ก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเสร็จยังคะเสร็จแล้วจัดโต๊ะเลยนะคะ

จังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะเข้าเล่นนะคะในมุมแล้วเก็บของเล่นดีหรือเปล่าคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะช่วยเหลือกันค่ะเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็เก็บของเล่นนะคะเข้าที่เดิมนั่นเองค่ะโดยเรานะคะต้องทำตามข้อตกลงในทุกกิจกรรมใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางบอกว่าใช่แล้วค่ะเด็กๆของต้นทางล่ะคะใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเมื่อเล่นร่วมกันแล้วก็ต้องเก็บของเล่นเข้าที่โดยการช่วยกันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นนะคะเด็กๆหลายคนชื่นชอบทำกิจกรรมใหม่มากๆเลยค่ะก็คือกิจกรรมอะไรคะลอยลูกปัดใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งนะคะให้โจทย์ว่าเด็กๆต้องลอยลูกปัดสลับกันกับหลอดนะคะเด็กๆจะได้ฝึกการสังเกตแล้วก็ได้การจดจำแบบรูปด้วยนะคะคุณครูปลายทางสังเกตเด็กๆว่าเด็กๆทำได้หรือเปล่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆห้องเรียนของคุณครูปิงนะคะลองโชว์ผลงานหน่อยสิคะเพื่อนๆปลายทางมีผลงานแบบเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางหรือเปล่ามีทั้งข้อมือสร้อยคอนะคะสร้อยข้อมือโดยสลับสีนะคะของลูกปัดและหลอดค่ะการทำแบบรูปแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้ฝึกตาประสานสัมพันธ์กับมือได้ดีขึ้นด้วยนะคะและยังช่างสังเกตนะคะออกแบบผลงานของตนเองได้ดีขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักค่ะแล้วล้างมือให้สะอาดนะฟอกสบู่ให้หอมๆด้วยแล้วก็ถึงจะกลับมานะคะพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาช่วงต่อไปค่ะ

0: ตอนนี้ค่ะเราถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากจะเล่นเกมแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะบอกเสียงดังเลยว่าวันนี้หนูอยากเล่นเกมแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆห้องเรียนต้นทางของคุณครูปิงนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะบอกว่าอยากเล่นเกมการศึกษากันแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูปิงนำเกมอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมภาพตัดต่อหนูน้อยคนเก่งค่ะเอ๊ะเด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงๆแล้วนะจับหัวข้างหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือตัวตรงเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันต่อนะคะว่าภาพเกมเป็นอย่างไรค่ะอันนี้คือภาพสำเร็จนะคะในเกมภาพตัดต่อหนูน้อยคนเก่งค่ะมีใครทำอะไรอยู่บ้างคะ
1: เด
0: ็กทำอะไรอยู่คะอันนี้ทำอะไรอยู่คะร้องเพลงใช่ไหมคะทำอะไรคนนี้ล่ะคะทำอะไรผู้หญิงคนนี้ทำอะไรอยู่คะเขย่าแล้วก็เต้นใช่ไหมคะแล้วเด็กคนที่อยู่ด้านหลังนั่งทำอะไรคะลูกวาดภาพระบายสีนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าโอ้โหมีกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะแต่เมื่อเด็กๆสังเกตภาพสมบูรณ์เสร็จแล้วเราจะต้องแยกภาพก่อนนะคะแยกชิ้นส่วนออกก่อนแบบนี้ค่ะขยับชิ้นส่วนกระจายออกเลยนะคะและเราจะต้องสังเกตว่าจะนำภาพชิ้นไหนนะคะมาต่อเป็นภาพชิ้นแรกค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะเชิญตัวแทนเด็กๆที่นั่งน่ารักน่าเรียกออกมาหน่อยดีกว่าขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินคะวันนี้น้องซินลองสังเกตภาพสิคะว่าจะนำภาพชิ้นไหนออกมาเป็นภาพชิ้นแรกคะวางทางนี้เลยค่ะภาพชิ้นไหนก็ได้และเราจะต้องสังเกตว่าภาพชิ้นนะคะที่จะมาต่อกันกับภาพชิ้นที่น้องซินเลือกได้จะเป็นชิ้นไหนด้านบนอะไรหายไปคะน้องซินอะไรหายไปตรงเนี้ยศีรษะหน่อยนึงใช่ไหมคะกับที่ร้องเพลงเรียกว่าไม้ใช่ไหมคะแล้วด้านนี้ล่ะคะอะไรหายไปคะของผู้ชาย
1: ขา
0: อะไรหายไปคะ
1: ขา
0: และหนูเห็นภาพไหนที่มีขาหรือไม้หรือว่าชุดผู้หญิงทางนี้หรือเปล่าคะน้องซินว่าภาพไหนคะลองเอาไปต่อสิคะอันนี้อะไรคะขาใช่ไหมคะต่อด้านไหนดีคะขาต่อกับภาพนี้ค่ะต่อด้านไหนคะโอ้โหถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะเล่นเกมนะคะบ่อยแล้วค่ะเพราะว่ารู้จากการสังภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูบิงนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปทดลองเล่นเกมนะคะกับเพื่อนๆค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะเด็กๆอย่าลืมข้อตกลงของเราด้วยนะคะเมื่อคุณครูค่ะให้เด็กๆเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนต้องแบ่งปันกันเล่นด้วยนะและเมื่อเสียงสัญญาณหมดเวลาดังขึ้นเมื่อไหร่ค่ะเด็กๆต้องรีบเก็บเกมการศึกษานะคะเข้าที่เดิมค่ะแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูค่ะคุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นเกมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ในวันนี้ค่ะหรือเกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลย

0: 2มือตีกองตะล็อกต๊อกแต๊ก3 4ดูให้ดี5 6ส่องกระจก7 8ถือปืนแฝดยิงปั้งปั้งปั้ง9 10กินกล้วยดิบปวดท้องร้องโอ้ยตัวตรงๆแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆเล่นเกมภาพตัดต่อถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: เพราะว่าตอนนี้คุณครูปิ๊งสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนนะคะเริ่มจะสังเกตภาพและสีของภาพนะคะได้เก่งขึ้นค่ะมีการสังเกตส่วนประกอบต่างๆได้ดีขึ้นแล้วนำมาชนกันหรือว่าต่อกันได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นอกจากกิจกรรมเล่นเกมภาพตัดต่อเสร็จแล้วอุ๊ยคุณครูปิ๊งเห็นเด็กๆช่วยกันทำอะไรด้วยคะเก็บเกมใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อถึงเวลานะคะเก็บของนะคะคุณครูปิ๊งร้องเพลงเมื่อไหร่เด็กๆก็ต้องรีบช่วยกันนะคะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมนั่นเองค่ะเด็กๆก็ทำถูกต้องถูกกติกาของเรามากเลยนอกจากวันนี้จะได้เล่นเกมการศึกษาสนุกสนุกแล้วค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะสำหรับวันนี้กิจกรรมแรกของเราทำอะไรคะลูกสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆก็ออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะฝึกการพูดนะคะการใช้ภาษาที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะบอกเรื่องราวเป็นประโยคต่อเนื่องได้มากขึ้นค่ะกิจกรรมที่2ของเราล่ะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายในยามเช้าค่ะแล้ววันนี้คุณครูปิงให้เด็กๆฟังเสียงนะคะสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดค่ะนอกนี้คุณครูให้เด็กๆทำอะไรด้วยนะทำอะไรคะลูกเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นำบล็อกมาต่อให้เป็นอะไรนะคะเป็นบ้านค่ะเด็กๆทำได้ไหมทำได้เพราะว่าเด็กๆเก่งแล้วสามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็นับจำนวนนะคะสามารถคิดนะคะว่าจะนำบล็อกมาต่อการออกแบบอย่างไรดีนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะทำกิจกรรมนี้ได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะมาถึงกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราเรียนรู้ได้หน่วยอะไรนะหน่วยอะไรนะลูกหนูทำได้ค่ะวันนี้เราได้เรียนเรื่องการแต่งตัวใช่ไหมคะการแต่งตัวของเราใส่อะไรบ้างคะใส่อะไรนะคะลูกใส่เสื้อก่อนหรอใส่อะไรก่อนนะกางเกงชั้นในแล้วก็ใส่กางเกงแล้วก็ใส่เสื้อใส่อะไรอีกคะถุงเท้าและรองเท้าเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆคนไหนนะคะสามารถแต่งตัวด้วยตนเองได้แสดงว่าเด็กๆเริ่มโตแล้วนะคะแล้วก็มีความกล้าพูดกล้าแสดงออกว่าตนเองนะทำได้แล้วก็ยังสามารถปฏิบัติให้เพื่อนดูได้อีกด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมอะไรคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตา

0: วันนี้ค่ะคุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยกิจกรรมที่1ปั้นดินน้ำมันกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3ค่ะร้อยลูกปัดวันนี้คุณครูปิ๊งมีข้อตกลงกับเด็กๆพิเศษเลยว่าให้ร้อยลูกปัดนะคะสลับกันกับอะไรกับหลอดนะคะเป็นแบบรูปค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อาจจะสังเกตเด็กๆนะคะในการร้อยแบบรูปนะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกการพัฒนานะคะความคิดนะคะการเรียงลำดับต่างๆได้ดีขึ้นด้วยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะเมื่อทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามข้อตกลงเสร็จแล้วก็สามารถเลือกเล่นนะคะตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นได้ค่ะและเก็บของเข้าที่นะคะได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยกับกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะเริ่มเข้ากลุ่มและเล่นเกมได้อย่างถูกต้องนะคะจากการฝึกนะคะเล่นเกมหลายวันนะคะเด็กๆจะสามารถรู้ว่าเด็กๆใช้กฎกติกาในการเล่นเกมอย่างไรเล่นร่วมกันกับเพื่อนและสามารถเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมได้ถูกต้องนั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วทำอย่างไรดีล่ะ
1: ร้องเพลงล
0: าเรามาบอกลาเพื่อนๆโดยการร้องเพลงกันดีไหมคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบาย

0: ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: คราวนี้อยากรู้ว่าคนเราจะเอ็นหัวไหล่ขาดเนี่ย
2: ครับ
1: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
2: ก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ประมาแชร์ริ่งนะฮะเพราะสุขภาพดีคือเรื่องที่ต้องแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
2: ครับผม
1: เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดคืออะไรครับ
2: ต้องเข้าใจกันว่าข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อที่มีความพิเศษมากเลยตรงที่ว่ามันมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
2: แต่พอเราพูดถึงคำว่าเส้นเอ็นข้อไหล่เนี่ยคือเส้นเอ็นที่มันเกาะที่บริเวณตัวกระดูกต้นแขน
1: นะครับตรงนี้แถวๆนี
2: ้ถูกต้องทำหน้าที่ในการบาลานซ์ทุกอย่างในการเคลื่อนไหวทุกองศาที่เรามีการเคลื่อนไหวบริเวณไหล่เนี่ยจะทำงานประสานกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีการสมูทพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีอาการขาดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนไข้อาจจะมีการปวดร่วมกับอาการอ่อนแรงในบางจังหวะอาจจะมีรู้สึกว่าแขนแรงไม่ตามปกตินะครับและที่เจอได้บ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการไหล่ติด
1: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
2: เราแบ่งเป็น2ประเภทง่ายๆเลยครับอันแรกคือขาดจากอุบัติเหตุมันอาจจะมีการดึงทำให้เอ็นฉีกขาดจากจุดเกาะ
1: ครับ
2: อันนี้คือจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้งานอันที่2คือขาดตามวัยตามอายุนะครับขึ้นอาจจะอยู่ประมาณว่าอายุ60ปีพวกนี้ก็นึกง่ายๆเหมือนการใช้งานนะเหมือนรถเราวิ่งไปแล้วมันก็มีการเสื่อมมีการสึกบ้างเอ็นเราก็เหมือนกันมันก็มีการสึกตามวัยและตามการใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาการที่เป็นเนี่ยกับขนาดเอ็นที่ขาดบางทีไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
2: ฉะนั้นโดยทั่วไปต้องมีการคัดแยกและมีการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปการรักษาก็แบ่งตามประเภทของการฉีกขาดถ้าฉีกขาดเล็กๆเราก็กายภาพกินยาฉีดยาอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าฉีกขาดแบบสมบูรณ์ร่วมกับมีอาการที่แจ้งไปการรักษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวิวัฒนาการเทคโนโลยีดีกว่าสมัยก่อนเยอะการป้องกันก็คือเราต้องใช้ไหล่อย่างถูกวิธีในเบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักๆหลีกเลี่ยงการยกของขึ้นที่สูงบ่อยๆ overhead activityหลีกเลี่ยงการแกว่งแขนแรงๆถ้าแกว่งแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องเส้นเอ็นได้เหมือนกันนะครับหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวผิดจังหวะเช่นเอี้ยวไปหยิบของหลังรถมันอาจจะมีเสียงทำให้เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นในจังหวะโมเมนต์นั้นได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการกระแทกทีๆก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยแหละแน่นอนว่าเรื่องราวการรักษามันจะดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันรักษาได้ง่ายขึ้นแต่ที่บอกนะครับถ้าไม่เป็นก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับ
1: เรื่องราวสุขภาพแบบนี้นะฮะฝากแชร์กันด้วยในรามาแชร์ริ่งนะครับยิ่งแชร์นะครับคนที่คุณรักก็จะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมาก

0: ขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยไหวกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
4: หมอขอบ่นหมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะคะสิ่งที่หมอจะบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะ
5: อ
4: ในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอคอนะครับ
3: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
5: หมอขอบน
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
6: เซตเดิมเป็นโรคที่เรื้อรังเป็นหายมันเป็นสัญญาณนะคะที่บอกว่าตอนนี้ร่างกายเราไม่ค่อยสมดุลเซตเดิมก็เป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งเป็นผื่นแดงๆมีขุยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแต่ที่ศีรษะนะคะจริงๆโรคนี้อาจจะพบที่หน้าด้วยคิ้วหน้าผากหน้าหูหลังหูข้างจมูกคือเกิดบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะทั้งหมดได้เลย
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะเป็นยังไงคะวันนี้
7: ผิวหน้าครับจะรู้สึกว่ามันจะแดงๆแล้วก็บางทีก็จะเป็นแบบเป็นสะเก็ดอะครับมันลอก
6: สาเหตุของโรคนะคะอาจจะเครียดอดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิต้านทานต่ำลงเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยไม่สมดุลที่หน้าก็เกิดโรคได้หรือพบว่าผิวแห้งการที่ผิวเราผิดปกติอะค่ะมันก็สามารถจะเกิดโรคได้เป็นผื่นที่ไหนบ้างคะ
7: ก็จะเป็นบริเวณหน้าครับแล้วก็จะมีหนังศีรษะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอาการโรคเดียวกันหรือเปล่ากับที่มีหลังใบหูเหมือนกันก็จะเป็นลอก
6: ค่ะเดี๋ยวหมอขอตรวจดูนิดนึงนะคะ
7: ได้เลยครับ
6: นี่ค่ะยังมีผื่นลอกที่ข้างจมูกนะคะที่แก้มมีนิดหน่อยดูหนังศีรษะนิดนึงนะคะโทษนะคะ
7: คร
6: ับ หนังศีรษะตรงนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยนะคะเซฟเดิมเวลาเป็นอาจจะเป็นประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะดีขึ้นเองได้แต่ถ้าเรามีความไม่สมดุลอยู่นานก็อาจจะเป็นนานกว่านั้นบางคนก็ครั้งนึงอาจจะเป็นถึงเดือนนึงก็ได้กว่าจะหายขาดมีช่วงเป็นมากช่วงเป็นน้อย
8: อ
6: การดูแลตัวเองสำหรับคนที่เป็นเซฟเดิมที่หนังศีรษะหรือเป็นรังแคเนี่ยค่ะแนะนำแชมพูสระผมแชมพูยาอาจจะมีหลายตัวตัวอย่างเช่นซิลิเนียมซัลไฟด์คีโตโคนาโซนหรือว่าน้ำมันดินหรือว่าซิงค์พอลิไทออนนะคะวิธีการสระผมเราก็ควรจะหมักสักนิดนึงค่ะถ้าเราเป็นมากก็ควรจะหมักแชมพูนานนิดนึงแต่ถ้าเราเป็นน้อยเราก็อาจจะสระแค่1นาที

0: 2 นาทีแล้วล้างออกได้ความถี่ของการสระก็เช่นเดียวกันตอนนี้เรากำลังเป็นรังแคเยอะมากเราก็อาจจะสระถี่วันเว้นวันสระทุกวันก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ค่อยเป็นแล้วเราก็อาจจะสระแชมพูยาสัปดาห์ละครั้งการที่เราใช้แชมพูอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆมันก็จะมีความสมดุลของเชื้อโรคอยู่ระดับหนึ่งและเชื้อมันก็จะอาจจะเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนยาสระผมไม่ใช้ยาสระผมซ้ำๆก็อาจจะช่วยทำให้รังแคที่เริ่มจะกลับมาเป็นใหม่เนี่ยหายไปได้การใช้ผลิตภัณฑ์แต่งผมหรือว่าการย้อมผมอะค่ะคงไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเซฟเดิมเพราะว่าหนังศีรษะเรามีปัญหาอยู่แล้วถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์มากๆมันอาจจะมันเพราะฉะนั้นช่วงที่เราเป็นเซฟเดิมอยู่พยายามใช้อะไรให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้อะไรเลยคืออย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นเซฟเดิมเนี่ยมันเป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งซึ่งมันจะเป็นบริเวณที่มันทั้งหมดคือหนังศีรษะก็เป็นได้พวกที่มันที่หน้าได้ทั้งหมดมันจะเลื้อรังเป็นหายๆนะคะตัวกระตุ้นนี่ก็คือผิวแห้งเครียดอดนอนแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นถ้าเราเป็นเซฟเดิมแล้วมาหาแพทย์ได้รับการรักษาส่วนมากเนี่ยเราก็จะให้ครีมซึ่งอาจจะมีสารสเตียรอยด์ผสมอยู่ในคนที่เป็นนานๆเป็นทีหรือว่าใช้สเตียรอยด์แล้วหายเร็วใช้สเตียรอยด์ได้ค่ะไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคนไหนที่เป็นเรื้อรังเป็นบ่อยๆคุณหมอก็อาจจะให้ยาที่ไม่มีสเตียรอยด์ไปทา
1: ครับอาการนี้จะมาสามารถหายขาดเลยไหมครับ
0: คือส่วนใหญ่ถ้าเราปรับพฤติกรรมไม่มีตัวกระตุ้นนะคะ
1: ครับ
0: หลายคนนะคะหายขาดไปเลยเนื่องจากเซฟเดิมเนี่ยถูกกระตุ้นโดยเครียดแห้งอดนอนหรือว่าโดนแดดนะคะซึ่งพวกนี้ทำให้สมดุลเสียไปสิ่งที่เราทำได้ก็คือถ้าเราเครียดอดนอนพยายามลดลงส่วนเรื่องผิวแห้งก็คงต้องใช้ครีมบำรุงอย่าล้างหน้าบ่อยหรือว่าอย่าใช้สบู่ล้างหน้าที่แรงอะค่ะหรือล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นพวกนี้จะยิ่งทำให้หน้าแห้งอันนี้ก็คงจะทำให้โรคที่เป็นอยู่เป็นน้อยลงหรือว่าเป็นห่างออกหรือหายเลยก็ได้ค่ะมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: สามัญประจำบ้านตอนนิ้วล็อกช็อกเลยอ่ะ
2: ไม่จังเลยรถก็ติดกว่าจะมาถึงบ้านเดินเช้าก็เมื่อยขา
3: คนบ่นต้องเป็นเขาไหมตัวเองก็ดูของตัวเองหมดเลยเนี่ยมีข้าวมีน้ำแล้วก็มีของกินจุกจิกตัวเองอ่ะ
4: มาตัวเองเดี๋ยวเขากอดให้หายเหนื่อยนะ
5: เฮ้ยตัวเองมึงเป็นอะไรอ่ะ
3: เขาก็ไม่รู้ก็เมื่อกี้ก็ถือของให้ตัวเองอ่ะแล้วพอปล่อยมันก็เป็นอย่างเนี้ย
6: อาการแบบเนี้ยค่ะสงสัยนิ้วล็อกซะแล้วล่ะค่ะ
1: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
3: อาการของคนนิ้วล็อกเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
6: ในระยะแรกนะคะของภาวะนิ้วล็อกเนี่ยก็จะมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือนะคะกำ

0: มือไม่ถนัดหรือกำได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะตอนเช้าหลังจากตื่นนอนซึ่งอาจจะเป็นนิ้วเดียวหรืออาจจะเป็นหลายๆนิ้วพร้อมๆกันก็ได้นะคะโดยการล็อกเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในท่าไหนที่ใช้ประจำ
1: งั้นคุณพยาบาลช่วยบอกวิธีแก้ไขให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเป็นวิธียืดกล้ามเนื้อแขนโดยการยกแขนขึ้นมาระดับไหล่ใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยดันให้ข้อมือกระดกขึ้นแล้วก็ลงนะคะปลายนิ้วเหยียดตรงค้างไว้นับสัก 1-10 แล้วก็ให้ทำเป็นเซตนะคะเซตละ 6-10 ครั้งค่ะอันที่2นะคะเป็นการบริหารมือแล้วก็นิ้วมือโดยฝึกกำมือแบมืออาจจะถือลูกบอลในฝ่ามือก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อนิ้วมือข้อ3นะคะเป็นท่าเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อที่ใช้งอแล้วก็เหยียดนิ้วมือค่ะโดยการใช้ยางยืดช่วยสร้างแรงต้านเอายางยืดใส่นิ้วมือไว้นะคะแล้วใช้นิ้วมือเนี่ยเหยียดอ้านิ้วออกค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ค่อยๆปล่อยมือค่ะสำหรับวิธีลดความเสี่ยงในการเป็นนิ้วล็อกนะคะอันที่1เนี่ยไม่หิ้วของหนักจนเกินไปค่ะแต่ถ้าจำเป็นต้องหิ้วของจริงๆต้องหาผ้าขนหนูเอามารองนะคะอาจจะใช้วิธีอุ้มประคองหรือใช้รถเข็นลากแทนจะดีกว่านะคะข้อ2นะคะขณะใช้เครื่องมือทุ่นแรงควรใส่ถุงมือนะคะหรือห่อหุ้มด้ามจับเครื่องมือให้นุ่มขึ้นงานที่ต้องใช้เวลาทำงานนานต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวเนี่ยควรพักมือเป็นระยะนะคะแล้วก็อาจจะออกกำลังยืดกล้ามเนื้อมือบ้างอันที่4ไม่ขยับนิ้วหรือว่าดีดนิ้วเล่นค่ะเพราะให้เส้นเอ็นเนี่ยอักเสบมากยิ่งขึ้นนะคะข้อสุดท้ายถ้ามีข้อฝืดในตอนเช้าหรือว่ามือเมื่อยล้าเนี่ยแนะนำให้แช่น้ำอุ่นร่วมกับการขยับมือกำมือแบมือในน้ำอุ่นนะคะจะทำให้ข้อฝืดลดลงค่ะ
1: ได้เลยฮะเดี๋ยวทีเนี้ยผมจะดูแลมือของผมอย่างดีเลยฮะ
0: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน
2: ใครที่จะเสี่ยงเป็นเบาหวานบ้างครับ
3: 90% เลยเป็นเบาหวานชนิดที่2ส่วนมากมีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมก่อนนะคะ
2: เพราะที่เขาบอกว่ากินน้ำตาลเยอะจะแก่ก็จริงดิวันนี้คุยกันเรื่องของเบาหวานใครเสี่ยงที่จะเป็นบ้างวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องของเบาหวานเนี่ยคุยกันได้ทุกครอบครัวนะเพราะผมว่าในครอบครัวต้องมีคนนึงอ่ะที่เป็นคราวนี้เราย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยครับเบาหวานคืออะไรกันแน่
3: เบาหวานคือการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าปกตินะคะคือคนปกติเนี่ยเราจะเอาน้ำตาลไปใช้แล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะไม่สูงค่ะ
2: ครับแค่นั้นเลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วพอมันสูงเสร็จปุ๊บมันไม่ดียังไงอ่ะ
3: มันไม่ดีมันก็ไปทำให้ร่างกายเราทำงานไม่ดีเหมือนเราเอาตัวเราไปอยู่ในน้ำเชื่อมค่ะพอเราไปแช่เอาไปดองแล้วสีมันเป็นยังไงอะคะ
2: สีมันจะเข้มข
3: ึ้
2: นมา
3: ใช่อันนั้นก็คืออวัยวะเราที่โดนแช่ใช่ค่ะมันเขาเรียกว่าถูกออกซิไดซ
2: ์ออกซิไดซ์ก็คือเหมือนเร่งความเกิด
3: ความแก่
2: ความนี้ใช่ไหมฮะ
3: ความเสื่อมใช่ค่ะ
2: เพราะที่เขาบอกว่ากินน้ำตาลเยอะจะแก่ก็จริงดิเบาหวานเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆคร
3: ับ2 ประเภทค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเจอในคนอายุน้อยมันมีการทำลายของเซลล์ที่สร้างอินซูลินที่บริเวณตับอ่อนทำให้ร่างกายเนี่ยขาดอินซูลินค่ะ
2: ถ้าเกิดไม่มีอินซูลินมันก็ไม่สามารถดึงน้ำตาลไปได้ก็เลยสะสมงี้ป่ะครับ
3: น้ำตาลก็จะวนอยู่ในเลือดเราแล้วเราก็จะปัสสาวะทิ้งไปเป็นน้ำตาล
2: แบบที่2นะครับ
3: แบบที่2เนี่ย 90% เลยเป็นเบาหวานชนิดที่2ส่วนมากจะอายุเยอะหน่อยนะคะอ้วนไม่ออกกำลังกายส่วนนึงก็เป็นความเสื่อมของร่างกายแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถเอาอินซูลินไปใช้งานได้ดีค่ะ
2: ครับแตกต่างจากกรณีแรกตรงที่มันไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกแต่ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมนี้ป่ะครับ
3: ส่วนมากมีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมก่อนนะคะ
2: ใครที่จะเสี่ยงเป็น
3: คนที่มีอายุ35 ปีขึ้นไปนะคะ2 คนที่มีญาติสายตรงคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นแล้วก็สมมุติว่าไม่มีปัจจัยเหล่านั้นนะคะแต่เราอ้วนนะคะเราไม่ออกกำลังกายเรามีโรคไขมันสูงความดันสูงนะคะพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคเบาหวานค
2: ่
3: ะอย่างที่เราคุยกันนะคะใครมีความเสี่ยงหรือแค่สงสัยอ่ะเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุ35 ปีขึ้นไปไปตรวจคัดกรองก่อนค่ะรู้เร็วรักษาเร็วปัญหาจะลดลงนะคะหรือหายไปได้เหมือนที่บอกอุ๊ยเราตั้งใจตกใจเลยเรารีบรักษาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแล้วถ้าเราควบคุมเบาหวานเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมันก็ทำให้ร่างกายเราก็ยังดีอยู่แล้วก็สามารถใช้ชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติเลยนะคะ
2: เท่าที่ฟังนะคือว่าเรื่องของเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราเป็นหลักนะปรับทุกวันให้กินของที่มีสุขภาพดีวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ลืมฝากรายการเลยนะครับฝากติดตาม

0: กันด้วยนะครับรามาแชร์ริ่งนะครับทางรามา Channel ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช 2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม

0: ซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
2: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
0: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงด้วยนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณคร
0: ูสวัสดีค่ะเด็กๆเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะเด็กๆคนไหนนะคะจดจำเรื่องราวของตนเองได้และอยากนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะบอกว่าหนูอยากออกมาบอกเล่าใช่ไหมคะเอ๊วันนี้เด็กๆคนไหนลืมทำอะไรหรือเปล่านะฮะเรายังไม่ได้สวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางนั่นเองแสดงว่ามารีจำได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสะเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าว่ายเป็นยังไงนะลูกถูกต้องด้วยค่ะเด็กๆห้องเรียนต้นทางของเราล่ะคะว่ายเป็นยังไงคะถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะทำกิจกรรมสนทนาข่าวแล้วบ้างเอ่ยโอ้โหถ้าอย่างนั้นค่ะคุณครูปิ้งขอเชิญเด็กๆคนที่นั่งตัวตรงแล้วยกมือค่ะครูปิ้งสังเกตเห็นน้องอันตาค่ะเชิญค่ะอันตาอยากเล่าเรื่องอะไรดีคะ
2: เล่นไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวที่ไหนมาคะลูก
2: หนูพาปู่ไปกรุงเทพ
0: หนูพาปู่ไปกรุงเทพมาไปทำอะไรมาคะ
2: พาปู่ไปหาเพื่อน
0: อ๋อไปหาเพื่อนคุณปู่เหรอคะแล้วไปทำอะไรมาบ้างคะลูก
2: ขับรถแล้วก็ไปแวะบ้านคนอื่น
0: ขับรถแล้วไปแวะบ้านเพื่อนคุณปู่ใช่ไหมคะแล้วไปทำอะไรอีกไหมคะ
2: แล้วก็กลับ
0: แล้วก็ขับรถกลับแล้วระหว่างทางที่ไปบ้านเพื่อนคุณปู่อะค่ะหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ย
2: หนูเคยไปยูยูแลนด
0: ์แล้วไปทำอะไรคะ
2: มาก่อนหนูไปกรุงเทพหนูเคยไปยูยูแลนด
0: ์ยูยูแลนด์เขาเป็นไปเล่นอะไรอะคะโยโย่แลนด์อะมีอะไรให้เล่นบ้าง
2: มีรถไฟฟ้า
0: อ๋อแล้วมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็มีบ้านบอล
0: หนูชอบไหมคะลูกชอบแล้วนอกจากคุณปู่ที่ไปกับหนูแล้วมีใครไปด้วยอีกคะ
2: มีแม่มีพ่อแล้วก็มีย่า
0: เนื้อมีคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณย่าใช่ไหมคะโอ้ปรบมือให้น้องอันตาหน่อยค่ะน้องอันตาไปเที่ยวที่ไหนมานะ
3: ที่บ
0: ้
3: านป
0: ู่ที่บ้านคุณปู่หรือเปล่าไม่ใช่ที่ไหนคะที่บ้านเพื่อนของใครคะของคุณปู่ค่ะอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอยู่ที่ไหนนะคะกรุงเทพถูกต้องค่ะกรุงเทพมหานครค่ะแล้วระหว่างทางอันตาเจออะไรบ้างหรืออันตาเคยไปทำอะไรมาบ้างคะโยโย่แลนด์ไปทำอะไรที่โยโย่แลนด์คะ
3: ไปเล
0: ่นของเล่นไปเล่นอะไรบ้าง
3: บ
0: ้
3: านบอล
0: บ้านบอลมีอะไรอีก
3: รถไฟฟ้าม
0: ีรถไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนเคยเล่นบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะก็ชื่นชอบการเล่นบ้านบอลใช่ไหมคะแต่อย่าลืมต้องทำอะไรด้วยเวลาไปเล่นในที่สาธารณะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ทำอะไรบ่อยๆล้างมือบ่อยๆด้วยทำได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูปิ๊งอยากให้เพื่อนๆ ออกมาบอกเล่าเรื่องราวอีกสักหนึ่งคนก่อนใครดีนะเอามือแตะหูแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องสกายค่ะน้องสกายวันนี้น้องสกายมีอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างครับมีเรื่องอะไรครับ
2: หนูไปเที่ยวบนเขามา
0: หนูไปเที่ยวบนเขามามีอะไรบ้างล่ะที่บนเขาอะค่ะไปเที่ยวทำอะไรมาบ้าง
2: มีลิง
0: อุ๊ยไปดูลิงมาเหรอคะแล้วหนูไปทำอะไรที่บนเขาคะลูก
2: หนูไปของกินไปกินด้วย
0: อ๋อไปปิกนิกเหรอคะใครพาหนูไป
2: พ่อ
0: คุณพ่อไปกับใครอีกคะ
2: กับพี่
0: อ๋อแล้วก็ขึ้นไปนั่งรับประทานอาหารบนเขาเหรอคะลูกโอ้โหดีจังเลยค่ะคุณครูปิงก็อยากไปแบบนี้มั่งจังเลยแล้วไปขึ้นไปรับประทานอาหารแล้วเก็บของลงมาไหมคะได้ทิ้งขยะข้างบนไหมคะ
2: ได้ทิ้ง
0: ทิ้งตรงไหนคะทิ้งตรงไหนของข้างบนเขาคะ
2: ทิ้งใกล้ๆหิน
0: หรอแล้วหนูรู้ไหมว่าเวลาทิ้งอ่ะต้องทิ้งที่ไหนในอะไร
2: ในถังขยะ
0: อ๋อที่ใกล้ๆหินมีถังขยะวางอยู่ใช่ไหมอ๋อดีไหมคะเพื่อนๆดีใช่ไหมคะแล้วเมื่อลงมาหนูพบอะไรอีกไหมคะลงจากเขามาเจออะไรอีกไหม
2: มีลิงอยู่
0: มีลิงอยู่แล้วหนูทำมังยังอย่างไรกับลิงบ้างหนูให้อาหารลิงหรือเปล่าแล้วลิงไม่กัดเหรอลูกลิงขออันตรายหรือเปล่าอันตรายแล้วหนูให้อาหารอย่างไรล่ะลูก
2: เอาวางไว้ที่พื้น
0: อ๋อหนูเอาวางอาหารให้ที่พื้นแล้วลิงเขาก็เข้ามาเอาใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยใครเคยให้อาหารลิงบ้างคะลิงเป็นสัตว์ป่าลิงอยู่บนเขาอันนี้ลิงเป็นสัตว์ป่าอยู่บนเขาอันตรายไหมลูกอันตรายฉะนั้นเด็กๆจะยื่นให้กับมือลิงเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่เหมือนที่สวนสัตว์ใช่ไหมคะที่สวนสัตว์ลิงอยู่ในไหนลิงจะอยู่ในกรงอันตรายไหม
1: ไม
0: ่อาจจะไม่ถึงเราใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเด็กๆเอามือไปแย่เข้าในกรงได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: มี
0: ป้าแล้วค่ะอ๋อใช่แล้วค่ะปรบมือให้น้องสกายหน่อยค่ะน้องสกายไปเที่ยวที่ไหนมานะ
1: บนเขา
0: ไปเที่ยวที่บนเขาไปทำอะไรมา
1: ไปให้อาหารลิง
0: ไปให้อาหารลิงด้วยไปทำอะไรอีก
1: ป
0: ิ
1: กน
0: ิ
1: ก
0: ไปทำอะไรอะปิกนิกอะไปรับประทานอาหารข้างบนเขาไปกับใครคะคุณพ่อแล้วก็พี่นั่นเองค่ะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเสียงดังๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้สนทนาข่าวและเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆที่ออกมาบอกเล่าเรื่องราวบอกเล่าเรื่องราวอะไรกับเด็กๆบ้างคะอย่าลืมจดจำนะคะว่าเราได้ไปทำอะไรมาบ้างแล้วก็นำมาบอกเล่าให้คุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางฟังกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

0: เดี๋ยวขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะวันนี้นะคะน้องเอ๋ยมีอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: แม่พาหนูไปชี้แตงโม
0: ที่ไหนคะลูก
1: ที่ตลาด
0: ที่ตลาดเหรอคะตอนไหนตอนเย็นหรือตอนเช้า
1: ตอนเช้า
0: ตอนเช้าเอ้าแล้วหนูไปตอนเช้าแล้วมาโรงเรียนต่อเหรอคะ
1: ใช่
0: อือแล้วหนูซื้ออะไรนอกจากแตงโมอีกไหมคะซื้ออะไรบ้างคะลูก
1: ซื้อบรอกโคลีด้วย
0: บรอกโคลีด้วยเอาไปทำอะไรคะคุณแม่บอกไหม
1: คุณแม่บอกว่าเอาทำให้หนูกิน
0: อ๋อหนูกินบรอกโคลีเป็นหรอคะลูก
1: เป็น
0: บรอกโคลีเป็นผักใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่สีเขียวๆใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่โอ้แล้วหนูกินบรอกโคลีไปผัดอย่างนี้หรอคะลูกกินกับข้าวใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูรับประทานอะไรอีกคะนอกจากผัดบรอกโคลีค่ะ
1: แล้วก็
0: มีแตงโมวิผัดผักบรอกโคลีมีอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีมังคุด
0: มีมังคุดด้วยแสดงว่าหนูรับประทานผลไม้สองอย่างเลยใช่ไหมคะมีทั้งแตงโมกับมังคุดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็แอปเปิ้ล
0: มีแอปเปิ้ลด้วยเป็นผลไม้ที่หนูชอบกินเหรอคะ
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากผักและผลไม้ที่น้องเอ๋ยรับประทานแล้วน้องเอ๋ยดื่มอะไรด้วยไหมคะ
1: ดื่มนม
0: ดื่มนมทำไมถึงต้องดื่มนมคะ
1: ไม่งั้นตัวไม่สูง
0: อ๋อไม่งั้นตัวจะไม่สูงเหรอลูกตอนนี้น้องเอ๋ยตัวสูงไหมคะเพื่อนๆสูงใช่ไหมคะเพราะว่าน้องเอ๋ยดื่มนมแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะปรบมือให้น้องเอ๋ยหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรบ้างคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์เหมือนกับน้องเอ๋ยหรือเปล่าน้องเอ๋ยรับประทานอะไรไปบ้างคะมีมังคุดมีแตงโมมีบรอกโคลีมีแอปเปิ้ลมีอะไรอีกคะแล้วก็ดื่มนมโอ้โหแต่ว่าน้องเอ๋ยต้องรับประทานผัดบรอกโคลีกับอะไรด้วยกินผัดบรอกโคลีกินกับอะไรนะลูกกับข้าวใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องเลือกรับประทานอาหารให้ครบกี่หมู่กี่หมู่คะ5หมู่ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงแล้วก็เติบโตนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางคะเด็กๆปลายทางออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวของเพื่อนๆมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีก็จะต้องจดจำเรื่องราวที่เพื่อนๆออกมาเล่าได้นั่นเองค่ะคุณครูปลายทางสามารถสนทนาโต้ตอบกับเด็กๆนะคะว่าเวลาเพื่อนๆออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆมาเล่าเรื่องราวอะไรบ้างนะคะกับเด็กๆที่นั่งฟังอยู่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ออกมาฝึกการใช้ภาษาที่ดีขึ้นการพูดเป็นประโยคที่ต่อเนื่องมากขึ้นค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเด็กๆรอคอยกันอยู่หรือเปล่าคะรอคอยกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวแล้วก็ออกกำลังกายยามเช้ากันนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเสียงสัญญาณจังหวะกันค่ะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำเครื่องดนตรีอะไรมาคะกลับมือนั่นเองค่ะแล้วคุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดเด็กๆก็ต้องหยุดนิ่งในท่านั้นทันทีทำได้ไหมคะเด็กๆหลายคนบอกว่าหนูจำได้แล้วค่ะเด็กๆห้องเรียนต้นทางล่ะคะจำได้หรือยังคะจำได้แล้วเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นค่ะเราจะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วก็หาพื้นที่แล้วก็เคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

0: โอ้โหโอโซนทำท่าอะไรอยู่จ๊ะปลาเข็มโอ้โหแสดงว่าไปเห็นมาแน่ๆเลยวิใครอีกนะตัวแข็งๆนะอันตาทำท่าอะไรอยู่จ๊ะอะไรนะลูกเต้นรำโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะต้องอยู่กับที่ก่อนนะเด็กๆคนไหนตัวแข็งอยู่กับที่บ้างนะโอ้โหทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: ทำท่าพี่ต่อย
0: มารี

0: ล่ะจ๊ะ
1: ทำ
0: ท่าแมวใช่ไหมคะอุ๊ยอุ๊ยน้องเอ๋ยทำอะไรอยู่ตรงนี้คะ
2: ทำหน้าแต่งหน้า
0: ทำแต่งหน้าอยู่เหรอคะโอ้โหมีท่าหลากหลายมากๆเลยดีค่ะ

0: เด็กๆสามารถเคลื่อนไหวทำตัวสูงๆเหมือนยีราฟก็ได้เหมือนเด็กๆห้องเรียนปลายเท้าของเราค่ะคุณครูปิ๊งเห็นทำเขย่งปลายเท้าใช่ไหมลูกทำตัวสูงมากเลยเป็นยีราฟเหรอคะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูปิงชอบมากเลยเพราะว่าเด็กๆสามารถเขย่งปลายเท้าแล้วก็ทำตัวสูงได้นั่นเองโอ้โหดีมากเลยค่ะให้เด็กๆจับกลุ่มผู้หญิงและผู้ชายค่ะผู้หญิงอยู่ด้านนี้และให้ผู้ชายจับกลุ่มอยู่ด้านนี้ค่ะผู้หญิงและผู้ชายแบ่งกลุ่มเลยค่ะผู้หญิงอยู่ด้านนี้ค่ะผู้ชายอยู่ด้านนู้นนะคะน่ารักมากเลยค่ะขยายวงเลยอ่ะแถวตรงตอนนี้เด็กๆยืนตัวตรงหรือยังนะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะจับกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มย่อยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามกันค่ะผู้นำต้องอยู่ตรงไหนคะเด็กๆตรงกลางวงค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะคะเคลื่อนไหวผู้นำผู้ตามกันต่อค่ะเดี๋ยวเชิญผู้นำคนแรกอยู่กลางวงเลยค่ะผู้หญิงคนเชิญ1คนค่ะเข้าไปเลยค่ะ1คนตอนนี้อันตาจะเป็นผู้นำคนแรกผู้ชายล่ะคะเชิญค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆต้องคิดท่าทางอย่าให้เหมือนกันกับเพื่อนได้ไหมคะได้นะพร้อมแล้วไปทำท่ากันเลยค่ะเพื่อนทำท่าก่อนคนตรงกลางต้องทำท่าให้เพื่อนดูก่อนเปลี่ยนคนค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะแตะมือเพื่อนเลยให้เพื่อนเข้าไปแตะมือน้องก้าวแตะมือเพื่อนเลยค่ะแตะคนไหนเพื่อนเข้าไปพร้อมแล้วไปกันต่อเลยค่ะดูผู้นำนะคะผู้นำทำท่าอะไรเราทำท่านั้นค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะแปะมือเลยแปะมือคนไม่ซ้ำเดิมนะคะออกมาเลยค่ะแปะแล้วออกมาเลยดูผู้นำด้วยนะคะผู้นำทำท่าอะไรนะทำตามผู้นำให้ถูกต้องนะเปลี่ยนผู้นำค่ะแปะมือเลยค่ะแล้วก็เข้ามานำเลยขยายวงออกมาค่ะอย่าไปใกล้เพื่อนคนนำมากค่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นนะคะพร้อมแล้วไปกันต่อค่ะโอ้โหท่าน่ารักมากค่ะผู้ชายก็เก่งมากเลยค่ะเตะขาอย่าให้เบิดโดนเพื่อนนะคะห่างๆออกมาค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเอาคนใหม่นะห้ามซ้ำคนเดิมทำท่าอะไรผู้ชายขยายวงนิดนึงผู้ชายวงแคบเกินไปเรียบร้อยดีมากค่ะผู้หญิงในวงล่ะคะคนไหนล่ะคะถึงตาเอ่ยแล้วใช่ไหมลูกพร้อมแล้วผู้นำพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วทำตามผู้นำเลยเด็กๆทำตามเลยค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะใครยังไม่ได้ออกอีกแปะคนที่ยังไม่ได้ออกนะคะ
1: รอเมื่อกี้รอออกไ
0: ปแล้วครบหรือยังคะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้ออกเลย
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน็อตจะทำท่านี้แล้วทำท่าตามน็อตเลยค่ะทำไม่เหมือนนะคะน็อตทำอะไรทำให้เหมือนน็อตนะคะคุณครูปิงสงสัยจังเลยเนาะทำท่าอะไรอยู่คะโหทำท่าแปลงร่างอยู่เหรอคะลูกโอ้โหเยี่ยมมากค่ะมีท่าแปลกใหม่แล้วผู้หญิงทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ว
0: ่ายน้ำโอ้โหเป็นการคิดของผู้นำที่

0: ากเลยค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะพร้อมแล้วไปกันต่อเลยค่ะผู้หญิงขยายวงออกมาหน่อยค่ะอย่าไปคิดผู้นำมากค่ะมองไม่เห็นนะคะหยุดค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะแปะมือคนที่ยังไม่ออกมาบ้างค่ะทางนู้นแปะมือทางนู้นบ้างแล้วก็ยืนให้เป็นวงผู้ชายครบแล้วเหรอคะอ๋อผู้ชายครบแล้วแปะรอบสองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแปะรอบสองผู้หญิงเขาเยอะเดี๋ยวให้ผู้หญิงใกล้จะครบยังคะเหลือใครยังไม่ได้ออก
1: เชอร์แตม
0: ยังไม่ได้ออกเหรอคะเดี๋ยวรอบหน้าให้เชอร์แตมนะคะพร้อมแล้วไปกันต่อค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะผู้นำคนสุดท้ายออกมาผู้นำคนสุดท้ายแปะมือออกมาเลยทำท่าอะไรดีจ๊ะ
1: ด
0: ีแล้วทำท่าอะไรจ๊ะกระต่ายไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าผู้หญิงมีเยอะกว่าเดี๋ยวทำพร้อมผู้หญิงอีกรอบนึงนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วทำเลยค่ะทำอะไรดีทำท่าให้เหมือนผู้นำนะโอ้โหกลับเข้าที่ใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10เอามือวางลงที่ตักค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อตามคุณครูปิงเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆห้องเรียนต้นพร้อมแล้วเด็กๆห้องเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามายืดเหยียดร่างกายนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆทำท่าตามคุณครูเลยทำท่าตามคุณครูปิ๊งเลยอันตาวันนี้เราทำท่าเหมือนกันใครยังไม่หันมามองนะใครยังไม่หันมามองคุณครูปิ๊งนะวันนี้เราทำท่าเหมือนกันนะหันหน้ามามองคุณครูปิ๊งเลยค่ะวันนี้เราทำตามคุณครูบีบขาหน่อยกระดกปลายเท้ากดปลายเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นกดปลายเท้าลง

เป็นอย่างไรบ้างคะรู้สึกสดชื่นขึ้นไหมคะวันนี้นะคะครูปิ๊งขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะมีสมาธิแล้วก็คิดท่าทางได้ดีขึ้นมากเลยเด็กๆนะคะสามารถฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตามสัญญาณที่เราทําข้อตกลงกันไว้ด้วยค่ะเด็กๆนะคะหยุดในสัญญาณหยุดแล้วก็บอกได้นะคะว่าเด็กๆทําท่าทางอะไรอยู่วันนี้เด็กๆยังได้เคลื่อนไหวนะคะเป็นผู้นําผู้ตามค่ะเด็กๆออกมาเป็นผู้นําต้องคิดท่าทางใหม่ๆไม่ให้ซ้ำเพื่อนใช่ไหมคะและเมื่อเด็กๆเป็นผู้ตามต้องทำตามใครคะลูกทำตามใครคะเพื่อนที่ออกเป็นผู้นำอยู่ตรงกลางนั่นเองทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะเก่งกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหนูทําได้เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะจําได้หรือเปล่าคะว่าเรายังเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะโอ้โหเก่งมากๆเช่นเดียวกันเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้ในหน่วยหนูทําได้เราเรียนรู้เรื่องอะไรไปแล้วบ้างการล้างมือเมื่อวานล่ะคะการทำอะไรแต่งตัวใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าวันนี้คุณครูปิงจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องอะไรคะ
1: การ ล้างอาหารอ
0: ะไรนะคะน้องน็อตอุ๊ยน้องน็อตดูจากตรงไหนคะเชิญค่ะน้องน็อตเชิญค่ะน้องน็อตสังเกตจากตรงไหนคะสังเกตจากตรงไหนคะถึงรู้ว่าการรับประทานอาหารดูตรงไหนคะดูตรงภาพใช่ไหมคะเห็นว่ามีอะไรทำอะไรอยู่คะ
1: กินอาหาร
0: กินอาหารกินอะไรบ้างคะลองชี้สิคะ
1: นม
0: กินนมกินอะไรอีกคะ
1: ขนมปัง
0: ขนมปังมีอะไรอีกคะ
1: ไข
0: ่ไข่มีอะไรอีกไหมคะ
1: ข้าว
0: ข้าวใช่ไหมคะโอ้โหน็อตเคยกินไหมลูกน้องน็อตเคยกินไหมคะน้องเคยรับประทานอาหารใช่ไหมคะรับประทานที่ไหนตอนไหนบ้าง
1: ที่บ้าน
0: ที่บ้านตอนไหนน้องน็อตทานอาหารที่บ้านตอนไหน
1: ก่อนมาโรงเรียน
0: ก่อนมาโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วตอนไหนอีก
1: ตอนนอนที่โรงเรียน
0: ที่โรงเรียนน้องน็อตได้รับประทานอาหารไหมคะได้ใช่ไหมคะเอาปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะแสดงว่าน้องน็อตช่างสังเกตมากๆเลยเพราะว่าสังเกตจากภาพนะคะบนจอทีวีของครูปิงค่ะคุณครูบิงก็นำภาพมานะคะบอกให้เด็กๆได้รู้ว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรนั่นเองสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการรับประทานอาหารพูดสิคะ
2: การร
0: ับ
2: ประทานอาหาร
0: เรื่
2: อง
0: การรับประทานอาหารนอกจากนี้ค่ะคุณครูบิงมีอะไรมาอีกแล้วอะไรคะกล่องปริศนาค่ะเด็กๆคนไหนชอบบ้างคะโอ้โหหลายคนบอกว่าชอบเพราะว่าจะได้ออกมาทำกิจกรรมใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆออกมาลองสัมผัสในกล่องปริศนาของครูปิงวันนี้คุณครูปิงอยากให้เด็กๆได้สัมผัสในกล่องแต่ก่อนอื่นฟัง

0: เสียงก่อนได้ไหมคะได้ไหมคะให้ฟังเสียงก่อนนะฮะกระดิ่งหรือเปล่ามีเพื่อนๆปลายทางบอกว่าเหมือนเสียงกระดิ่งที่หนูเคยได้ยินเลยดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอุ๊ยลองฟังอีกทีนะคะเด็กๆอยากทราบไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้ออกมาสัมผัสดูก่อนว่ามีลักษณะอย่างไรนุ่มหรือแข็งหรือเปียกอุ๊ยเป็นอย่างไรกันแน่อยากออกมาจับหรือยังคะนั่งตัวตรงๆค่ะขอเชิญเด็กผู้หญิงที่ติดกิ๊บสีน้ำเงินบนหัวค่ะเชิญค่ะใครมีกิ๊บลุกขึ้นมาค่ะใครมีกิ๊บลุกขึ้นมาค่ะคุณครูปิงให้ล้วงได้มีไหมคะเพื่อนๆแสดงว่าฟังข้อตกลงอ่ะล้วงได้ค่ะเจอยังคะ
1: มีอะไร
0: มีค่ะมีจับดีๆสิเนี่ยมันมีอยู่เจอยัง
1: เป็นวงกลมแล้วก็
0: โอ้เป็นยังไงนะลูกเป็นยังไงบ้างนะเมื่อกี้เน
1: ี่
0: ย
1: แล้วก็มีแหลมๆแหลมๆแล้วก็แข็งแล้วก็เย็น
0: โอ้รู้สึกแข็งเย็นแล้วก็มีวงกลมมีแหลมๆด้วยโอ้มีหลายแบบเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะขอเดี๋ยวก่อนสิตัวเองยังไม่ได้จับต้องรอคอยก่อนเดี๋ยวขอเชิญนะคะเด็กผู้ชายที่สวมหน้ากากอยู่ค่ะเชิญค่ะลุกขึ้นมาเลยค่ะ
1: รู้สึกแข็งแข็ง
0: อะไรนะลูก
1: รู้สึกแข็งแข็งเย็นเย็น
0: เย็นเย็นเหมือนกันกับแข็งแข็งเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วเนี่ยมีกี่ชิ้นคะ
1: มีสองชิ้น
0: มีสองชิ้นค่ะ
1: มีวงกลมกับแหลม
0: ๆมีเหมือนกันกับอันตาเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหขอบคุณมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีที่ถือด้วยมีข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้วค่ะแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรกันแน่บางคนก็บอกช้อนส้อมแน่ๆเพราะว่าจากที่ฟังเพื่อนทั้งสองคนบอกว่ามีทั้งแหลมๆกับกลมๆใช่ไหมคะแล้วรู้สึกจับแล้วเป็นยังไงด้วย
1: เย
0: ็
1: น
0: เย็นแล้วก็แข็งแข็งด้วยโอ้โหถูกต้องหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะพร้อมหรือยังคะแต่นแต่นติ๊งแสดงว่าเด็กๆพูดถูกไหมคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าแหลมๆคืออะไรคะซ่อมแน่ๆเลยเพราะว่ามีปลายที่เด็กๆอาจจะสัมผัสแล้วโดนแล้วกลมๆล่ะคะเป็นโค้งๆตรงนี้เด็กๆจะรู้สึกว่าอุ๊ยเหมือนโค้งๆกลมๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าที่เด็กๆจับแล้วรู้สึกว่าเย็นๆนะคะเพราะว่าช้อนค่ะทำมาจากโลหะนะคะหรือว่าสแตนเลสค่ะสามารถทำยังไงได้คะใช้รับประทานอาหารได้นั่นเองแต่ทำไมถึงต้องมีทั้งช้อนและซ่อมล่ะคะ
2: เพราะว่าตอนที่เรากินอาหารที่เขาไม่ขึ้นถ้าเราทิ้งมือเกี่ยวมันก็จะลงแต่เราต้องทิ้งให้มันเข้า
0: หูต้องเดี๋ยวขอเชิญโอโซนค่ะขอเชิญโอโซนค่ะโอโซนบอกว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ช้อนซ่อมใช่ไหมคะใช้ช้อนกับซ่อมอย่างไรคะโอโซน
3: ที่ต้องที่ตักไข่ตุ๋นนะและเอาช้อนที่มันเป็นกลมๆตักไม่ขึ้นก็ต้องใช้ช้อนต้มแทงได
0: ้อ๋อคือเอามาช่วยกันใช่ไหมคะในการนำอาหารขึ้นมาได้ใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีอาหารอาจจะไม่ยอมขึ้นมาบนช้อนใช่ไหมคะเราก็เอาซ่อมมาจิ้มช่วยใช่ไหมลูกใช้จิ้มลงไปใช่ไหมคะอ๋อปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเพราะว่าการ

0: ใช้ช้อนและซ่อมค่ะก็มีวิธีการใช้ของช้อนและซ่อมอยู่วันนี้คุณครูปิ๊งนำอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารมาให้เด็กๆด้วยอันนี้เรียกอะไรคะอันนี้เรียกอะไรคะลูกใช่จานหรือเปล่าเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าถาดค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเราเด็กๆรับประทานอาหารแบบนี้ใช่ไหมคะใส่ลงใน
1: ช่อง
0: ในช่องถาดของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญน้องมากี้ค่ะน้องมากี้คะลองมาบอกคุณครูปิ๊งหน่อยได้ไหมคะว่าในถาดมากี้เคยรับประทานอาหารอย่างไรบ้างน้องมากี้คะน้องมากี้คิดว่าในช่องใหญ่ของเราใช้ใส่อะไรคะลูก
2: ใส่ข้าว
0: ใส่ข้าวแล้วช่องใหญ่ด้านบนนี้ล่ะคะ
2: ใส่ซุป
0: ใส่ซุปหรือว่าต้มอะไรคะ
2: ต้ม
0: ต้มจืดต่างๆใช่ไหมคะแล้วด้านข้างตรงนี้ล่ะคะลูก
2: ใส่หมู
0: ใส่หมูหรือผัดใช่ไหมคะด้านนี้ล่ะคะ
2: ใส่ขนม
0: ใส่ขนมกับอะไรได้อีก
2: ใส
0: ่อะไรเป็นชิ้นๆที่หนูรับประทานลูก
2: ผลไม้
0: ผลไม้หรือขนมหวานเป็นบางครั้งใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะและตรงกลางนะคะเวลาเด็กๆรับประทานอาหารที่มีอะไรอยู่ถึงจะใส่มีอะไรอยู่มีอะไรคะเคยกินใส่อะไรคะตรงนี้ใส่อะไรนะลูก
1: ขนม
0: ซอสใช่ไหมคะมากี้เคยใส่ซอสตรงนี้ไหมคะ
1: เคย
0: ใช่ไหมคะและเราถึงจะรับประทานอาหารใช่ไหมลูกปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะโอ้โหตอบถูกมากเลยเพราะว่ามากี้บอกได้หมดเลยว่าช่องไหนของถาดนำมาไว้ใส่อะไรค่ะและวิธีการจับช้อนซ่อมใครจำได้บ้างจับข้างไหนขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนเชิญทางนี้ลูกน้องกรีนค่ะน้องกรีนคิดว่าจับช้อนซ่อมอย่างไรคะน้องกรีนใช้ถาดหนึ่งเวลาจับช้อนซ่อมน้องกรีนจับให้คุณครูดูหน่อยสิคะจับอย่างไรจับอย่างไรคะจับอย่างไรคะอันข้างนู้นถูกจับข้างนี้ค่ะใช่ไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: ใช่ไหมคะจับคล้ายๆจับดินสอเลยใช่ไหมคะช้อนอยู่มืออะไรช้อนอยู่มืออะไรคะมือขวาซ่อมอยู่มืออะไรคะมือซ้ายถูกต้องไหมคะปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะน้องกรีนและเมื่อเด็กๆนะคะรับประทานอาหารก็ต้องใช้ช้อนและใช้ซ่อมเพื่อช่วยในการตักอาหารเช่นเราตักอาหารตักกับข้าวช่องเล็กมาใส่ที่ข้าวหรือตักน้ำซุปช่องใหญ่มาใส่ที่ข้าวแต่ถ้าตักแล้วข้าวหรืออาหารยังไม่ขึ้นช้อนเด็กๆก็ใช้ซ่อมทำอะไรคะลูก
1: ช่
0: วยขึ้นไปดันอาหารขึ้นไปในช้อนทำได้ไหมคะหรือว่าถ้าเป็นชิ้นที่เด็กๆบอกว่าอุ๊ยจิ้มได้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่น้องโอโซนบอกว่าใช้ซ่อมสำหรับอะไรได้
1: จ
0: ิ้
1: มค่ะ
0: จิ้มได้แต่อาจจะไม่ใช่ไข่อย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นหมูชิ้นก็ได้เด็กๆก็จิ้มตุ๊บแล้วก็ขึ้นมาจับเพื่อจะรับประทานทำได้ไหมคะทำได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าเอาไว้ช่วยเขี่ยอาหารนะคะขึ้นไปในช้อนและรับประทานที่ช้อนก็ได้เช่นเดียวกันเด็กๆอยากลองออกมาทำไหมคะอยากลองใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆเล่นบทบาทสมมุติในการรับประทานอาหารเหมือนที่เด็กๆเคยรับประทานอาหารกลางวันค่ะเด็กๆคนไหนดีนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญตัวแทนนะคะขอเชิญเด็กดีคนที่นั่งอยู่คนที่สองค่ะน้องก้าวยกเก้าอี้มาด้วยนะครับยกเก้าอี้มาให้คุณครูปิงด้วยครับขอเชิญเด็กผู้หญิงทางนี้เลยลูก

ขอเชิญเด็กผู้หญิงคนที่อยู่ใกล้ๆคุณครูปิ๊งขอเชิญน้องกรีนก็ได้ค่ะจะได้อยู่เก้าอี้ง่ายๆนะคะได้ค่ะและลองทำท่าทางในการรับประทานอาหารให้เพื่อนๆดูหน่อยได้ไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้เด็กๆปลายทางค่ะเล่นบทบาทสมมุตินะคะในการรับประทานอาหารแบบนี้ดูนะคะการจับช้อนและซ่อมอย่างถูกวิธีค่ะและการนะคะใช้ช้อนซ่อมค่ะในการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นบทบาทสมมุติกันเลยค่ะ

เด็กๆลองทำเลยค่ะจับช้อนซ่อมอย่างไรคะจับแล้วก็ตักอาหารหน่อยตักกับข้าวตักกับข้าวตักกับข้าวกินกินอาหารหน่อยค่ะกินอาหารตักใส่แล้วรับประทานข้าวค่ะก้มหัวลงไปเลยโอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะทานข้าวหมดแล้วรับประทานผลไม้บ้างค่ะรับประทานผลไม้จิ้มผลไม้มากินบ้างค่ะจิ้มผลไม้มากินกินเลยค่ะกัดเลยค่ะอร่อยไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอเชิญน้องเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องอย่าเพิ่งเอาเก้าอี้ไปลูกขอเชิญอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวน้องเข้าไปนั่งแทนเพื่อนก่อนนะคะขอยืมเก้าอี้หน่อยได้ไหมคะน้องขอเชิญน้องน้องเชิญแตมค่ะน้องกรีนเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ขอเชิญน้องสกายค่ะสกายนั่งนี่เลยลูกให้เพื่อนไปนั่งแทนนะคะขอเชิญเชิญรับประทานอาหารจับช้อนซ่อมให้ดูหน่อยได้ไหมคะจับอย่างไรคะจับต้องหงายมือด้วยค่ะเวลาจับช้อนจับด้านขวามือใช่ไหมคะเห็นไหมคะจับช้อนน้องเชอร์แตมจับถูกมือแล้วแต่ว่าน้องแจ็น้องแตมต้องจับแบบนี้เอามือโป้งขึ้นเอานิ้วโป้งขึ้นแบบนี้ลองสิคะฝั่งนู้นด้วยเอานิ้วโป้งขึ้นข้างบนเอานิ้วโป้งขึ้นข้างบนค่ะเอานิ้วโป้งจับเหมือนดินสอถูกต้องค่ะลองตักสิคะลองตักสิคะรับประทานอาหารก้มหัวรับประทานเลยค่ะเอาช้อนเอาตักน้ำซุปมาซดหน่อยค่ะน้ำซุปก้มหัวทานได้เลย

0: ค่ะอืมโอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยอ่ะจิ้มผลไม้หน่อยค่ะจิ้มผลไม้หน่อยค่ะโอ้โหอร่อยไหมคะอืมอร่อยมากเลยค่ะเอาวางช้อนกับซ่อมรวบไว้ด้วยตรงกลางค่ะเอาไว้ตรงกลางร่วมกันเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะน่ารักมากค่ะเชิญยกเก้าอี้กลับไปให้ด้วยนะคะสกายยกเก้าอี้กลับไปให้คุณครูด้วยค่ะน้องตรงริมเลยลูกน้องตรงริมเลยลูกตรงริมเนาะเก่งมากค่ะขอบคุณนะคะหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือดังหากว่าเรากำลังสบายจงหัวเราะดังวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะทำได้ดีมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะสามารถจับช้อนและซ่อมได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่าคะนอกจากการใช้ถาดหลุมแบบที่โรงเรียนคุณครูปิงนะคะเด็กๆอาจจะมีแก้วน้ำด้วยใช่ไหมคะเด็กๆห้องเรียนต้นทางของครูปิงมีแก้วหรือกระบอกน้ำไหมคะมีเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆอย่าลืมว่าการรับประทานอาหารนะคะเด็กๆต้องดื่มน้ำตามด้วยค่ะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะเช่นอะไรบ้างคะลูก
1: ผลไม้
0: ผักและผลไม้ใช่ไหมคะและอย่าลืมค่ะต้องดื่มนมทุกวันเหมือนที่เด็กๆได้ไปดื่มนมกันมาใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆไปพักสักค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากเล่นแล้วบ้างนะโอ้โหหลายคนนะคะยกมือเลยค่ะเพราะว่าอยากทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วก็เล่นตามมุมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะกำมือค่ะ0 2 5 10 0 2 5 10 0 2 5 10ปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮะฮะฮะฮะฮะฮะ0 2 5 10 0 2 5 10ปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮะฮะฮะฮะฮะเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมปั้นค่ะวันนี้เราจะปั้นดินน้ำมันนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะลูกมีอุปกรณ์ก็คือดินน้ำมันและ
1: แผ่นรองป
0: ั้นค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะจะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอะไรอีกนะคะสีเทียนเก่งมากค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งมีกิจกรรมใหม่เป็นกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิวันนี้มีวัสดุอุปกรณ์อะไรกันบ้างคะมีหลอดใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าคุณครูปิงจะให้เด็กๆทำอะไรเอ่ย
1: เป่าส
0: ีอุ๊ยทำไมรู้ล่ะคะกิจกรรมวันนี้เป็นการเป่าสีด้วยค่ะจริงๆเลยถูกต้องเหมือนที่น้องน็อตพูดเลยค่ะเป่าสีมีอุปกรณ์ก็คือหลอดเหมือนที่เด็กๆบอกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์อื่นๆค่ะอย่างแรกก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะหลอดสำหรับเป่าค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะวันนี้นะคะวิธีการทำไม่ยากเลยเด็กๆนะคะก็จะใช้กระดาษนะคะวางลงตรงที่เด็กๆจะเป่าใช่ไหมคะเสร็จแล้วหยดสีลงไปก่อนเด็กๆอย่าลืมว่าเวลาเราจะหยดสีเราต้องทำอะไรก่อนคะคนก่อนนะคะแล้วก็เอียงเล็กน้อยเด็กๆ ดูนะวิธีการนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ทำตามสีมันจะเป็นยังไงคะสีมันจะหกแล้วก็หยดแล้วบางทีก็ไม่ยอมขึ้นมาใช่ไหมเด็กๆจุ่มสีเสร็จแล้วยกขึ้นมาเอียงมือเห็นไหมคะเอียงมือเสร็จแล้วค่อยมาตั้งตรงเพื่อจะสีทำไมหยดลงไปแบบนี้เมื่อสีหยดลงไปแล้วนะคะเราขย่าเล็กน้อยได้แบบนี้นะคะเด็กๆหยดสีลงไปได้หยดลงไปก่อนเห็นไหมคะคุณครูปิ๊งหยดอย่างเดียวก่อนนะเป่าหรือยังยังนะหยดสีลงไปก่อนแบบนี้เหมือนที่เราเล่นหยดสีเลยเสร็จแล้วเราถึงจะใช้หลอดเป่าโดยการเป่าเบาๆดูดได้ไหมคะไม่ได้ถ้าดูดสีจะขึ้นมาเด็กๆไม่ต้องเอาหลอดตรงนี้ไปจุ่มที่สีนะห่างๆใช่ค่ะดูนะ
2: อ
0: ตอนนี้4ไปทำไมกันด้วยคะผสมกันเลยค่ะถ้าเด็กๆอยากได้4เพิ่มได้ไหมคะได้เด็กๆก็อาจจะวิตรงนี้มี4น้อยเกินไปอยากได้สีแดงเพิ่มเด็กๆก็อาจจะหมุนมาหยดอย่าลืมนะคะเอียงก่อนนะแล้วค่อยมาตั้งอย่างนี้นะถ้าเด็กๆไม่เอียงสีก็จะหยดหยดลงไปแล้วก็เป่าตอนนี้4ผสมกันหรือยังผสมกันแล้วอุ๊ยเมื่อ4ผสมกันพอใจแล้วเด็กๆนำหลอดไปไหนเอ่ยเอาใส่ในตะกร้าเหมือนเดิมได้ไหมคะเพราะอะไรอะคะ
1: เพราะ
0: ไม่ใช่สีกระเด็นใส่ค่ะเพราะอะไรเด็กๆรู้ไหม
1: เพราะ
0: อะไรถึงต้องใช้อันใหม
1: ่
0: มันเลอะเพราะว่าเราใช้อะไรเป่าคะปากเป่านะคะเด็กๆอาจจะสัมผัสน้ำลายด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะไม่ใช้หลอดร่วมกันนะคะคุณครูปลายทางสังเกตเด็กๆด้วยนะคะใช้หลอดเสร็จแล้วนำไปทิ้งที่ถังขยะค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะใช้หลอดแล้วก็ทิ้งนะคะแล้วนำผลงานที่ได้ไปไหนคะไปตากค่ะให้เรียบร้อยขอเชิญอันตาช่วยคุณครูปิ๊งตากหน่อยค่ะตักบีบเลยค่ะลูกเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากทำแล้วใช่ไหมคะวันนี้เรามีกิจกรรมให้เลือกทำ3กิจกรรมเช่นเคยเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงาน2ผลงานนะคะ2กิจกรรมเสร็จแล้วใน3กิจกรรมเด็กๆถึงจะได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูก็ขอเปิดมุมหนังสือค่ะมุมวิทยาศาสตร์ค่ะและมุมบทบาทสมมุติค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะและอย่าลืมนะคะคอยฟังเสียงเมื่อคุณครูปิ๊งร้องเพลงหมดเวลาด้วยเพราะว่าเด็กๆนะคะต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วถึงกลับมานั่งรอคุณครูค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังคะแถวที่หนึ่งเป็นกิจกรรมอะไรคะ
1: ป
0: ั้
1: นดินน้ำม
0: ันปั้นดินน้ำมันกับหลังหันเดินไปหยิบดินน้ำมันแล้วเข้าตัวกลุ่มนู้นเลยนะคะแถวนี้ละคะ
2: วาดภาพด้วยสีเทียน
0: เชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะ

ก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

0: ากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ได้กี่กิจกรรมคะโอ้โหบางคนบอกว่าวันนี้หนูทำกิจกรรมได้3กิจกรรมเลยเหรอลูกเก่งมากๆเลยค่ะห้องต้นทางของเรานะคะก็มีคนทำได้3กิจกรรมเช่นกันใช่ไหมคะใครทำได้3กิจกรรมบ้างคะมีหลายคนเช่นกันค่ะเพราะว่ามีแต่กิจกรรมที่เด็กๆสนใจนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งขอโชว์ผลงานของเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางก่อนนะคะขอเชิญน้องข้าวตังกับน้องอันตาค่ะวันนี้2คนนะคะบอกว่าอยากออกมาโชว์ผลงานใช่ไหมคะของข้าวตังของอันตาอันนี้ใช่ไหมลูกของข้าวตังอันนี้ของอันตาทำเป็นอะไรคะลูก
1: พ
0: ิซซ่าแล้วของข้าวตังล่ะครับ
1: เป
0: ็นน้ำหกกับอะไรคะ
1: ไข
0: ่ไข่อันไหนเป็นไข่คะมีอันไหนเป็นอะไรบ้างนะลูก
1: อันนี้เป็นไข่แล้วนี่เป็นจานส่วนนี้เป็นน้ำ
0: มีไข่มีจานแล้วก็มีน้ำหกอยู่แล้วของอันตามีอะไรเป็นอะไรบ้างคะตรงไหนเป็นอะไรบ้าง
1: มีซอสโบนาร่าแล้วก็มีซอสพริก
0: มีซอสพริกด้วยแล้วก็ด้านบนเป็นอะไรนะคะ
1: เป็น
0: ชิ้นเล็กๆจ้ะค่ะเป็นอะไรคะ
1: เป็นคาโบนาร่า
0: คาโบนาร่าโอ้เป็นพิซซ่าคาโบนาร่าใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการของตนเองนั่นเองปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะและวันนี้นะคะยังมีการเป่าสีค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเป่าสีเป็นครั้งแรกค่ะอาจจะมีลมเป่าที่น้อยนะคะผลงานนะคะที่ได้ออกมาบางภาพก็จะกระจายน้อยค่ะบางภาพก็จะกระจายเยอะเพราะว่าเด็กๆ ก็ใช้แรงนะคะในการเป่าค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนเป่าบ้างคะเป่าสีกระจายไหมลูกกระจายเลยใช่ไหมคะการเป่าสีกระจายมาผสมกันหลายๆสีทำให้เกิดสีใหม่ขึ้นเด็กๆเราเห็นเป็นสีอะไรบ้างคะมีสีอะไรเกิดขึ้นใหม่บ้างคะเชิญค่ะน้องมะลิมาลิคะมีสีที่เป่ามาชนกันแล้วเกิดเป็นสีใหม่มีสีอะไรบ้างคะ
2: สีส้ม
0: สีส้มมีสีอะไรอีกคะที่เกิดเป็น
2: สีเขียว
0: สีส้มกับสีเขียวใช่ไหมคะสีอะไรอีกคะตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมคะสีอะไรคะ
2: สีดำ
0: อาจจะออกดำๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คุณครูปิ๊งเห็นภาพนี้อุ๊ยของริต้าเขาเป่าสีกระจายมาผสมกันหลายสีเลยสีอะไรตรงนี้คะสีอะไรคะ
2: สีดำ
0: สีตรงนี้สีอะไรนะสีอะไรคะสีม่วงค่ะกลายเป็นการผสมสีน้ำเงินกับสีแดงค่ะกลายจะเป็นสีม่วงค่ะสีเหลืองกับสีน้ำเงินมาผสมกันกลายเป็นสีเขียวใช่ไหมคะแล้วก็สีแดงผสมกันกับสีเหลืองจะกลายเป็นสี
2: ส้ม
0: ปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะรู้จักสังเกตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆก็มาบอกเล่าเรื่องราวนะคะให้คุณครูจดบันทึกค่ะและเด็กๆนะคะก็เข้าเล่นตามมุมโดยคุณครูวิ้งสังเกตว่าเด็กๆยังแบ่งปันกันเล่นได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะแล้วก็เก็บของเข้าที่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณครูปิ้งร้องเพลงใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักล้างมือนะคะดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะอยากเล่นหรือยังคะถ้าอย่างนั้นไปพักกันสักครู่ค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมแล้วบ้างคะหลายคนยกมือเลยใช่ไหมคะเด็กๆห้องเรียนต้นทางพร้อมแล้วเด็กๆห้องเรียนปลายทางพร้อมแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมมือของเรากันก่อนค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมทำถูกหรือยังคะกรรไกรกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโอ้โหหลายคนนะคะทำท่าได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาให้เด็กๆ ดูกันก่อนค่ะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำเกมการศึกษาอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมเรียงลำดับขั้นตอนการล้างมือเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพเกมนี้มีภาพการล้างมือแบบใดบ้างหรือทำอะไรอยู่บ้างค่ะเราก็นำชิ้นเกมนะคะออกมาค่ะชิ้นเกมของครูนี้มี5ลำดับขั้นค่ะเมื่อได้ภาพเกมแล้วเราก็จะกระจายชิ้นส่วนนะคะออกค่ะแบบนี้ค่ะและเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเวลาเราล้างมือนะคะเราทำอย่างไรก่อนบ้างทำอย่างไรนะคะกดสบู่ภาพไหนนะขอเชิญวันนี้ยังไม่เรียกน้องดินเลยค่ะเชิญน้องดินค่ะขอเชิญน้องดินค่ะน้องดินภาพไหนคือกดสบู่คะภาพไหนคะภาพแรกวางไว้ข้างบนนี้เลยเยี่ยมมากค่ะภาพที่1ขอบคุณน้องดินค่ะปรบมือหน่อยค่ะภาพที่2เมื่อกดสบู่เสร็จแล้วทำอะไรต่อดีล่ะล้างแบบไหนคะทำอะไรคะถูกันก่อนใช่ไหมคะพะอ๋อล้างมือ7ขั้นตอนใช่ไหมคะขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้น้องน็อตยังไม่ได้ออกมาทำหรอคะน้องน็อตอยากเล่นเกมให้เพื่อนดูใช่ไหมครับภาพไหนครับที่ถูกกันนะครับภาพไหนคะเอามือถูกันเลยกลับหัวนิดนึงถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น็อตหน่อยค่ะตอนนี้ค่ะเหลือภาพเกมอีก3ภาพให้เด็กๆสังเกตค่ะภาพนี้เป็นภาพมือใสสะอาดแล้วภาพนี้เป็นล้างน้ำอะไรอยู่คะล้างน้ำเปล่าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเช็ดมือเด็กๆคิดว่าภาพไหนนะคะเด็กๆลองเรียงลำดับนะคะโดยให้คุณครูปลายทางค่ะสังเกตลำดับขั้นตอนของเด็กๆนะคะว่าถูกต้องตามลำดับ5ลำดับนี้หรือไม่ค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าค่ะแต่อย่าลืมว่าเรามีข้อตกลงในการเล่นเกมใช่ไหมคะเด็กๆต้องเล่นร่วมกันกับใครคะลูกกับเพื่อนๆค่ะเมื่อเล่นเสร็จแล้วทำอย่างไรทำอย่างไรคะยกมือเพื่อคุณครูจะได้ให้สัญญาณในการเปลี่ยนกลุ่มนะคะเพื่อจะได้หมุนเวียนกันเล่นค่ะเกมเดิมที่เคยเล่นแล้วนะคะกับเกมใหม่วันนี้ค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าค่ะเด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: นมจีบซาลาเปาปลาท่องโกข้าวต้มมัดขนมถ้วยฟูมาสิ
1: มาช
0: ิ
1: มก
0: ัน
1: ดู
0: ขนมถ้วยฟู
1: อร
0: ่
1: อยจ
0: ัง
1: เลย
0: น่ารักมากค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะเข้าที่เรียบร้อยแล้วแล้วเล่นเกมการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะเรียงลำดับขั้นตอนภาพอะไรคะลูกการทำอะไร
1: การ
0: ล้างมือได้ไหมคะเล่นได้กันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆสังเกตจากการปฏิบัติจริงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วอุ๊ยเราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างตั้งแต่เช้าเอ่ยเมื่อเด็กๆมาถึงที่โรงเรียนของเราค่ะเราก็จะได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์กันตั้งแต่เช้าค่ะเด็กๆได้ฝึกพูดนะคะจดจำเรื่องราวต่างๆแล้วก็นำมาบอกเล่านะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะส่วนผู้ฟังนะคะก็สามารถฟังแล้วก็ตอบได้นะคะว่าเพื่อนนั้นออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรค่ะและกิจกรรมที่สองล่ะคะเด็กๆได้ทำอะไรต่อคะ
1: ก
0: ิ
1: จกรรมสร้างจังหวะ
0: เคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเพราะว่าตอนเช้าๆนะคะเรามาถึงโรงเรียนเราก็จะได้ออกกำลังกายเช่นเดียวกันค่ะในการออกกำลังกายวันนี้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณได้ดีขึ้นมากๆเลยเพราะว่ามีสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นค่ะวันนี้เราได้เคลื่อนไหวอะไรกันด้วยคะ
1: เคล
0: ื่
1: อนไหว
0: เป็นอะไรคะ
1: เป
0: ็
1: นผ
0: ู้
1: นำ
0: กับผู้ตามใช่ไหมคะเด็กๆนะคะจะได้เป็นทั้งผู้นำแล้วก็ผู้ตามเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในการเป็นผู้นำนะคะเด็กๆจะได้คิดท่าทางนะคะนำเพื่อนๆนั่นเองแล้วเป็นผู้ตามเด็กๆจะต้องสังเกตผู้นำแล้วก็ทำตามค่ะเก่งมากๆเลยค่ะกิจกรรมที่3ของเราล่ะคะเด็กๆได้ทำอะไรต่อคะ
1: เสริมประสบการณ
0: ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราได้เรียนอะไรนะ
1: หน
0: ูทำได้วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรอะลูกการรับประทานอาหารเก่งมากค่ะเราใช้อะไรบ้างคะในการรับประทานอาหารมีอุปกรณ์ก็คือช้อนและซ้อมมีอะไรอีกคะถาดอาหารใช่ไหมคะลูกแล้วเมื่อเราจับช้อนและซ้อมจับด้านไหนล่ะช้อนจับมือช้อนจับมืออะไรคะมือขวาซ้อมจับมือซ้ายซ้อมมีหน้าที่มาช่วยช้อนในการรับประทานอาหารใช่ไหมคะเด็กๆทำได้ทุกคนเลยเก่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าจดจำวิธีการที่ถูกต้องนะคะในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะและมาถึงกิจกรรมที่4ของเราเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานอะไรกันบ้างคะเป่าสีใช่ไหมคะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมการปั้นนะคะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมการวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะและกิจกรรมที่3วันนี้เด็กๆชื่นชอบมากเลยค่ะเพราะเป็นครั้งแรกในการเป่าสีค่ะเด็กๆนะคะได้ใช้หลอดในการเป่านะคะโอ้โหบางคนค่ะเป่าแรงมากๆเลยบางคนก็มีแรงน้อยใช่ไหมคะสีกระจายนิดเดียวเด็กๆต้องกลับไปฝึกนะคะการเป่าสีค่ะจะช่วยให้เด็กๆนะคะได้ฝึกการหายใจนะคะแล้วก็เป่าลมออกมานั่นเองค่ะเด็กๆจะสามารถสังเกตสีที่ผสมกันด้วยนะคะว่าเกิดสีใหม่เป็นสีใดนั่นเองค่ะวันนี้เมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วค่ะเด็กๆทำกิจกรรมอะไรต่อคะลูกเล่นตามมุมใช่ไหมคะเด็กๆ เข้ามุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นวันนี้คุณครูปิ๊งเปิดมุมคนไหนเล่นร่วมกันกับเพื่อนบ้างคะแล้วได้เก็บของเล่นหรือเปล่าลูก
1: เ
0: ก็บของตอนที่คุณครูปิ๊งทำอะไรคะ
1: ร
0: ้องเพลงเก็บของนั่นเองเยี่ยมมากค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะรู้จักข้อตกลงในการทำกิจกรรมต่างๆแล้วนั่นเองค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็คือกิจกรรมสุดท้ายของเราเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรลูก
1: เรียง
0: ลำดับขั้นตอนการล้างมือค่ะเด็กๆนะคะรู้จักเกมนี้ดีค่ะในการเรียงลำดับนะคะก็จะจัดลำดับตามสิ่งที่เด็กๆได้ทำจริงนั่นเองค่ะเด็กๆก็สามารถทำได้ทุกคนเลย เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะเพราะตอนนี้หมดอะไรแล้ว
1: หมด
0: เวลาของเราแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นมาร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หมอขอบ่นเดี๋ยวเรามาฟังคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาบ่นคนไข้กันบ้างไม่รู้จะบ่นคนไข้เรื่องอะไรดีนะอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยครับคุณหมอ

ันนี้หมอขอมาระบายนิดนึงนะครับญาติคนไข้มักจะบอกเวลาอาการของคนไข้เนี่ยผิดนะครับก็จะมีทั้งคนไข้บอกเวลานึงญาติบอกเวลานึงญาติคนที่2บอกอีกเวลานึงหมอปวดหัวมากเลยครับผู้ป่วยเคสนี้มาหาหมอด้วยเรื่องอาการแขนขาอ่อนแรงและพูดไม่ได้นะครับหมอก็เลยต้องไปถามญาตินะครับว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในกี่ชั่วโมงญาติคนที่1เข้ามาบอกหมอว่าเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังกลับไปญาติคนที่2บอกเจอครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วเอาละครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของหมอแล้วต้องทำยังไงดีเพราะว่าระยะเวลาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากหมอก็ส่งคนไข้ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็มานั่งคุยกับญาติอีกทีนึงสรุปว่าเป็น

0: ลต่อการรักษานะครับโอ่งอาจจะให้ยาในกรณีที่คนไข้เป็นเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันเราสามารถให้ยาเนี่ยไปละลายลิ่มเลือดได้ทันแต่ถ้าเกินกว่า 4.5 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะรักษาแบบประคับประคองหรืออีกอย่างนึงเราอาจจะต้องไปทำการสวนหลอดเลือดในสมองเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลายิ่งนานเท่าไหร่และผิดพลาดเท่าไหร่ผลของการให้ยาเนี่ยเป็นผลเสียกับคนไข้เท่านั้นดังนั้นหมอขอย้ำนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญญาติคนใดที่อยู่กับผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยเป็นครั้งสุดท้ายผู้นั้นควรให้ประวัติที่ชัดเจนถือว่าหมอขอนะครับ
1: อยากให้คนที่เรารักได้รับการรักษาอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดเนี่ยญาติผู้ป่วยนะครับต้องตั้งสติให้ดีย้ำนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนครับหมอบอกมาแล้วนะ
2: หมอขอบอก
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับ
1: โอ้เดี๋ยว
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้

0: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้อะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
1: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัดนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุหูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
1: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
0: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
1: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
0: ขอบคุณนะพี่
1: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่อง Drama Channel ค่ะ

0: มอขอบ่นวันนี้จะมาเปิดพื้นที่ให้คุณหมอเนี่ยได้บ่นเรื่องปวดปวดที่คนไข้นะครับชอบทำให้คุณหมอเนี่ยปวดหัวอยู่เป็นประจำเลยจะปวดขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับหมอครับเชิญครับ
1: ใครที่ไม่ชอบกินยาที่หมอจ่ายให้ขยับเข้ามาฟังหมอบ่นซะดี
0: ๆหมอขอบ
1: ่
0: น
1: คนไข้เคสหนึ่งนะครับคุณตาอายุสักประมาณ70โรคเยอะมากยาก็กินอยู่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอะไรลิ่มเลือดนะยาโรคประจำตัวอื่นๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันวันนึงเนี่ยกินยาเกือบ10ตัวคุณตามาหาผมด้วยอาการปวดตามตัวหลักๆ ก็เป็นปวดที่ข้อเข่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณตาไม่ยอมกินยาที่ผมจ่ายให้คุณตาบอกว่ากลัวกินยาแล้วติดยาเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยกินยาโรคประจำตัวเกือบจะ10อย่างแล้วไม่อยากได้ยาเพิ่มแต่ก็ยังปวดเข่าและคุณตาทำยังไงครับคุณตาก็เลยกดอินเทอร์เน็ตหัดใช้มือถือคล่องแล้วเห็นยาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆหรือยาชุดบางอย่างก็ดีคนไข้ตั้งใจฟังหมอดีๆนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่ตรงจุดไม่ได้รักษาอาการที่คุณตาเป็นอยู่หรือแย่กว่านั้นสามารถตีกับยาอื่นๆที่คุณตากำลังกินอยู่แล้วทำให้อาการแย่ลงได้ยาชุดหรืออาหารเสริมต่างๆแพคเกจิ้งอาจจะสวยงามดูเหมือนไม่ใช่ยาทานแล้วอาการดีขึ้นแต่กลับทำให้โรคประจำ

0: ัวของเดิมที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจกับกำเริบเป็นมากกว่าเดิมได้กินแล้วอาจจะตัวบวมดังนั้นนะครับหมอไม่แนะนำให้ซื้อยาหรืออาหารเสริมตามอินเทอร์เน็ตมาทานเองแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับหรือเภสัชกรเพราะว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือไม่ตรงจุดมาทานเองนอกจากอาการปวดจะไม่หายแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคเดิมกำเริบอีกด้วยนะครับ
1: โปรดจงเชื่อหมอถือว่าหมอขอแล้วกันนะครับคนไข
2: ้คนไข้ทั้งหลายครับคุณหมอขอมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าดื้อกับคุณหมอนะครับถ้าอยากให้อาการปวดทั้งหลายหายดีก็ต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับจะได้หายไวๆครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ลูกพี่ครับสวัสดีครับ
1: อ๋อสวัสดีครับ
0: ตอนนี้พี่อยู่ในตู้บนหมอนะครับพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆการรักษาหรือว่าสุขภาพไหมถามมาได้เลยนะพี
1: ่ครับผมมีข้อสงสัยอะครับว่าหมอบอกผมว่าผมเป็นความดันเลือดสูงแล้วก็ไม่ให้ผมกินเค็มกินเผ็ดกินหวานแล้วอย่างเงี้ยมันจะเหลืออะไรให้ผมกินบ้างล่ะครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากหลายคนเจอปัญหาแบบนี้นะครับถ้าห้ามกัน

0: ขนาดนี้เนี่ยแทบจะเคี้ยวกระพุ้งแก้มอยู่แล้วนะครับได้คุณหมอเป็นคนมาเคลียร์เรื่องนี้ดีกว่าว่ายังไงตกลงกินอะไรได้มั่ง
1: เออผมก็ว่างั้นแหละครับ
0: ใช่ไหมครับไปคุณหมอเชิญครับ
2: เดี๋ยวครับเขาให้ลดไม่ได้ให้งดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเลือกกินมากกว่าเราหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเห็นเรื่องของพวกแป้งพวกน้ำตาลหวานเกินไปเราก็ลดปริมาณลงนะฮะไขมันก็หลีกเลี่ยงลดกินเค็มก็พยายามหลีกเลี่ยงปกติน่ะถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ะถ้าการลดการกินเค็มน่ะจะเป็นการลดความดันนะครับจริงลดได้เยอะเลยนะครับลดได้ประมาณ 8-10 มิลลิเมตรประหลอดเลยนะครับถ้าเราปรับปฏิบัติตัวไม่ว่าจะเป็นลดกินเค็มออกกำลังกายลดน้ำหนักยิ่งดีใหญ่จะช่วยการควบคุมความดันถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่โซเดียมแล้วเราดื่มน้ำเยอะๆนะครับจริงๆปริมาณโซเดียมที่เราได้มันก็เท่าเดิมนะถามว่าดื่มน้ำไปเจือจางไหมปกติร่างกายขับน้ำขับโซเดียมมันก็จะขับออกมาได้เหมือนกันแต่ว่าร่างกายต้องขับโซเดียมมากขึ้นโซเดียมที่อยู่ในเลือดที่คงเหลืออยู่ก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงโดยตัวโรคของเขาไม่ได้ส่งผลไม่มีอาการอะไรนะครับแต่จะเป็นต้นตอของโรคร้ายแรงและพกพาอาวะแทรกซ้อนที่ตามมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะครับหลอดเลือดสมองแตกหรือว่าตีบนะครับเป็นอัมพาตแล้วหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นเกิดเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรือตีบแล้วก็หัวใจล้มเหลวนะครับแรงดันที่ไตเพิ่มขึ้นทำให้เกิดเรื่องของภาวะโรคไตเรื้อรังเห็นไหมว่ามันเป็นโรคที่แบบร้ายแรงแล้วก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
0: อธิบายได้ชัดเจนมากครับคุณหมอครับอะไรที่มันมากเกินไปย่อมไม่ดีแน่นอนนะครับโอเคไหมครับลูกพี
1: ่โอ้โอเคเลยครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับ
0: ยินดีมากครับบอกเลยว่าทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปถามหมอให้พี่ว่าแต่ถ้าเจอตู้บ่นหมอแบบนี้นะครับอยากจะบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยแต่วันนี้ต้องลาไปแล้วครับขอบคุณลูกพี่ด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ติดตามคนนี้สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องลามาชาแนลนะครับ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนแล้วคำนั้นได้แก่คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วคำว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเธอผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขาอายุ25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีถ้าหากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งกลัว

0: คราวนี้เมื่อคุณได้ตรวจครั้งแรกใช่ป่ะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วกับใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ป่ะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจมาตอนหน้านี้เนี่ยดีมาโดยตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่เรานี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ป่ะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไม่หยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดตรวจไปเถอะพี่อ่ะคราวนี้สาวๆทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดนวงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เถิดที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจพัพสเมียไม่ก็โคเทสแต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจพัพสเมียเนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ป่ะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ป่ะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ภาวะขึ้นลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่กล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงพอกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ส่งผลต่อการกลืนได้
3: ได้ยินอะไรอาจจะเอ๊ะว่าเอ๊ะมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอกับภาวะกลืนลำบากครับวันนี้พูดคุยกันนะกับอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์เบิร์ดมาครั้งแรกก็เจอกับคำว่าภาวะกลืนลำบากม
4: ัน
3: แตกต่างจากกล้ามกลืนฝืนทนไหมเริ่มต้นเลยครับภาวะกลืนลำบากคืออะไร
2: ภาวะกลืนลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่มีความผิดปกติของการกลืนไม่ว่าจะเป็นการกลืนน้ำหรือกลืนอาหารก็ตามบางทีกินแล้วอาหารมันติดหรืออาหารที่ต้องกินแล้วต้องใช้ความพยายามมากขึ้นหรือบางคนกินแล้วจุกแรกที่สังเกตง่ายๆครับก็คือกลืนแล้วสำลักบ่อยๆกินแล้วก็ตามสำลักง่ายสำลักติดทุกคำเลยครับบางทีกลืนแล้วติดก็คือกลืนแล้วรู้สึกอาหารค้างอยู่ในคอหรือน้ำค้างอยู่ในคอเวลาพูดหรือกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกมีเสียงเครือเหมือนเสียงสั่นนะครับเสียงมีน้ำเปล่าก็จะมีอาการเสียงไม่ใสเหมือนเดิมหรือว่าบางทีก็คือกินแล้วเจ็บอยู่ในคอเจ็บกลางอกอะไรเงี้ยครับอ
3: ัน
2: น
3: ี้
2: คืออาการของภาวะกลืนลำบากทั้งหมด
3: สาเหตุคืออะไรฮะ
2: สาเหตุก็คือเกิดจากได้หลายสาเหตุด้วยกันเลยตั้งแต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อแขนขาของเราก็อ่อนแรงใช่ไหมครับเดินไม่ค่อยไหวกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงเพราะฉะนั้นก็ส่งผลต่อการกลืนได้หรือผู้สูงอายุบางคนฟันไม่มีการเคี้ยวอาหารก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก
3: ็
2: ค
3: ือ
2: เคี้ยวไม่ละเอียดพอเคี้ยวไม่ละเอียดปุ๊บอาหารที่ลงไปก็ติดคอแต่ว่าในบางตัวโรคเนี่ยเช่นโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตมันเกิดกลืนลำบากได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีกล้ามเนื้ออ่อนแรง
3: ครับ
2: หรือคนที่เป็นมะเร็งทำมะเร็งช่องปากและลำคอหรือคนได้รับการฉายแสงบริเวณช่องปากและลำคอตรงนี้ก็ทำให้เกิดภาวะกลืนลำบากได้เหมือนกัน จริงๆถ้ามีฮอกกี้ลำบากครับต้องแนะนำให้มาที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อมาดูว่าสาเหตุของภาวะนี้เกิดจากอะไรจะได้รักษาให้ตรงจุดแต่ว่าถ้าเกิดจากตัวโรคพวกหลอดเลือดสมองหรือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการฝึกอย่างเช่นเล็กง่ายๆเลยก็คือเป็นการฝึกบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและลำคอปรับอาหารให้นิ่มราดซอสเยอะขึ้นทำให้กลืนได้ง่ายมากขึ้นอันต่อมาก็คืออาจจะต้องมีการปรับท่าการกินถ้าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นครับก็คือต้องบริหารกล้ามเนื้อแขนขาก็ต้องบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและการกลืนก็ต้องบริหารเหมือนกันจะเป็นการบริหารในการกัดลิ้นเบาๆแล้วกลืนน้ำลายมีวิธีอื่นอีกก็คือเช่นการเลียลิ้นรอบปากอันนี้ใช้สำหรับคนที่ผ่าตัดมะเร็งหรือเป็นที่มีกล้ามเนื้อแบบอ่อนแรงแล้วก็สั่นรอบปากเป็นการฝึกการเคลื่อนไหวของลิ้นได
3: ้โอเค
2: ครับ

0: แพทย์คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นดูแล้วถูกใจฝากแชร์กันด้วยนะครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง DLTV

0: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
1: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
0: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
2: ่ๆพุทธศักราช2544
0: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
3: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
0: อ้าวทำไมล่ะครับ
3: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
0: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
3: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
0: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
4: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
5: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
6: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
6: โห้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
8: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู
9: ่อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
10: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
9: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
8: โห
11: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายล่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนค่ะน่ารักมากๆค่ะเช้านี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิ๊งค่ะและเช้าวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนบอกว่ามีเรื่องราวหรือข่าวสารมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมแรกของเราเด็กๆอาจจะจดจำเรื่องราวต่างๆมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสะเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะกล่าวทักทายด้วยใบหน้าเป็นยังไงคะยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเองค่ะเช้านี้ก็เลยสดชื่นมากๆเลยนะคะที่เห็นรอยยิ้มของเด็กๆนั่นเองแต่วันนี้หลายคนบอกว่ามีเรื่องราวข่าวสารอะไรจะมาบอกคุณครูปิงนะใครพร้อมแล้วเอามือแตะเข่าค่ะเอามือยกขึ้นค่ะขอเชิญน้องน้องมะลิค่ะวันนี้น้องมะลิยกมือนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะวันนี้น้องมะลิมีอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูพาน้องไปเที่ยว
0: หนูพาน้องไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ที่โลตัส
0: ที่โลตัสแล้วไปทำอะไรบ้างคะ
1: ไปเล่นบ้านบอล
0: ไปเล่นบ้านบอลไปกับใครบ้าง
1: ไปกับแม
0: ่นับสิคะไปกับคุณแม่ใครอีกคะ
1: น้อง
0: น้องใครอีกคะ
1: มะลิ
0: มะลิมีอีกไหมกี่คนคะ
2: 3
0: กี่คนคะลูก
1: สามคน
0: สามคนค่ะ
1: สามคนค่ะ
0: สามคนใช่ไหมคะแล้วนอกจากเล่นบ้านบอลแล้วน้องทำอะไรอีกไหมคะพอเล่นบ้านบอลเสร็จทำอะไรต่อลูก
1: กินไอติม
0: ไปกินไอศครีมด้วยหรอคะวิกินไอศครีมแล้วน้องมะลิกินไอศครีมได้หรอคะน้องมะลิอ่ะน้องของน้องมะลิอะค่ะกินได้แล้วใช่ไหมคะน้องตัวโตหรือยังคะโตหรือยังคะโตแล้วใช่ไหมคะโอ้โหดีมากเลยค่ะแล้วหนูได้กินไอศครีมไหมคะอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: ไอศครีมมีรสชาติอะไรบ้างคะที่หนูได้กินมีรสอะไรบ้างคะลูก
1: ช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตใช่ไหมคะโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเด็กๆคนไหนเคยรับประทานไอศครีมบ้างคะเคยรับประทานรสชาติช็อกโกแลตหรือเปล่าคะเคยกินวานิลาด้วยหรอคะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะลูกหมดแล้วปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้นะคะน้องมะลิมาบอกเล่าเรื่องอะไรคะ
2: ไปห้างกับน้อง
0: กับใครอีกกับใครอีกคะ

0: ครพาไปคะคุณแม่ใช่ไหมคะพาน้องมะลิไปเล่นอะไรคะไปเล่นบ้านบอลแล้วไปทำอะไรต่อกินไอศครีมหรือรับประทานไอศครีมนั่นเองรสชาติอะไรคะช็อกโกแลตค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้ววันนี้ใครอยากจะออกมาบอกเล่าอีกสักคนนะเอามือแตะไหล่ค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องกุ้ยช่ายค่ะกุ้ยช่ายเชิญค่ะวันนี้น้องกุ้ยช่ายมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังจ๊ะ
1: แม่พาหนูไปห้าง
0: ไปห้างเหมือนกันกับมะลิเลยเหรอคะไปทำอะไรคะลูก
1: แม่พาหนูไปซื้อไอติมให้น้อง
0: อ๋อไปซื้อไอติมให้น้องแล้วทำอะไรอีกคะ
1: แม่ก็พาหนูไปโลตัส
0: อ่าแล้วทำอะไรต่อคะ
1: แม่ก็พาหนูไปซื้อของเล่นให้น้อง
0: อุ้ยมีของเล่นด้วยเหรอคะเป็นอะไรคะ
1: ขายของ
0: เป็นของเล่นขายของแล้วหนูเล่นกับน้องไหมคะแบ่งปันกันเล่นใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วเมื่อเล่นเสร็จทำอย่างไรคะ
1: เก็บ
0: ของนั่นเองโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะจากการที่เด็กๆได้ทำมานะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเอ๊ะเพื่อนๆคนไหนตั้งใจฟังบ้างนะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเวลาเพื่อนๆคนไหนนะคะเป็นตัวแทนออกมาเล่าหน้าชั้นเรียนค่ะอย่าลืมตั้งใจฟังเพื่อนดีๆด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสอบถามเด็กๆค่ะว่าเพื่อนนั้นออกมาเล่าเรื่องราวอะไรค่ะเมื่อสักครู่นี้กุ้ยช่ายออกมาเล่าเรื่องอะไรคะ
2: ไปห้าง
0: ใช่ไหมคะแล้วไปทำอะไรที่ห้างสรรพสินค้าคะไปซื้อไอศครีมให้น้องไปทำอะไรอีกคะ
2: ไปซื้อของเล่น
0: อะไรคะ
2: เครื่อง
0: ครัวใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะออกมาสนทนาข่าวกับคุณครูห้องเรียนปลายทางค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

0: คนต่อไปขอเชิญเด็กคนที่นั่งตัวตรงๆยกมือค่ะเชิญน้องเอ๋ยค่ะวันนี้น้องเอ๋ยมีเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังใส่แมสไว้ก็ได้ค่ะลูกมีเรื่องราวอะไรคะ
1: พ่อหนูไม่สบาย
0: คุณพ่อป่วยไม่สบายเป็นอะไรคะลูกเป็นอะไรคะคุณพ่อ
1: ติดโควิด
0: โอ้โหคุณพ่อเพิ่งจะติดโควิดเหรอคะหายหรือยังคะ
1: ยัง
0: ติดเมื่อไหร่คะกี่วันแล้วคะ
1: 7วัน
0: 7วันแล้วเหรอคะแสดงว่าต้องใกล้จะหายแล้วแน่ๆเลยค่ะแล้วตอนคุณพ่อติดโควิดต้องไปทำยังไงคะ
1: ต้องพาพ่อไปหาคุณหมอ
0: ใครเป็นคนพาไปคะลูก
1: แม
0: ่คุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นโควิดแล้วน้องเอ๋ยไปใกล้ๆคุณพ่อได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรอะคะลูก
1: เพราะเดี๋ยวติดพ่อ
0: เดี๋ยวจะติดกันใช่ไหมคะน้องเอ๋ยก็จะไม่สบายตอนป่วยนะคะเป็นโควิดก็จะทำให้เด็กๆนะคะหายใจไม่ออกน้ำมูกไหลไข้ขึ้นนะคะใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็ไอเยอะเลยบางคนไอเยอะเลยแล้วก็หายใจไม่ทันก็ต้องไปให้คุณหมอนะคะรักษาโดยให้ยามารับประทานนั่นเองค่ะขอบคุณน้องเอ๋ยมากๆปรบมือให้เอ๋ยหน่อยค่ะเด็กๆคะน้องเอ๋ยออกมาเล่าเรื่องอะไรคะเป็นอะไรถึงไม่สบายคะลูก
2: ติ ดโคว
0: ิดนะคะแต่ตอนนี้น่าจะใกล้หายแล้วแล้วน้องเอ๋ยบอกว่าคุณพ่อต้องไปไหนคะ
2: หาค
0: ุ
2: ณหมอ
0: นะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าเด็กๆจะระมัดระวังตนเองได้อย่างไร
2: ใส
0: ่
2: หน้ากาก
0: ทำอะไรนะลูก
2: ใส่หน้ากาก
0: สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเวลาเด็กๆต้องไปในที่สาธารณะนั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่โควิดนะคะกำลังกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งค่ะอย่าลืมนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะที่เด็กๆออกไปนอกบ้านหรือว่าต้องไปพบเจอผู้คนนะคะข้างนอกนั่นเองค่ะป้องกันตนเองไว้แล้วก็ถ้าคนไหนรู้ว่าตนเองรู้สึกมีไข้ไม่สบายนะคะต้องรีบตรวจเช็คอาการของตนเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหวันนี้เด็กๆคนไหนที่อยากออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายกันบ้างคะเด็กๆหลายคนยกมือเพราะว่าชื่นชอบใช่ไหมคะถ้าอยากออกกำลังกายกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องดนตรีที่ให้เสียงสัญญาณจังหวะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งใช้เครื่องดนตรีอะไรคะกลองวันนี้เราก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะ

เด็กๆจำได้ไหมคะมีเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะเคลื่อนไหวช้าเร็วแล้วก็หยุดนั่นเองค่ะเยี่ยมมากค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะบอกข้อตกลงในการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทุกๆวันเลยเด็กๆก็จะจำได้แล้วค่ะว่าเราต้องเคลื่อนไหวอย่างไรค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะตัวชิดกันอยู่หรือเปล่านะน่ารักมากค่ะตอนนี้ยืนกระจายกันเก่งแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะตอนนี้ยืนในที่จุดของตนเองอยู่หรือยังคะตัวจะต้องไม่ทำไมกันไม่ชิดกันนั่นเองใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะอยู่กับที่นะพี่ก้าว

แปลกใหม่หรือเปล่านะโอ้โหน้องน็อตทำท่าอะไรอยู่ครับลูกตัวตุนโอ้โหแปลกใหม่จริงๆด้วยอุ๊ยน้องเขย่งเท้าทำท่าอะไรอยู่คะทำท่าอะไรสับหมูสับแล้วเขย่งไปด้วยเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะมีท่าอะไรอีกนะอุ๊ยหลายคนทำท่าใหม่ด้วยนะเยี่ยมมากเลยน้องก้าทำท่าอะไรอยู่เนี่ยฮะหมุนตัวด้วยนะเมื่อกี้นี้คุณครูปิ๊งเห็นใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะมีท่าแปลกใหม่ดีแต่ว่าต้องระมัดระวังด้วยนะอย่าให้โดนเพื่อนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่กันต่อนะคะไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราค่ะอย่าลืมว่าเราต้องสังเกตเพื่อนๆอย่าให้ชนกันนะคะสามารถเคลื่อนไหวไปด้านหน้าก็ได้เดินถอยหลังก็ได้กระโดดสูงๆทำตัวเขย่งเท้าสูงๆก็ได้หรือว่าเด็กๆจะก้มต่ำๆก็ได้ทำได้ไหมคะถ้าทำได้ไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

0: โอโซนทำท่าอะไรอยู่คะลูกเป็นช้างชูงวงอยู่เหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะกุ้ยช่ายล่ะคะทำท่าอะไรอยู่คะออกกำลังกายกรีนคะทำท่าอะไรอยู่ลูกทำท่าฮะ
1: หยิบไก่อ
0: ะไรนะลูกนะ
1: หยิบไก
0: ่หยิบไก่กำลังจะรับประทานไก่เหรอคะโอ้โหหลายคนนะคะมีท่าใหม่กันด้วย

ีคนไม่เปลี่ยนท่าด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าใครเปลี่ยนท่าคุณครูปิงจะถามใครไม่เปลี่ยนท่าคุณครูปิงไม่ถามนะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวโดยฟังเสียงสัญญาณเสร็จแล้วเมื่อถึงสัญญาณหยุดแบบนี้คุณครูปิงจะบอกคำสั่งเด็กๆต้องทำตามคำสั่งของใครคะทำได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะให้เด็กๆทำท่าล้างมือและนับจังหวะ 1-10 ค่ะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0: ให้เด็กๆทำท่ารับประทานอาหารแล้วนับจังหวะ1ถึง5ค่ะ
1: 1 2 3
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางทำถูกไหมคะหลายๆคนนะคะต้องฟังคำสั่งดีๆนะพร้อมแล้วต่อค่ะให้เด็กๆทำท่าล้างมือ7ขั้นตอนค่ะนับด้วยนะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะไปกันต่อนะคะ

0: ให้เด็กๆแปรงฟันแล้วนับจังหวะ8ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8เด็กๆรับประทานอาหารโดยนั่งลงแล้วรับประทานอาหารแล้วนับจังหวะ6ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8เด็กๆคนไหนนับถูกบ้างค่ะยกมือค่ะเยี่ยมมาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะกลับเข้าที่เดิมไหน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10
1: คุณครูดิไม่นั่งที่เดิม
0: ไม่เป็นไรค่ะนั่งตรงไหนก็ได้คุณครูบอกให้กลับเข้าที่พร้อมแล้วหรือยังคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ทำท่าอะไรบ้างทำท่าอะไรบ้างคะเมื่อกี้ตามคำสั่งของคุณครูปิงให้ทำท่าล้างอะไรล้างมือทำท่าอะไรอีกคะรับประทานอาหารทำอะไรอีกคะแปรงฟันทำได้ไหมคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าทำได้ใครนับจังหวะถูกต้องยกมือเยี่ยมมากค่ะตอนนี้เด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจฟังดีขึ้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

เด็กค่อยๆลืมตาสดชื่นขึ้นไหมคะสดชื่นขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกใช่ไหมลูกวันนี้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายโดยการฟังเสียงสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือว่าสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นค่ะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีคำสั่งใช่ไหมคะมาให้เด็กๆฟังด้วยเด็กๆคนไหนฟังคำสั่งของครูได้บ้างคะโอ้โหหลายคนบอกว่าตั้งใจฟังคำสั่งมากๆเลยเมื่อถึงสัญญาณหยุดค่ะคุณครูให้สัญญาณหยุดเสร็จแล้วคุณครูก็จะบอกอะไรคะคำสั่งใช่ไหมคะเด็กๆก็ปฏิบัติตามคำสั่งของครูค่ะวันนี้สังเกตว่าเด็กๆหลายคนนะคะปฏิบัติตามคำสั่งไม่ว่าจะเป็นการทำท่าแปรงฟันรับประทานอาหารหรือว่าท่าอะไรคะล้างมือนะคะ7ขั้นตอนเด็กๆก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็นับจำนวนจังหวะได้ถูกต้องด้วยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมเติมพลังกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ำนะคะให้เรียบร้อยแล้วกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆว่าแต่เด็กๆจำได้ไหมนะว่าสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหนูทำได้ค่ะถูกต้องค่ะแล้ววันนี้เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าคุณครูปิงจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรดีคะลองดูภาพสิคะเรื่องอะไรคะใครรู้นะวันนี้คุณครูปิงจะเรียนเรื่องอะไรเด็กๆต้องดูจากภาพเขากำลังทำอะไรคะใช้ห้องน้ำอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนบอกว่าหนูสังเกตภาพว่าอยู่ในห้องน้ำแน่ๆเลยวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆได้มาเรียนเรื่องการเก็บของใช้ส่วนตัวการเก็บของใช้ส่วนตัวและการใช้ห้องน้ำห้องส้วมเรียนทั้งการเก็บของแล้วก็การใช้ห้องน้ำเลยค่ะเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมแล้วบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูเพลงกันก่อนวันนี้คุณครูปิงนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยคุณครูปิงว่าเพลงนี้เด็กๆต้องเคยได้ยินแน่ๆเลยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงเก็บของค่ะเด็กๆเคยได้ยินเปล่านะเพลงเก็บของเคยไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิงร้องเพลงนี้ให้ฟังนะคะผู้แต่งค่ะคุณอัมไพสุจริตสกุลค่ะเพลงนี้นะคะร้องว่าเก็บของไว้ให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูหน้ามนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีโอ้โหเด็กๆหลายคนบอกตอนไหนนะลูกตอนที่คุณครูปิงให้เด็กๆ เก็บของเล่นนั่นเองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเพลงนี้นะคะเด็กๆได้ยินประจำเลยเพราะว่าเด็กๆฟังตอนคุณครูร้องเพลงตามข้อตกลงว่าเมื่อคุณครูร้องเพลงนี้เมื่อไหร่เด็กๆจะต้องเก็บของเล่นหรือของใช้ต่างๆเข้าทีนั่นเองค่ะนอกจากเพลงเก็บของวันนี้คุณครูปิ๊งมีภาพกิจกรรมต่างๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันต่ออยากทำกิจกรรมหรือยังคะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีนี่ของจริงด้วยนะคะเราจะเรียนเรื่องการเก็บของใช้ส่วนตัวคุณครูปิ๊งนำของใช้ส่วนตัวของเด็กๆห้องเรียนของเราค่ะมาให้เด็กๆดูว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวของใครบ้างของใช้ส่วนตัวเด็กๆใช้ร่วมกันกับเพื่อนๆได้มั้ยคะถ้าหนูมีแปรงสีฟันของหนูหนูสามารถแบ่งแปรงสีฟันของหนูให้เพื่อนใช้ได้ด้วยไหมคะทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่ามันจะผิดสีแล้วเพราะว่ามันจะผิดสีแล้วมันก็สลับก
0: ันเราเอาแปรงเพื่อนมาแปรงในปากเราได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ขอเชิญใครอยากออกมาตอบนะน้องก้าวค่ะน้องก้าวครับน้องก้าวจะเอาแปรงสีฟันเพื่อนมาแปรงได้ไหมครับ
2: ไม่ได
0: ้เพราะอะไรอะครับ
2: เพราะว่าเชื้อโรคเข้าไปในท้อง
0: เชื้อโรคอาจจะติดกันได้เพราะว่าบางคนก็ไม่สบายใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วถ้าน้องก้าวเอาแปรงสีฟันเพื่อนที่ไม่สบายมาแปรงน้องก้าวจะเป็นอย่างไร
2: ไม่สบาย
0: ก็จะไม่สบายแล้วก็มีเชื้อโรคติดอยู่ที่แปรงใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ไหมคะเพื่อนๆฉะนั้นเราต้องใช้ของใคร
1: ของตนเอง
0: นั่นเองค่ะปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะ

0: ของใช้ส่วนตัวนะคะเราจะต้องใช้คนเดียวไม่ใช้ร่วมกันกับผู้อื่นค่ะเช่นแปรงสีฟันวันนี้คุณครูก็ยังมีนอกเหนือจากแปรงสีฟันมาอีกค่ะอันนี้อะไรคะแก้วน้ำเอ๊แล้วแก้วน้ำคุณครูปิ๊งดื่มไปแล้วจะให้เพื่อนๆดื่มด้วยได้ไหมทำไมล่ะคะเราเอาอะไรดื่มคะ
1: น้ำที่มันติดน้ำล
0: ายอ๋ออาจจะติดน้ำลายของคนที่ดื่มใช้แก้วนี้ก็จะติดน้ำลายของคนที่ดื่มใช่ไหมคะเราก็จึงไม่ควรใช้ร่วมกันกับผู้อื่นค่ะเพราะเหมือนที่น้องก้าบอกเลยว่าอาจจะติดเชื้อโรคหรือเป็นไข้หวัดเพราะใช้ของร่วมกันนั่นเองและมีอะไรอีกนะอันนี้ของใครคะของเด็กๆใช้ร่วมกันกับเพื่อนได้ไหมคะ
1: ได้เพราะว่าเรา
0: จะ
1: ทำของ
0: ตัวเองเราก็ต้องใช้ของใครของมันไม่ใช้ร่วมกันกับเพื่อนเพราะว่าอันนี้เป็นผ้ากันเปื้อนของเด็กๆทุกคนที่มีชื่อของเด็กๆอยู่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกล่ะ
1: รองเท้าม
0: ีอะไรอีกคะ
1: รองเท
0: ้ารองเท้าใช้กับถ้าสมมุติว่าให้โอโซนมาใส่รองเท้าของเชอร์แตมได้ไหมคะ
1: ได้
0: ไหมคะเพราะอะไรอะคะ
1: เพราะว่าเป็นผู้ชาย
0: เป็นผู้ชายด้วยอันนี้เชอร์แตมเป็นผู
1: ้
0: หญิงใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าเอาของน้องน็อตมาให้โอโซนใส่ได้ไหมคะ
1: ไ
0: ม่ได้ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวหารองเท้าตัวเองไม่เจอ
0: เพราะว่ามันเป็นของใช้ส่วนตัวพูดสิคะของใช้ส่วนตัว
1: ของใช
0: ้
1: ส่วนต
0: ั
1: ว
0: ฉะนั้นใครที่เป็นของเจ้าของของใช้ส่วนตัวก็ต้องเก็บของเป็นเอว่าแต่มีของใครบ้างล่ะรูปของใครคะมีสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นของน้องดินน้องดินก็ต้องเป็นคนทำไมคะเก็บของใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะเรียกชื่อนะว่ามีของใครบ้างอันนี้ชื่อว่าเด็กหญิงอภิชยาขิมเสือของใครคะของน้องมาลีมาลีก็ต้องไปเก็บใช่ไหมคะเก็บให้หน่อยได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแล้วเวลาเก็บที่ไหนคะลูกน้องมาลีต้องไปเก็บผ้ากันเปื้อนที่ไหนคะ
2: ที่สัญลักษณ์ตัวเอง
0: สัญลักษณ์น้องอยู่ที่บนอะไร
2: เป็นไม้แขนเตี้ย
0: ถูกต้องถ้าอย่างนั้นเชิญน้องมะลิไปเก็บให้หน่อยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆอีก2คนไปเก็บของใช้ด้วยเช่นกันค่ะขอเชิญน้องดินค่ะน้องดินหยิบแก้วมาเลยค่ะลูกตอนนี้นะคะน้องมะลิกำลังเก็บเสื้อเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะผ้ากันเปื้อนก็ต้องแขวนให้เรียบร้อยแล้วก็ไปแขวนไว้ที่ราวแขวนนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะส่วนตอนนี้น้องดินบอกว่าแก้วของน้องดินต้องไปเก็บที่ไหนคะเก็บที่ราวได้ไหมคะแขวนไว้ที่ราวได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะต้องไปแขวนที่ต้องไปไว้ที่ไหนคะแก้ว
2: ต้องเอาไปไว้ที่แปรง
0: ที่ชั้นใช่ไหมคะที่ชั้นคว่ำแก้วนั่นเองไปเก็บถูกไหมคะไปเก็บให้หน่อยค่ะอันนี้ของน้องเชอร์แตมเชิญค่ะเชอร์แตมคะเชอร์แตมรู้ไหมคะว่ารองเท้าเก็บที่ไหนคะ
1: เก็บที่ชั้นวางรองเท้า
0: ที่ไหนคะ
2: ที่ชั้นวางรองเท้า
0: ชั้นวางรองเท้ามีอะไรแสดงอยู่ว่าหนูต้องเก็บตรงไหน
2: สัญลักษณ
0: ์สัญลักษณ์ของหนูใช่ไหมคะแล้วหนูไปเก็บถูกไหมลูกถูกใช่ไหมคะอ่ะเชิญไปเก็บให้หน่อยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะบอกว่าหุยหนูเก็บของเข้าที่ได้ทุกวันเลยเพราะว่าหนูโตแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะนอกจากการเก็บของเข้าที่แล้วเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมภาพกำลังทำอะไรเอ่ย ขากำลังเข้าไปใช้ห้องน้ำแล้วก็ห้องส้วมที่เด็กๆบอกว่าไปอุจจาระไปปัสสาวะใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะมาให้เด็กๆได้ดูเรื่องวิธีการใช้พูดสิคะ
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: การใช
0: ้ห้องน้ำ
1: ห
0: ้
1: องส
0: ้
1: วม
0: ห้องน้ำห้องส้วมก็ใช้ต้องมีวิธีการใช้ที่ถูกต้องเช่นเดียวกันเด็กๆอยากทราบแล้วไปดูวิธีเลยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมวิดีทัศน์กันเลยค่ะ
3: วันนี้ค่ะเราจะมาสาธิตวิธีการเข้าห้องน้ำอย่างถูกวิธีกันนะคะพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะเด็กผู้หญิงนะคะเมื่อเด็กๆ เข้าห้องน้ำนะคะเด็กๆปิดประตูด้วยนะอาจจะล็อกหรือไม่ล็อกก็ได้ค่ะเพื่อต้องการความช่วยเหลือจากคุณครูนะคะเมื่อเด็กๆนะคะนั่งทำธุระค่ะไม่ว่าจะเป็นการปัสสาวะหรืออุจจาระค่ะเด็กๆจะต้องใช้สายฉีดล้างด้วยนะคะเพื่อทำความสะอาดอวัยวะนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเช่นเดิมและอย่าลืมกดน้ำชักโครกทุกครั้งด้วยค่ะเมื่อทำธุระเสร็จแล้วก็ล้างมือนะคะเด็กๆอาจจะล้างด้วยนะคะสบู่เหลวค่ะล้างน้ำเปล่าให้เรียบร้อยเท่านี้มือเราก็จะสะอาดแล้วค่ะและอย่าลืมนะคะเช็ดมือให้แห้งก่อนออกจากห้องน้ำด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กผู้ชายเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆนะคะจะมีโถส้วมสำหรับยืนนะครับปฏิบัติภารกิจปัสสาวะของเด็กๆนั่นเองเมื่อเด็กๆทำธุระเสร็จแล้วก็ต้องกดชักโครกเช่นเดียวกันค่ะและก็ต้องไม่ลืมที่จะล้างมือด้วยเด็กๆนะคะก็ล้างมือด้วยสบู่เหลวนะคะหรือสบู่สำหรับล้างมือค่ะเด็กๆคนไหนนะคะล้างมือให้ครบ7ขั้นตอนได้อย่างถูกต้องก็จะเก่งมากๆเลยนะคะล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วและเช็ดมือทุกครั้งค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ
0: เก่งไหมคะปรบมือให้คนเก่งของเราหน่อยค่ะแล้วเด็กๆทำแบบเพื่อนหรือเปล่าคะทำแบบนี้หรือเปล่าทำใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆโตแล้วเวลาเด็กๆเข้าห้องน้ำนะคะไปใช้ห้องน้ำหรือห้องส้วมค่ะเด็กๆต้องอย่าลืมกดชักโครกด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่กดชักโครกจะเกิดอะไรขึ้นคะเพื่อนเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงคะอะไรนะอ๋ออาจจะไม่สะอาดใช่ไหมคะเด็กๆก็ไม่อยากใช้ต่อเพราะว่าเป็นแหล่งเพาะของเชื้อโรคด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ทำความสะอาดให้ดีค่ะเชื้อโรคก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็จะได้รับเชื้อโรคไปด้วยนั่นเองดีมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะรู้จักการใช้ห้องน้ำห้องส้วมแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆค่ะลองไปใช้ห้องน้ำห้องส้วมนะคะแต่ว่าคุณครูจะเป็นคนสังเกตเด็กๆว่าเด็กๆคนไหนใช้ได้ถูกต้องตามคลิปวิดีโอหรือวิดีทัศน์ที่เด็กๆได้ดูเมื่อสักครู่หรือไม่ใครทำได้บ้างคะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำได้หรือเปล่าคะทำได้เช่นเดียวกันค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะสังเกตเด็กๆค่ะในการเก็บของใช้ส่วนตัวของตนเองเข้าที่นะคะว่าเก็บได้ถูกต้องหรือไม่และการใช้ห้องน้ำห้องส้วมของเด็กๆค่ะว่าทำได้หรือเปล่าวันนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภาพกันต่อนะคะว่าเด็กๆทำแบบนี้หรือไม่อย่างที่หนึ่งเวลาเด็กๆนั่งบนโถส้วมเด็กๆขึ้นไปเหยียบแบบนั้นได้ไหมคะทำได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะตกลงมาเป็นอันตรายได้ค่ะข้อแรกนะคะ1นั่งบนโถส้วมไม่ขึ้นเหยียบบนโถส้วมนะคะนั่งแบบในท่าที่เด็กผู้หญิงนั่งอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะใช้ขาลงมาค่ะข้อที่2ค่ะกระดาษชำระที่ใช้แล้วให้เด็กๆทิ้งที่ไหนคะที่ถังขยะค่ะเพราะว่าเวลาเด็กๆใช้นะคะแต่ห้องของเราเป็นผ้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆใช้กระดาษชำระแบบนี้เด็กๆก็ต้องนำไปทิ้งที่ถังขยะให้ถูกที่ทิ้งไว้บนพื้นได้ไหมคะ
1: เพราะว่าเด็กตอนที่มันเปียกน้ำเพื่อนมาเหยียบลื่น
0: เพื่อนอาจจะลื่นล้มได้ใช่ไหมคะต่อมาค่ะข้อที่3หลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วให้กดชักโครกทุกครั้งเพราะอะไรนะเราบอกกันไปแล้วใช่ไหมคะจะไม่สะอาดนั่นเองถูกต้องค่ะและข้อที่4ค่ะทำอะไรด้วย
1: ล
0: ้
1: างม
0: ือ
1: บ
0: ่
1: อย
0: ๆใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะต้องล้างมือให้สะอาดหลังจากการใช้ห้องน้ำห้องส้วมนั่นเองปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปใช้ห้องน้ำห้องส้วมนะคะตอนที่เด็กๆนะคะไปทำอะไรคะก่อนที่เด็กๆจะทำอะไรรับประทานอาหารค่ะคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันค่ะช่วยสังเกตเด็กๆด้วยนะคะในการเก็บของใช้เข้าที่แล้วก็ทำอะไรคะเข้าห้องน้ำแล้วต้องล้างมือบ่อยๆเหมือนที่เด็กๆบอกนั่นเอง

วันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนตอบคำถามของครูได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆปฏิบัติกันเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้วค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงแพร่ระบาดของโควิดด้วยค่ะเด็กๆจะต้องหมั่นล้างมือบ่อยครั้งมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

กันแล้วก็คือช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมบ้างคะโอ้โหเด็กๆบอกว่าอยากทำกิจกรรมนี้ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำ3กิจกรรมเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาเตรียมอะไรก่อนนิ้วมือของเราค่ะชูมือขึ้นมาเลยกำมือค่ะแบมือค่ะกำมือค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้ว

0: เอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมที่1ของเราจะเป็นกิจกรรมการปั้นค่ะกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมอะไรคะวาดภาพอิสระด้วยสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3วันนี้เป็นกิจกรรมใหม่นะคะเป็นการใช้อะไรคะเนี่ยพลาสติกสร้างสรรค์หรือบล็อกพลาสติกค่ะเราจะใช้เขียนรูปสี่เหลี่ยมและวาดต่อเติมค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะอยากทำไหมคะอยากทำใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะวัสดุอุปกรณ์การปั้นมีอะไรบ้างคะการปั้น
1: ม
0: ี
1: แผ่นรองป
0: ั้นกับ
1: ด
0: ินน้ำมันค่ะแล้วถ้าวาดภาพด้วยสีเทียนล่ะคะ
1: ใช
0: ้กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานกับสีเทียนเช่นเดียวกันและวันนี้ค่ะกิจกรรมใหม่ของเราก็ใช้อุปกรณ์ดังนี้นะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะบล็อกพลาสติกหรือพลาสติกสร้างสรรค์ค่ะสีเทียนค่ะวิธีการทำกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตดูนะคุณครูปิ๊งจะสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรค่ะคุณครูปิ๊งจะนำบล็อกนะคะขนาดใดก็ได้ที่เด็กๆคิดว่าจะใช้สร้างสรรค์ผลงานมาวางลงไปแต่เด็กๆต้องคิดก่อนว่าวันนี้จะทำเป็นอะไรดีใช่ไหมคะถ้าไม่คิดเราจะทำได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งก็คิดเสร็จแล้วคุณครูปิ๊งก็วางบล็อกลงไปแล้วใช้มือกดไว้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งคุณครูปิ๊งจะใช้อะไรคะใช้อะไรแล้วใช้สีค่ะลากไปรอบๆรูปเลยยกมือขึ้นนิดนึงเมื่อรอบแล้วเด็กๆก็ยกมือขึ้นเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามบล็อกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆสามารถเลือกใช้ได้นะคะอาจจะใช้บล็อกใหญ่บล็อกเล็กแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะคุณครูปิงก็จะลากเส้นรอบรูปแบบเหมือนเดิมเลยกดเข้มๆหน่อยนะลูกนะจะได้มองเห็นว่าเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะตอนนี้มีสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคุณครูปิ๊งลากด้วยบล็อกแล้วลากรอบรูปด้วยบล็อกแล้วเสร็จแล้วคุณครูปิ๊งก็จะระบายสีหรือวาดต่อเติมก็ได้เด็กๆลองสังเกตดิคะเด็กๆคิดว่าคุณครูปิ๊งสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปอะไรนะเป็นอะไรคะรถบรรทุกนั่นเองตอนนี้

0: คุณครูปิ้งวาดเพิ่มเติมแล้วเด็กๆสามารถทำได้ไหมคะอย่าลืมระบายอะไรด้วยคะระบายสีให้สวยงามด้วยนะเด็กๆก็ระบายสีแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเลยได้เลยค่ะเด็กๆจะแบบทำแบบไหนตามใจเด็กๆเลยนะคะ
1: ต้นไม้ด้วย
0: สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เด็กๆต้องออกมาเล่าด้วยนะว่าเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเป็นอะไรระบายสีให้สวยๆด้วยทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะใครทำได้ยกมือหน่อยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนอาจจะอยากทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะมาบอกข้อตกลงก่อนค่ะว่าวันนี้เรามีข้อตกลงกันอย่างไรบ้างนะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ค่ะข้อที่1เราต้องทำยังไงคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมนะคะเราถึงจะไปเล่นที่ไหนคะตามมุมค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะจะเปิดมุมให้เด็กๆได้เข้าไปเล่นนะคะมุมที่1ค่ะมุมบล็อกค่ะมุมที่2ค่ะมุมบทบาทสมมุติค่ะและมุมที่3มุมหนังสือค่ะวันนี้เมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเข้าไปเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้นะคะและอย่าลืมทำอะไรด้วยนะ
1: เก
0: ็บของเมื่อได้ยินเสียงใครคะคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เด็กๆพร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เด็กๆเลือกกลุ่มทำกิจกรรมอะไรนะคะกลุ่มแรกเชิญกลับหลังหันเลยค่ะกลุ่มที่สองละคะเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะและกลุ่มที่สามต่อเติมใช่ไหมคะไปปั๊มสัญลักษณ์เช่นเดียวกันค่ะ

0: เก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วเอามือลงค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะกลับมานั่งรอที่เดิมแล้วใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ได้ดีค่ะเพราะว่าเด็กๆสังเกตเวลาคุณครูปิ๊งสาธิตใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เพื่อนๆนะคะห้องเรียนของคุณครูปิ๊งค่ะวาดภาพนะคะตามบล็อกค่ะโดยวาดเส้นรอบรูปนะคะได้สวยมากๆเลยหลายคนนะคะบอกว่าหนูต่อเติมเป็นบ้านบ้างเป็นรถบ้างและบางคนนะคะยังนำสี่เหลี่ยมหลายๆรูปนะคะมาวางต่อกันค่ะบอกว่ากำลังขนของอยู่ค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะวันนี้เด็กๆยังสร้างสรรค์ผลงานสวยๆอีกหลายกิจกรรมค่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องน็อตค่ะมาโชว์ผลงานการปั้นหน่อยนะคะวันนี้น้องน็อตนะคะสร้างสรรค์ผลงานการปั้นน่าประทับใจมากเลยน้องน็อตทำเป็นอะไรคะ
1: โรงงานผลิตตุ๊กตา
0: โรงงานผลิตตุ๊กตาเหรอคะไหนตุ๊กตาที่ผลิตได้คะเป็นแบบไหนคะ
1: อันนี้ตอนที่มันมีชีวิตส่วนอันนี้คือคนที่เล่น
0: อ๋อแล้วอันนี้นะคะ
1: แม่ที่มีหนามอยู่ข้างหลัง
0: อ๋อเป็นตุ๊กตาเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นแมวมีขนด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยสวยไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น็อตหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเชิญเอาไปเก็บได้เลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนค่ะตั้งใจทำกิจกรรมดีมากเลยค่ะแล้วก็เข้าเล่นตามมุมนะคะตามที่คุณครูเปิดให้เล่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานอาจจะมีการมือเลอะใช่ไหมคะเดี๋ยวไปล้างมือกันก่อนค่ะ

0: ตอนนี้ค่ะเรามาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมแล้วบ้างนะถ้าอย่างนั้นค่ะเด็กๆชูมือขึ้นมาเลยเต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมน่ารักมากค่ะเอามือลงเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะมีเกมนี้มาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพกับเงาค่ะเด็กๆอยากเล่นกันหรือยังคะถ้าอยากเล่นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมก่อนเอ๊การจับคู่ภาพกับเงาก็ต้องมีอะไรคะมีเงาใช่ไหมคะฝั่งหนึ่งจะเป็นภาพเงาฝั่งหนึ่งจะเป็นภาพที่มีสีฝั่งหนึ่งจะเป็นภาพเงาสีอะไรคะภาพเงาสีดำดำใช่ไหมคะอีกภาพหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นภาพที่มีสีสวยงามคุณครูปิ๊งกางให้ดูก่อนนะเมื่อเด็กๆนะคะกางภาพออกมาทั้งหมดแล้วเด็กๆก็ต้องสังเกตภาพว่าเอ๊ภาพไหนจะเอามาจับคู่กันบ้างลองสังเกตดูสิคะมีภาพอะไรที่เด็กๆเห็นแล้วอุ๊ยจับคู่ได้แน่ๆเลยโอ้โหเด็กๆคิดเหมือนคุณครูปิ๊งเลยค่ะว่าภาพที่ไม่เหมือนเพื่อนเลยเพราะว่ามันเล็กๆใช่ไหมคะเชิญโอโซนค่ะโอโซนบอกสังเกตเห็นอย่างแรกเลยอันไหนคะแปรงสีฟันจับคู่กับอันไหนคะเอาไว้ข้างบนตรงนี้ก็ได้ค่ะจับชนกันเลยแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆเวลาเราจับคู่ได้เราก็จะมาวางคู่กันแบบนี้เป็นการจับคู่ภาพกับอันนี้เรียกอะไรนะคะ
1: แปรงสีฟัน
0: เขาเรียกภาพอะไรสีดำๆแบบนี
1: ้เงา
0: เงาค่ะจับคู่ภาพกับเงาก็จะทำได้แบบนี้ง่ายไหมคะง่ายค่ะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเล่นได้แล้วเหมือนที่โอโซนเล่นเลยใช่ไหมคะปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปสังเกตภาพนะคะแล้วก็เล่นเกมเองค่ะโดยที่คุณครูปลายทางนะคะช่วยสังเกตเด็กๆค่ะเวลาเล่นเกมนะคะว่าสามารถจับคู่ภาพกับเงาได้ถูกต้องหรือไม่สังเกตรูปร่างลักษณะของรอบรูปของเงานั้นหรือไม่ค่ะเอ๊ว่าแต่การเล่นเกมเรามีข้อตกลงไหมคะเราจะสลับกันเล่นใช่ไหมคะน้องนอตแล้วต้องแบ่งกันด้วยในกลุ่มใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเวลาเล่นเกมเด็กๆต้องแบ่งปันกันเล่นนะคะช่วยกันเล่นค่ะแล้วก็ช่วยกันสังเกตและเมื่อได้ยินเสียงเพลงนะคะคุณครูร้องเพลงเก็บของเมื่อไหร่เด็กๆก็อย่าลืมว่าต้องเก็บเกมการศึกษานะคะเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยแล้วก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะเกมใหม่วันนี้กับเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: หนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไกล่เล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบน่ารักมากค่ะตอนนี้ค่ะเด็กๆ กลับเข้าที่เดิมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้ไปเล่นเกมการศึกษามาแล้วค่ะแล้ววันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรคะลูก
1: เกมการศึกษา
0: จับ
1: ค
0: ู่
1: ภาพ
0: เยี่ยมมากค่ะจับคู่ภาพกับเงาใช่ไหมคะทำได้ไหมคะลูก
1: ทำได
0: ้ทำได้เพราะว่าภาพเงานะคะก็จะเป็นสีดำๆใช่ไหมคะแล้วก็มีเส้นรอบรูปเท่ากันกับภาพของจริงนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะต้องใช้การสังเกตภาพรอบรูปค่ะก็จะทำให้เด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันตั้งแต่เช้าแล้วคะมาถึงกิจกรรมแรกก่อนอะไรคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะเด็กๆก็ออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะจากการจดจำกิจกรรมต่างๆ

0: ่างที่ได้ทำหรือว่าเรื่องราวที่ได้พบเจอมานะคะมาให้เพื่อนๆในห้องเรียนของเราฟังบางคนก็ดูจากโทรทัศน์ใช่ไหมคะแล้วก็นำมาบอกเล่านะคะเพื่อเป็นการฝึกการใช้ภาษาแล้วก็พูดได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมอะไรคะเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆชอบไหมลูก
1: ช
0: อบใช่ไหมคะในกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆจะได้ฟังเสียงสัญญาณต่างๆนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณค่ะเด็กๆยังฝึกการฟังแล้วก็หยุดนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งยังให้เด็กๆฟังคำสั่งด้วยใช่ไหมคะเมื่อได้ยินคำสั่งแล้วเด็กๆทำอย่างไรคะทำตามคำสั่งใช่ไหมลูกเวลาถึงจังหวะสัญญาณหยุดปุ๊บเด็กๆก็ฟังเสียงคำสั่งของคุณครูแล้วก็ปฏิบัติตามได้นั่นเองค่ะยังนับจำนวนนะคะตัวเลขค่ะตามที่คุณครูนะคะออกคำสั่งอีกด้วยค่ะกิจกรรมที่3ของเราล่ะคะเป็นกิจกรรมอะไรคะเสริมประสบการณ์ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเก็บของใช้ส่วนตัวเด็กๆเก็บถูกไหมคะเก็บของใช้ได้ถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะและเด็กๆนะคะยังได้เรียนรู้นะคะถึงการใช้ห้องน้ำแล้วก็ห้องส้วมที่ถูกต้องด้วยค่ะหลังจากที่เด็กๆเข้าไปทำธุระในห้องน้ำห้องส้วมแล้วเด็กๆต้องทำอะไรด้วยนะคะล้างมือนั่นเองล้างมือมีกี่ขั้นตอนคะลูก7ขั้นตอนเด็กๆทำได้ถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆค่ะยังจะต้องไปมือก่อนทำอะไรด้วยนะรับประทานอาหารใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆค่ะจะต้องรู้จักการรักษาความสะอาดตนเองให้มากขึ้นนั่นเองค่ะมาถึงกิจกรรมที่4ค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราวันนี้คุณครูปิ๊งมีกิจกรรมให้ทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมการวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3วันนี้ค่ะเด็กๆได้ทำอะไรคะเขียนรอบรูปนะคะสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะวาดต่อเติมก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามใช่ไหมคะลูกโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะก็มีความคิดจินตนาการของตนเองค่ะสามารถนะคะสร้างสรรค์ผลงานได้ดีทีเดียวค่ะและเด็กๆยังออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะให้คุณครูปลายทางได้จดบันทึกด้วยใช่ไหมคะในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเด็กๆนะคะจะฝึกได้ทุกวันเลยในการทำความคิดต่างๆเด็กๆก็สามารถเล่าได้นะคะเป็นเรื่องราวของที่ตนเองทำนั่นเองค่ะแล้วเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆได้ทำอะไรต่อคะลูกเขาเล่นตามมุมใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆเล่นตามมุมแล้วเก็บของเล่นเข้าที่หรือเปล่าคะโอ้โหตอบเสียงดังกันทุกคนเลยค่ะว่าเก็บของเข้าที่ด้วยใช่ไหมคะและเมื่อถึงกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของเราแล้วค่ะเป็นกิจกรรมเยี่ยมมากค่ะวันนี้เราก็ได้เล่นเกมนะคะจับคู่ภาพนะคะกับเงาค่ะโดยเด็กๆนะคะก็มีการสังเกตที่ดีขึ้นแล้วก็จับคู่ภาพได้อย่างถูกต้องค่ะการทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะได้ตาประสานสัมพันธ์กับมือค่ะและเด็กๆนะคะยังจดจำนะคะภาพโดยการจดจำภาพโดยรอบรูปของแต่ละภาพนะคะก็จะไม่เหมือนกันค่ะเด็กๆก็มองสังเกตสีแล้วก็นำมาจับคู่กับเงาได้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาร้องเพลงบอกลาใครนะเพื่อนๆปลายทางค่ะเพราะว่าตอนนี้หมด
1: เว
0: ลาแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นมาร้องเพลงบอกลากันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิ

0: คนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไหมลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าบิด
1: คุณจบ
0: บิด
1: จบ
0: บิด
2: มีเสียงเพื่อน
0: บิด
1: มันผ่อนคลายไง
0: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบโดด
2: โดดตบแบบนั่ง
0: ขาแยกไปแขนขึ้นแล้วขึ้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
1: ตุ๊บตุ๊บมาครับ
0: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
1: ฮารีได้แขนแล้วครับ
0: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยมาเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมามาเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมาสี่เที่ยวเอาสี
3: ่สามสอง
0: เริ่มเอาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไปพร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวตรงตัวตรงตัวตรงฮึบ
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสี่รอบอ้าวสี
3: ่สามสอง
0: หนึ่งเปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
2: ฮึบ
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
1: เกือบไม่ทัน
0: ครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอสี่รอบสี่รอบอ้าวสี
1: ่เฮ้ยเฮ้ย
0: สาม
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: สอง
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: หนึ่งสุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะ
1: เ
0: ตะมือแตะด้วยมา
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้ว
0: เฮ้ยตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมา
1: ไม่ได
0: ้สี่สาม
1: ไม่โดนเท้าเลย
0: สองลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงพร้อมมายังลุกลงลุก
2: นั่งแล้ว
0: ลงลุก
2: นั่ง
0: ลงขอสี่เที่ยวเอ้าสี่
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: สาม
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: สองโอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหนม
1: ือ
0: ด
1: ้
0: วย
1: ใครเหน
0: ื่อ
1: ยก่อนแพ้
0: เดินข้ามเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับ

0: กลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่งฮึบกลับกลับมาพอเขาฮึบนิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว
1: ้คงจะหายไปไม่กี่วัน
0: เยี่ยมมากสี่เที่ยวสี่สามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดีย
1: ว
0: มาลงขึ้น
1: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
0: มาลง
1: ขึ้น
0: โอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงอ่ะดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยอ้าวกลับมาทึบรวบเท้าชิดไขว้ห้างด้านเหยียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิดบิดอ้าววางสลับเปลี่ยนอ่าด้านเหยียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดค้างนิดนึงค้างนิดนึงค้างหน่อยค้างไม่หน่อยสี่สามสองแล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไปสี่สามขึ้นพร้อมรวบแขนลงหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแต่ครับ
0: เหนื่อยแต่ครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบายวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนำออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินเวลาปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

0: สามัญประจำบ้านตอนยาชุดสุดอันตราย
1: อร่อยจริงๆเลยหืม
2: ของเปล่าเอาของเปล่า
1: ของอะไร
2: ของอะพี่ของวันนี้มีของดีแล้วเนี่ยเอาเปล่า
1: ไม่รู้เหรอของอะไร
2: ยาพี่มียาเอาเปล่าถูกไม่บอกตั้งแต่แรกเอามากๆๆเอาไปของดีด้วยของดีด้วยเนี่ยพี่เอาไปเลยเอาไปเลยคิดถูก

0: ท่าไหร
1: ่กันเองหรือว่า
0: อ่ะคุณถูกจับข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง
1: เฮ้ยพี่จับผมทำไมเนี่ย
0: นี่ไงยาเสพติดอยู่นี
1: ่นี่พี่นี่เนี่ยยาชุดผมไม่ขายหรอกยาอันตรายอย่างนั้นนะคุณ
2: ยาชุดก็อันตรายนะคะ
1: อุ้ยคุณตำรวจครับ
0: ครับ
1: จับเลยครับพยาบาลคนนี้แหละครับชอบทำให้คนอื่นตกใจครับผม
2: เอาจับดิฉันแล้วใครจะมาช่วยล่ะคะ
3: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
0: คุณพยาบาลครับยาชุดเนี่ยมันต่างจากยาทั่วไปยังไงเหรอครับ
2: ยาชุดนะคะก็หมายถึงยาที่ผู้ขายนะคะจัดไว้เป็นชุดๆค่ะโดยยา1ชุดเนี่ยจะประกอบด้วยยาหลายๆชนิดรวมกันผู้ขายเนี่ยก็จะให้ผู้ซื้อเนี่ยทานครั้งละ1ชุดโดยไม่มีการแบ่งว่ายาชนิดไหนควรทานเวลาใด
0: แล้วยาชุดเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนเหรอครับ
2: อันตรายมากเลยค่ะเริ่มเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันที่1เนี่ยอันตรายจากการได้รับยาเกินขนาดค่ะเนื่องจากในยาชุดเนี่ยมักจะมีตัวยาที่ซ้ำซ้อนกันนะคะ2ยาชุดที่จำหน่ายเนี่ยมักจะมีส่วนผสมของยาสเตียรอยด์ร่วมด้วยนะคะแต่ยาสเตียรอยด์พวกนี้มีฤทธิ์ข้างเคียงสูงมากข้อ3นะคะอันตรายจากการได้รับประทานยาเกินความจำเป็นค่ะเช่นยาชุดแก้ไข้หวัดเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยยาแก้ปวดยาแก้ไอยาปฏิชีวนะซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ซื้ออาจจะไม่มีการไอเลยนะคะแต่ก็จำเป็นจะต้องทานยาเหล่านี้ทั้งหมดเลยค่ะข้อที่4นะคะอันตรายจากการได้รับยาไม่ครบขนาดค่ะเช่นยาปฏิชีวนะเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทานยาให้ครบมิฉะนั้นก็จะรักษาโรคไม่หายนะคะข้อที่5อันตรายจากการแพ้ยาค่ะหรือว่าพิษของยาสำหรับข้อสุดท้ายสำคัญมากเลยนะคะในยาชุดเนี่ยมักจะมียาที่เสื่อมคุณภาพยาปลอมหรือยาไม่ได้มาตรฐานปะปนอยู่ด้วยค่ะอย่าซื้อแล้วก็อย่าใช้ยาชุดนะคะแต่ถ้าจำเป็นเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาเภสัชกรหรือว่าไปหาแพทย์แค่นี้ค่ะเราก็สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากยาชุดได้แล้วค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
4: สามัญประจำบ้าน

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: การที่คนคนนั้นจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยฮะมันเกิดจากอะไรล่ะครับแคนเคยได้ยินมาว่าผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นได้เยอะกว่าผู้ชายหรอครับ
2: เยอะกว่าประมาณ 4-5 เท่าค่ะ
1: อู้ทำไมขนาดนั้นฮะ
3: กลับมาอีกแล้วนะครับกับประมาแชร์ริ่งนะครับเพราะเรื่องสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับแคนเหมือนเดิมนะฮะสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้แคนเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินแต่น้อยคนจะเข้าใจว่าตกลงแล้วคืออะไรกันแน่กับคำว่าไทรอยด์เป็นพิษครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ชัดนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ไทรอยด์เป็นพิษแคนเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินบ่อยมากเพราะว่าอาจจะเห็นจากหนังสือหรือว่าจากข่าวต่างๆไทรอยด์เป็นพิษจริงๆคืออะไรกันแน่ครับ
2: คือการที่มีระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือดเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติค่ะ
3: เขาบอกว่าบางคนเนี่ยกินสบายกินแบบกินเยอะอะไรแต่ว่าน้ำหนักกลับลดมันเกี่ยวกันได้ยังไง
2: คือฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระดับฮอร์โมนในร่างกายเยอะในร่างกายเราทำงานหนักเบิร์นตลอดเวลานั่งอยู่ก็เหมือนวิ่งค่ะแต่ว่าทางนี้ก็หัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นด้วยนะคะคนไข้ก็จะมีอาการมือสั่นใจสั่นนะคะกินจุน้ำหนักลด
3: มันไม่ดีเหรอครับเพราะว่าบางคนก็กินเยอะก็ไม่ได้อ้วนไงจะได้ไม่อ้วน
2: ก็ไม่อ้วนอ่ะดีแต่ว่าร่างกายอย่างอื่นมันจะไม่แข็งแรงหัวใจไม่แข็งแรงทำงานหนักเกินไปกระดูกบางได้กล้ามเนื้ออ่อนแรง

0: การที่คนคนนั้นจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยฮะมันเกิดจากอะไรล่ะครับ
1: จริงๆมีหลายสาเหตุแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคที่ภูมิสับสนค่ะภูมิสับสนแล้วไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์เราให้ทำงานผิดปกติ
0: แคนเคยได้ยินมาว่าผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นได้เยอะกว่าผู้ชายหรอครับ
1: เยอะกว่าประมาณ 4-5 เท่าค่ะ
0: อู้ทำไมขนาดนั้นนะฮะ
1: ก็ผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะเป็นโรคภูมิสับสนเยอะค่ะ
0: ภูมิสับสนเยอะไม่เข้าใจว่าภูมิสับสนเนี่ย
1: ภูมิเนี่ยจริงๆก็มีไว้ต่อต้านเชื้อโรคใช่ไหมคะแทนที่ไปสู้กับเชื้อโรคเข้ามาสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเนี่ยกลับมาทำลายอวัยวะบางส่วนของหรือกระตุ้นให้มีการทำงานผิดปกติ
0: ค่ะ
1: ก็คือเมื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วนะคะเราจะเริ่มการรักษาโดยการให้ยาต้านไทรอยด์นะคะโดยส่วนมากต้องกินประมาณ2ปีเพื่อคุมระดับฮอร์โมนไทรอยด์ของเราให้ปกติถ้าสมมติว่ากินยาแล้วไม่หายดีนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีการกลืนแร่เออโอดีนหรือว่าการผ่าตัดค่ะ
0: แล้วต้องถึงขั้นไหนถึงจะผ่าตัดนะครับ
1: อ๋ออันนี้ก็ลึกซึ้งก็แล้วแต่ละคนนะคะก็คือส่วนมากกินยาไม่ได้ผลแพ้ยารุนแรงนะคะอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปผ่าตัด
0: สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตตัวเองอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่ามีข้อไหนบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดมีความเสี่ยงไปตรวจถ้าเกิดได้ยารักษาเนี่ยได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถูกต้องไหม
1: ครับใช่ค่ะ
0: โอเคครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ฝากไว้ด้วยเรื่องราวดีๆกับรามาแชร์ริ่งนะครับทางรามาชาแนลนะฮะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าครับ
2: เคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
3: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอันตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้หูของเราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะ
6: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
7: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
6: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
7: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
6: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็ทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนชัยไปหยอดหู ูแล้วก็มียาแก้ปวดระหว่างกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ
8: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้องกระโดดวอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับช็อกมาช็อกมาช็อกช็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบฮึบฮึบนิดนึงว่าม
9: าละทอนมาแล้ว
8: ยังไม่พอยังพอช็อกอยู่ช็อกอยู่ช็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
9: พร้อมเจ็บขาครับ
8: โดดว่าแต่ไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
9: อะไร
8: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
9: เท้าลอย
8: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่แล้วละฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมาฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
9: ฮึบมันไปก่อนคนเดียว
8: ฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้าง

0: ข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขา
1: ป้าป้าป้าไปซาไกล
0: สี่สามสองแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมาว่าเฮ้ยเฮ้ยมาว่าเฮ้ยเฮ้ยมาว่าเฮ้ยเฮ้ยมาว่าเฮ้ยเฮ้ยมาว่าเฮ้ยเฮ้ยมาว่าข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างก้าวเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย
1: ่
0: อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อสี่ครั้งมาสองสามสี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาในลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วย
2: ข้างข้ามาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าข้าข้างข้างหน้าหน้าข้างข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
1: เตะดูแล้ว
2: ข้างแล้วข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งนึงหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเคพอโอเคเราครูดาวนิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างนึงไปทั้งหลังข้างนึงเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้สี่สามสองเปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายมันหลังมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดีสี่สามสองอ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับมาเท้าวางแล้ววางก็เหยียดยืดค้างไว้กระโดดไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
3: คนมันเก่ง
2: 4 3 2เปลี่ยนข้างมางอเหยียดยืดค้างไว้ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆ4 3สองลดเท้าย่อมือสอดขมิ้วหน้าท้องเอียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
3: ปวดท้องเหรอ
2: สี่

0: 3 2 ยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย้
1: เย
0: ้ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจัมป์หรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวถ้าแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้าเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือว่าออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการซีรีส์ The Life นะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ามองโรคในแง่ดีโรคที่ว่านี้หมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ใช่โรคกลมๆที่เราอยู่กันนี่นะครับโรคแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนี่นะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในหมู่นักกีฬาครับมันจะเป็นโรคอะไรมันจะบาดเจ็บขนาดไหนตอนนี้มีผู้ให้คำตอบพร้อมอยู่แล้วครับเราไปพบกันเลยครับ

0: ผมสังเกตด้านผนังนี่นะครับก็จะมีภาพของนักกีฬา
1: ครับ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: ก็เป็นคนไข้หรือว่าเป็นนักกีฬาที่ครูบาอาจารย์เราของที่คลินิกเนี่ยดูแลกันมาตั้งแต่รุ่นอาจารย์อาวุโสมา
0: เป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นเลย
2: ครับ
0: นี่คุณแทมมี่ก็มีด้วยนะฮะ
2: แทมมี
0: ่แสดงว่าคนที่เล่นกีฬาเนี่ย
2: ครับ
0: จะบาดเจ็บกันทุกคนเลยเหรอฮะ
2: นักกีฬาในระดับแข่งขันจริงจังเนี่ยเขามีการใช้งานร่างกายเยอะนะครับฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่จะมีการบาดเจ็บจากการที่ใช้งานมากของร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยครับซึ่งก็ต้องดูแลกันจึงไม่แปลกที่ว่าจะมีนักกีฬาหรือว่ามีคนไข้ที่ดูแลกันเป็นระยะยาว
0: แสดงว่านักกีฬา1คนเนี่ยนอกจากตัวโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วเนี่ยยังต้องมีคุณหมอมีเขาเรียกว่านักกายภาพบำบัดนักวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาดูแลนักกีฬาคนนั้นควบคู่กันไป
2: ซึ่งในระดับนักกีฬาทีมชาติอะไรของเราก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจารย์ของเราก็เป็นที่ปรึกษาของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยที่จะดูแลนักกีฬาที่ฝึกซ้อมหรือว่าไปแข่งขัน
0: แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
2: ใช่ครับ
0: เพื่อทำให้นักกีฬาแต่ละท่านนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแสดงศักยภาพแสดงความสามารถขีดสูงสุดของร่างกายที่เขาจะสามารถทำได
2: ้ก็ต้องเค้นความสามารถให้เขาได้โชว์ความสามารถที่ดีที่สุด
0: ครับ
2: อีกทั้งเวลาถ้าบาดเจ็บก็ต้องทำยังไงก็ตามให้นักกีฬาเนี่ยกลับมาฟื้นตัว
0: เ
2: ล่นได้เร็วที่สุดนะครับ
0: ท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: ส
0: วัสดีครับ
3: ครับสวัสดีนะครับ
2: อันนี้คุณวัสุคมเป็นนักกายภาพบำบัดของเรานะครับ
0: ฮะ
2: คุณวัสุคมหรือคุณน้ำนี่ก็จะดูในเรื่องของการให้การรักษาในส่วนของการทำกายภาพบำบัดเดี๋ยวคุยกับคุณน้ำเองเลยกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับไอ้เครื่องไม้เครื่องมือ
0: ตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเห็นมีเจลอะไรเต็มหัวเข่าไปหมดเลยครับ
3: ครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับจะช่วยลดอาการบาดเจ็บหลังจากที่เล่นกีฬาได
0: ้
3: นะครับเช่นอย่างพี่คนนี้เขาวิ่งออกกำลังกายมาแล้วเกิดเจ็บเข่านะครับเครื่องนี้มันจะช่วยทำให้การบาดเจ็บหายไวมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้นะครับจากที่สมมติว่าจะหายสักเดือนนึงก็อาจจะเหลือแค่2อาทิตย์ก็หายแล้ว
0: ด้วยเครื่องนี้เหรอฮะ
3: ใช่
0: มันทำงานยังไงมาถึงหายเร็วได้ขนาดนั้นครับ
3: ก็มันจะเป็นเครื่องที่ปล่อยคลื่นเสียงลงไปได้ลึกประมาณ 4-5 ซม
0: ครับ
3: เพื่อไปกระตุ้นให้พวกเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บมันหายไวขึ้นทําให้เซลล์มันได้รับสารอาหารมากขึ้น
0: โอ้โหนี่แบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะว่าเซลล์พอได้
2: รักษาระดับเซลล
0: ์เซลล์พอได้อาหารมากขึ้นมันก็จะหายเร็วถูกต้องมั้ยฮะ
3: ใช่คร
0: ับแล้วอาหารของมันคืออะไรฮะไอ้เจลนี่ฮะ
3: ก็มันช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะพอเลือดไหลมาตรงนี้เยอะๆมันก็พาสารอาหารมาได้มากขึ้น
2: หลักการก็คือการให้ความร้อนลึกเหมือนกับเวลาเราประคบร้อนเนี่ยมันร้อนตื้นแต่ไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันเป็นความร้อนลึก
0: เป็นคลื่นลงไป
2: ซึ่งนักกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะมีบทบาทกับเราในแง่ของการลดการปวดช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไม่ดีก็มีนักกายภาพบำบัดเนี่ยช่วยในการที่จะทำให้ข้อต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
0: อันนี้คือการรักษาแล้วก็กายภาพบำบัดถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วกีฬาบางประเภทมันต้องใช้กล้ามเนื้อที่แบบมันเป็นกล้ามเนื้อที่ในชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้อะอย่างจังตีกอล์ฟมันจะใช้กล้ามเนื้อด้านข้างใช้สะโพกบิดถูกไหมฮะกายภาพบำบัดรวมถึงวิทยาศาสตร์ทางการกีฬานี่มันช่วยได้เยอะไหมฮะว่าฝึกกล้ามเนื้อด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: พวกนี้มันจะต้องเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร
0: ์
2: ว่าคุณเคลื่อนไหวในวงสวิงของกอล์ฟเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อมัดไหนบ้างข้อมันเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วเราก็มาดูว่าจะต้องเสริมตรงไหนอันนี้ก็จะมีทั้งส่วนของกายภาพบำบัดด้วยแล้วก็มีเรื่องของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าเทรนเนอร์มาช่วยในการที่จะฝึกส่วนต่างๆด้วยครับ
0: แสดงว่าทุกคนทุกฝ่ายต้องทำงานไปพร้อมๆกันนักกีฬาบาดเจ็บ
2: ครับ
0: ก็ต้องช่วยกันดูแลไปพร้อมกันเถอะ
2: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องเหมือนกับนักกีฬาก็เล่นเป็นทีม
0: เป็นทีมเลย
2: ทีมแพทย์ก็เป็นทีมเหมือนก
0: ันเป็นทีมเหมือนกัน
2: มีหมอมีนักกายภาพบำบัดมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีคุณพยาบาลมาช่วยดูแลกันคนไข้บางรายเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าหลังการบาดเจ็บมีการยับยั้งของกล้ามเนื้อจะเห็นว่าคนไข้บางคนเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขารีบหลังข้อเข่าบาดเจ็บพวกนี้ก็อาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ทำให้การตอบสนองต่อการบริหารเนี่ยเร็วขึ้น
0: หมายถึงว่ากล้ามเนื้อรีบคือจากปกติที่ขาเนี่ยได้ใช้ออกกำลังกายเดินนู่นเดินเหินมันมีกล้ามเนื้อปกติอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่บาดเจ็บปั๊บขาข้างนั้นมันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานกล้ามเนื้อที่เคยแข็งแรงมันก็จะรีบลงไป
2: ครับมี2เหตุผลก็คืออย่างที่คุณกิ๊ฟบอกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ใช้ทําให้รีบ
0: ไม่ได้ใช้
2: กับอีกอย่างเป็นกลไกทางสมองมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเกิดการส่งสัญญาณบางอย่างไปที่สมองเราทําให้เกิดการยับยั้งกล้ามเนื้ออ
0: ัน
2: นี้ก็เป็นเหตุ
0: สมองยับยั้งให้กล้ามเนื้อมันรีบอ่ะ
2: รีบ
0: เอาทำไมอย่างนั้นนะฮะ
2: เพราะเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้ใช้ส่วนที่มีการบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งในข้อมูลบางอย่างยังเรายังไม่รู้ทั้งหมด
0: แต่นี่มันเป็นกลไกของธรรมชาติถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ผมว่าส่วนนี้กำลังจะไม่สบายไปดูแลส่วนอื่นก่อนส่วนนี้ให้พักก่อนอะไรเงี้ยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็เป็น
0: ไปได้
2: ความพยายามที่จะคิดเหตุผลอธิบายนะ
0: เราก็เลยใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
2: กระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการทำงาน
0: มันก็แล้วแต่เคสนักกีฬาของหรือว่าผู้ป่วยแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: ก็ต้องมาดูเป็นรายไปว่ารายนี้มีปัญหาอะไรยังไงใช่ไหมครับ

0: ดูฝั่งนี้ยังพอเข้าใจได้นะฮะว่าเหมือนกับรักษาคนไข้หลังจากการผ่าตัดแต่ถ้ามองฝั่งนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเหมือนกับฟิตเนสเลยฮะคุณหมอมันแน่ใจเหรอว่านี่คือโรงพยาบาลฮะมันเป็นฟิตเนสตามโรงแรมหรูๆเลยนะฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นส่วนของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตให้นักกีฬามีความพร้อมในการที่จะกลับไปเล่นกีฬาหรือว่าช่วยเหลือตัวเองในการที่จะหายจากการบาดเจ็บนะครับ
0: อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ในห้องเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาคนทั่วไปเวลาเขาจะเสริมสร้างก็แค่ขยับแข้งขยับขาวันละ 3-5 เซตแต่ถ้าเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยคือเท่านั้นไม่พอมันก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขอบเขตการใช้งานร่างกายของเขามันสูงกว่าคนทั่วไป
1: ใช่ครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของ medical grade หมายความว่าเครื่องออกกำลังกายต่างๆเนี่ย ความสามารถในการตั้งน้ำหนักมันก็จะถี่ขึ้น เพื่อที่จะเราปรับทีละนิดได้ หรือว่าเซตวงการเคลื่อนไหวได้ว่าอยากจะให้ขยับมากน้อยแค่ไหน
0: นี่คือเครื่องอะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเครื่อง isokinetic นะครับเป็นเครื่องทดสอบกล้ามเนื้อ
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: ผมจะต้องยังไงฮะขึ้นไปนั่งอะไรยังไงครับ
1: เดี๋ยวต้องรู้จักกับคนที่มาช่วยทดสอบให้เรา
0: ครับ
1: นะครับก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็เป็นน้องกาญจนานะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ
0: เชิญเลยครับสวัสดีครับคุณกาญจนา
2: สวัสดีค่ะ
1: น้องกาญจนาหรือว่าน้องเจี๊ยบนะครับ
0: คุณเจี๊ยบนะ
1: ครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของเรา
0: เครื่องนี้คือมันต้องเริ่มต้นยังไงครับคุณเจี๊ยบครับที่จะทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อผมเนี่ยฮะ
2: เริ่มแรกนะคะ
0: ผมขึ้นกันเลยนะ
1: เชิญเลยครับ
2: เชิญนั่งเลยค่ะนั่งค่ะคุณยัน
0: ทางด้านนี้นะฮะ
2: ค่ะ
0: นั่งนะครับ
2: ค่ะ
0: ต่อไปขั้นตอนต่อไปไงครับ
2: ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวหนูจะปรับเบาะให้เหมาะกับสรีระของพี่นะคะ
0: ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับมันเป็นไฮดรอลิกนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: คล้ายๆกับเบาะไฟฟ้ารถยนต์นะคุณผู้ชมครับปรับเบาะไฟฟ้านะ
2: ใช่ทีนี้มีตัวล็อก
0: ใส่เบลล์ด้วยฮะ
1: ไม่ให้หนี
0: เดี๋ยวอันนี้มันเครื่องเล่นอะไรหรือเปล่า
2: เดี๋ยวจะเหาะเอาไป
0: มีตัวที่เบลล์ด้วย
1: ห้ามหนีห้ามหนี
0: โอ้ตายแล้วโอ้โห
1: ขึ้นแล้วห้ามเปลี่ยนใจ
0: ครับ
2: อีกด้านนึงด
0: ้
2: วยค่ะ
0: เอาแล้วไงคุณผู้ชมครับผมว่ามันไม่ธรรมดาไม่ใช่เครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่ามันมีเซนติเบลสองฝั่งเลยนะฮะซ้ายขวาสะพายแร่งวัฒนะแล้วไงต่อฮะ
2: เดี๋ยวหนูจะเซตเครื่องนะคะ
1: เห็นตัวเล็กอย่างนี้นี่เทรนทีมชาติมานักต่อนักแล้วนะ
0: ดูแล้วมันไอตัวนี้มันใหญ่น่ากลัวมากเลยเนี่ยมันคือเครื่องตัดกระดูกป่ะฮะปับ
2: เตะขาด้าน
0: โทษนะครับ
2: ค่ะนั่นนิดนึงนะคะ
0: ครับ
2: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังไม่หมดนะฮะ
2: มีตัวล็อกโอเคนะคะพร้อม
0: ครับ
2: ค่ะ
0: คุณเจี๊ยบไม่ทำอะไรผมทำหมดแล้วครับตอนนี้ยังไงต่อครับ
2: ตอนนี้ก็ปล่อยขาตามสบายนะคะไม่ออกแรง
0: นี่ตัวอะไร
1: เช็ควงการเคลื่อนไหวเหมือนกับวอร์มเบาๆก่อนนะครับ
2: ตอนนี้ให้วอร์มนะคะออกแรงวอร์มไปกับเครื่องทีนี้จะถึงขั้นตอนการทดสอบแล้ว
0: โอ้โหบรรยากาศเครียดเลยนะเจี๊ยบยังไงต่อครับ
2: คือพี่ต้องออกแรงเองนะคะเครื่องจะพาขึ้นก่อนนะคะแล้วพี่ก็กดลงเต็มที
0: ่
2: แต่ขึ้นเต็มที่เราเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผมแต่ผมสงสัยเบลเนี่ยเรากำลังวัดขาไม่ใช่เหรอคุณเจี๊ยบ
2: ค่ะ
1: แต่ต้องไม่มีแรงส่งจากตัวครับให้แน่ใจเราวัดขาจริง
0: ๆ
1: ไม่ได้มีโครงใช้ตัว
0: น
1: ี่คือ
0: เฉพาะส่วนวัดเฉพาะส่วนจริงๆนี่คือเน้นขาดูขา
1: ก็คือกล้ามเนื้อต้นขาจริง
2: ๆพร้อมแล้วนะคะ
0: ครับ
2: กดลงเต็มที่ค่ะ
1: ออกแรงลงเต็มที่
2: ออกแรงเต็มที
1: ่งัดขึ้น
2: กดลงออกแรงเต็มที่

0: เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้คือมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขเลย
1: ใช่ค่ะเป็นกราฟเป็นค่ากราฟให้เราดูว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงยังไงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นอย่างไร
0: เห็นเป็นตัวเลขเลย
1: เห็นเป็นตัวเลข
0: ชัดเจนเลย
1: ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเป้าหมายก็คือสมมตินักกีฬาผ่าตัดมาเนี่ยเป้าหมายอย่างน้อยที่เขาจะกลับไปเล่นได้เนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้างบาดเจ็บเนี่ยต้องได้อย่างน้อย 80%
0: อ๋อมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่
1: ใช่เมื่อเทียบกับด้านตรงข้ามที่ไม่บาดเจ็บนะคร
0: ับ คร
1: ับ
0: แล้วเท่าที่ดูเนี่ยผลที่แสดงออกมาขาผมเป็นยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่เราจะได้ค่าคือค่าความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากับด้านหลังสัดส่วนก็ควรจะประมาณ3:2นะครับซึ่งอันเนี้ยโดยสัดส่วนเนี่ยพอใช้ได้พอใช้ได้
0: ใช่ไหม
1: พอใช้ได้
0: ผมไม่ใช่เป็นคนขารีบไม่มีแรง ถึงแม้จะใส่กางเกงรีบก็ตามทีนะฮะกล้ามเนื้อพอได้อยู่ใช่ไหม
1: พอได้อยู่ครับ
0: โอเคอาการของคนไข้ที่จะเข้ามาพบกับคุณหมอเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาด้วยอาการอะไรครับ
1: ในจุดนี้ของเราก็เป็นคลินิกกีฬานะครับก็จะดูแลคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการกีฬาซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเรื่องของข้อเข่าบาดเจ็บนะครับก็ปัญหาที่เจอบ่อยและทำให้คนไข้เดือดร้อนถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นพวกเอ็นข้อเข่าขาดครับ
0: เอ็นข้อเข่าขาด
1: ครับ
0: โอ้โหกิจกรรมอะไรของนักกีฬาครับที่ทำให้เอ็นข้อเข่าขาดได้ครับ
1: ก็มีหลายส่วนครับเวลาพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการปะทะก็ได้คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าต้องมีการสมมติฟุตบอลนะครับ
0: คือ
1: ง่ายๆบ้านเราฟุตบอลฮิตก็ถ้าเสียบสกัดถึงจะเจ็บ
0: ครับ
1: อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เสียหลักเองก็ได้เช่นวิ่งสปีดแล้วจะโยก
0: จะหยุด
1: จะ
0: โยกเปลี่ยนมุม
1: สับขาหลอกแล้วบางทีแบบไปจัดตัวขาไม่ไปก็เกิดการบาดเจ็บเข่าบิดได
0: ้เข่าบิดจนทำให้เอ็นขาด
1: ใช
0: ่มันเกิดจากกระดูกหรือเอ็นหรืออะไรยังไงในหัวเข่าเราครับ
1: ส่วนใหญ่ก็พอมีการเคลื่อนไหวที่ผิดไปของข้อเข่าส่วนที่มีการบาดเจ็บก็มักจะเป็นพวกเอ็นของข้อเข่าอะครับซึ่งตัวเอ็นเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะครับมีหลายเส้นไอ้กระดูกเองเนี่ยมันพื้นฐานมันไม่ได้มีความมั่นคงมากมายนักมันอยู่ได้ก็โดยความแข็งแรงของเอ็นมาเสิร์ฟด้านข้างกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆนะครับทีนี้เอ็นที่มีการฉีกขาดบ่อยเป็นเหตุให้คนไข้ต้องได้รับการผ่าตัดบ่อยก็จะเป็นเรื่องของเอ็นไขว้หน้าซึ่งอยู่ภายในข้อเป็นเอ็นที่อยู่บริเวณกลางๆข้อครับอันนี้ก็เป็นภาพของโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่นะครับที่เราเอาเนื้อเยื่อรอบๆออกแล้วเหลือแต่กระดูกกับเอ็นนะครับส่วนที่มีการบาดเจ็บบ่อยก็คือตัวเอ็นไขว้หน้าตัวข้อเข่าจะเห็นว่ารูปทรงการเคลื่อนเนี่ยกระดูกมันไม่ได้มีความมั่นคงเยอะครับฉะนั้นความมั่นคงที่จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่มีข้อเคลื่อนข้อพลิกเนี่ยก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของเอ็นพวกนี
0: ้
1: แล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆอะครับถึงจะทำให้เราทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเล่นกีฬาได้โดยสมบูรณ์ครับ
0: อ๋อแต่อาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนใหญ่จะเกิดจากเอ็นไขว้หน้า
1: ใช่ครับเป็นอันที่เราพบบ่อยเพราะว่า
0: ทำไมเอ็นไขว้หน้าถึงบาดเจ็บบ่อยกว่าเส้นเอ็นเส้นอื่นครับ
1: เพราะว่าลักษณะของการกิจกรรมกีฬาที่มีการบิดพลิกหมุนตัวเนี่ยครับก็จะทำให้มีการฉีกของตัวเอ็นไขว้หน้านี้ได้ง่าย
0: อ๋อพอเรารู้ปุ๊บแล้วก็จะทำการรักษาต่อไป
1: ทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะได้จากการซักประวัติตรวจร่างกายถ้าเกิดซักประวัติตรวจร่างกายยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำสแกนขึ้นแม่เหล็กหรือว่า MI สแกนอันนี้เป็นตัวอย่างภาพ MI สแกนก็คือว่านอกเหนือจากกระดูกเนี่ยเราจะเห็นไอ้พวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะครับเนี่ยเห็นพวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้วินิจฉัยได้ว่ามันมีรอยถลอกของพวกกระดูกอ่อนผิวข้อด้วยหรือไม่ปกติอย่างในภาพสัญญาณภาพอันนี้เนี่ยเอ็นไขว้หลังที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ชี้นะครับก็จะเป็นลำเอ็นดำๆอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่คือ
1: เอ็นไขว้หลังนะครับพอเราขยับขึ้นมาหน่อยไอเอ็นไขว้หน้าที่มีการบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะเบลอๆไม่ชัดขาวๆแสดงว่ามีเลือดออก
0: มีการฉีกขาด
1: มีการฉีกขาดมีเลือดออกทำให้เราวินิจฉัยได้คร
0: ับ แล้วอาการของพอเอ็นขาดปั๊บหรือว่ายังไม่ขาดก็ตามทีจนทำให้เกิดอาการปวดเข้ามาหาคุณหมอเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงมันจะเจ็บยังไงอะไรยังไงครับถึงต้องมาหาหมอเนี่ย
1: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพื่อที่จะแยกแยะว่าอันไหนเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับข้อสังเกตเช่นมีเสียงลั่นในข้อเข่าเนี่ยขณะที่มีการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: เช่นเข่าบิดแล้วเป็นเสียงกรอบหรือบางทีเนี่ยเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยได้ยินก็มีนะครับ
0: ดังออกมาข้างนอกเลย
1: ครับ
0: ก็คือเจ็บเลยอะไรเงี้ยเจ็บแน่นอน
1: เจ็บแล้วก็เล่นต่อไม่ไหวคือการบาดเจ็บที่ทำให้คนไข้หรือว่านักกีฬาเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยแสดงว่าเป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรง
0: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายก็คือพวกอาการเข่าบวม
0: ครับ
1: ถ้าเกิดหลังการบาดเจ็บไม่นานเข่าบวมเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ทำให้เข่าบวมก็คือเลือด ที่ออกมาในข้อฉะนั้นโครงสร้างที่มีการบาดเจ็บก็เป็นโครงสร้างที่มีเลือดมาเลี้ยงในข้อเข่าเช่นพวกเอ็นในข้อกระดูกในข้อมันแตกพวกนี้ก็ทำให้มี

0: เลือดออกในข้อเข่าบวมเร็ว
1: คร
0: ับแต่กรณีที่เข่าบวมหลังจากนั้นอย่างเช่นบาดเจ็บวันนี้กลับไปบ้านนอนวันรุ่งขึ้นถึงบวมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการอักเสบซึ่งแสดงว่าความรุนแรงของการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะน้อยกว่าครับ
1: ครับและสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกำลังกายก
0: ็
1: มีโอกาสเกิดแต่น้อยกว่าคนที่เล่นกีฬาต้องปะทะอะไรกันแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้อาการของเราเนี่ยเราควรจะมาหาคุณหมอหรือว่าเราควรจะปล่อยให้หัวเข่าของเราสมานแผล
0: ไออาการที่จะทำให้มาหาแพทย์ก็คือว่าปวดแบบ
1: ปวดจนแบบเดินไม่ไหว
0: มันรบกวนการใช้งานเคลื่อนไหวลำบากนะครับหรือว่าทำกิจกรรมไม่ได้ตามที่เราตั้งใจจะทำเช่นอยากเล่นกีฬาเล่นไม่ได้เพราะว่าเจ็บ
1: ครับ
0: หรือคนไข้บางคนก็มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเช่นมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วแล้วมีชิ้นส่วนบางอย่างที่มีการบาดเจ็บเข้าไปขัดในข้อไอ้ตัวเอ็นไขว้หน้าที่ขาดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียขาดแล้วขาดเลย มันไม่ขาดเพิ่มไปจากนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะมีปัญหาก็คือว่าผิวข้อหรือว่าหมอนรองข้อเข่าที่มีการเสียดสีจากการบิดซ้ำของข้อเข่าเนี่ยมันจะมีการบาดเจ็บเพิ่ม
1: มันสึกหรอเพิ่มขึ้น
0: ใช่
1: เหมือนกับอย่างที่บอกเนี่ยคือถ้าให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นภาพเนี่ยคือเวลาถ้าสมมติว่าหน้ามันขาดไปปั๊บ
0: มันก็จะมีการบิดหมุนของข้อเข่าได้มากกว่าธรรมดา
1: เพราะว่าไอ้ตัวยึดกระดูกมันขาดไปแล้ว
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันจะ
0: การเจ็บสี
1: มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ต้องมารักษาเพื่อที่จะกลับไปเล่นกิจกรรมเดิมได้
0: ใช่ครับ
1: เรารักษายังไงฮะในเมื่อมันขาดแล้วมันสมานได้ไหม
0: ก็อย่างที่เราคุยเรื่องของความต้องการในการใช้งานถ
1: ้
0: าความต้องการในการใช้น้อยหลีกเลี่ยงกิจกรรมได้ก็
1: หลีกเลี่ยง
0: ทำความเข้าใจไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าในกลุ่มที่ความต้องการในการใช้งานมากการรักษาก็คงต้องอาศัยการผ่าตัดเข้ามาช่วยซึ่งปัจจุบันก็ใช้เทคนิคการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
1: อ๋อส่องกล้อง
0: ครับ
1: ไม่ต้องเปิดหัวเข่า
0: ครับ

0: กล้อง2ข้อเนี่ยครับก็
1: เท่านี้เองเหรอฮะ
0: เท่านี้ครับขนาดประมาณดินสอหรือปากกาครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นบาดแผลก็คือประมาณสักเซนหนึ่งพอเพียงให้สอดอุปกรณ์เข้าไปในข้อได
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็มีทางให้น้ำเข้าเพราะว่าเราต้องอาศัยน้ำในการที่จะขยายให้ข้อมันมีความกว้างมีพื้นที่ในการทำงานของเรามากขึ้น
1: ครับครับ
0: แล้วก็มีตัวเลนซึ่งจะไปต่อกับตัวกล้องวิดีโอ
1: ก็ทำงานง่ายขึ้น
0: ใช่ภาพที่แจ่มชัดขึ้นเราก็ทำงานง่ายข
1: ึ้
0: น
1: แล้วไงขั้นตอนคืออ่ะคุณหมอจะเจาะเข้าไปยังไงฮะผมอันนี้
0: เป็นตัวอย่างว่าในกรณีที่มีเอ็นไขว้หน้ามันฉีกขาดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือหาเอ็นมาทดแทนเอ็นที่มีการฉีกขาดไป
1: สมมตินี่คือนี่คือเส้นเดิมมันขาดไปละ
0: ครับ
1: มันก็คือขาดไป
0: ขาดไปเอาออกนะครับเสร็จแล้วก็ต้องหาเอ็นใหม่มาทดแทนเพราะว่าเราไม่สามารถเย็บซ่อมกลับคืนได
1: ้ไม่ได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เอาแล้วจะเอาเอ็นที่ไหนมาใส่แทนเส้นเดิม
0: ใช่ก็ต้องเอาอาศัยเอ็นที่เป็นอะไหล่ของมันนะครับก็คือเอ็นสบ้า
1: อ๋อนี่ลูกสบ้าที่เราเห็นนะฮะหัว
0: เข่านี่นี่กระดูกสบ้านะครับไอ้พวกนี้ก็ความกว้างประมาณสัก3เซนในคนจริงนะครับประมาณ3เซนเรายืมมา1ใน3ส่วนครับ
1: ตัดออกมาเลยเหรอฮะ
0: ครับตัดออกมา1ใน3ส่วน
1: คืออ่ะ3เซนก็ตัดออกมา1เซน
0: 1เซนตรงกลาง
1: ครับ
0: หัวท้ายมีกระดูกติดมาด้วยซึ่งไอตัวกระดูกที่ติดมาด้วยเนี่ยมีประโยชน์ในการยึดตรึงทำให้มีความมั่นคงในการยึดตรึงสูงครับคืออีกช้อยนึงก็คือเป็นเอ็นด้านในหรือเรียกว่าเอ็นแฮมสตริงซึ่งเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีส่วนอื่นที่ทดแทนหน้าที่ฉะนั้นการเอาเอ็นมาใช้เนี่ยมันไม่มีปัญหาในระยะยาวส่วนที่ด้อยไปในช่วงแรกเมื่อเทรนกล้ามเนื้อฝึกให้มีความแข็งแรงเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะชดเชยส่วนที่เราเอามาใช้ได
1: ้
0: ครับ
1: ถามคุณหมอก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปในเมื่อเอ็นไขว้หน้ามันขาด
0: ครับ
1: ทางการแพทย์มันไม่สามารถเย็บเอ็นที่มันขาดให้มาประสานกันต่อกันเป็นเส้นเดิมได้เหรอคร
0: ับอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อมันเสียไปแล้วครับเนื้อมันยุ่ยแล้วก็มันอยู่ในข้อมันไม่สามารถเย็บให้มีความตึงคือเอ็นที่จะทำหน้าที่ได้มันต้องตึงด้วยน
1: ะ
0: ถ้าเย็บแล้วหย่อนหรือว่าเย็บได้เนื้อไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์เพราะฉะนั้นณวันนี้คือต้องใช้เอ็นส่วนอื่น
0: ใช่มาทดแทน
1: มาแทนเส้นเดิมเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับเส้นเดิมเลาะออกไปก่อน
0: ครับ
1: แล้วพอได้เส้นใหม่ปั๊บทำยังไงต่อคร
0: ับเส้นใหม่ปุ๊บเราก็สมมติอันนี้ข้อเข่านะครับเราก็จะเจาะช่องที่ข้อเข่าอะครับเรียนแบบจุดเกาะจริงตามธรรมชาติของเส้นเอ็น
1: อ๋อรูนี้จะเกิดขึ้นจริงในคนไข้
0: ใช่
1: เจาะแบบนี้เลย
0: แล้วสอง

0: ันนี้เป็นรูเล็กๆนะครับเพื่อที่จะสอดเข็มที่จะเอาเอ็นออกมาได
1: ้แล้วเอ็นเส้นไหมที่เราตัดมาจากหัวเข่าซาบ้าเนี่ยก็ร้อยเข้าไปหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วฝั่งหนึ่งก็จะมีกระดูกหัวท้าย
0: ใช่กระดูกก็จะฝังอยู่ในรูที่เราแอบ
1: อ๋อแต่มันจะยึดได้ด้วยอะไรฮะ
0: ก็มาถึงอุปกรณ์ในการไอ้ท้ายของสกรูเนี่ยก็จะเสมอกับรูทุกอย่างอยู่ในกระดูกฉะนั้นจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่โผล่มารบกวนคนไข้
1: ครับ

0: ตัดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: คนไข้นี่ใช้กิจกรรมเหมือนเดิมออกแรงเหมือนเดิมเลยได้ไหมฮะหรือว่าต้องมีอะไรควบคู่กันต่อไป
1: สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการผ่าตัดก็คือการดูแลหลังการผ่าตัดนะครับก็ต้องมาบริหารให้ข้อเข่าเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่ามีศักยภาพในการใช้งานเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นขั้นเป็นตอนช่วงแรกที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการลดอาการปวดแล้วก็บริหารให้งอเหยียดข้อเข่าได้เต็มที่เพราะว่าใหม่ๆเนี่ยหลังการผ่าตัดเนี่ยแค่เหยียดงอเนี่ยบางทีก็ยังลำบากอาการปวดด้วยหรือว่าอาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดในช่วงแรกด้วยทำให้คนไข้ยังงอเหยียดลำบากก็ต้องบริหารให้สิ่งเหล่านี้ดีก่อน
0: คือนอกจากการผ่าตัดแล้วยังต้องมากายภาพบำบัดแล้วก็ฝึกทำให้มีกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่า

0: สมมติว่าสมาร์ตตัวเรียบร้อย6-9เดือนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย คนไข้คนเดินที่บาดเจ็บ
1: ครับ
0: จะกลับไปเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าสกิลกล้ามเนื้ออะไรมันจะลดน้อยลงผมเคยได้ยินว่านักกีฬาเวลาบาดเจ็บปั๊บเนี่ยความสามารถจะลดน้อยลงเพราะว่าเคยบาดเจ็บมาก่อนรักษามันยังไงก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้จริงไหมฮะ
1: ในเรื่องของเอ็นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยเราหาของใหม่ไปแทนได้แต่เราต้องเทรนให้นักกีฬามีศักยภาพในการที่จะป้องกันการบาดเจ็บซ้ำเพื่ออีกอย่างที่เราต้องดูแลคือเรื่องของจิตใจมันอยู่ข้างในบางคนเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะแยง
0: แยงแล้วเคยโดนแบบนี้แล้วมันปวดมากมันเจ็บมาก
1: ครับ
0: วันหนึ่งกลับไปเล่นแบบเดิมก็เล่นไม่ได้เต็มที่เพราะจิตใจกลัว
1: ใช่
0: แสดงว่านอกจากกายภาพแล้วเนี่ยรักษาร่างกายแล้วในด้านของจิตใจสำคัญมาก
1: สำคัญสำคัญเพราะว่าเราต้องเทรนให้เขามีความมั่นใจในการที่จะกลับไปเล่นได้ไม่ใช่แค่ฝึกยกเวทเฉยๆเขาต้องฝึกการวิ่งทักษะการวิ่งการกระโดดการทรงตัวฝึกควบคุมกล้ามเนื้อเกรงขาให้ได้คอนโทรลขาให้ได
0: ้เหมือนเริ่มบิ้วใหม่เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: การที่ร่างกายของเราแข็งแรงแบบนี้มันก็ไม่เป็นโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาหาหมอคุณหมอก็มีวิธีในการดูแลรักษาร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงแบบเดิมได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่ทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนั้นได้มาพบกับโรคใหม่มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในนักกีฬา
1: ใช่
2: นะครับหรือว่าอะไร
1: เป็นการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่า
2: เส้นเอ็นไขว้หน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากนะครับขอบคุณครับ
1: ดีครับ
2: คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการซินเดอเรลล่าเดอะไลฟ์ได้ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณหมอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

ุณผู้ชมเคยนอนไม่หลับบ้างไหมครับพลิกไปพลิกมาก็นอนไม่หลับครับใช้วิธีนับแกะนับเป็นล้านตัวก็ยังไม่หลับครับคุณผู้ชมครับ

0: เคยครับมันกังวลนะครับเรื่องทางบ้านเรื่องอะไรเงี้ยมันทำให้กวนกระวายนอนไม่หลับครับ
1: ก็มันจะนอนเหมือนตื่นทั้งคืนอ่ะหลับหลับตื่นตื่นแล้วตื่นเช้ามามันมึน
2: มันกังวลแล้วมันทำให้แบบว่าโอ้โหคิดไปต่างๆนานาไปหลายเรื่องเลย
3: มันยังไงไม่รู้ถ้าผมไม่ได้ดื่มแล้วผมไม่หลับเลย
4: พยายามอยากนอนให้หลับนะคะง่วงแต่มันนอนไม่หลับนะคะไม่รู้มันมาจากสาเหตุอะไร
5: เป็นช่วงที่แบบกำลังเครียดๆจะรู้สึกว่ากังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้าเกิดเรานอนกลางวันมากก็คือนอนไม่หลับเครียดมันก็ทรมานเพราะว่าคิดจะหลับตายยังไงมันก็ร่างกายมันไม่หลับ
7: นอนไม่หลับเป็นโรคหรือไม่และถ้าเกิดนอนไม่หลับแล้วสามารถกลับมานอนหลับได้หรือไม่คำถามอีกเพียบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถามอาจารย์ประจำศูนย์นิทรรักษ์และภาควิชาจิตเวชศาสตร์อาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุตรทิศครับ
8: สวัสด
7: ีครับอาจารย์ครับเวลาอาจารย์เจอคนไข้ส่วนใหญ่คำถามที่แบบยอดฮิตเลยเขาจะถามนี้ครับคุณหมอขาหนูนอนไม่หลับทำยังไงดี
8: ทำใจก่อนครับนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับวันนี้นอนไม่หลับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะหลับนะครับเพราะคนเราทุกคนต้องเคยมาแล้วนะเคยนอนไม่หลับคืนนี้ไม่หลับไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวหลับได
7: ้
8: นะครับอย่าเพิ่งตกใจ
7: มีไหมครับที่คนรู้สึกว่านอนไม่หลับติดต่อกันเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นเดือนอาการแบบนั้นมันส่งผลอะไรครับ
8: คนที่นอนไม่หลับติดต่อกันนานๆส่วนใหญ่มาหาหม
7: อ
8: เพราะว่าเราทุกคนเคยนอนไม่หลับเราทราบมันทรมานถ้าเรานอนไม่หลับสักคืนสองคืนเราพอทนได้ถ้าติดต่อกันหลายๆคืนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครยอมทนนะครับเมื่อก่อนอาจจะไปซื้อยาที่ร้านขายยายานอนหลับเดี๋ยวนี้ยานอนหลับขายไม่ได้แล้วตามร้านขายยาเพราะรัฐบาลควบคุ
7: ม
8: เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาหาหมอ
7: แสดงว่านอนไม่หลับไม่ได้ถือว่าเป็นโรค
8: นอนไม่หลับเป็นได้ทั้งโรคเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ตามธรรมชาติถ้าคนเรานอนไม่หลับแค่ครั้งสองครั้งคืนสองคืนถือว่าปกติแต่ถ้านอนไม่หลับบ่อยๆต่อเนื่องกันจนมีผลกระทบต่อการทำงานการใช้ชีวิตเช่นเรากลางวันเราเพลียทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได
7: ้แล้วอย่างนี้เราจะแยกแยะได้ไงครับว่าระหว่างนอนไม่หลับกับโรคนอนไม่หลับครับ
8: ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะรู้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพรุ่งนี้เราจะสอบเด็กนักเรียนจะสอบเอ็นโอ้ตื่นเต้นนอนไม่หลับพอสอบเอ็นเสร็จเขานอนหลับเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นเพราะเครียดหรือคนบางคนจะแต่งงานจะตื่นเต้นเจ้าสาวตื่นเต้นนอนไม่หลับพอแต่งงานปั๊บนอนหลับเขารู้เองว่าเขานอนไม่หลับเพราะว่าอะไรนะครับส่วนคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไหมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนต้องรักษาไหมเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมานอนไม่หลับเลยหรือนอนไม่หลับ 4-5 วันต่ออาทิตย์เนี่ยเป็นมากเป็นบ่อยเป็นนานเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเขามีปัญหาเขาก็จะมาหาหมอ
7: สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นโรคนอนไม่หลับครับ
8: ก่อนอื่นต้องขอแยกก่อนนะครับว่าเป็นโรคนอนไม่หลับหรือว่าเป็นอาการนอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนเป็นโรคปวดหลังพอปวดหลังแล้ว
7: นอน
8: มันปวดหลังมันปวดจนนอนไม่หลับอันนี้คือนอนไม่หลับเพราะว่าปวดหลังนะครับเราก็ต้องไปรักษาปวดหลังให้ดีพอปวดหลังดีเราก็นอนหลับได้หรือคนผู้ชายอายุมากเป็นต่อมลูกหมากโตต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่
7: อ
8: ยพอปัสสาวะบ่อยก็นอนไม่ค่อยหลับต้องตื่นมาปัสสาวะเรื่อยๆอันนั้นก็ต้องไปรักษาต่อมลูกหมากให้ดีนะครับหรือบางคนเป็นซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็มีอาการนอนไม่หลับก็ไปรักษาซึมเศร้าให้ดีก็จะหลับได
7: ้อ
8: ันนั้นต้องแยกก่อนนะครับอันนี้คืออาการของนอนไม่หลับจากสาเหตุโรคต่างๆอีกส่วนหนึ่งคือนอนไม่หลับที่เป็นโรคนอนไม่หลับเองโดยตรงคือไม่ได้มีสาเหตุจากโรคซึมเศร้าไม่ได้มีปวดหลงปวดหลังนะครับไม่มีสาเหตุอะไรแต่ว่านอนไม่หลับ
7: แล้วโรคนอนไม่หลับจริงๆมันมีสาเหตุอะไรบ้างครับ
8: โรคนอนไม่หลับนี่เขาแบ่งสาเหตุได้หลายประการอันที่หนึ่งก็คือความวิตกกังวลนี่คือกังวลว่าจะนอนไม่หลับเป็นหลักใหญ่นะครับเช่นเริ่มต้นเราจะมีปัญหามีความเครียดอะไรก็แล้วแต่ทำให้เรานอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนติดหนี้เครียดไม่มีเงินใช้กังวล

พอมีเงินเข้ามาใช้หนี้หมดหายกังวลแต่ว่ายังนอนไม่หลับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเดิมที่เรากังวลเรื่องหนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็งัวเรานอนไม่หลับเราก็โอ้เรากังวลนอนไม่หลับนอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับพอใช้หนี้เสร็จ

0: เรากังวลว่าคืนนี้เราจะหลับไห
1: ม
0: พอเรากลัวว่าเราจะนอนไม่หลับ
1: ก็เลยนอนไม่หลับจริง
0: ๆเลยนอนไม่หลับเพราะยิ่งกลัวก็จะยิ่งนอนไม่หลับอันที่สองเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมการนอนหรือเรียกว่าสุขลักษณะทางการนอนที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร
1: ่ยังไงครับ
0: นะครับผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเช่นว่าเราเข้าไปนอนแล้วนอนไม่หลับการนอนเนี่ยฝืนไม่ได้ถ้าเราฝืนมันจะยิ่งตื่นเต้นยิ่งตกใจยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าอย่าหลับนะมันจะหลับนะครับ
1: มันเหมือนง่ายมากนะอาจารย
0: ์ลองยกตัวอย่างนะฮะดูง่ายๆเวลาเราขับรถ
1: อย่าหลับนะ
0: อย่าหลับนะโอ้โหความง่วงมันมาทันที
1: อย่าหลับนะบ๊วยอย่าหลับบ๊วยข้างอันตรายมากอย่าหลับบ๊วยมันจะง่วงเลย
0: มันง่วง

0: อนนี่คือถ้าเราฝืนมันจะเกิดผลตรงกันข้ามเราบอกว่าอย่าหลับมันจะหลับถ้าเราบอกว่าให้หลับมันจะตื่นนะครับนี่คือการนอน
1: เหมือนเวลาเรารู้ว่าตอนเช้าต้องมีงานเช้ามากนอนคือจับเวลาคิดว่านอนประมาณนี
0: ้
1: นอนเลยดีกว่านอนเลยปุ๊บมันไม่หลับ
0: อ่ะเพราะเรายิ่งบังคับตัวเราเอง
1: เลยเวลานอนจริงๆซะอีก
0: ครับผมเพราะเราบังคับตัวเองว่าต้องหลับนะถ้าไม่หลับเดี๋ยวตื่นเช้าไม่ไหวนะครับเรายิ่งกังวลพอเรากังวลคิดไปเฮ้ยตื่นนาฬิกา1ชั่วโมงผ่านไปไม่หลับสักทีความกังวลยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอความกังวลมากขึ้นเราก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งไม่หลับยิ่งหลับยากพอนอนไม่หลับเข้าหลายๆคนก็จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนเพื่อหวังว่าจะช่วยตัวเองหลับได้ดีขึ้นหลายๆคนเช่นเคยนอน 4-5 ทุ่มก็พยายามเข้านอนเร็วขึ้นเช่นทุ่มหรือ2ทุ่
1: ม
0: เพื่อจะได้นอนได้มากขึ้นคิดว่าถ้าเรานอนอยู่จะหลับได้ง่ายขึ้นซึ่งผิดฮะ
1: อ้าวเหรอ
0: ครับนอนไม่หลับเนี่ยพอเรายิ่งนอนเร็วมันก็จะยิ่งไม่หลับ
1: ผมก็คิดง่ายๆว่าถ้านอน 4-5 ทุ่มไม่หลับหรือว่านอนตีหนึ่งตีสองไม่หลับก็มานอนเร็วขึ้น
0: เพราะในการนอนเนี่ยนะฮะธรรมชาติของเราเราจะมีนาฬิกาในสมองทุกคนจะมีนาฬิกานะครับคอยบอกเวลาของเราถ้าบอกง่ายๆว่าเราอาจจะง่วงตอน 4 ทุ่มหรือ 5 ทุ่
1: ม
0: นาฬิกานี่เป็นเรือนเดียวกับที่บอกว่าเราหิวกี่โมงเช่นคนเราย่อยเที่ยงน้ำย่อยออกหิวแล้วหิวข้าวนะครับผมบอกให้กินข้าวตอน11โมงกินลงไหม
1: บางคนก็ไม่ลง
0: ไม่ลงมันยากมันยังไม่หิว
1: มันแล้วแต่ฝึกด้วยนะคร
0: ับ นะครับมันยากทีนี้แบบเดียวกันไอ้การเรียนเนี้ยมันก็บอกเหมือนกันหิวเมื่อไหร่ง่วงนอนเมื่อไหร่มันบอกเราง่วงนอนตอน 4-5 ทุ่
1: ม
0: แล้วเรานอนไม่หลับแต่เราพยายามไปนอนเร็วขึ้นนาฬิกาบอกยังไม่ใช่เวลานอนมันก็ยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราเข้าไปนอนให้ดึกขึ้นเคยนอน 4-5 ทุ่มใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันนอนไม่หลับไปนอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งมันจะหลับง่ายขึ้นเพราะว่านาฬิกามันบอกเฮ้ยเลยเวลานอนมาแล้วนะเลยเวลานอนมาแล้วนะเราจะหลับได้ง่ายขึ้น
1: คนที่นอนไม่หลับมากๆส่งผลอะไรบ้างที่อันตรายมากครับ
0: เอาที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือถ้าเรานอนไม่หลับหรือเราอดนอนการเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะง่วงนอนสมาธิเราไม่ดีการตัดสินใจต่างๆไม่ดีนะครับถ้าเราอดนอนคืน2คืนไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับอย่าไปตกใจแต่ถ้าเราอดนอนนานๆนะครับแน่นอนมันจะเกิดความเครียดในร่างกายจะเกิดกระตุ้นนะก็จะมีปัญหาเรื่องความดันสูงขึ้นมาได้นะครับบางคนเป็นเบาหวานได้ในระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับนะ
1: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะป้องกันให้เรานอนหลับเราจะมีการวิธีการออกแบบชีวิตยังไงบ้างครับ
0: ข้อที่หนึ่งนะไม่ต้องป้องกันนะ
1: ยิ่งป้องกันมันคือกังวลแล้ว
0: ข้อหนึ่งไม่ต้องป้องกันนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะคนที่นอนไม่หลับคือคนขี้กังวลนะครับถ้าเราไปกังวลเราต้องทํา1 2 3 4แล้วพอเราทําได้2กับ3 1กับ4ไม่ได้ทําเรากังวลแล้วพอกังวลแล้วเดี๋ยวก็จะนอนไม่หลับไม่ต้องคิดมากครับถ้ามันไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับมันไม่ต้องไปป้องกันอะไรนะครับนะสิ่งที่จะพูดนี่คือสําหรับคนที่นอนไม่หลับแล้วจะทํายังไงดีถึงจะนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับป้องกันเนี่ยไม่ต้องทํา
1: แต่สําหรับคนที่
0: มีปัญหานอนไม่หลับอยู่แล้วอาจจะทำยังไงเพื่อให้หลับได้ดีขึ้น
1: ทำยังไงครับอาจารย์
0: ข้อที่หนึ่งนะครับเข้านอนเมื่อเราง่วงนอนเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงยังไม่ต้องเข้านอนไม่ต้องรีบเพราะเรารู้ตัวเราเองว่าเราง่วงพอง่วงเมื่อไหร่เราเข้านอนเมื่อนั้น

สองห้องนอนเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับห้ามอ่านหนังสือในห้องนอนห้ามดูทีวีในห้องนอนห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ในห้องนอน

0: ต่อาจารย์ครับบางคนเถียงนะครับว่าเนี่ยดิฉันนะคะอ่านหนังสือแล้วดิฉันเหมือนยานอนหลับเลยค่ะอ่านแล้วฉันจะง่วงมากเลย
1: ถ้าคุณนอนหลับอยู่แล้วจะทำอะไรก็ทำไปไม่ว่ากันแต่อันนี้สำหรับคนที่นอนไม่หลับ
0: สมมติถ้าเกิดกิจกรรมที่คุณอ่านหนังสือแล้วหลับก็ทำต่อไป
1: ไม่คือไม่มีปัญหาอะไร
0: ดูทีวีแล้วหลับไปกับทีวี
1: ก็ทำต่อไปไม่ได้ห้ามสามก่อนเข้านอนเนี่ยอย่าทำงานอย่าทำการบ้านอย่าเอาอะไรมาคิดมากอย่าเล่นคอมพิวเตอร์มากถ้าวัยรุ่นหน่อยก็อย่าเล่นเกมมาก
0: เล่นไลน
1: ์นะครับ
0: คุกกี้รันเนี่ยวางบ้าง
1: เพราะสมองมันจะคิดมันจะวิ่งนะครับเหมือนรถยนต์นะครับเวลาเราวิ่งมาปั๊บไกลๆใช่ไหมเอามือไปแตะหน้ากระโปรงรถ
0: มันร้อน
1: มันต้องรอให้คูลดาวน์ลงนะครับคิดง่ายๆบางครั้งถ้าเราดูทีวีหรืออ่านนิยายผมชอบอ่านนิยายจีนถ้าอ่านมากแล้วติดพันค้างกึกครึ่งเล่มไปนอนคืนนั้นมันจะฝันเริ่มฝันมันจะอินนะหลายๆคนจะเป็นมันจะอินนะมันจะหลับได้ไม่ลึกนะครับเพราะสมองมันจะยังวิ่งมาเต็มสปีดของไอ้เรื่องที่เราตื่นเต้นอยู
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้น 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่มันใช้สมองมาก
0: อย่าไปเร้า
1: อย่าไปเร้า
0: อย่าไปอยู่กับสิ่งเร้า
1: ครับผมอย่ากินอาหารหนักๆเยอะๆก่อนนอนนะครับพอแล้วกินอาหารเยอะๆอิ่มมากพอเรานอนราบไปเนี่ยกรดมันจะไหลย้อนขึ้นมาพอไหลย้อนมันก็จะแสบหน้าอกมันก็จะตื่นขึ้นมาเพราะมันเจ็บนะครับ
0: ถ้ารู้สึกว่าคืนนั้นอ่ะอยากจะนอนกินนมอุ่นๆสักแก้ว
1: ก็ได้ครับถามว่าถ้ากินแล้วทำให้หลับไหมมันก็แล้วแต่คนนะครับถ้าบางคนศรัทธาบอกโอ้ถ้ากินนมอุ่นแล้วทำให้หลับพอเรากินปุ๊บเราสบายใจเราสบายใจเราก็หายกังวลแล้วก็หลับแต่ถ้าบางคน
0: สักแผ่นอะไรเง
1: ี้ยแต่ถ้าบางคนบอกไม่เคยกินนมไม่เคยหิวไม่เคยอยากจะกินก็ไม่ต้องกินนะครับคือการกินนมให้หลับเนี่ยหนึ่งมันอาจจะทำให้เราไม่หิวนะครับแต่ถ้าเราไม่กินบ่อยๆเข้ามันก็หายหิวไปเองหลายๆคืนติดๆกันเราก็จะไม่หิวเมื่อเรากินข้าวเช้านะครับเราเริ่มกินข้าวเช้าทุกวันเราจะหิวถ้าเราลองหยุดกินข้าวเช้าสัก 3-4 วัน
0: ก็จะไม่หิว
1: มันก็ไม่หิว
0: นะครับชินไปเอง
1: กลางคืนก็เหมือนกันถ้ากินนมเป็นประจำเราก็กินต่อไปพอเราไม่กินมันก็จะหิวแต่คนที่ไม่เคยกินอยู่แล้วมันไม่หิวอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ต้องไปกิน
1: ก็ไม่ต้องไปกินมันนะครับ
0: และในกรณีคนที่แบบป่วยจริงๆเป็นโรคนอนไม่หลับจำเป็นต้องมีการกินยานอนหลับไหมครับ
1: ก็ไม่จำเป็นนะครับมันมีการรักษาได้ 2-3 วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนอย่างที่ผมบอกแล้วเช่นการเข้านอนให้ดึกขึ้นนะใช้ห้องนอนนอนอย่างเดียวนะครับไม่กินอาหาร
0: ก่อนนอน
1: มีการหลีกเลี่ยงชากาแฟนะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเราอย่าไปกินชากาแฟเพราะมันมีคาเฟอีนมันจะทำให้เรานอนหลับยากนั่นคือพวกนี้นะครับปรับปรุงพฤติกรรมพวกนี้ก่อนนะครับ
0: ถ้าปรับแล้วไม่หาย
1: ปรับแล้วไม่หาย
0: ยังนอนไม่หลับอยู
1: ่ก็อาจจะต้องทานยานอนหลับช่วย
0: แล้วใช้ยานอนหลับจะติดไหมครับอาจารย์
1: จะติดไหมแล้วแต่คน
0: บางคนแบบถ้าไม่ได้กินนี่มันไม่หลับเลยมันต้องสักเม็ดนะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดการติดยาต้องเข้าใจก่อนว่าติดยาคืออะไรติดยาคือการที่ต้องกินยาต่อเนื่องกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรากินเหล้าเดิมกินหนึ่ง
0: เพิ่มโดส
1: 1ขวดถึงจะเมา1แก้วถึงจะเมาต่อมาต้องกิน2แก้วถึงจะเมา3แก้วถึงจะเมาอันนี้เรียกว่าติดเหล้าใช่มั้ยครับเหมือนกับกินยานอนหลับเริ่มจากกิน1เม็ดถึงจะหลับเพิ่มเป็น2เม็ด3เม็ดอันนี้เรียกว่าติดยานอนหลับนะครับ
0: สมมุติถ้าเกิดกรณีติดแล้วแต่ว่าไม่กินยาล่ะเคยกินยานอนหลับแล้วไม่กินยานอนหลับแล้วมันจะนอนหลับมั้ยครับ
1: มันมีวิธีนะครับที่จะช่วยให้หยุดยานอนหลับได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะลำบากนิดนึงอย่างเช่นคนที่ติดยานอนหลับหรือกินยานอนหลับแล้วเราอยากจะหยุดยานอนหลับนะครับวิธีคือเราให้หยุดยานอนหลับเลย
0: แบบหยุดเลยทดลักเลย
1: อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินนะถ้ากินเยอะๆอาจจะค่อยๆลดยาลงถ้าไม่เยอะก็หยุดเลยนะครับแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการนอนนะครับเราจะลดการนอนลงวิธีการรักษานะครับเช่นเราเคยนอน4 ทุ่มจนถึง6 โมงเช้าผมอาจจะลดการนอนลงให้คุณนอน
0: เที่ยงคืน
1: ตีหนึ่งจนถึง6 โมงเช้าถ้ายังไม่ถึงตีหนึ่งอย่าเพิ่งเข้าห้องนอนนอนหลับกี่โมงไม่รู้กี่ทุ่มไม่รู้นะครับพอ6 โมงเช้าให้ลุกทำอย่างนี้ให้ลดเหลือแค่5 ชั่วโมงต่อคืนทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดือนนึงผ่านไปผมเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นพอหลับได้ดีก็ค่อยเข้านอนเร็วขึ้นเป็นเที่ยงคืน45 นาที
0: อ
1: ีกเดือนนึงค่อยๆปรับมาเป็นเที่ยงคืนครึ่งค่อยๆถอยมาเพิ่มการนอนให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือถ้าเรากินยานอนหลับกินมานานอย่าตกใจไม่ต้องกลัวนะครับถ้ากินมานานแล้วหลับได้ก็กินต่อไปถ้ากินตามคำสั่งแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากนะถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากยานอนหลับ นะครับถ้ากินในประมาณที่เหมาะสมระยะยาวก็ไม่ได้มีปัญหามากมายนะอย่าไปตกใจกลัวนะครับยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับ
0: ทีนี้อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่ารู้สึกตัวว่านอนไม่หลับแล้วคำถามก็คือควรจะนอนต่อไปหรือควรจะทำอะไรครับ
1: ครับผมสำหรับคนที่เข้าไปนอนนะครับแล้วนอนไม่หลับนะครับถ้าเราเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับสิ่งที่เขาแนะนำคือลุกออกจากห้องนอนลุกออกไปอาจจะไปนั่งดูทีวีไปฟังเพลงไปสวดมนต์ไปทำอะไรที่มันสบายๆจนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้ามานอนใหม
0: ่
1: นะครับห้ามไปทำอะไรที่คิดว่าเอ๊ะนอนไม่หลับแล้วทำอะไรที่มีประโยชน์เช่นบางคนไปทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือทำเอางานขึ้นมาทำเปิดคอมพิวเตอร์นั่งทำงานไม่ห้าม

0: ช่นเดียวกันถ้าเราหลับไปแล้วเราตื่นขึ้นมากลางดึกนอนไปแล้วมันไม่หลับครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ลุกออกมาอีกเหมือนกันลุกออกมาจากห้องนอนเลย
1: สมมตินอนไม่หลับแล้วแล้วนับแกะดีไหมหรือสวดมนต์ช่วยได้ไหมครับ
0: นับแกะนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปนอนแล้วรู้สึกหลับยากเราก็นั่งนับแกะได้ฮะแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วผ่านไปยังไม่หลับก็ต้องลุกออกจากห้องนอน
1: เข้าเกณฑ์เดิม
0: ครับเข้าเกณฑ์เดิมสวดมนต์นะครับคือถ้าคนที่นอนไม่หลับแล้วไปสวดมนต์อาจจะช่วยได้บ้างคือทำให้ใจเราสงบให้เรานิ่งแล้วรอจนกว่าเราจะง่วงค่อยกลับเข้ามานอนนะครับ
1: มีไหมครับคนที่นอนที่ไหนก็หลับครับ
0: มีครับนะ คนเราก็มีทั้งที่หลับยากและหลับง่าย
1: อ๋อมี
0: มีครับมีครับมีครับ
1: อย่างผมเนี้ยผมแบบเผลอแป๊บเดียวแล้วมันบางทีตกใจสะดุ้งเสียงกวนตัวเองมันเอ้ยนี่หลับแล้วเหรอทำไมมันเร็วเหลือเกินมีไหมครับ
0: มีครับมี
1: มันมาจากสาเหตุอะไรคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นต้องดูอีกทีนึงฮะคือหนึ่งต้องดูว่ากลางคืนนอนพอหรือเปล่าเช่นบางคนนะถ้าอย่างคุณบุ้ยถ้าเกิดถ่ายหนังถ่ายละครกลางคืนอดนอนกลางวันมันก็ง่วงมันก็หลับนะครับ
1: ถ้าเกิดมาจากสาเหตุคือพักผ่อนไม่เพียงพออันนั้นก็ปกติ
0: ครับผม
1: แล้วมีไหมครับพักผ่อนแล้วพักผ่อนเยอะมากนอน10ชั่วโมง12ชั่วโมงกลางวันยังง่วงเงี้ย
0: อันนั้นต้องดูสาเหตุลึกลงไปอีกนะครับเช่นถ้าเกิดกลางคืนเรานอนพอแล้วใช่ไหมครับแล้วกลางวันยังง่วงยังหลับง่ายต้องมาดูข้อที่หนึ่งไอ้ที่ว่านอนพอเนี่ยพอจริงไห
1: ม
0: คือนอน10ชั่วโมงแล้วนอนนั้นมีคุณภาพแค่ไหนเช่นบางคนเป็นโรคนอนกรนพอนอนกรนเนี่ยมันเหมือนหลับ10ชั่วโมงแต่คุณภาพมันไม่ได้ได้ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพกลางวันมันก็จะง่วง
1: อย่างนี้เรื่องของการนอนมีคุณภาพหรือไม่เรามีการตรวจสอบได้ไหมครับ
0: อันแรกข้อที่หนึ่งเราดูจากประวัติก่อนนะครับเช่นถ้าเราบอกว่านอน8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงจำนวนชั่วโมงถือว่าพอแล้วตรวจสอบง่ายๆถ้าตื่นเช้ามาเราสดชื่นนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ทำงานได้เรียนหนังสือได้อันนั้นถือว่ามีคุณภาพไม่ต้องทำอะไรต่อแต่ถ้าตื่นเช้ามาแล้วยังเพลียง่วงนอนนะยังหาวทำงานไม่ได้นะครับหลับกลางวัน
1: อ
0: ันนี้ก็จะถือว่าต้องมาตรวจการนอนมาดูว่ามีโรคนอนกรนไหมหรือโรคขากระตุกไหมหรือว่ามีสาเหตุอะไรไหมที่ทำให้ตื่นบ่อยในตอนเวลากลางคืนนะครับอันนี้ก็คือต้องมาตรวจการนอน
1: ถ้าพูดเลยว่าการนอนอาจารย์คิดว่ามันสำคัญอย่างไรกับชีวิตเราบ้างครับ
0: คือการนอนเนี่ยนะฮะเป็นประมาณ1ใน3ของชีวิตเราคนเรานอนประมาณ8ชั่วโมงต่อคืนก็1ใน3
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรานอนหลับไม่ดีนะครับก็หมายความ1ใน3ของชีวิตเรานี่มีปัญหาระบบมันก็อาจจะรวนได
1: ้
0: นะครับพอตื่นเช้ามาเราจะมีปัญหาเช่นอารมณ์หงุดหงิดปวดหัวนะครับไปทำงานก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเรียนหนังสือก็เรียนได้ไม่ดี
2: นอนไม่หลับพอวันที่มาทำงานเหมือนก็ยิ่งทรมานพอใกล้จะกลางวันอะไรซึ่งอยากจะหลับก็หลับไม่ได้อีกเนี่ยค่ะมันทรมานมันปวดหัวมันเดินเหมือนลอยตัวลอยลักษณะอย่างนั้น
3: ก็จะเพียเพียครับแล้วก็เหมือนจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องสมองเหมือนสมองทำงานไม่เต็มที่มั้งครับ
4: มันก็เพียเพียมันแบบมันแบบโลกหมุนเหมือนแบบจะเป็นลมอะไรเงี้ย
5: มึนหัวแบบมีอาการจะอาเจียนอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ
6: ตื่นเช้ามามันก็เพลียมันตื่นแต่ร่างกายมันคือมันมีความรู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนมันก็มีความรู้สึกที่อยากจะทำอะไร
1: ความเชื่อที่ผมเรียนมานะคือนอนก็คือการร่างกายมีรีเซ็ตตัวเองพ
0: ัก
1: ผ่อนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าไม่นอนเลยมันก็จะซ่อมแซมน้อย
0: อันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับข้อมูลที่ว่าจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยนะครับแต่ว่าแน่นอนคือมันเกิดจากความเครียดพออดนอนปั๊บร่างกายมันเครียดนะครับมันก็ความดันสูงความดันสูงปั๊บมันก็มีโรคต่างๆตามมาของความดัน
1: ความเครียดก็ไปทำลายอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: แล้วจริงไหมครับอาจารย์ที่บอกว่าคนที่พอมีอายุมากผมเชื่อเลยว่าแต่ก่อนสงสัยทำไมคุณพ่อคุณแม่ผมท่านทำไมตื่นเช้ามากเลยท่านอายุมากน่าจะนอนน้อยพอผมเริ่มเนี่ย39-40แล้วรู้สึกเฮ้ยมันนอนน้อยเองอาจารย
0: ์
1: จริ งไหมครับยิ่งแก่ยิ่งนอนน้อย
0: โดยทั่วไปเขาว่าคนเราเนี่ยครับพอเริ่มโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยการนอนจะเท่าเดิมจนถึงอายุมากๆ80-90ก็จะนอนเท่าเดิม
1: ก็8ชั่วโมง
0: ฮะแล้วแต่คนถ้าเราเคยนอน6ชั่วโมงก็จะ6ชั่วโมงเคยนอน8ก็จะ8แต่เพียงแค่การนอนมันจะเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมแต่การนอนอาจจะเปลี่ยนไปเช่นในคนสูงอายุอาจจะเข้านอนเร็วขึ้นง่วงเร็วขึ้นนะครับรายการในสมองจะบอกเขาง่วงเร็วขึ้นเช่นอาจจะจากเดิม4ทุ่มมาเป็น3ทุ่มหรือ2ทุ่
1: ม
0: นะครับก็จะตื่นเร็วขึ้นหรือบางคนกลางวันไม่ได้ทำงานแล้ว
1: นอน
0: กลางวันกลางคืนก็จะตื่นเร็วขึ้น นะครับมันก็จะมีผลตามมา
1: อาจารย์ครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์มีวิธีบอกคุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับกับเรื่องปัญหาเรื่องของการนอนหรือว่าทิ้งท้ายแบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับอาจารย์ครับ
0: นอนไม่หลับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็หายไปเองถ้าเราไม่กังวลไม่ห่วงกับมันเดี๋ยวเราก็นอนหลับได
1: ้
0: นะครับถ้ามีปัญหาเรื้อรังนอนไม่หลับต่อเนื่องมาระยะเวลาหนึ่งแก้ง่ายๆครับพยายามเข้านอนให้ดึกขึ้นนะครับแค่นั้นเองลองดูแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไม่สำเร็จแล้วค่อยมาพบแพทย์
1: วันนี้ผมเลิกกังวลเลยครับ
0: ครับ
1: เลิกเครียดแล้วถ้านอนหลับอยู่แล้วก็สบายใจได้ขอบคุณอาจารย์สนทัศน์มากครับวันนี้คุณผู้ชมครับติดตามตอนต่อไปนะครับกับศิริราช The Life ซีรีส์มองโรคในแง่ดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีจ้าวัยรุ่นนึกว่าไม่เห็นนะเธอนี่คือตู้บนหมอนะวัยรุ่นนะก็คือถ้าหนูเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรอยากจะบนหมอเนี่ยบนผ่านตู้นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบมาให
1: ้หนูสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาพาพ่อแม่ไปหาหมอหมอจะชอบให้ญาติคนไข้รอข้างนอกก็มาด้วยกันแท้ๆคนเขาเป็นห่วงนะ
0: นั่นน่ะสิพี่เห็นด้วยถ้าไม่ใจกันขนาดนี้หลังพี่จะได้ไปคนเดียวไปกันเยอะๆแล้วต้องมานั่งรอข้างนอกมันก็ไม่ถูกต้องไววานคุณหมอนะครับเคลียร์ประเด็นนี้ด่วนเลยครับผม
2: สงสัยห้องจะแคบมั้งครับไม่ใช่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับห้องแคบนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มาเรื่องการรักษาเนี่ยผมเชื่อว่าหมอหลายคนน่ะคงอยากจะให้ญาติเข้ามาด้วยเพราะจะได้มาช่วยกันเรื่องของฟังเรื่องของการรักษานะครับการปฏิบัติการดูแลตัวเองโดยเฉพาะว่าผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเนี่ยการดูแลการปฏิบัติตัวสำคัญที่สุดการกินยาอย่างสม่ำเสมอก็สำคัญคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าญาติที่ดูแลเนี่ยพาผู้สูงอายุมาหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเวลาที่มาเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะได้ถามว่าอาการของผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การกินอยู่การปฏิบัติตัวเป็นยังไงแต่หลายครั้งที่ผมเจอก็คือว่าญาติที่ไม่ได้ดูแลนะครับเป็นคนพามาพอพามาปุ๊บจะถามประวัติถามเรื่องการรักษาหรือเรื่องของอาการต่างๆก็ไม่รู้เรื่องไม่ทราบเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งต่อข้อมูลกันว่าคนดูแลต้องบอกคนที่พามาด้วยว่ามีอาการแบบนี้จะกินยาแบบนี้หรือว่ามีผลข้างเคียงจากยาอะไรหรือเปล่านะครับคุณน้องเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอไม่เข้าก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่นั้นเป็นอะไรถ้าเป็นห้องฉุกเฉินเนี้ยญาติก็เข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอาจจะไปรบกวนเรื่องของการดูแลรักษานะครับชัดเจนนะคุณโบนะครับบอกน้องเขาเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าญาติมาด้วยเนี่ยแล้วเข้ามาฟังเรื่องของการรักษาการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใหญ่นะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับโอเคไหมเข้าใจไหมวัยรุ่น
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าคุณผู้ชมนะฮะเจอตู้บนหมอแบบนี้เข้ามาบ่นได้เลยไม่ต้องไปบ่นถึงโรงพยาบาลมาบ่นที่นี่แหละเดี๋ยวผมหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะน้องจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ซึมเศร้าเราก็เป็นได้นะ
1: เออเนี่ยมาหาพี่กันเนี่ยไม่รู้แกเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพิ่งอกหักมาด้วยแต่ถ้าแกคิดสั้นเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งเนี่ยเออเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเอาพี่การเป็นไงบ้างพี
2: ่กินพี่ไม่อยู่อ่ะดูแลตัวเองดีๆนะ
1: ทำไมอ่ะเป็นไรพี
2: ่ทั้งแฟนทิ้งทั้งตกงานอยู่ไปก็ไม่มีความสุข
3: พี่ลาก่อน
1: พี่ไม่นะพี่ไม่นะพี่อย่าคิดสั้นแบบนี้พี่ถ้าพี่ตายนะผมตายด้วย
2: อะไรคิดต้มคิดสั้นอะไรจะไปเดินป่าจะไปเดินป่านี่เห็นไหมนี่กระเป๋านี่เนี่ยจะไปเดินป่าก็แฟนทิ้งตกงานไม่มีอะไรทำอยู่ไปเดี๋ยวมันจะเศร้าระทวยใจเปล่าๆไปเดินป่าดีกว่า
1: อ้าวผมก็นึกว่าพี่เป็นโรคซึมเศร้า
2: ฮะโรคอะไรนะ
4: โรคซึมเศร้าค่ะ
5: มาอีกแล้วครับ
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
5: ว่าแต่โรคซึมเศร้ามันคืออะไรครับคุณพยาบาล
6: โรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่งนะคะก็เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการป่วยทั้งทางร่างกายจิตใจแล้วก็ป่วยทางด้านความคิดด้วยนะคะอาการเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขมีแต่ความวิตกกังวลจะต้องได้รับการรักษาโดยเร็วเลยนะคะโดยการไปพบจิตแพทย์ค่ะ
1: แล้วสาเหตุนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรล่ะครับ
6: สาเหตุเนี่ยมีหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบกับความเครียดหรือเจอมรสุมชีวิตหรือว่าเจ็บป่วยเรื้อรังจนหมดกำลังใจหรือพบกับความสูญเสียนะคะซึ่งถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือความรู้สึกเหล่านี้บ่อยๆเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคซึมเศร้าได้นะคะ
2: แล้วอาการของโรคซึมเศร้าครับมันเป็นยังไงบ้าง
6: โรคซึมเศร้าในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะในเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมีอาการหงุดหงิดนะคะอาจจะไปแสดงออกในรูปของการหงุดหงิดแทนหรืออาจจะมีอาการเบื่ออาหารหรือเจริญอาหารมากผิดปกติมีอาการกระวนกระวายอยู่ไม่สุขหรือเชื่องช้าอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงอาจจะมีอาการใจลอยหรือลังเลใจคิดถึงเรื่องตายแล้วก็คิดอยากตายถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้านะคะก็อาจจะต้องไปพบกับจิตแพทย์นะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องรับประทานยาด้วยค่ะเพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นนะคะแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือเราอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมด้วยค่ะ
5: เข้าใจแล้วครับคุณพยาบาลก็ขอบคุณมากนะครับ
6: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
7: สามัญประจำบ้าน

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะนึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะรายการลัดคิวหมอรามาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออฟไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์เราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำทางรามาชาแนลนะคะรายการนี้เป็นรายการออกอากาศสดค่ะเราลัดคิวของอาจารย์หมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมสดๆกันเลยค่ะนะคะนอกจากจะให้ความรู้เรื่องของโรคภัยการเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็ยังให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันและรักษาตัวเองยามเมื่อเกิดโรคภัยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นรายการออกอากาศสดคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราถามคำถามอาจารย์หมอรามาในรายการสดๆตอนนี้ได้เลยค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็บอกข้อมูลของคุณผู้ชมมาด้วยหรือถ้าไม่สะดวกในการที่จะพิมพ์นะคะก็โทรศัพท์มาได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105นะคะอยากจะถามเรื่องอะไรอยากจะให้อาจารย์หมอรามาตอบคำถามเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าบอกรายละเอียดของคุณผู้ชมด้วยนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไรส่วนสูงเท่าไรน้ำหนักเท่าไรนะคะแพ้ยาอะไรอยากจะให้คุณหมอนั้นตอบเรื่องอะไรบ้างอาการที่สงสัยอาการที่อยาก

0: ได้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะทุกคำถามเรามีคำตอบนะคะสำหรับอาจารย์หมอในลัดคิวหมอรามาค่ะวันนี้อาจารย์หมอสองท่านที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์ปูค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พงศดิษฐ์สิงหทัตสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเคสของรายการในวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะเสาร์อาทิตย์นี้วันที่23และ24เมษายนนะคะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นการจัดงานทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ค่ะช่องทาง Facebook นั้นนะคะเข้าไปที่ Royal Thai Embassy Seoul ค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะสะกดแบบหน้าจอนี้เลยนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่ YouTube นะคะก็ไปที่ Asian Korea Center ได้นะคะ2ช่องทางที่สามารถรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะคุณผู้ชมจะพบกับรายการโซไทยเฟสติวัลออนไลน์2022 Healthy Thai ในวันที่23และ24เมษายนนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะเวลานะคะที่เราจะจัดนะคะถ้าเป็นเวลาในประเทศไทย11นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ที่เกาหลีก็สามารถรับชมได้ในเวลาเดียวกันนะคะสดๆเวลาเดียวกันเลยก็คือเวลาเกาหลี13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายค่ะมีทั้งเรื่องราวของกีฬาอาหารการท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอจากรามาชาแนลค่ะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะและร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะคุณผู้ชมจะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook ของเพจสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซ Royal Thai Embassy Seoul ได้ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันนะคะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของรามาชาแนลนะคะตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะพร้อมให้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันได้แล้วนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับที่44นี้เรามีเรื่องเด่นๆคือข้ามทางข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่และก็เข้ากับสภาพอากาศตอนนี้นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโอ้โหแต่ละเรื่องนั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะ adrama.mahidol.ac.th หรือเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาสแกนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะเห็นขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนหน้าจอค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกเท่านั้นค่ะเริ่มได้เลยนะคะสแกนหน้าจอตอนนี้เข้าไปอ่านเนื้อหาในนิตยสารแอดรามาฉบับที่44กันได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์ปูอาจารย์มะเหมี่ยวคะเรามาถึงเคสของวันนี้แล้วนะคะเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของไส้เลื่อนพอพูดถึงไส้เลื่อนเนี่ยดิฉันเป็นผู้หญิงนะดิฉันก็คิดว่าโอ้ยเป็นผู้หญิงไม่เป็นหรอกไส้เลื่อนไส้เลื่อนเป็นแต่ผู้ชายแต่จริงๆแล้วไส้เลื่อนเป็นโรคที่ไม่แค่ผู้ชายเท่านั้นลองไปดูเรื่องราวนี้กันก่อนค่ะ
1: ไส้เลื่อนเป็นโรคที่ผู้ชายหลายคนกังวลใจเพราะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าผู้หญิงเนื่องจากผู้ชายสายสตรองวัย40+จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้พละกำลังเช่นเล่น

0: เวทออกกำลังกายโดยมีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อรวมกับกล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบที่มีความหย่อนยานขาดความแข็งแรงส่วนในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า60ปีมักพบเส้นเลื่อนลงอัณฑะหรือเส้นเลื่อนลงไข่จากการเป็นโรคต่อมลูกหมากโตท้องผูกเรื้อรังสูบบุหรี่ส่วนไส้เลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุจากการยกของหนักรวมถึงการผ่าตัดหรือผ่าคลอดเนื่องจากการตั้งครรภ์จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องอ่อนแรงจนเกิดไส้เลื่อนขึ้นมาได้ซึ่งถึงแม้ไส้เลื่อนจะเป็นภาวะที่แม่นอันตรายแต่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานเพราะจะทำให้ลำไส้ทะลักออกมาเยอะจนผนังของช่องท้องเกิดการรัดตัวทำให้ลำไส้ขาดเลือดเนื้อเยื่อเกิดการติดเชื้อและตายในที่สุดซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินอย่างเร็วที่สุดเพราะหากผ่าไม่ทันอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันแล้วรีบมาพบแพทย์โดยเร็วจะช่วยให้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
1: เรื่องราวของไส้เลื่อนนี้อาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินกันเลยเหรอคะอาจารย์ปูคะ
2: อ
1: ๋
2: อใช่ครับถ้าเกิดมีการไส้ออกไปแล้วก็เกิดไอ้ผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยที่มันคล้ายๆมีรูอยู่ขอบๆเนี่ยเป็นรัดลำไส้นะครับทำให้ไส้ขาดเลือดนะครับอันนี้ต้องมาผ่าฉุกเฉินไม่งั้นไส้จะเน่าแล้วก็ทำให้อันตรายถึงชีวิตได้ครับ
3: แต่อยากถามอาจารย์ปูว่าจริงๆแล้วสาเหตุของไส้เลื่อนนะคะมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะอาจารย์
2: จริงๆหลักๆเลยนะครับสาเหตุของไส้เลื่อนเนี่ยมันเป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับคือการเบ่งในช่องท้องนะครับก็คือเวลามีการเบ่งเยอะๆเช่นเบ่งทายเบ่งปัสสาวะอย่างที่ในคลิปเนี่ยบอกว่ามีการต่อมลูกหมากโตมีการเบ่งเยอะๆหรือไอเลื้อรังหรือมีการยกของหนักมากๆเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นทําให้มีความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ผนังหน้าท้องเนี่ยจุดที่เคยอ่อนแรงหรือว่าจุดที่มีโอกาสที่จะอ่อนแรงง่ายๆเนี่ยก็จะเกิดไส้เลื่อนบริเวณนั้นเช่นบริเวณขาหนีบนะครับก็ทำให้เกิดตรงนั้นได้ในผู้ชายหรือว่าคนที่เคยผ่าตัดอย่างเช่นผ่าข้อหรือผ่าทุกอย่างนะที่มีการผ่าบริเวณหน้าท้องเนี่ยตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนผ่าตัดบริเวณนั้นได้ครับ
1: ค่ะคือดิฉันเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องไส้เลื่อนเลยนะอาจารย์ปูคะคำว่าไส้เลื่อนนี่หมายความว่าไส้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันเลื่อนลงไปเหรอหรือยังไงคะทำไมถึงเรียกว่าไส้เลื่อนนะคะ
2: ครับจริงๆคำว่าไส้เลื่อนเนี่ยคือตามคำนิยามเนี่ยคืออวัยวะบางอย่างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งเดิมของมันเคลื่อนไปอยู่ตำแหน่งอื่นซึ่งบริเวณหน้าท้องเนี่ยอวัยวะที่มันจะเคลื่อนได้ง่ายๆเนี่ยก็คือพวกลำไส้เนี่ยแหละครับลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหรืออาจจะเป็นไขมันในช่องท้องเนี่ยก็จะมีการเลื่อนออกไปไปตามรูหรือว่าไปตามผนังไม่ถึงกับเป็นรูหรอกคือเป็นผนังที่อ่อนแรงเหมือนมีรูอยู่ก็จะเลื่อนออกไปตรงรูตรงนั้นแหละครับก็ทำให้เราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับ
1: ค่ะ
3: แล้วอาการที่คนไข้พอจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีไส้เลื่อนแล้วค่ะคือเป็นยังไงคะมันจะมีก้อนหรือว่ามันจะมีอาการปวดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับอาจารย์ไม่มีส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เนี่ยจะเจอลักษณะมีก้อนมาก่อนก้อนที่ไม่เคยมีมาเลยอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีอยู่ทำไมมีก้อนออกมาอยู่ตรงนี้นะเช่นตำแหน่งขาหนีบหรือตำแหน่งแผลผ่าตัดที่เราเคยมีที่เรามีเนี่ยก็อยู่ๆก้อนออกมาลักษณะก้อนเบื้องต้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะมีลักษณะของเข้าๆออกได้อาตื่นเช้ามาพอยืนขึ้นมีก้อนบริเวณขาหนีบพอนอนลงไปนะครับหรือว่าไม่ได้เดินหรือว่าอะไรนอนเนี่ยก็ยุบลงไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของการไส้เลื่อนนะบางคนอาจจะมีอาการอื่นด้วยก็คือมีการปวดรวมด้วยคือปวดหน่วงๆนะเวลาออกกำลังหรือมีอาการทำแอคทิวิตี้อะไรต่างๆก็จะมีการปวดหน่วงๆก็เป็นอาการหนึ่งของไส้เลื่อนได้ครับ
3: ค่ะแล้วเวลาสมมติเนี่ยมีอาการแบบมีก้อนปุบๆโผล่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือควรจะไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือว่าสังเกตอาการได้รอได้คะอาจารย
2: ์จริงๆไส้เลื่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยการรักษาไส้เลื่อนจะต้องผ่าตัดสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าถ้ามีอาการเนี่ยควรจะต้องผ่าเลยแล้วล่ะเพราะเรากลัวอย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือว่าเกิดเราไปเบ่งเยอะๆขึ้นมาแล้วมีลำไส้เนี่ยมันทะลักออกไปรูที่เคยมีอยู่ที่เคยเข้าๆออกได้เนี่ยบางทีเกิดไปเบ่งเยอะลำไส้เกิดทะลักไปทำให้รูตรงนี้มันเป็นรัดลำไส้เนี่ยจะเกิดไส้เน่าดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนก็แนะนำให้ผ่าเลยปัจจุบันก็มีการทำการศึกษาเยอะขึ้นบอกว่าจริงๆถ้าไม่ได้มีอาการเนี่ยอาจจะพอที่จะรอได้ก็คือไม่ได้เป็นลักษณะที่ควรจะต้องอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องรีบผ่าทันทีแต่จะรอได้แต่เขาก็เชื่อว่าถ้าติดตามการรักษาไปเนี่ยคือติดตามอาการพวกนี้ไปสักพักเนี่ยก็จะมีเริ่มมีอาการขึ้นมาละเริ่มมีอาการปวดขึ้นมาละสุดท้ายก็ต้องมาผ่าอยู่

0: อันนี้ก็คือแล้วแต่ศัลยแพทย์บางท่านว่าบางคนท่านก็จะแนะนำว่าคุณจะผ่าตัดไปเลยว่ายังไงไม่มีการรักษาวิธีอื่นไส้เลื่อนคือต้องผ่าตัดอย่างเดียวครับ
1: ค่ะอาจารย์ปูคะไส้เลื่อนกับไส้ติ่งเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
0: นี่คนละโรคกันนะครับ
1: ไส้ติ่ง
0: น
1: ี่
0: เป็นอวัยวะครับอวัยวะอย่างหนึ่งที่อยู่ในร่างกายนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรยกเว้นไส้ติ่งอักเสบก็คือมีการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ต้องผ่าตัดนะครับส่วนไส้เลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอวัยวะอะไรแต่เป็นลักษณะของการเคลื่อนใช้คำว่าเลื่อนนะครับคือไส้มันก็อยู่ปกติของมันแหละแต่มันมีการเคลื่อนผิดที่ผิดทางของมันไปเราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับ
1: ค่ะแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะอาจารย์มะเมียเราก็เห็นไปพร้อมกันว่าแต่ก่อนเนี่ยดิฉันเข้าใจนะว่าไส้เลื่อนเป็นเฉพาะผู้ชายแต่จริงๆผู้หญิงก็เป็นได้ใช่ไหมคะอาจารย์ปู
0: เป็นได้ครับถ้าเป็นลักษณะของไส้เลื่อนที่แผลผ่าตัดเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ถ้าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบเนี่ยเราจะเจอในผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็เป็นได้นะครับแต่ผู้ชายจะเจอเยอะกว่าเพราะว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของผู้ชายที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงเดิมเนี่ยตอนที่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยผู้ชายเนี่ยจะมีอัณฑะอยู่ในช่องท้องนะสักพักหนึ่งอัณฑะเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนลงไปลงถึงอัณฑะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่อัณฑะที่เคลื่อนลงไปตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายนะบางคนก็เวลาผ่านไปอายุเยอะๆเนี่ยก็จะมีการอ่อนแรงบริเวณนั้นยิ่งมีการเบ่งเยอะๆก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ของผู้หญิงเนี่ยตรงนั้นก็จะมีตำแหน่งเป็นจุดเกาะเป็นเอ็นเนี่ยที่เกาะของมดลูกอะครับที่จะเป็นตัวรังมดลูกตรงนั้นก็จะมีการอ่อนแรงได้จะทำให้เกิดไส้เลื่อนขาดหนีบได้ในผู้หญิงครับ
2: ค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีความเสี่ยงอย่างเช่นมีแผลผ่าตัดอะค่ะแล้วมันมีวิธีแบบเหมือนป้องกันไหมคะเพราะถ้าอย่างนี้ฟังดูแบบโอ้ถ้าเราต้องไปผ่าตัดหน้าท้องเราก็มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแล้วมันมีวิธีป้องกันหรือเพิ่มความแข็งแรงของหน้าท้องนี่จะช่วยไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆบางคนเขาก็บอกว่าการเบื้องต้นเนี่ยต้องรักษาแผลให้ดีนะครับยิ่งมีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้ออะไรเนี่ยมันทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผนังตรงนั้นมันจะอ่อนแรงแต่มีการติดเชื้อผนังก็จะบางได้ง่ายนะครับอันที่2เนี่ยบางคนก็บอกการทำออกกำลังด้วยการแพลงอะไรเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่ว่าไม่ได้ 100% นะครับอันนี้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะก็เราต้องป้องกันก็คืออย่าไปยกของหนักๆหรืออย่าไปเบ่งอะไรเยอะๆเพราะจะทำให้โอกาสเกิดไส้เลื่อนเนี่ยเยอะขึ้นครับ
1: ค่ะที่ยกของหนักๆนี่พอเข้าใจนะอาจารย์ปูแต่ที่เบ่งเยอะๆนี่คือเบ่งอะไรครับเบ่งอุจจาระหรือว่าคือเบ่งอะไรมันจะมีอาการอะไรบ้างคะ
0: เบ่งทุกอย่างเลยครับเบ่งอุจจาระเบ่งปัสสาวะหรือมีการไอเนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลาเรามีการเบ่งขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เกิดในช่องท้องที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนกับทำให้ผนังตรงนั้นน่ะมันต้องรับแรงที่เพิ่มขึ้นของความดันในช่องท้องก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงเหมือนมีแรงมากระแทกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการบางลงก็เกิดคล้ายๆเป็นหลุมหรือเป็นรูออกไปก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนนะครับ
1: ค่ะพอเกิดขึ้นแล้วนะคะมันจะแบบว่าถ้าเราไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ต้องรักษาเนี่ยโอกาสที่มันจะแบบหายไปเองหรือว่าลำไส้มันกลับไปอยู่ในที่มันเองเนี่ยได้ไหมคะ
0: จริงๆมันเป็นรูบางคนก็เข้าๆออกได้นะครับลำไส้แต่ว่ารูตรงนั้นแต่ผนังที่อ่อนแรงที่เหมือนรูนั้นมันไม่ปิดไม่มีทางปิดนอกจากเราต้องไปปิดให้มันนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเราก็ผ่าเข้าไปแล้วก็เป็นการเย็บรูชนกันแต่ปัจจุบันเขาเชื่อว่าพวกนี้จะไม่เกิดการเป็นซ้ำได้ดังนั้นเราจะใส่เป็นผนังเทียมนะครับผนังเทียมก็คือปิดเข้าไปในรูนั้นเลยแล้วก็เย็บฟิกเอาไว้ก็คือเป็นการรักษาไส้เลื่อนต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวครับไส้เลื่อนวิธีอื่นไม่มีครับ
1: ค่ะและการผ่าตัดนี่เป็นผ่าตัดใหญ่ไหมคะ
0: ผ่าตัดใหญ่ครับ
1: ต้อง
0: ด
1: ึ
0: งกระสนกนะครับก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะเป็นการส่องกล้องหรือว่าผ่าเปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่เลือกอะครับครับ
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะก็เข้านั้นนะคะการรักษาก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงการเบ่งใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดความดันในช่องท้องหรือว่ายกของหนักด้วยและการออกกำลังกายอย่างคนที่ชอบวิ่งชอบกระโดดเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนได้ไหมคะ
0: จริงๆออกกำลังกายแค่วิ่งหรือกระโดดเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ที่จะเรากังวลคือการไปยกเวทนะครับหรือการไปทุ่มน้ำหนักที่มีการยกอะไรหนักๆเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงจะมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแต่ว่ายน้ำวิ่งหรือตีแบตอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับการเป็นไส้เลื่อนนะครับไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงครับ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ไม่เหมียวมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: ไม่มีละค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีงั้น
2: อาจารย์อธิบายชัดเจนค่ะ
1: ค่ะเข้าสู่คำถามเลยนะคะคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณประมวลคุณนิ่มนวลคุณรักชนกนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารามาชาแนลแล้วนะคะถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้อยากให้ญาติ

0: พี่น้องของเรานะคะได้ดูนะช่วยกันแชร์ค่ะนะคะดิฉันกดแชร์ไปนะเพื่อนๆจะได้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามากด Subscribe นะคะติดตามทาง Facebook นะคะแฟนเพจของรามา Channel ด้วยค่ะคุณรัชนกคุณสุวิจักษ์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมีคำถามมาแล้วค่ะคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะบอกว่าตอนนี้มีอาการคันคอและไอลองวัดไข้ดูนะคะปรอดวัดไข้แสดงว่าไข้ 37.5 ค่ะอย่างนี้นี่มีอาการอะไรคะสงสัยว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะคันคอ
1: ก็มีเจ็บคอใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนมีไข้ต่ำๆไข้เล็กน้อย 37.5 ค่ะก็คือถ้าเกิดเกิน 37.8 ก็เรียกว่ามีไข้แน่ๆแต่อันนี้เริ่มเหมือนมีตัวรุมๆซึ่งถามว่ามีเจ็บคอมีไข้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังสิ่งที่เรากังวลที่สุดในยุคนี้ก็คือเรื่องการติดเชื้อโควิดนะคะมันอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกก็ได้ซึ่งถามว่าถ้าอย่างนี้ก็แนะนำว่าเบื้องต้นอาจจะลองดูอาการตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการไปก่อนถ้าเจ็บคออาจจะกินยาลดการระคายคอหรือว่าดื่มถ้าเกิดไม่ได้อยากไปซื้อยาก็ดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวเนี้ยค่ะน้ำมะนาวน้ำผึ้งก็จะช่วยลดของการระคายคอได้แล้วก็อาจจะลองทานยาลดไข้ดูแต่ว่าถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นนอนพักแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องเอา ATK ลองมาตรวจดูนิดนึงว่ามีเรื่องของการติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะค่ะคุณระเบียบวงมุกศิษย์สวัสดีค่ะคุณกนกจันทร์ถามนะคะมีคำถามมาค่ะบอกว่าอายุ59ปีน้ำหนัก53สูง163อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาเพราะว่ามีอาการปวดท้องบ่อยค่ะแล้วก็ถ่ายบ่อยด้วยถ้าจะมาโรงพยาบาลรามาเนี่ยทำยังไงคะต้องโทรไปก่อนโทรไปนัดหรือเปล่าคะยังไงค่ะ
2: จริงปัจจุบันเราจะแนะนำให้ไปตรวจทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนนะครับทางนั้นเขาจะช่วยดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็รักษาเบื้องต้นให้นะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วว่าเป็นเฉพาะด้านไหนทางอาจารย์ก็อาจจะส่งมาอีกเฉพาะทางอีกทีนึงนะครับแต่ว่าจะต้องไปนัดทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อน
0: ก็คือมาที่โรงพยาบาลรามาไปที่แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนใช่ไหมคะ
2: ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันของโรงพยาบาลรามาก็ได้
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
2: เข้าไปที่แอปก็ได้ครับแล้วก็ส่งข้อความไปก็จะมีคุณพยาบาลเนี่ยที่เขาคอยดูอยู่นะครับแล้วเขาจะตอบกลับไปให้นะครับว่าจะทำนัดให้นะครับแต่ว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคนที่ส่งเข้ามาจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับ
0: ค่ะคุณวิบูลวิจิตรพรประภาสวัสดีคุณตาและอาจารย์หมอทั้งสองท่านสวัสดีค่ะคุณวิจิตรบอกคุณวิจิตรช่วยคุณวิบูลช่วยแชร์ให้แล้วด้วยนะขอบคุณมากค่ะอยากถามค่ะว่าอยากรู้ว่าการวัดออกซิเจนที่นิ้วต้องขึ้นเท่าไหร่ครับจึงจะถือว่าปกติผมวัดได้วันนี้94แบบนี้ปกติไหมครับคุณวิบูลอายุ74ค่ะน้ำหนัก67สูง162มีการกินยาแก้ความดันและยาไขมันอยู่ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่การวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วอะค่ะอันดับแรกเลยคือการวัดที่บ้านเนี่ยมันความแตกต่างของเครื่องที่ใช้วัดมากเครื่องคือบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ผล 100% นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูแต่ถ้าถามว่าเครื่องที่วัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ค่าถ้าเกิดเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานค่าที่ได้เนี่ยคงจะเกิน 95% นะคะถ้าเกิด94เนี่ยอาจจะต่ำไปเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าเครื่องชนิดของเครื่องยี่ห้อของเครื่องเนี่ยก็มีผลกับการผลที่วัดได้อะค่ะดังนั้นอาจจะต้องลองวัดซ้ำๆหลายๆครั้งดูค่ะอาจารย์คิดว่ายังไงคะ
2: ผมว่า94นี่มันต่ำไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องดูว่ามีโรคอย่างอื่นด้วยไหมเช่นบางคนสูบบุหรี่จัดเป็นโรคถุงลมป่งพองเนี่ยบางทีออกซิเจนในเลือดก็อาจจะค่อนข้างไม่สูงมากนักนะครับอาจจะเป็นธรรมดาของคนไข้ได้แต่ว่าถ้ากังวลอยู่ผมว่าก็มาวัดหาที่วัดที่มันดูได้มาตรฐานใช่หรือจะเอาเครื่องมาวัด2ด้วยกันพร้อมๆกันไปเลยว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าเครื่องนี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องคุณภาพนี่ก็อย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวบอกมันแตกกันได้แต่ละรุ่นยิ่งบางเครื่องเนี่ยโหราคาถูกมากทีความน่าเชื่อถือมันจะต่ำนิดนึงครับ
0: ค่ะคุณวิบูลบอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ปูบอกว่ากินยาความดันและไขมันอยู่ด้วยค่ะจะเกี่ยวกับมา
1: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
0: ใช่ไหมไม่เกี่ยว
2: กับเรื่อง
1: ถ้าเรากลัว
2: ครับ
1: ใช่ถ้าเรากลัวเราคือถ้าเกิดออกซิเจนในเลือดต่ำสิ่งที่เรากลัวก็คืออาจเป็นโรคปอดอย่างที่อาจารย์ปูบอกว่าแบบมีสูบบุหรี่แล้วเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือเปล่าหรือว่ามีเป็นโรคหอบหืดเป็นภูมิแพ้ซึ่งถ้าเกิดแบบเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดหนักๆก็อาจจะมีออกซิเจนในเลือดต่ำได้

0: อินค่ะเป็นยาเกี่ยวกับแก้อักเสบใช่ไหมคะเนื่องจากดิฉันรับประทานการอักเสบที่ข้อนิ้วกลางซ้ายหายอักเสบค่ะเคยทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดมากไปไหมคะ
1: จริงๆพาราซิแคมก็กินเช้าเย็นได้นะครับก็เป็นคือจริงๆเป็นยาลดการอักเสบนะแต่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับบางคนจะรู้สึกสับสนกันว่ายาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นยากลุ่มที่ไม่ได้มียาฆ่าเชื้อแต่ช่วยลดการอักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปวดกล้ามเนื้อปวดข้อใช่ไหมครับอาจารย์มะเหมียวครับ
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็รับประทานได้แต่ว่าถ้าทานแล้วสมมติลองหยุดยาแล้วยังมีอาการนิ้วข้อนิ้วอักเสบเนี่ยอาจจะต้องหาสาเหตุเพราะว่ายากลุ่มนี้เป็นยารักษาเหมือนปลายเหตุก็คือพอมีอะไรอักเสบในร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อกล้ามเนื้อกินยากลุ่มนี้มันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วยังมีอาการอยู่อาจจะต้องไปมองหาโรคอื่นๆอย่างเช่นมีการติดเชื้ออะไรทำให้ข้ออักเสบบ่อยๆหรือว่ามีเป็นโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติโรครูมาตอยที่ก็จะเจอได้ในผู้หญิงวัย40อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเปล่าก็อาจจะต้องลองดูว่าหยุดยาแล้วอาการเป็นยังไงนะคะ
0: ค่ะเมื่อกี้ฟังอาจารย์ปูบอกว่ายากลุ่มนี้เป็นยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแสดงว่ามันมีทั้งกลุ่มยาแก้อักเสบกลุ่มยาฆ่าเชื้อแล้วก็กลุ่มยาฆ่าเชื้อที่แก้อักเสบด้วยเหรอคะ
1: จริงๆบางคนเขาจะพูดว่าเป็นยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบนะจริงๆหลักการเนี่ยไอ้จริงๆคือยาแก้อักเสบเนี่ยบางคนเขาจะคิดว่าคือยาลดการฆ่าเชื้อการติดเชื้อเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยลดการอักเสบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนึงก็คือเรียกว่ายาฆ่าเชื
0: ้อ
1: ส่วนอีกกลุ่มนึงคือยาที่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อคือกลุ่มเขาเรียก NSAID เนาะ non steroidal เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นยาลดการอักเสบเช่นไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรหรอกเป็นการอักเสบเฉยๆเช่นไปวิ่งไปกระแทกอะไรช้ำเยอะๆเนี่ยก็ให้ใช้ยากลุ่มนี้แทนนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกินยาเองหรือว่าจะไปพบแพทย์เนี่ยต้องรู้ว่ายาของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนด้วยนะคะ
1: ก็ดีครับเพราะยาแก้เสพเราไม่แนะนำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราไม่แนะนำให้กินต่อเนื่องพวกนี้จะมีการดื้อยาอะไรได้ครับ
0: ค่ะโอเคค่ะคุณพัตโต้พัทนะคะบอกว่าเผอิญเพิ่งเปิดดูไม่ทันค่ะ ก็เลยอยากถามว่าถ้าผู้หญิงเป็นไส้เลื่อนจะสังเกตอย่างไรอันนี้ไส้เลื่อนในผู้หญิงนะอาจารย์ปูคุณพัตโต้บอกว่าอายุ50ปีค่ะ
1: ก็คล้ายๆกับผู้ชายเลยครับก็คือจะมีก้อนออกมานะครับถ้ามีก้อนบริเวณขาหนีบเนี่ยก็อันนี้ก็ใช่แล้วครับผู้หญิงเนี่ยจะมีบางกลุ่มที่มันจะมีก้อนอยู่บริเวณต้นขาได้นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นไส้เลื่อนต้นขาหนีบนะครับอันนี้ก็จะทำให้มีก้อนเข้าๆออกได้หรือมีอาการปวดจุกๆบริเวณนั้นได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีก้อนมาบริเวณแผลผ่าตัดอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนเหมือนกันนะครับอาการเหมือนผู้ชายเลยครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอาการไม่ต่างกันครับ
0: อาการไม่ต่างกันเดี๋ยวที่อาจารย์บอกว่าเป็นก้อนเนี่ยคือมันปกติแล้วผิวของเราเนี่ยจะไม่เคยเป็นก้อนเพราะถ้ามันเป็นก้อนขึ้นมาอันนี้ต้องสงสัยละว่าอาจจะเป็นไส้เลื่อนอย่างนี้เหรอคะ
1: ครับใช่ถ้ามีก้อนขึ้นมาบริเวณตำแหน่งที่มันน่าจะเกิดไส้เลื่อนนะครับก็คือขาหนีบนะครับหรือว่าบริเวณตัดนะครับแต่จริงๆเนี่ยยิ่งถ้าก้อนเข้าออกได้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเลยว่าน่าจะเป็นไส้เลื่อนนะครับเวลาหรือว่ามีก้อนมาดันกลับเข้าไปได้หรือว่าเวลานอนแล้วก้อนยุบลงอะไรเงี้ยเนี่ยค่อนข้างชัดแต่บางกลุ่มอาจจะมีก้อนขึ้นมาขาหนีบอยู่ตลอดอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแยกค่อนข้างยากอาจจะต้องให้มาตรวจกับคุณหมอนะครับเช่นจะเป็นพวกของต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดตรงนั้นครับ
0: แล้วไส้เลื่อนมันเกิดตรงบริเวณอื่นได้ไหมนอกจากตรงขาหนีบอะค่ะ
1: จริงๆถ้าไม่ได้เคยผ่าตัดอะไรนะครับตำแหน่งที่คือคนที่หน้าท้องที่ไม่เคยผ่าอะไรเนี่ยเกิดตรงขาหนีบซะส่วนใหญ่แต่ที่เกิดบริเวณอื่นเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าเป็นไส้เลื่อนที่เจอน้อยๆเช่นไส้เลื่อนออกมาบริเวณข้างกล้ามเนื้อผนังหน้าท้องนะครับหรือว่าบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนที่อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดขึ้นได้แต่พวกนี้พบได้ค่อนข้างน้อยนะครับ
0: ค่ะมาที่คำถามของลุงพรนะคะลุงพรอายุ68ปีค่ะถามว่าการที่อัณฑะถูกกระทบกระเทือนแล้วเกิดอาการจุกถ้าเป็นบ่อยๆจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพทางเพศไหมครับ
1: จริงๆก็ต้องปกติการกระทบกระเทือนตรงอัณฑะเนี่ยต้องจุกอยู่แล้วเพราะบริเวณนี้มันจะมีลักษณะของเส้นประสาทมาเลี้ยงค่อนข้างเยอะจะจุกท้องเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปกระทบกระเทือนมันบ่อยๆนะครับพวกนี้จะทำให้จริงๆว่าไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องไส้เลื่อนอะไรแต่มันเป็นความไม่สุขสบายครับการจุกเนี่ยนะครับครับ
0: ค่ะแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพทางเพศไหมถ้าจุกบ่อยๆอัณฑะกระทบกระเทือนบ่อยๆเนี่ยค่ะ
1: สุขภาพทางเพศนี่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวมากนักนะ

0: ครับถ้าไม่ได้กระทบกระเทือนรุนแรงมากนะครับจนมีการแตกต้นอัณฑะแตกหรือว่ามีเลือดออกในอัณฑะเนี่ยจะไม่เกี่ยวมากถ้ากระทบกระเทือนเบาๆเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวครับครับ
1: อืมค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมีคำถามนะคะของคุณ ของคุณกันทิยาค่ะนะเดี๋ยวเราดูที่กันคำถามนี่คำถามใน Facebook เราถามหมดแล้วนะไปที่คำถามของคุณกันทิยาค่ะค่อนข้างยาวนะคำถามของคุณกันทิยาคุณกันทิยาอายุ67ปีบอกรายละเอียดมาค่อนข้างครบเลยค่ะอายุ67ปี BMI 21.5พบปัญหาค่าเฮมาโตคริกหรือ HCT ต่ำกว่าเกณฑ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ค่า MCV 90ขึ้นไปค่าฮีโมโกลบิน HGB 12คาบเส้นมาตลอดค่ะเจาะเลือดเดือนเว้น2เดือนมาตลอดล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ปี65ค่า HCT มาที่ 36.20แต่พอมา29มีนาคมค่า HCT มาอยู่ที่ 34.80 ค่า HGB 11.6 หล่นลงมาจาก12เนาะทีแรกบอกว่า12ส่องกล้องลำไส้ปกติหมอบอกดีมากไม่มีฤทธิ์สีดวงตอนแรกกินธาตุเหล็กแต่แพ้เกิดอาการท้องเสียก็เลยเลิกกินตอนนี้เช็คค่าธาตุเหล็กได้69ถึง70โดยที่ไม่กินธาตุเหล็กเจาะค่าธาลัสซีเมียปกติตอนนี้กังวลค่ะทำอย่างไรดีคะกังวลเรื่องอะไรคะเดี๋ยวก่อนดิฉันอ่านไปนะดิฉันไม่เข้าใจค่ะเพิ่มเติมค่ะตอนพยายามกินอาหารมีประโยชน์มากกว่าเดิมควรตรวจอุจจาระเพิ่มเติมไหมคะออกกำลังสม่ำเสมอค่ะโยคะช้าโยคะช้าช้าแล้วก็เดินเร็วด้วยค่ะ
2: คือฟังดูเอาจริงๆแล้วเนี่ยระดับฮีโมโกลบินสำหรับวัยผู้หญิงนะคะก
1: ็
2: คือเราจะตัดที่ต่ำกว่า12จะถือว่ามีภาวะซีดแต่ถ้าในผู้ชายก็จะตัดที่ประมาณ13ถ
1: ึ
2: งแปลว่ามีภาวะซีดเพราะฉะนั้นเหมือนฟังดูเนี่ยค่าฮีโมโกลบินตัว HGB อะค่ะม
1: ัน
2: ค่อนข้างตอนแรกเหมือนดีแล้วก็คือมาต่ำลงเล็กน้อยซึ่งค่าปกติอะค่ะเวลาคนไทยที่ซีดนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราก็จะต้องดูมันก็จะมีปัจจัยสาเหตุเนี่ยสองอันหลักๆในคนไทยก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวขาดธาตุเหล็กก็คือเพราะว่าคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยแล้วสมมติเรามีประจำเดือนทุกเดือนแต่เรากินธาตุเหล็กไม่พอก็ทำให้ธาตุเหล็กขาดอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เจอบ่อยๆโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยมีประจำเดือนโดยเฉพาะในวัยรุ่นก็จะยิ่งเจอบ่อยเป็นพิเศษเพราะว่าวัยรุ่นก็จะเหมือนกังวลเรื่องความอ้วนผอมก็จะกินน้อยนะคะส่วนอันที่สองก็คือสาเหตุที่คือทาลัสซีเมียที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียซึ่งพาหะของทาลัสซีเมียเนี่ยมันไม่ใช่โรคเพราะว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยเขาจะมีอาการตั้งแต่ตอนเด็กๆซีดให้เห็นชัดๆมีตับน้ำโตแต่ว่าถ้าเป็นแค่พาหะเนี่ยก็จะส่วนใหญ่นะคะมักจะเจอตอนที่เช็คอัพร่างกายเช็คอัพมีการเจาะเลือดเราก็เพิ่งเจอว่าอ๋อมีซีดเล็กน้อยแต่ฟังดูเนี่ยของที่ถามมานะคะก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เหมือนตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยเคยอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นตัวโรคของทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นพาหะค่ะตัว MCV ที่บอกค่ามาเนี่ยมักจะต่ำกว่า80แต่ของที่ถามมาเนี่ยคือจำได้ประมาณ90ใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ย MCV คือขนาดของเม็ดเลือดแดงขนาดเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะสัมพันธ์กับหมายถึงว่าถ้าตัวเล็กก็จะเจอในพาหะทาลัสซีเมียเจอในการขาดธาตุเหล็กแต่ของที่กล่าวมาเนี่ยก็คือทั้งธาตุเหล็กบอกว่าได้69ซึ่งอันนี้เยอะมากไม่แน่ใจว่าค่าถูกหรือเปล่าเพราะว่
1: า
2: ปกติค่าธาตุเหล็กเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเอาเกิน 16% ถือว่าปกติแต่อันนี้มัน69เลยไม่มั่นใจว่าเป็นค่าตัวไหนอะค่
1: ะ
2: ก็เลยอันนี้สงสัยนิดนึงเพราะมันดูสูงปกติคนทั่วไปเนี่ยจะสักประมาณ30 20อันนี้ดูเยอะไปมากเลยไม่มั่นใจเรื่องของค่าตัวนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าณตอนนี้ถามว่าต้องกังวลใจขนาดที่แบบว่าต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคิดว่าถ้าเกิดตัวฮีโมโกลบินเกิน12แล้วก็คือหมายถึงว่าเกิน12มานานอาจจะแบบ11นิดๆเป็นช่วงที่กินไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ก็คิดว่าสามารถสังเกตอาการได้นะคะแต่ถ้าเกิดกังวลมากถามว่าการตรวจอุจจาระก็ถ้าแนะนำก็คือให้ตรวจเหมือนดูว่ามีเลือดในอุจจาระหรือเปล่าก็คือเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีเลือดออกมาในอุจจาระโดยที่ไม่ได้มีให้เห็นแบบเยอะๆแบบเป็นเลือดสดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีการเสียเลือดทีละนิดทีละนิดก็อาจจะทำให้มี

0: ของการขัดธาตุเหล็กธาตุเหล็กไม่พอได้ซึ่งแต่ก็แปลกตรงที่เพราะว่าส่องกล้องแล้วสิ่งที่เรากลัวในผู้ที่สูงวัยเกิน60เนี่ยที่มีภาวะซีดก็คือเป็นจากกลุ่มมะเร็งลำไส้หรือเปล่าแต่ว่าเห็นบอกว่าส่องกล้องลำไส้แล้วก็ปกติดีหมดก็เลยคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่คิดว่ามีโรคอะไรที่น่ากังวลหรือว่าจะต้องรีบมาตรวจหรือมารักษาให้สังเกตอาการตัวเองดูก่อนได้ค่ะ
1: คุณกันที่ยาก็สังเกตอาการก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่
0: กินให้ครบ5หมู่แล้วก็กินพวกกลุ่มที่เป็นธาตุเหล็กหรือว่ากลุ่มที่เป็นแหล่งของตัววิตามินดีแหล่งของโฟลิกอะค่ะอย่างเช่นกินเนื้อแดงเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวไข่แดงตับหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไอ้ตับกับไข่แดงเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของตัว
2: คอ
0: เลสเตอรอลที่สูงนะคะแล้วก็กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้อันนี้ก็จะได้ทั้งโฟลิกวิตามินบีธาตุเหล็กค่ะประมาณนี้แต่ว่าเห็นบอกว่ากินธาตุเหล็กแล้วบอกว่ามีแพ้ยาโดยบอกว่าท้องเสียจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้ยานะคะคนทั่วไปมักจะสับสนระหว่างผลข้างเคียงจากยากับอาการแพ้ยาผลข้างเคียงจากยาก็คือสามารถเกิดได้ทุกคนที่กินยาตัวนั้นซึ่งยาธาตุเหล็กเนี่ยเป็นยาตัวหนึ่งที่มักจะทำให้มีเหมือนท้องอืดท้องมวนปวดท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยบางคนมีถ่ายเหลวได้อันนี้เป็นอาการปกติเป็นอาการข้างเคียงที่เจอได้จริงๆถ้าเกิดมีอาการแบบนี้สามารถบอกคุณหมอและให้เปลี่ยนยาได้นะคะมันมีชนิดของยาที่เรื่องของผลข้างเคียงของท้องเนี่ยน้อยนะคะก็กลับไปคุยกับคุณหมอได้แต่ว่าอาการแพ้ยาเนี่ยคือไม่ได้เกิดทุกคนที่กินยาอาการแพ้ยามันจะเป็นแบบกินยาแล้วมีผื่นขึ้นปากบวมมีคันผื่นลมพิษหายใจไม่ออกมีช็อกอะไรเงี้ยนั่นคือเรียกว่าแพ้ยาเพราะฉะนั้นที่คุณกันทิยาเป็นเนี่ยคือเป็นแค่ผลข้างเคียงซึ่งถ้าคิดว่ากินพวกเนื้อแดงไข่แดงไม่ชอบกินหรือว่ากลัวคอเลสเตอรอลสูงก็กินวิตามินธาตุเหล็กเสริมแต่แค่กลับไปบอกคุณหมอว่ากินยี่ห้อนี้แล้วมีอาการมันก็จะมียี่ห้อที่มีผลน้อยกว่าก็มีค่ะ
1: ค่ะหรือว่าถ้าอยากหลีกเลี่ยงไม่กินธาตุเหล็กก็เลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะใช่ถ้าเกิดกลัวคอเลสเตอรอลก็เนื้อหมูไม่ติดมันอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: โอเคคุณพัตโตถามเพิ่มมานะคะอาจารย์ปูคะคุณพัตโตที่ถามเรื่องโรคไส้เลื่อนในผู้หญิงถามมาว่าคุณปูค่ะคุณปู่อายุ80ปีเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ชอบใส่กางเกงใน มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนไหมคะ
2: จริงๆไม่เกี่ยวนะครับใส่กางเกงในกับไม่ใส่กางเกงในเรื่องไส้เลื่อนนี่ไม่เกี่ยวกันครับอันนี้เป็นความเชื่อสมัยดั้งเดิมแล้วแต่ยิ่งอายุเยอะๆขนาดนี้เนี่ยผนังจะอ่อนแรงง่ายนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นไส้เลื่อนถ้ามีอาการอย่างที่บอกก็มาตรวจนะครับครับ
1: สำคัญ
2: กับอายุด้วยแต่ว่าเรื่องใส่กางเกงในไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหมดิฉันก็ได้ยินมาตลอดนะว่าถ้าไม่ชอบใส่กางเกงในจะเป็นไส้เลื่อนยืนยันอาจารย์ปูยืนยันว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
2: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ
1: อ๋อไม่โอเคค่ะไขข้อข้องใจไปเลยนะคะคุณลองภูค่ะคุณลองภูถามว่าสอบถามเรื่องฉีดวัคซีนโควิดค่ะเข็มแรกเนี่ยฉีดซิโนแวคSV เข็ม2ฉีดแอสตราเซเนกาเข็ม3ฉีดโมเดอร์นาเข็ม4เพิ่งฉีดวันนี้ค่ะฉีดไฟเซอร์นะคะถ้าครบ4เดือนจะต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกหรือไม่ครับก็คือฉีดมา4เข็มละ4เข็มนี่คือ4วัคซีนเลยนะซิโนแวคแอสตราโมเดอร์นาไฟเซอร์ก็เลยถามว่าถ้าครบ4เดือนแล้วเนี่ย ต้องไปฉีดเข็ม5มั้ยคะ
0: ตอนนี้ที่ค่ะอาจารย์โพเชิญค่ะ
2: จริงๆมันยังไม่มีคำแนะนำนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้ยังแนะนำถึงแค่เข็ม4อยู่นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยไม่แน่คงต้องดูสถานการณ์ของโรคโควิดอีกทีนึงครับครับ
0: ค่ะแล้วก็น่าจะตอนนี้เราพยายามเหมือนรอวัคซีนที่เป็นล็อตใหม่ก็แนะนำว่าตอนนี้ก็คือใจร่มๆก่อนมีไฟเซอร์เข็ม4แล้วเพิ่งฉีดไปวันนี้เนี่ยก็ความเสี่ยงน่าจะน้อยมากเพราะฉะนั้นก็precaution ตัวเองตามปกติใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็เข็ม5ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวรอฟังข่าวรอฟังว่ามันมีวัคซีนเวอร์ชันใหม่มาหรือเปล่าก็อาจจะไปฉีดเวอร์ชันนั้นอาจจะคุ้มกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังข่าวแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำเรื่องเข็ม5ค่ะ
1: คุณกันทิยาให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวเมื่อกี้ที่บอกเรื่องค่าเหล็กนะบอกว่าค่าเหล็ก 69.5 ค่ะ
0: เป็นค่าตัวเลขหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าปกติค่าเหล็กคือเวลาเราเจาะเลือดต้องอธิบายก่อนนะคะการตรวจธาตุเหล็กในร่างกายอะค่ะว่ามีปริมาณเท่าไหร่เราจะมีเจาะทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยก็คื เขาเรียกว่าซีรัมไอออนก็คือการตรวจระดับของธาตุเหล็กในเลือดซึ่งอันเนี้ยก็คือบอกได้แค่ว่ามีธาตุเหล็กเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันพอเพียงในร่างกายเราหรือเปล่าค่าที่2เขาเรียกว่า TIBC เขาเรียกว่า Total Ion Binding Capacity ก็คือความสามารถของร่างกายที่ไปจับธาตุเหล็กซึ่งปกติเกณฑ์การวินิจฉัยว่ามีการขาดธาตุเหล็กเนี่ยเราจะเอาตัวธาตุเหล็กหารกับตัวที่เป็นความสามารถในการจับธาตุเหล็กอะค่ะซึ่งหารกันเนี่ยถ้าน้อยกว่า 16% จะถือว่ามีภาวะขาดธาตุเหล็กแต่ถ้าเกินก็คือถือว่าปกติแล้วตัวสุดท้ายก็คือเป็นเขาเรียกว่าเฟอริตินก็คือเป็นความการสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายของเราก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะดูทั้ง3ตัวเลยไม่แน่ใจว่าค่า69ของที่คุณกันธิยาบอกเนี่ยเป็นตัวไหนอะค่ะคือโดยส่วนใหญ่มันจะต้องมาทำอาหารสูตรกันแล้วดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ
1: คุณกันธิยาบอกว่าเรฟเฟอเรนซ์ใช่ไหม REF 15-150เกี่ยวกันไหมคะ
0: อันนี้แสดงว่ายังไม่ได้เป็นเอามาหารกันอันนี้น่าจะเป็นแค่เฉพาะค่าของซีรัมไอออนหรือระดับธาตุเหล็กในร่างกายซึ่งแค่อันนี้ตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ว่าธาตุหรือไม่พอจะต้องมีค่าอีก2ตัวค่ะที่เป็นตัวที่เรียกว่า TIBC หรือว่าการจับธาตุเหล็กในร่างกายความสามารถของการจับธาตุเหล็กในร่างกายกับตัวเฟอริตินซึ่งถ้ารู้3ตัวนี้บอกค่ามาเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวจะช่วยดูให้ว่าธาตุเหล็กโอเคหรือเปล่าค
1: ่ะอ๋อคุณกันธิยาฟังอยู่เลยค่ะตอนนี้ฟังอยู่คอมเมนต์มาเพิ่มว่า
0: ค่ะ
1: เฟอริตินค่ะเฟอริติน
0: ค่ะเป็นค่าเฟอริตินอันนั้นเป็นแค่บอกว่าความสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายไม่ได้เป็นตัวบอกปริมาณธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าจะวินิจฉัยว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอเนี่ยแนะนำว่าต้องตรวจตัวซีรัมไอออนก็คือเป็นธาตุเหล็กในตัวซีรัมก็คือในเลือดของเรากับตัวPIBC ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็คือจะช่วยทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวใช้เอาวินิจฉัยธาตุเหล็กแต่ว่าจริงๆเฟอริตินของคุณกันธิยาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคือแนวโน้มเนี่ยน่าจะไม่ได้มีภาวะขาดธาตุเหล็ก คือคิดโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคุณหมอเนี่ยน่าจะพยายามหาสาเหตุว่าแบบทำไมซีกลงเล็กน้อยตรวจทั้งธาตุเหล็กในร่างกายตรวจทั้งลำไส้ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าซีกได้ไม่ต่ำไปกว่า11เนี่ยคิดว่าน่าจะสังเกตอาการแล้วก็ตรวจเลือดทุกปีดูได้นะคะ
1: ค่ะคุณกันธิยาฟังอยู่ค่ะบอกมาว่าจะไปตรวจต่อค่ะถ้าฟังอยู่นะคุณกันธิยาอาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าคุณกันธิยายังไม่ต้องกังวลนะให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ทานอาหารให้ครบถ้วนทำอย่างเงี้ยดีแล้วใช่ไหมคะคุณกันธิยา
0: แต่ว่าคือถ้าเกิดเหมือนพอเราตรวจเช็คแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าทำไมมันดูเม็ดเลือดแดงดูต่ำลงไปอีกเนี่ยจริงๆเราก็ตรวจธาตุเหล็กแล้วก็ดีตรวจลำไส้ก็ดีอาจจะต้องไปมองหาว่าคืออันนี้เป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกไปว่าซีดที่พบบ่อยในคนไทยก็คือขาดธาตุเหล็กกับทาราซีเมียที่เป็นพาหะแต่ที่เจอได้ไม่บ่อยแต่พอเริ่มผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะเจอได้ก็คือตัวที่ไขกระดูกก็คือปกติเม็ดเลือดเราเนี่ยสร้างจากไขกระดูกถ้าไขกระดูกทำงานไม่ดีมันก็ทำให้เม็ดเลือดเนี่ยต่ำไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดดังนั้นเนี่ยถามว่าจะต้องกังวลไปถึงสเต็ปที่แบบไขกระดูกทำงานไม่ดีไหมไม่ใช่ค่ะแต่ว่าลองติดตามผลเลือดถ้าผลเลือดยังอยู่ในแนวโน้ม11-12เนี่ยหมอคิดว่าเราสังเกตอาการได้แต่ถ้ามันต่ำลงเนี่ยอาจจะต้องไปค้นหาสาเหตุเพิ่มเติมมาค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ปูมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเคสของคุณ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะเพราะว่าอาจารย์มะเหมี่ยอธิบายละเอียด
2: อธิบายละเอียดมากแล้วครับอาจารย
1: ์คุณกันธิยาบอกว่าขอบคุณค่ะที่ไม่ละทิ้งคำถามดิฉันเห็นคำถามของคุณกันธิยามาหลายวันละแต่บางทีเนี่ยดิฉันพอบางทีเนี่ยคุณหมอที่มาเราอาจจะคุยถึงเรื่องโรคอื่นๆที่อาจจะเรื่องโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังข้อกระดูกที่ไม่ได้เกี่ยวอันนี้ดิฉันก็เลยยังไม่ได้เลือกคำถามมาไม่ละทิ้งคำถามของใครเลยนะคุณผู้ชมถามมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์เราเก็บไว้ทุกคำถามนะคะแล้วก็ถ้าดิฉันทำเองดิฉันจะจำได้ว่าคำถามไหนตอบไปแล้วคำถามไหนยังไม่ได้ตอบถ้าได้จังหวะได้โอกาสอย่างเงี้ยก็จะนำมาถามค่ะคุณกฤษดาถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าค่า SGOT กับค่า SGPT อันไหนคือค่าตับคะอันไหนคือค่าตับ
0: ค่ะ
1: ทั้งคู
0: ่ใช่ค่ะ
1: อ๋อทั้งคู่
0: เลยแต่ว่าค่าที่เฉพาะกว่าคือตัวไหนนะคะอาจารย
2: ์จริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่เฉพาะจะเป็น SGOT นะครับอาจารย์ครับ ครับแต่ว่า

0: ส่วนใหญ่เราจะดูร่วมกันนะครับดูด้วย
1: ค
0: กั
1: ่
0: น
1: ะ
0: ครับครับ
1: โอเคทั้งคู่นะ
0: ทั้งคู่
1: SGOT ก
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับ
1: SGPT
0: ถ้าน
1: ะ
0: สูงเนี่ยก็บอกว่าจะมีการถูกทำลายของเซลล์ตับนะครับกลุ่มพ
1: คว
0: ก
1: ่ะ
0: ตับอักเสบเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดค่าตัวพวกนี้สูงขึ้นมาได้ครับ
1: ค่ะคุณพงเสมค่ะคุณพงเสมเป็นเพศชายนะอายุ63ปีน้ำหนัก75สูง165ไม่มีไข้นะแต่ว่าสัปดาห์นี้คุณพงเสมบอกว่ารู้สึกเบื่ออาหารกลืนน้ำลายลำบากหน้ามืดเป็นบางครั้งนอนไม่ค่อยหลับตอนกลางคืนนี่ตื่นตั้ง 1-2 ครั้งค่ะอยากทราบว่าผมเป็นโรคอะไรอันตรายมากไหมครับควรจะดูแลตัวเองอย่างไรคะอายุ63ค่ะ
0: อันนี้ยังคิดไม่ค่อยออกว่าเป็นอะไรดูค่อนข้างไม่ค่อยจำเพาะนิดนึงนะครับ
1: คือน้ำลายลำบากหน้ามืดกลางคืนนอนไม่หลับตื่นนอนกลางคืนเป็นอะไรบ้าง
2: แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นจากก็คือเวลาถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะเหมือนมีหน้ามืดเบื่ออาหารไม่อยากอาหารคิดว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าที่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นจากอะไรซึ่งถามว่าในผู้สูงวัยเพศชายเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นวัยทองในเพศชายด้วยค่ะคือซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยก่อนเวลาเรารักษากลุ่มวัยทองแล้วมีอาการนอนไม่หลับเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการอย่างแรกสเต็ปแรกเราคงไม่ได้ไปพึ่งที่ยานะคะสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ให้เพื่อให้เหมาะสมกับการนอนหลับที่ดีค่ะอย่างเช่นอย่างแรกก็คือพยายามลดหน้าจอคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราใช้หน้าจอเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือหน้าจอมือถือก็คือพยายามงดหน้าจอเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าที่มันกระตุ้นสายตาเราทำให้การนอนเราเนี่ยไม่หลับสนิทหลับตื่นหรือบางคนหลับยากเพราะฉะนั้นก็คืองดหน้าจอเลย2ชั่วโมงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนชากาแฟเนี่ยช่วงตั้งแต่ตอนบ่ายถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับก็คือตั้งแต่บ่าย3เนี่ยไม่ควรดื่มแล้วอะค่ะแล้วก็พยายามเข้านอนให้ตรงเวลาพยายามอย่าเปลี่ยนเวลานอนเพราะการเปลี่ยนเวลานอนเนี่ยจะทำให้ตัวร่างกายของเราเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็จะทำให้มีแบบการนอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทแล้วก็พยายามอย่านอนดึกก็คือประมาณผู้สูงวัยก็แนะนำประมาณ4 ทุ่มก็เริ่มนอนได้แล้วจะได้ตื่นเช้าแล้วทำให้มันเป็นเหมือนทุกวันเท่าๆกันร่างกายก็จะได้จดจำแล้วก็จะทำให้สามารถนอนหลับเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดพักผ่อนเพียงพอเนี่ยอาการเบื่ออาหารหน้ามืดน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องลองมาตรวจดูว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ปูพูดว่าอาการที่พูดมาเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ว่าจะเป็นโรคไหนลองปรับพฤติกรรมเรื่องการนอนก่อนก็ได้ค่ะ
1: แต่คุณโสนภาค่ะคุณโสนภาอายุ58นะบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปผ่าตัดหมอให้เจาะเลือดดูตับไตเบาหวานหมอบอกว่ามีไวรัสตับอักเสบ B ก็เลยอยากรู้ว่าอันตรายแค่ไหนจะสามารถรักษาหายหรือไม่และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะ
0: อันนี้ต้องดูค่านะครับว่ามันเป็นแบบว่าเป็นฉับพลันหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B นะครับผลเลือดนี่ที่เขาเจาะเนี่ยมันจะพอบอกได้นะครับถ้าเป็นแบบว่าฉับพลันเนี่ยอาจจะต้องมาติดตามการรักษาบางทีติดเชื้อปุ๊บแล้วก็หายไปอันนี้ก็หายไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางคนเนี่ยเกิดเป็นลักษณะของเป็นพาหะอันนี้อาจจะต้องมารับประทานยาเราต้องมาเจาะดูค่าของไวรัสว่าสูงขนาดไหนถ้าสูงมากเนี่ยอาจจะต้องมีการกินยาเพื่อกดลักษณะกดจำนวนของไวรัสลงเพราะว่าการเป็นพาหะตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยนะครับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องติดตามการรักษาแล้วครับถ้าเจาะเจอนะครับ
1: ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคค่ะไปที่คุณอุดรนะคะคุณอุดรอายุ80ละปวดหลังถึงขาปวดหลังแล้วถึงขาเวลาลุกเนี่ยจะปวดมากค่ะถ่ายอุจจาระแข็งด้วยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคเกาต์ก็เลยถามมาว่าอยากทราบว่าเป็นอะไร
0: เกาต์มันเกิดที่หลังนะครับยังไม่เกิด
2: น่าจะมี3อ่ะนะคะก็คือปัญหาแรกก็คือปวดหลังเล้าลงขาถามว่าในโรคเกาต์เนี่ยมีตำแหน่งที่ปวดเป็นบริเวณหลังได้ไหมส่วนใหญ่ไม่บ่อยอะค่ะส่วนใหญ่ เกาเนี่ยจะปวดแบบนิ้วเท้าเป็นข้อเล็กๆไม่ใช่ข้อใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ข้อไม่ใช่ข้อแกนกลางลำตัวค่ะซึ่งอาการเหมือนบอกว่าปวดแล้วก็ร้าวลงร้าวไปที่ขาแล้วก็เหมือนมีอาการเฉพาะบางท่าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือในผู้ที่เริ่มอายุเยอะๆแล้วเนี่ยก็คือมีกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าที่ทำให้เหมือนมีอาการปวดเฉพาะบางท่าทางต้องถามประวัติเพิ่มว่ามีชามีอ่อนแรงที่ปลายขาร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้ามีเนี่ยแนะนำว่าอันนี้เป็นภาวะที่อาจจะต้องมาตรวจเพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะเพราะว่าในคนสูงวัยเนี่ยเจอได้เลยกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ากระดูกสันหลังเสื่อมหรือบ้างอย่างเงี้ยค่ะเจอได้ซึ่งก็มีปวดหลังร้าวลงขาได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์แล้วก็มาเอ็กซเรย์ดูเพื่อดูลักษณะของกระดูกสันหลังนะคะปัญหาที่สองเรื่องไข่แข็งก็เป็นอะไรที่เจอได้ในผู้สูงวัยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับอาจารย์คร
2: ับแต่ว่าไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแนะนำว่าจะต้องเหมือนส่องกล้องสักทีไหมคะส่องกล้องลำไส้อะค่ะอาจารย์
0: จริงเรื่องการส่องกล้องลำไส้นะครับถ้าอายุเกิน50ปีแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำไม่ส่องนะครับหรือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้อายุ40ปีขึ้นไปควรจะส่องถ้าส่องแล้วปกติเนี่ยก็เป็นคำแนะนำคือส่องทุก5ปีนะครับอันนี้ควรจะต้องมาส่องถ้าอายุ80ที่ยังไม่เคยส่องเลยก็น่าจะมาเช็คดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของที่เรากลัวคือกลัวมะเร็งลำไส
1: ้
0: นะถ้าไม่ได้เจออะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นจากกลุ่มคนสูงอายุพวกนี้ก็จะมีการท้องผูกอยู่ละการขับถ่ายกินอาหารกินน้ำน้อยนะครับหรือการเบ่งการอะไรค่อนข้างยากก็ทำให้เกิดอุจจาระแข็งได้ร่วมกับบางกลุ่มที่มีอาการของกระดูกทับเส้นเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของท้องผูกได้ด้วยครับอาจารย์ครับ
2: ใช่ค่ะก็แนะนำลองปรับพฤติกรรมอาหารกับสิ่งที่ทานก่อนเนี่ยค่ะดื่มน้ำเยอะๆถ้าไม่ได้มีเป็นโรคไตนะคะไม่ใช่เป็นโรคไตเดี๋ยวดื่มน้ำเยอะเดี๋ยวโดนคุณหมอไตดุก็คือดื่มน้ำเยอะๆทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์แล้วก็อีกอันนึงก็คือพยายามขยับร่างกายปกติถ้าแบบผู้สูงวัยบางทีก็เหมือนนั่งนั่งนอนนอนเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีการเคลื่อนตัวของลำไส้อาจจะมีการเหมือนออกกำลังกายเบาๆเล่นโยคะปิดซ้ายบิดขวาเนี่ยเพื่อการกระตุ้นลำไส้ทำให้ลำไส้เนี่ยบีบตัวดีขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาสุดท้ายที่ถามมาลืมไปแล้ว
1: โรคเกาต์นะ
2: คะเป็นโรคเกาต
1: ์ค่ะ
2: เป็นโรคเกาต์ก็คือแค่ดูแลเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่ก็คือพวกสัตว์ปีกอะไรอย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงแล้วก็มันก็จะมียาที่คุณหมอให้กินเพื่อคุมอาการคุมระดับตัวกรดยูริกในร่างกายเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะก็อันนี้ไม่ได้น่ากังวลสามารถคุมอาการได้รักษาได้ง่ายค่ะค่ะ
1: ค่ะคุณสุพัมราบุญเลิศถามมาสั้นมากเลยค่ะเหงื่อออกซีกซ้ายซีกเดียวซีกซ้ายซีกเดียวนะเกิดจากอะไรคะให้ข้อมูลมาแค่นี้อะค่ะ
2: น่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทค่ะคุณตาเพราะว่าการที่คนเราเหงื่อออกเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบประสาทของเราในการสั่งการก็เลยถ้าอย่างเงี้ยน่าจะต้องมาตรวจ
0: เพรา
2: ะว
0: ่
2: าใช่
0: ครับแต่ถ้าผิดปกติซิกออกซิกซ้ายซิกเดียวนี้ต้องผัดเช็คแล้วครับนะครับน่าจะให้หมอระบบประสาทเขาช่วยดูครับ
1: เพราะว่าถ้าบางทีปกติถ้าเราเหงื่อออกปกติมันควรจะออกแบบถ้าแบบถ้าแจ๊กแร้ก็น่าจะทั้งซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าซิกเดียวนี้น่าจะเกี่ยวกับระบบประสาทใช่ไหมคะ
2: ระบบประสาทอัตโนมัติเพราะว่าเราคุมเหงื่อของเราไม่ได้ว่าแบบฉันร้อนแต่ฉันไม่อยากให้เหงื่อไม่ได้แสดงว่าระบบประสาทอัตโนมัติต้องมีอะไรที่ผิดปกติค่ะเลยทำให้เหงื่อออกได้ซีกเดียวค
1: ่ะนี่คุณสุพัมราคำถามสั้นนะแต่ไม่แน่นะปัญหาอาจจะใหญ่ก็ได้นะต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะนะคะคุณอนุรักษ์ค่ะอนุรักษ์บอกว่าเป็นโควิดนะบอกอายุ55สูง155หนัก56ความดัน140เป็นโควิดน้องสาวก็เป็นด้วยจะรักษากักตัวได้กันดีไหมเพราะว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลถ้าคนเป็นโควิด2คนเนี่ยกักตัวอยู่ด้วยกันโอเคไหมคะได้ไหมคะ
0: ไม่มีปัญหานะครับอยู่ด้วยกันได้ครับ
1: ไม่ม
0: ีเลยครับก็จะได้ช่วยกันแล้วได้มีเพื่อนนะครับกักตัวคนเดียวอาจจะไม่มีเพื่อนนะครับก็ได้ไม่เหงาครับกักตัวอยู่ด้วยกันได้แต่ต้องมีคนคอยส่งข้าวส่งน้ำนะครับเดี๋ยวไปซื้อเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็นับ10วันเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้ใช่มั้ยคะอาจารย์
0: ครับปัจจุบันยัง10วัน
2: ค่ะวันแรกที่มีอาการหรือวันแรกที่ตรวจเจอค
1: ่ะ
2: นับไป10วันค
1: ่ะค่ะคําถามของคุณกฤษดาบอกว่าค่าเครตินีนเหรอคะ
2: ค่า
1: เครตินีนคือค่าไตแล้วค่า EGFR คือค่าอะไรครับ
2: เป็นค่าการทำงานของไตเหมือนกันค่ะมันจะบอกเหมือนว่าไตสามารถขับของเสียได้เท่าไหร่ซึ่งมันก็จะเหมือนปกติเราตรวจมามันจะมีการคำนวณเป็นอัตโนมัติค่ะหมายถึงว่าเครื่องตรวจเนี่ยมันคำนวณให้เราซึ่งก็เป็นค่าการทำงานของไตเช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณกฤษดาเธอเพิ่งไปเจาะเลือดมาเลยสงสัยค่ะเลยมาถามเรื่องค่าที่เจาะเลือดมาหลายตัวเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะเอาคำถามของคุณวิโรจน์ค่ะคุณวิโรจน์บอกว่าฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม3มาเมื่อวันที่30มกราคมที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแล้วก็จะครบ4เดือนต้นเดือนมิถุนายนจะจองฉีดเข็ม4ของรามาได้ทางไหนครับ
0: จริงๆตอนนี
2: ้ครับ
0: อาจารย์มันจำไม่ได้ครับ
2: ไม่เป็นไรอาจารย์ปุ๊
0: บค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรครับอาจารย์เชิญครับ
2: ค่ะก็คือจริงๆจองได้เลยก็คือมันจะมีเบอร์ของศูนย์วัคซีนนะคะจริงๆเคยมีขึ้นในของตัวรามาชาแนลก็คือสามารถโทรมาจองได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้โทรมาจองก็คือมันจะมีให้ walk in แต่ว่ามีมันเป็นวันๆ นะคะไม่ตอนนี้ศูนย์วัคซีนเราไม่ได้เปิดทุกวันแล้วค่ะเพราะว่าหมายถึงว่าจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนจำนวนวัคซีนก็ลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะโทรมาถามก่อนว่ามีวันไหนแต่ว่าสามารถ walk in ได้หรือว่าจะจองมาก่อนก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณแมวลูกสาว4ขวบอันนี้ถามไปแล้วนะคุณเดินกะลาก็ถามไปแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นี่คำถามนะคะค่อนข้างจะหลากหลายวันนี้ที่ฉันก็ได้รับความรู้เพิ่มเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าไส้เลื่อนเนี่ยผู้หญิงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะวันนี้ถามคำถามค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสำหรับคำถามที่ค้างอยู่สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราประชาสัมพันธ์นะคะงานดีๆนะคะซึ่งเป็นงานเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็คืองานRoyal Thai Embassyโซนะคะเป็นงานเทศกาลไทยเกาหลีเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ @rama.mahidol.ac.th ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมียวและดิฉันนารากรลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับซีรีส์กินเสียงตายกันต่อนะครับกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้เราจะจับเมนูอาหารอีสานสุดฮิตอย่างลาบมาจับคู่กับสปาเกตตี้ครับอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่ารสชาติแซ่บจี๊ดสะใจแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ

าพูดถึงเรื่องอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่มีสิ่งที่ต้องกังวลครับก็คือเรื่องพยาธินะครับเพราะว่าเมนูอย่างลาบก้อยซกเล็กเหล่านี้นะครับก็มักที่จะปรุงแบบไม่สุกนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิได้จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากทีเดียวนะครับถ้าพยาธินั้นขึ้นสมองนะครับเกิดการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองนะครับหรือว่าแม้แต่การติดเชื้อที่หัวใจนะครับก็จะทำให้หัวใจนั้นล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับมีความเชื่อบางความเชื่อครับที่เชื่อว่าเราสามารถใช้มะนาวเนี่ยครับบีบลงไปในเนื้อที่ไม่สุกแล้วทำให้มันสุกได้นะครับความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับถึงแม้ว่าเนื้อนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่ากรดในมะนาวนั้นทำให้โปรตีนในเนื้อเนี่ยแปรสภาพไปนั่นเองครับซึ่งการที่เนื้อนั้นเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันสุกนะครับแล้วก็เชื้อพยาธิเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อก่อโรคอื่นๆน่ะก็ไม่ได้ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการบีบมะนาวลงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้เนื้อนั้นปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมการกินแบบสุ่มเสี่ยงแบบนี้อยู่นะครับแล้วอาจจะอยากไปหาซื้อยากินเองนะครับการซื้อยาถ่ายพยาธิรับประทานเองเนี่ยอาจจะไม่ตรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพยาธิเองเนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับยาถ่ายพยาธิเองก็มีหลากหลายรูปแบบการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับยาที่เหมาะสมครับกล่าวโดยสรุปนะครับครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะรับประทานอาหารก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยปรุงสุกแล้วหรือยังนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับกด Subscribe ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในช่วงนี้ครับหลายๆคนอาจจะเครียดกันอยู่อาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องงานอาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องสุขภาพความเครียดนะครับเป็นสาเหตุหลักอันนึงของการนอนไม่หลับมีคนในประเทศนี้ครับหลายคนมากที่มีอาการนอนไม่หลับและช็อตคัทหรือทางลัดอันนึงที่หลายๆคนเลือกใช้ก็คือการใช้ยานอนหลับเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหานั้นวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าผลข้างเคียงมันมีอะไรกันอยู่บ้างและเราจะใช้มันอย่างไรให้ถูกวิธีมีอาจารย์บอลครับมาอยู่กับเราครับรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์บอลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ครับเราได้คนที่รู้เรื่องยามาคุยกับเราเลย
2: อ
1: ันดับแรกเลยถ้าเราจะพูดถึงการนอนไม่หลับก็คงจะต้องพูดถึงสาเหตุของมันก่อนว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีอะไรกันอยู่บ้างนอกจากความเครียดแล้ว
2: ก็เวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยจริงๆผมต้องถามอาจารย์เต้กับก่อนว่าอาจารย์เต้เคยนอนไม่หลับไหมครับ
1: ประจำครับอาจารย์อ
2: าจารย์มีอาการยังไงบ้างครับ
1: ก็คือนอนไม่หลับครับอาจารย์ก็คือ
2: เข้านอนไม่ได
1: ้เข้านอนแล้วก็พลิกซ้ายก็แล้วพลิกขวาก็แล้วมองเพดานก็แล้ว มันก็ยังนอนไม่ได
2: ้อันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วผมว่าพวกเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่เป็นอาการเดียวกันเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับก็คือเข้านอนแล้วหัวถึงหมอนแต่นอนไม่ได
1: ้
2: นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราประเมินหรือว่าเวลาเราดูคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยครับนอกจากอาการเรื่องการเข้านอนที่นอนไม่ได้แล้วยังมีอีกสองกลุ่มอาการครับที่เราถือว่าเป็นเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยเรียกว่าเราอา

0: จะไม่ได้นึกถึงงานนะครับอันแรกเลยก็คือนอนแล้วแต่มีตื่นกลางคืนเช่นนอนไป4ทุ่ม5ทุ่มสักตี2ที่3ตื่นใหม่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็เข้าไปนอนแล้วต่อได้แต่บางคนก็นอนแล้วไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเริ่มเป็นปัญหานะครับ อีกแบบนึงครับที่พวกเรามักจะลืมกันก็คือเรานอนได้ดีมากบางทีเรานอนกันนับชั่วโมงครับ8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่กลายเป็นว่าตื่นเช้ามาโอ้ไม่ไหวยังง่วงอยู่เลยอะหรือแบบบางทีนั่งทำงานอยู่มีหาวต้องขอแอบไปงีบกลางวันน่ะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของทางออกในเรื่องการนอนไม่หลับเราต้องเข้าใจกันว่าการนอนไม่หลับเรามี3รูปแบบนะ1เข้านอนแล้วนอนไม่ได้2นอนได้แต่กลายเป็นตื่นกลางทาง3ก็คือนอนเต็มที่เลยแต่ว่าตื่นมาแล้วไม่สดชื่น
1: มีใครที่เป็นทั้ง3อาการไหมครับผมคนหนึ่งแหละครับ
0: เป็นครบเลยอะครับอาจารย์
1: เป็นครบเลยครับแล้วแต่วันเลยครับ
0: ครับแต่นี้โดยทั่วไปเนี่ยครับเราสังเกตไหมครับเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเราจะมีเรียกว่าคำอยู่2คำที่เรามักจะพูดถึงกันคือ1คือนอนไม่หลับกับ2คือโรคนอนไม่หลับ
1: อ๋อมันมีที่แบบนอนไม่หลับเฉย
0: ๆใช่
1: เป็นอาการโรคเลย
0: กับอีกอันนึงคือเป็นโรคนะโดยทั่วไปเนี่ยครับเราจะถือว่าการเกิดอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีโอกาสเจอได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่าโรคปั๊บเนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีอาการนอนไม่หลับเป็นมากและเป็นติดต่อกันจนกระทั่งมันรบกวนการดำรงชีวิตหรือการทำงานแล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยถือเป็นโรคเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก่อนที่เราจะพูดคุยกันลึกลงไปในมุมของรายละเอียดเรื่องยาเนี่ยครับท่านผู้ฟังต้องเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนว่าเรากำลังจะดูแลตัวเองในมุมของอาการนอนไม่หลับหรือเรากำลังดูแลตัวเองในมุมของโรควันนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราสองคนจะคุยกันผมว่าคงจะเป็นประเด็นที่เราพยายามจะมองกว้างก็คือดูที่เรื่องอาการเป็นหลักซึ่งผมว่าทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้กลับมาประเด็นที่เมื่อกี้จันเต้ถามทิ้งไว้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยนอนไม่หลับเราเกิดจากอะไรได้บ้าง
1: ใช่
0: นะครับถ้าเกิดเราคิดแบบง่ายๆครับในช่วงจังหวะการนอนเนี่ยคือช่วงจังหวะที่เราต้องการให้ร่างกายพักผ่อนเพราะฉะนั้นสมองเราซึ่งเป็นตัวควบคุมในเรื่องของวงจรการนอนหลับเนี่ยครับก็จะพยายามทำให้สมองเราลดการทำงานทุกอย่างลงเราถึงจะหลับได้สาเหตุการนอนไม่หลับเนี่ยครับถ้าแบ่งง่ายๆก็มีอยู่แค่2สาเหตุสาเหตุที่1ก็คือการบวชช่วงตอนนอนสมองเราหรือร่างกายเราไปพยายามกระตุ้นมันเช่นมีเรื่องกังวลเช่นรู้สึกว่ากลัวหรือหวาดระแวงอะไรบางอย่างหรือแบบมีอะไรที่เป็นสิ่งเร้าตลอดเวลาเช่นเปิดเพลงบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเปิดเพลงแล้วเนี่ยทำให้เราหลับดีขึ้น
1: เพลงเบาๆคลอๆไป
0: แต่ต้องไม่ลืมว่าการมีเพลงเนี่ยการที่หูเราได้ยินเสียงเนี่ยครับมันเป็นการกระตุ้นสมองไปด้วยอ๋อ
1: เหรอฮะ
0: เพราะฉะนั้นบางคนที่ไวมากๆก็อาจจะนอนไม่หลับเพราะด้วยสาเหตุเรียกว่าใกล้ตัวขนาดนี้นะครับหรือบางทีบางคนใช้วิธีคือเปิดไฟหัวเตียงรีไว้เล็กแต่ว่ามันก็คือสามารถกระตุ้นเราได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่าสาเหตุการกระตุ้นเนี่ยต้องเรียกว่าของใครของมัน
1: แต่คนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันบางคนไวไม่เหมือนกันเช่นอย่างนี้เมื่อกี้แต่ยกตัวอย่างเนี้ยเปิดเพลงไว้เราหลับอ่ะแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นมานอนกับเราด้วยเขาอาจจะไม่หลับก็ได้
1: ใช่
0: นี่เป็นต้นนะครับสาเหตุที่สองครับก็คือตัวการนอนเนี่ยสมองไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อาจจะมีโรคบางอย่างมีสภาวะบางอย่างที่ทำให้สมองทำงานในลักษณะการเปลี่ยนจากการตื่นเป็นการนอนที่ไม่สมดุลหรือผิดปกติไปก็เลยทำให้เกิดความบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ
1: มีสองสาเหตุใหญ่ๆ
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งก็คือสมองถูกกระตุ้นมันจึงพักผ่อนไม่ได
0: ้
1: กับอีกการหนึ่งก็คือไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อย่างสมบูรณ
0: ์ครับ
1: ฟังดูการที่สมองถูกกระตุ้นเนี่ยมันฟังดูเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอก
0: ส่วนใหญ่
1: ที
0: ่
1: กลไกของการนอนที่มันไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นเพราะเหตุผลจากข้างในหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับ
1: ครับ
0: ก็คือเป็น2ส่วนหลักๆนะครับ
1: แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะได้รับการจ่ายยานอนหลับล่ะครับ
0: ยานอนหลับเนี่ยครับคืออย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าจริงๆเราไม่มีพูดถึงยาเลยนะอาจารย์ยานอนหลับเนี่ยชื่อกลุ่มก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยานอนหลับแปลว่ายาตัวนี้เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์คือทำซึ่งการให้ทำให้นอนหลับก็มีหลายแบบอย่างที่เมื่อกี้เราคุยตั้งแต่ต้นนะครับกินปั๊บทำให้หลับพัวถึงหมอนแล้วหลับได้หรือกินเพื่อรักทำให้เรานอนตลอดทั้งคืนได
1: ้
0: หรือกินเพื่อทำให้คุณภาพการนอนเราดีขึ้น ตื่นมาจะได้สดชื่นนะยาแต่ละตัวออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันแต่เวลาเราพูดถึงยานอนหลับเนี่ยครับยานอนหลับส่วนใหญ่ที่

0: คุณหมอจะแนะนำให้ใช้เนี่ยจะเป็นยาที่ใช้เพื่อเหมือนกับเป็นการบรรเทาอาการในระยะเวลาสั้นๆ
1: คร
0: ับ เพื่อเหมือนกับลดความทรมานให้พวกเราเพราะว่าแน่นอนเวลาเราเดินเข้าไปพบคุณหมอแล้วไปบอกหมอคะฉันนอนไม่หลับมา3คืนแล้วเรียกว่าทำงานไม่ได้แล้วเพราะเหนื่อยมากร่างกายไม่ได้พักผ่อนเลยพอเป็นอย่างนั้นฮะคุณหมอก็จะสั่งยาให้ก่อนถ้างั้นเอายาไปกินนะอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์ยาที่ให้ไปวัตถุประสงค์คือไปให้หลับพอหลับเสร็จแล้วพอเริ่มดีขึ้นทีนี้เราก็เริ่มต้องกลับมามองหาว่าสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับยานอนหลับที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยครับในทางการแพทย์เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวทางผ่านเพื่อทำให้ตัวคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยสามารถที่จะปรับหรือพยายามมองหาสาเหตุให้ได้ว่าเขามีสาเหตุอะไรในการที่ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วยาเป็นตัวที่ช่วยระหว่างทางลดความทรมานลดความเรียกว่าอาการที่มันรุนแรงต่างๆแล้วก็พอหลังจากเขาหาได้เขาแก้ไขได้ยานอนหลับก็อาจจะไม่จำเป็น
1: ยานอนหลับไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้แบบครอบจักรวาลจริงๆมันแค่เป็นตัวช่วยเพื่อเราสามารถที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงได้
0: ใช่ครับถูก
1: เมื่อสักครู่อาจารย์บอลพูดถึงว่ายานอนหลับมันมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท มีทำให้เรานอนได
0: ้ครับ
1: ทำให้เรานอนยาวมันมีกลุ่มชื่อของมันยังไงไหมครับ
0: ครับผมแบ่งให้ดูง่ายๆนะครับยานอนหลับกลุ่มที่พวกเรามักจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ยชื่อกลุ่มยาวๆเราจะเรียกว่าเบนโซเดซิปีนนะแต่ว่าชื่อสั้นๆบางทีเราก็จะยินคำว่าเบนโซซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มนอนหลับที่ผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงคำว่ายานอนหลับนะประชาชนทั่วไปเนี่ยหรือผู้ฟังทุกท่านเนี่ยครับอาจจะพูดถึงยากลุ่มนี้ประมาณ 95-99% เลยด้วยซ้ำนะเพราะเป็นยากลุ่มที่ต้องเรียกว่าถูกใช้บ่อยมากยากลุ่มที่2ครับก็คือเป็นยากลุ่มประเภทที่ออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนตัวนึงในสมองซึ่งถ้าเมื่อกี้เราจำได้เราพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนวงจรการทำงานของสมองที่เกิดจากการตื่นมาเป็นวงจรการนอนสวิตช์ไฟที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับมันคือหน้าที่ของฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าเมลาโทนินนะครับเพราะนั้นเราก็เรียนแบบมันนะมียาบางตัวที่ออกฤทธิ์เหมือนเมลาโทนินเลยเวลาเรารับประทานเข้าไปก็จะไปกดสวิตช์เปลี่ยนโหมดให้สมองเรานะครับอันนั้นคือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามก็คือเป็นยาที่ใช้รักษาโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงนะเช่นยาแก้แพ้ลดน้ำมูกเวลาเราเป็นหวัดนะครับยาแก้เมารถ
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อาเจียนพวกนี้เนี่ยบางทีในทางการแพทย์เราก็จะมีการหยิบมาใช้นะแต่ถามว่าใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อต้องการลดง่วงของยาบรรเทาอาการให้คนไข้ไปก่อน
1: ครับยาเหล่านี้คร
0: ับ
1: เดินไปร้านขายยาแล้วบอกว่าต้องการยาในกลุ่มที่ทำให้หลับอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับ
0: ถ้าเป็นยา2กลุ่มหลัง
1: คือเมลาโทนิน
0: ที่เป็นยานะครับกับยาที่เป็นโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงอันนี้เนี่ยเภสัชกรที่ร้านยาสามารถที่จะพิจารณาเลือกให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได
1: ้
0: ด้วยตัวเภสัชเองแต่ถ้าเกิดเป็นยากลุ่มแรกก็คือเป็นยากลุ่มเบนโซเนี่ยอันนี้เป็นยาที่ถ้าทางกฎหมายเนี่ยเราจัดว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนั่นแปลว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยมันออกฤทธิ์กับสมองเราเต็มๆเลยนะแล้วทำให้เราอาจจะเกิดอาการทางจิตบางอย่างได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยถ้าทางการแพทย์เราจะต้องใช้ใบสั่งแพทย์ท่านผู้ฟังจะต้องได้ยากลุ่มนี้จากแพทย์เท่านั้นจากโรงพยาบาลจากคลินิกนะครับถ้าจะเป็นที่ร้านยาต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์มายื่นเภสัชกรไม่สามารถจ่ายยาตัวกลุ่มนี้ให้กับพวกท่านโดยที่ไม่มีใบสั่งยาได
1: ้เวลาที่เราพูดถึงความเครียดว่าเป็นสาเหตุอันหนึ่งของการนอนไม่หลับผมก็เคยได้ยินว่ามันมียากลุ่มนึงที่มันไม่ใช่ยานอนหลับแต่เป็นเขาเรียกเป็นยาคลายเครียดอย่างเงี้ยยาคลายเครียดได้มันเหมือนกับยานอนหลับไหมคร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ายาคลายเครียดก็คือยากลุ่มเบนโซนั่นแหละครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช
1: ่อ๋อมันไม่ได้ทำให้แค่นอนหลับเฉย
0: ๆใช่ยากลุ่มเบนโซเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยครับในการรักษา1คือนอนไม่หลับสองคือเรื่องของคลายวิตกกังวล
1: ครับ
0: หรือรักษาโรคเครียดนั่นเองนะครับได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้จะเต้มถามหนึ่งว่ายาคลายเครียดคืออะไรก็คือยากลุ่มนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณหมอจะสั่งใช้ยาเนี่ยก็ขึ้นกับว่าคุณหมอต้องการอะไรเป็นหลักเช่นถ้าอาจารย์เต้มาบอกว่าอาจารย์เต้เครียดมากหมอสั่งยาตัวนี้ให
1: ้ครับ
0: ผมก็จะบอกอาจารย์เต้ว่าอาจารย์อันนี้เป็นยาคลายเครียดนะแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันอาจารย์มาปรึกษาคุณหมอเรื่องนอนไม่หลับผมก็จะจ่ายยาให้อาจารย์แล้วผมก็จะบอกว่าอาจารย์ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับนะ
1: มันก็เป็นยาตัวเดียวกัน
0: เป็นยาตัวเดียวกันใช่ครับ
1: การใช้ไปนานๆมันมีผลข้างเคียงไหมครับยานอนหลับเนี่ย
0: ผลข้างเคียงที่สำคัญของยานอนหลับเลยเนี่ยครับก็คืออันดับแรกก็คือฤทธิ์ง่วงนอนกับฤทธิ์เรียกว่ารบกวนการตัดสินใจของเราเพราะว่ายานอนหลับเองเนี่ยครับยาบางตัวเนี่ยออกฤทธิ์3วันนะฮะก
1: ิน
0: เข
1: ้
0: าไป1
1: เม็ด
0: กิน1คืนเนี่ยออกฤทธิ์อีก3วันกว่ายาจะถูกกำจัดออกจากร่างกายทั้งหมด
1: ฟังดูคุ้มมากเลย
0: คุ้มแต่กลายว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์ดีขนาดนั้นแต่มันอยู่ในร่างกายนะแต่ไอ้ยาบางตัวอยู่แค่2ชั่วโมงก็หมดฤทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นครับโดยทั่วไปเนี่ยการเกิดผลกระทบของการรับประทานยานอนหลับสิ่งแรกที่มันจะเห็นก็คือมันต้องขึ้นกับว่ายาที่เรากำลังรับประทานอยู่เนี่ยออกฤทธิ์นานแค่ไหนโดยทั่วไปครับยาที่เราใช้กันอยู่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอมักจะเลือกใช้นะเพราะว่าสมมุตินึกภาพเรานอนสัก4ทุ่มนะตื่นสัก6โมงก
1: ็
0: ระยะเวลาออกฤทธิ์กำลังดีแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับยาบางตัวที่เลือกใช้แล้วออกฤทธิ์ยาวๆเช่น24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าระหว่างวันที่เรากำลังทำงานอยู่ก็จะได้รับผลกระทบของยาด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้มากจนกระทั่งแบบทำให้เราง่วงนอนตลอดทั้งวันแต่ก็อาจจะทำให้การทำงานของเราแย่ลง
1: การตัดสินใจก็อาจจะช้าลง
0: ใช่โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุจากการขับรถขับราต่างๆที่อาจจะยังคงเป็นประเด็นอยู
1: ่ยานอนหลับมันก็ทำให้นอนหลับนะครับอาจารย์แล้วมันก็จะช่วยแต่บางทีเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยอยู่นานมันพอใช้เป็นนานๆแล้วมันจะมีผลเสียไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเกิดใช้นานๆเนี่ยครับโดยปกตินี่เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของยานอนหลับเลยนะครับกับยาคลายเครียดก็คือเมื่อเรารับประทานยาติดต่อไปสักระยะเวลานึงอาจจะสัก1หรือ2สัปดาห์แต่ในบางคนอาจจะเป็นเดือนอันนี้แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับก็คือกลายเป็นว่าเราจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าดื้อยา
1: ดื้อยา
0: ใช่ครับคือแปลว่าเราจะกินยาในขนาดเท่าเดิมแต่กลายเป็นว่าประสิทธิภาพมันลดลงเช่นสมมตินะอาจารย์เต้เกิดกินยาอยู่1เม็ดนะครับกินมาสัก2อาทิตย์แล้วก่อนหน้านี้กินมาหลับดีนะแต่พอสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ผ่านไปยังกินยาเหมือนเดิ
1: ม
0: เราพบว่าอาจจะทำให้เรานอนได้ไม่ดีเท่าเดิ
1: ม
0: นะครับหรือประสิทธิภาพลดลงอันนั้นคือเป็นอาการระยะยาวอันที่1ที่เราเจอได้นะครับเราเรียกว่าการดื้อยา
1: คร
0: ับ กับอีกอันนึงที่เราเจอได้ก็คือยาพวกนี้เวลาใช้นานๆหรือว่าใช้เข้าไปแล้วเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดกระบวนการติดยานะครับติดก็คือติดเลยครับติดแปลว่าเราไม่สามารถจะหยุดใช้ยาได้ถ้าอาจารย์หยุดใช้ยานอนหลับอาจารย์จะเกิดอาการถอน

สวัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอริยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาและนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และที่ Facebook NBD World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องและจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประกาศณวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569และทันทีที่การประกาศของสำนักพระราชวังเสร็จสิ้นลงนะครับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับล้วนแต่เศร้าเสียใจและอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหลายคนมาอย่างที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ทันทีได้รับทราบการประกาศจากสำนักพระราชวังหลายคนนะครับมาลงนามถวายพระพรแล้วอยู่รอทางเพื่อที่จะวันนี้ได้มีโอกาสถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: สำหรับเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะเส้นทางนั้นยาวประมาณ10กิโลเมตรค่ะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาและผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งเส้นทางที่ผ่านนะคะจะมีความเกี่ยวข้องเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขบวนพระศพเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความเชื่อมโยงซึ่งเป็นสถานที่พระองค์เข้าทรงเข้าประทับรักษาพระอาการประชวรและสภากาชาดไทยยังเป็นหน่วย

0: เริ่มต้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทุกตารางนิ้วนั้นเต็มไปด้วยแววตาแห่งความอาลัยทว่าเปี่ยมไปด้วยความสำรวมและสงบนิ่งค่ะซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนั้นถือว่าเป็นความทรงจำของคนไทยตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมาได้กลายเป็นศูนย์รวมดวงใจเป็นพื้นที่แห่งความหวังและเป็นสถานที่ซึ่งพวกเราทุกคนได้ร่วมกันส่งพลังอธิษฐานจิตถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ย่อท้อนะคะและในวันนี้ณสถานที่เดิมแห่งนี้ประชาชนก็ยังคงทำหน้าที่ของตนเองหน้าที่ในการมาอยู่ใกล้พระองค์ให้มากที่สุดเพื่อรอน้อมส่งเสด็จค่ะ
1: นอกจากประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าส่งเสด็จแล้วนะคะก็ยังเห็นว่าจะมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนด้วยกันที่วันนี้พร้อมใจกันมาส่งเสด็จนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนจิตรดาวิชาชีพและสถาบันเทคโนโลยีจิตรดานะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นได้ส่งศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ค่ะโดยทรงเป็นนักเรียนจิตรดารุ่นที่27นะคะเลขประจำพระองค์คือ2920ค่ะ

ครับและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเสด็จถึงยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วครับ

ื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์โดยมีใจความสำคัญว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงดำรงพระองค์เป็นขัตยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ค่ะ
1: ครับนอกจากประสบกรณิกรชาวไทยจะแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วนะครับทางด้านของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งโดยพระองค์ท่านนะครับได้ทรงเผยแพร่พระราชสารแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ในพระราชสารนั้นระบุข้อความว่าทรงทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชสิ้นพระชนด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งพระองค์ทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กและพระภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ที่เป็นรักผู้เป็นที่เป็นรักยิ่งและผู้ซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย
2: ท่านผู้ชมคะเราคนไทยนั้น ทราบกันดีนะคะว่าเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ประชาชนชาวไทยอยู่ในอาการตกใจเมื่อได้รับทราบจากแถลงการสำนักพระราชวังใจความเนื้อหาว่าเมื่อวันที่14ธันวาคม2565เวลา 18:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคม2565ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจากนั้นสำนักพระราชวังได้เผยแพร่แถลงการฉบับที่2ถึงพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาว่ายังมีอาการคงที่ในระดับหนึ่งพระอาทัยบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่การฉีดสีหลอดเลือดยังไม่พบความผิดปกติตอนนี้กำลังใช้เครื่องมือช่วยในการทำงานพระอาทัยพระวกะและพระปัปภาสะส่วนแถลงการฉบับที่3นั้นได้แถลงการเมื่อวันที่8มกราคม2566นะคะถึงพระอาการประชวรของพระองค์ท่านพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือที่ช่วยการทำงานของพระหทัยพระปัปภาสะและพระวกะส่วนการแถลงการฉบับที่4นั้นลงเมื่อวันที่15สิงหาคม2568ได้กล่าวถึงพระอาการประชวรของพระองค์เผยแพร่พระอาการทรงมีการติดเชื้อที่รุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดและแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่5ได้เผยแพร่ถึงความคืบหน้าของพระอาการประชวรของพระองค์โดยแจ้งว่าวันนี้พระอาการยังทรงมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่หลังจากทรงติดเชื้อรุนแรงและคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงแถลงการสำนักพระราชวังในฉบับที่6เมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568เผยพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากได้หยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะกระตุ้นความดันพระโลหิตและเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ได้มีแถลงการสำนักพระราชวังถึงความคืบหน้าพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งในแถลงการนั้นได้ระบุว่าพระองค์ทรงประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งเมื่อ ่อเสร็จสิ้นแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่7นั้นคนไทยที่ได้รับทราบการแถลงการต่างก็ใจหายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้พระองค์ทรงหายจากพระการประชุม

0: นโดยเร็ววันนะคะจนมาถึงประกาศสำนักพระราชวังฉบับสุดท้ายคือเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ที่ประกาศให้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสถิตพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนค่ะ
1: ที่ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ทราบข่าวจากสำนักพระราชวังที่ได้ออกแถลงการฉบับสุดท้ายเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนทุกคนก็เศร้าโศกเสียใจและพยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านด้วยวิธีการต่างๆเราจะเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นในข่าวกระแสหลักในสื่อสังคมออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวทุกๆแพลตฟอร์มทุกคนแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจและรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้ด้วยวิธีการต่างๆและภาพที่เห็นนี้ก็เป็นประชาชนส่วนหนึ่งที่ทันทีที่ทราบข่าวต่างก็ทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไม่ว่าจะเป็นประสบกรณิกรที่อยู่ในกรุงเทพมหานครในจังหวัดเขตปริมณฑลหรือแม้แต่กระทั่งเดินทางมาจากจังหวัดไกลๆต่างก็พยายามที่จะเดินทางมาส่งเสด็จนะคะเราได้เห็นภาพอย่างนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาตั้งแต่หลังข่าวได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังจนกระทั่งณเวลานี้ทุกคนก็พยายามที่จะมาร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านมาน้อมถวายสักการะในการอัญเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะคะดังนั้นผู้ชมจะเห็นว่าโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะพยายามให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าพระศพกนิกรนั้นอยู่ประจำจุดต่างๆที่ได้ทราบว่าเส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพนั้นอยู่ในเส้นทางไหนบ้างนะคะพอทราบข่าวก็จะไปประจำกันจุดต่างๆนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุฬาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ได้เปิดให้ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่บริเวณโถงชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ประชาชนก็เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในวันที่12มิถุนายนประชาชนมากันเนืองแน่นค่ะจึงต้องเปิดให้ถวายสักการะกันจนถึงเวลา19นาฬิกาแต่หลังจากนี้ประชาชนที่ทราบข่าวและยังไม่ได้เดินทางมาถวายสักการะหรือแสดงออกถึงความจงรักภักดีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในวันแรกก็ทยอยเดินทางกันมาได้นะคะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยยังคงเปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปไปจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะและสำหรับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ตลอดเส้นทางนะคะจะได้ร่วมกันน้อมสักการะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดทั้งเส้นทางนะคะซึ่งเส้นทางการอัญเชิญพระศพของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะคะแต่ในการพระราชพิธีในวันนี้ก็จะมีข้อแตกต่างจากเมื่อครั้งการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายประการค่ะซึ่งทางโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้นำเสนอ

0: การพระราชพิธีในครั้งนี้ให้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยรวมทั้งที่ติดตามชมผ่านทางโทรทัศน์ในระบบที่ท่านสามารถรับได้นะคะเป็นระบบ2ภาษาแล้วก็เป็นการถ่ายทอดไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลกให้ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดทั้งพระราชพิธีในวันนี้และการพระราชพิธีต่อเนื่องไปหลังจากวันนี้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: ครับและภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรอเฝ้าทูลองธุลีพระบาทนะครับและส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับเป็นบริเวณริมถนนราชดำเนินเมื่อสักครู่คือที่บริเวณหน้าพระพลามหาเจษฎาบดินทร์ครับเรียกว่าตลอดเส้นทางของขบวนพระศพนะครับมีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับรอเฝ้าส่งเสด็จกันอย่างเนื่องแน่นครับขอเน้นย้ำเส้นทางขบวนเชิญพระศพระยะทางจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรนะครับโดยขบวนเชิญพระศพกลับจะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังครับ

0: ำนักพระราชวังนั้นเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาระหว่างที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะโดยสำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งแนวทางการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องด้วยจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะโดยวันนี้เวลา 8:30 นถึง 12:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายน2519นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ชมคะนอกจากประชาชนชาวไทยนะคะที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้นะคะทางสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยก็ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้ร่วมถวายความอาลัยและขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรชาวไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็ระบุว่าพระท่านจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะส่วนสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความเศร้าสลดอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระกรุณาธิคุณและความทุ่มเทของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปขอน้อมถวายความอาลัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชวงศ์และปวงชนชาวไทยขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงสถิตในสวงสวรรค์ด้วยเทอญในด้านของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะทั้งสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านสาธารณกุศลการทูตและการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรมค่ะ

คือหัวใจของราษฎรนะคะเบื้องบนอาคารที่ประทับรักษาพระองค์นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังคงประทับเคียงข้างพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะความเงียบสงบที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นมีทั้งประสบกรณิกรที่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะบางท่านเดินทางมาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันพระศุกร์รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์แพทย์ผู้ถวายการรักษาพยาบาลที่ได้ดูแลพระองค์ท่านในช่วงเวลาที่ประทับรักษาพระประชวรพระการประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเจ้าหน้าที่ต่างๆนั้นได้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะรวมถึงครั้งนี้จะได้มาส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะก่อนที่ขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาถึงยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีและท่านผู้หญิงสุริกิติยาเจนเซนได้รอเฝ้ารับเสด็จอยู่ณที่แห่งนี้แล้วนะคะ

าชาติไทยนั้นได้จัดเจ้าหน้าที่ค่ะได้นำเสือกว่า500ผืนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะมาปูบริเวณทางเท้าทั้ง2ฝั่งภายในโรงพยาบาลค่ะตลอดแนวเส้นทางที่ริ้วขบวนจะเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาแสดงความอาลัยในวันนี้นะคะขณะเดียวกันได้จัดบริการอาหารเครื่องดื่มและยาดมค่ะเพื่อดูแลประสบกรณิกรที่จะมาเฝ้าส่งเสด็จนะคะด้วยความอาลัยอย่างยิ่งค่ะ

พยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะโดยมีประชาชนจำนวนมากสวมชุดสีดำไว้ทุกข์เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยและเฝ้ารอส่งเสด็จในพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะประชาชนหลายท่านทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงวานนี้นะคะอย่างต่อเนื่องบางส่วนได้มีการนำพระรูปมาเพื่อถวายสักการะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

0: ราได้เห็นการเคลื่อนขบวนของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีนั่งรถยนต์พระประเทียบและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพค่ะ
1: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะเชิญพระศพจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์นะคะและที่เห็นนี้เป็นรถตู้เจมส์บอนด์ค่ะเป็นรถ Volkswagen นะคะทะเบียน1ดอเด็ก0929ค่ะเป็นรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: ับซึ่งรถ Volkswagen คันนี้นะครับทะเบียน1ดอเด็ก0929ถือว่าเป็นรถที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังครับและยังเป็นรถที่เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของรถ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929คลิปเป็นรถทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานหลายปีภายในรถไม่มีการตกแต่งหรูหราดัดแปลงเพิ่มเติมแต่อย่างใดยังคงสภาพเดิมๆจากรองจากโรงงานซึ่งก็สะท้อนวิถีแห่งความพอเพียงของพระองค์ท่านครับ
1: กันว่าเจมส์บอนด์นั้นก็เป็นชื่อที่ข้าราชบริพารและผู้ติดตามถวายงานนั้นเรียกขานนะคะเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงขับรถยนต์คันนี้ด้วยพระองค์เองบ่อยครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอันนำมาซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการนะคะเป็นรถยนต์ที่สมบุกสมบันแล้วก็เป็นลักษณะรถที่คล่องตัวแข็งแรงเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพก็เลยเป็นภาพจำที่สะท้อนถึงพระราชอุปนิสัยอันเรียบง่ายและพระเมตตาธรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยนะคะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่รถยนต์หลวงคันนี้ได้ทำหน้าที่ทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเชิญพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในวันนี้เช่นเดียวกับที่เคยได้ทำหน้าที่สำคัญในการอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะ
2: รถยนต์หลวงเคลื่อนพระศพนะคะได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนพญาไทและย่านสามย่านค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4ผ่านแยก3ย่านแล้วก็ผ่านสถานศึกษาสำคัญหลายสถาบันการศึกษานะคะโดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บนถนนพญาไทซึ่งพระองค์นั้นได้เคยปฏิบัติพระกรณียกิจและเสด็จมาทรงร่วมงานวิชาการรวมถึงกิจกรรมการกุศลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้งนะคะรวมทั้งเคยเป็นพระอาจารย์สอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในบางวิชาด้วยค่ะ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้ถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อขบวนพระศพเคลื่อนผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็ได้มีการตั้งจุดให้ประชาชนและบุคลากรรวมถึงนิสิตจุฬาและนิสิตเก่าจุฬาร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสถิตพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณโถงอาคารจามจุรี5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสถิตพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงอยู่ที่มัธยมศึกษานะคะพระองค์ได้เสด็จพร้อมด้วยพระสหายร่วมชั้นรุ่นจิตระดามาทอดพระเนตรคณะต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความสนพระทัยไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์พาณิชยศาสตร์และการบัญชีเมื่อถึงเวลาเที่ยงก็ส่งเลือกซื้ออาหารจากโรงอาหารในจุฬามาเสวยพร้อมกับพระสหายอย่างเป็นกันเองค่ะที่สำคัญพระองค์ทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชาวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงพุทธศักราช2554นะคะจากพุทธศักราช2551ค่ะ

0: ประสบเคลื่อนผ่านยังฝั่งสระปทุมนะคะซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเหล่าข้าราชบริพารก็ออกมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยค่ะ
1: สระปทุมเป็นอีกสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์นะคะเนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะคะหลังจากนั้นก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ได้พระราชทานวังสระปทุมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

ู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะคะโดยมุ่งตรงจากแยกพญาไทค่ะซึ่งถนนสายนี้จะมีความเชื่อมโยงกับเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญในอดีตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะ

ับซึ่งตลอดสองข้างทางที่ขบวนเชิญพระศพผ่านนะครับเราจะเห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยที่มารอถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับแต่ละคนก็มีสีหน้าโศกเศร้า

0: ราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อเคลื่อนผ่านเมื่อสักครู่คือที่กระทรวงการต่างประเทศถนนศรีอยุธยานะครับเชิญพระศพครับกำลังมุ่งหน้าเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ
1: โดยกำลังเคลื่อนผ่านกระทรวงการต่างประเทศนะคะบริเวณถนนศรีอยุธยาสำหรับการเคลื่อนขบวนของพระศพในครั้งนี้นะคะเคลื่อนจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งตลอดเส้นทางของขบวนการเชิญพระศพมีประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนายรอเฝ้าส่งเสด็จอยู่ตลอดเส้นทางทั้งสองฝั่งนะคะ

ชื่อมโยงของเขตพระราชฐานในจุดนี้นะคะเป็นความผูกพันที่พระองค์ทรงมีต่อพระอัยการและน้อมนำแนวพระราชดำริมาทรงงานสานต่ออย่างเสมอค่ะและขบวนเชิญพระศพนั้นได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณหน้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงสายใยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระอัยการในหลวงรัชกาลที่9ผ่านโครงการพระราชดำริเรื่องป่าและน้ำที่พระองค์นั้นส่งน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรตลอดพระชนม์ชีพค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นั้นทำหน้าที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังพื้นที่บริเวณหน้าอุทยานนั้นจึงเป็นจุดที่ประสบกรณิกรและข้าราชบริพารมารวมตัวกันเพื่อส่งเสด็จและน้อมรำลึกถึงพระองค์ภายใต้ร่มเงาของพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ความผูกพันในฐานะพระราชนัดดาของในหลวงรัชกาลที่9อุทยานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะซึ่งทรงเป็นพระอัยการพระองค์พาทรงมีความผูกพันลึกซึ้งมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งรถยนต์หลวงทะเบียน1ดอเด็ก0929ที่ใช้เชิญพระศพของพระองค์ในวันนี้ก็คือรถยนต์ทรงงานส่วนพระองค์ที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นทรงใช้ลงพื้นที่ทุรกันดารแล้วก็เป็นรถยนต์หลวงคันเดียวกันนะคะที่ได้เคลื่อนพระศพพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9

คลื่อนพระศพนั้นกำลังเคลื่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนินนะคะซึ่งจะผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นอันดับแรกค่ะ

0: ภาพด้านหลังนั้นเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะแล้วก็พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เสด็จผ่านเส้นทางนี้เป็นครั้งสุดท้ายในพระชนชีพค่ะ
1: ดำเนินนี้ก็เป็นที่ตั้งของกระทรวงหลายกระทรวงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

าราชการนะคะมารอเฝ้าส่งเสด็จกันค่ะถึงตรงจากการของพระโกรธด้วยนะคะจากเส้นถนนราชดำเนินนอกขบวน

เต็มไปด้วยความเงียบบรรยากาศแห่งการแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านเป็นไปอย่างสมพระเกียรติเจือไปด้วยความรู้สึกอันโศกเศร้าแบบบรรยายไม่ถูกนะคะทางคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเรื่อยไปจนถึงท้องสนามหลวงและจุดที่ใกล้ที่สุดที่จะเข้าไปเฝ้าได้นั่นก็คือบริเวณพระบรมราชวังนะคะทุกคนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีดำมาพร้อมกับพระรูปของพระองค์ท่านบ้างหรือสัญลักษณ์แทนจิตใจที่ทำให้นึกถึงพระองค์ท่านบ้างนะคะก็นำมาแสดงออกตามที่ทุกคนจะสามารถทำได้สายล้วนเป็นเส้นทางอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สถานที่สำคัญในทุกๆจุดสามารถย้อนรอยกลับไปได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์นะคะนับตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนับตั้งแต่วังสะปทุมกระทั่งมาถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านผู้ชมชมการถ่ายทอดสดอยู่โดยตลอดจะเห็นว่ามีบางช่วงบางตอนนะคะที่เราเห็นขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านและจะมีจุดที่เรามองเข้าไปเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นสมเด็จปู่ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะพระองค์ท่านเคยมีพระดำรัสเอาไว้ถึงเรื่องของแรงบันดาลพระทัยในการทรงงานนะคะว่าทูลกระหม่อมปู่หรือว่าสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นั้นทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยอันสำคัญยิ่งใหญ่ที่ทำให้ท่านทรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการกำลังใจในพระดำริของพระองค์ท่านนะคะมีหลายเรื่องราวที่สามารถย้อนความผูกพันความหมายอันลึกซึ้งของเส้นทางในการเชิญพระศพเข้าสู่พระบรมราชวังในครั้งนี้ค่ะกระทั่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตก็เป็นสถานที่ทรงงานอันสำคัญอย่างที่ไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพระราชวังใหญ่โตโอฬารอะไรนะเรียกว่าเป็นบ้านของพ่อคือบ้านในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลายต่อหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรให้พ้นจากความทุกข์ยากนะคะผ่านมายังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตก็ย้อนรอยกลับไปถึงสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่โปรดให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นนะคะแล้วก็มีความสำคัญสืบเนื่องและเป็นสัญลักษณ์คู่ชาติไทยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความยิ่งใหญ่และสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอนาที่สุดมิได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรอาณาประชาราษฎร์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเส้นทางประวัติศาสตร์อันสง่างามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังเข้ากับพระราชวังดุสิตค่ะช่วงเย็นของวันนี้ถนนราชดำเนินนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นสายทางแห่งความทรงรักภักดีและความอาลัยท่ามกลางประสบกรณิกรที่มาเฝ้าทรงเสด็จกันจนเต็มสองฝั่งทางนะคะซึ่งขณะนี้รถยนต์หลวงเชิญพระศพทะเบียน1 ด.เด็ก 0929

ได้เคลื่อนผ่านไปตามแนวต้นไม้บนถนนราชดำเนินโดยได้มีการเคลื่อนตามรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังมุ่งลงไปที่พระบรมมหาราชวังนะคะด้วยความเงียบสงบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์เท่านั้นนะคะที่ดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติการเสด็จนิวัตรพระบรมมหาราชวังในครั้งนี้จึงถือเป็นการละวางภารกิจพระกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงตรากตำเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพพระเสด็จกลับคืนสู่ร่มพระบรมีของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าในราชวงศ์จักรีอย่างสง่างามที่สุดค่ะ

จะขึ้นเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะคะบริเวณถนนเส้นนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของหลายหน่วยงานสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีศาลฎีกามีศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่บริเวณนี้นะคะขณะที่สถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองก็คือศาลหลักเมืองในทุกๆจุดที่เป็นหน่วยงานราชการก็จะมีการมาร่วมในพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในขณะที่อัญเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะในทุกๆกระทรวงจะวงกลมในทุกๆหน่วยงานราชการและขณะที่เส้นทางโดยทั่วไปก็เปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะได้มาร่วมกันน้อมถวายสักการะในจุดที่สามารถนั่งอยู่ได้นะคะ

0: ขณะนี้ขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะได้เคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งในการพระราชพิธีก็จะมีการประกอบขึ้นในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยก็ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะซึ่งจะเป็นบริเวณที่ทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะไม่สามารถถ่ายทอดภาพให้ผู้ชมได้เห็นการพระราชพิธีอันเป็นการส่วนพระองค์ภายในนะคะดังนั้นเราจะขอยุติการถ่ายทอดในช่วงแรกแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้น้อมถวายสักการะในช่วงของการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะคะจากนั้นในช่วงเย็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะนำท่านผู้ชมกลับมารับชมในช่วงของการบำเพ็ญพระราชกุศลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์คุณวีรศักดิ์ขอบเขตและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภผู้ยายภาพภาษาอังกฤษขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกในช่วงของการถ่ายทอดสดช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในเวลาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: างความรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหวาดผวาตื่นตระหนกอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็คืออาการของโรค PTSD แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะนําไปสู่เรื่องของโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลนะคะการเรื่องของทําร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามมาในอนาคตได้นะคะเนาะ
1: ครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ตัวเขาเองโดนกระทําโดยตรงแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นผู้สังเกตการการกระทําความรุนแรงระหว่างพ่อแม่เนี่ยตรงเนี้ยจริงๆก็มีผลกระทบกับใจเด็กเยอะเหมือนกันนะคะเนาะ
1: ถ้าถูกกระทําหรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวมาตลอดในช่วงวัยเด็กมันอาจจะส่งผลไปถึงพฤติกรรมของคนคนนี้ได้มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยการที่มีการกระทํารุนแรงในครอบครัวบ่อยๆเป็นประจําเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังทัศนคติแบบนึงให้กับเด็กเช่นเดียวกันนะคะเช่นว่าเป็นการปลูกฝังว่าจริงๆการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นที่สามารถที่จะพึงกระทําได้ในครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ทัศนคติแบบเนี้ยอาจจะนําไปสู่การใช้ความรุนแรงกับเพื่อนที่โรงเรียนกับน้องอย่างเงี้ยค่ะหรือโตไปอาจจะนําความรุนแรงเนี้ยไปใช้กับคนที่เขารักภรรยาหรือว่าลูกตามมานะคะนะจากงานวิจัยอะค่ะก็มีงานศึกษาว่าผู้ที่เป็นผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยพอซักประวัติกลับไปเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเหยื่อของการกระทําความรุนแรงในครอบครัวมาก่อนตอนที่เขาเป็นวัยเด็กนะคะ
1: อาจารย์ปิงครับสําหรับผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงเนี่ยแผลกายแล้วก็แผลใจมันชัดเจนเขารู้ตัวเขาเป็นเหยื่อครับแต่สําหรับหลายๆคนที่อาจจะเป็นผู้กระทําความรุนแรงนั่นเองเขาอาจจะไม่รู้ตัวครับมันมีสัญญาณอะไรบ้างมั้ยครับที่จะบอกว่าเนี่ยคุณกำลังเป็นผู้เริ่มการรุนแรงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วล่ะ
0: จริงๆหมอคิดว่าผู้ที่กระทำเนี่ยคือเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการกระทำของเขาเนี่ยมันมีคือมันชัดเจนว่าสมมติว่ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยการลงไม้ลงมือมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าหมอคิดว่าอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วอะค่ะ
1: ความรุนแรงในรูปแบบที่เป็นเรื่องของการพูดจาด่าทอหรือการประชดประชันอย่างเงี้ยครับบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้สร้างแผลให้กับลูกของเราให้กับ

0: คู่ชีวิตของเรามันจะมีสัญญาณอะไรที่อาจจะสะท้อนจากคู่ชีวิตของเรามาไหมหรือว่าจากลูกมาเรามาไหมครับว่าอันเนี้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วอะครับ
1: คืออันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ตัวจุดตัดเนี่ยมันอาจจะยากเหมือนกันว่าอันเนี้ยเราแค่คุยกันทะเลาะกันเฉยๆหรือว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วหมออยากบอกว่าถ้ามันเป็นการกระทำที่มีความหยาบคายมีแบบคำพูดที่รุนแรงแล้วไปทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ใจทรมานใจแล้วเป็นการเกิดขึ้นซ้ำๆแบบเนี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้ว
0: พอพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวครับหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะสาเหตุมันจะมาจากอะไรอาจารย์ปิงพอที่จะลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าสาเหตุอะไรซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได
1: ้ก็จริงๆสาเหตุก็มีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างเลยนะคะอันแรกเนี่ยคือเรื่องของยาสารเสพติดค่ะเช่นเรื่องของสุราหรือว่าสารเสพติดนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องนี้เนี่ยมันนำไปสู่ว่าพอทานเหล้าหรือว่าสารการใช้สารเสพติดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการควบคุมตัวเองน้อยลงไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะพอมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกันเรื่องที่สองเนี่ยก็อาจจะเกิดจากเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตค่ะอย่างเช่นคนบางคนที่มีภาวะเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตมีปัญหาเรื่องการคุมอารมณ์อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลทำให้เขานำไปสู่เรื่องของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
0: ครับ
1: ปัจจัยที่3ก็อย่างที่บอกในช่วงสถานการณ์โควิดเนี้ยค่ะความเครียดทางเศรษฐกิจการเงินนะก็อาจจะทำให้อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือการทำความรุนแรงได้นะคะ
0: ครับ
1: อีกข้อนึงซึ่งคิดว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยของสังคมก็คือทัศนคติที่มีความคิดว่าชายเป็นใหญ่ค่ะเพราะว่าคือคิดว่าเป็นสิ่งที่พึงจะกระทำได้แบบนี้ค่ะเหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกว่าแบบนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าสื่อเองก็มีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังความเท่าเทียมในเรื่องของทางเพศนะคะเหมือนกับประชาชนทุกคนนะคะก็ดูทุกวันใช่ไหมคะบางทีเขาก็จะซึมซับทัศนคติแบบนี้ไปโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเคยดูละครที่แบบพระเอกข่มขืนนางเอก
0: ตบจูบตบจูบ
1: ตบจูบหรือแบบข่มขืนนางเอกตอนแรกไม่รักกันนะแล้วก็ข่มขืนนางเอกแล้วสุดท้ายก็แบบมารักกันทีหลังแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยมันก็ไปปลูกฝังทัศนคติที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรการข่มขืนเป็นเรื่องปกติที่สามารถทําได้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็มารักกันเองเหมือนแบบส่งเสริมความรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยเป็นไอดอลทําได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยสื่อก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับที่จะนําไปสู่ความแรงก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมในสังคมรวมถึงการใช้สารเสพติดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เวลาที่พูดถึงความรุนแรงในครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็จะมีวิธีในการที่จะสอนลูกหลานอาจจะเป็นการสอนในการลักษณะให้เป็นคำพูดในเชิงชื่นชมแต่ในบางครอบครัวอาจจะเป็นลักษณะของการลงโทษและบางครอบครัวอาจจะไปถึงการตีเพื่อจะเป็นการลงโทษแล้วบอกว่าการตีนั่นคือการสอนครับในมุมมองของอาจารย์ปิงครับการตีเพื่อสั่งสอนเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวไหมครับ
1: จริงๆคนไทยก็จะมีสำนวนสุภาษิตอันหนึ่งที่ใช้คำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ มันมีรากฐานมาตรงนี้อยู่แล้วว่าเอ้ยจริงๆถ้าเรารักลูกเราก็ต้องตีนะคะถามว่าการตีมีประโยชน์ยังไงนะคะการตีจริงๆก็มีประโยชน์ในแง่ว่ามันเป็นวิธีการที่สามารถหยุดพฤติกรรมนั้นๆพฤติกรรมที่ไม่ดีอะค่ะได้ทันทีสำหรับเด็กนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อเสียตามมาหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการตีเนี่ยเจ็บที่กายไม่เท่าไหร่แต่เจ็บที่ใจเนี่ยอันเนี้ยแบบแย่กว่านะคะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นการทำร้ายใจเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการลงโทษด้วยการตีเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังความคิดของการใช้ความรุนแรงหรือว่าการตีเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็กำลังจะสอนเด็กว่าถ้าใครทำผิดก็ควรจะถูกลงโทษด้วยการตีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ความคิดแบบนี้ไปใช้กับเพื่อนที่โรงเรียนเช่นเพื่อนที่โรงเรียนทำผิดก็ต้องโดนตีนะก็ไปตีเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้กับน้องก็ไปตีหรือไปใช้การลงโทษด้วยวิธีการนี้นะคะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะนำไปสู่ว่าเขาก็อาจจะเรียนรู้วิธีนี้ไปใช้กับอย่างที่บอกว่าคนที่เขารักในอนาคตลูกเงี้ยค่ะภรรยาในอนาคตต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าจะไม่ใช้วิธีการตีจะมีวิธีอื่นไหมครับในการที่จะให้ลูกของเราหยุดกระทำสิ่งนั้น
1: จริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนาะเวลาที่ใครทำผิดอย่างเงี้ย เราก็ควรจะสอนให้เขาเรียนรู้ถึงผลกระทบหรือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำผิดลงไปใช่ไหมคะเช่นสมมติว่าลูกไปขโมยของเพื่อนอย่างเงี้ยหรือหยิบของเพื่อนมาเราก็อาจจะต้องให้เขาชดใช้ด้วยการอ่างั้นเอาไปคืนเพื่อนหรือว่าต้องลิฟค่าขนมหักเงินค่าขนมเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเราควรจะสอนให้เขาได้เรียนรู้ยอมรับแล้วก็รับผิดชอบในผลของการกระทำของเขานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่หมอจะแนะนำในเรื่องของการลงโทษที่ไม่ใช่การตีเนี่ยก็อาจจะมีอีกหลายวิธีเช่นการหักสิทธิ์ริบของอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบถ้าเขาทำผิดวันนี้อาจจะงดดูทีวีหรือว่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหรือเขาจะต้องชดใช้เป็นเงินค่าขนมของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
0: ครับแอบถามคุณหมอนิดนึงครับว่าในการที่จะใช้เหตุผลในการที่จะหักสิทธิ์หรือริบของนะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเด็กเล็กๆมากๆของเหตุผลอาจจะยังไม่ค่อยเขาอาจจะยังนึกถึงเหตุและผลไม่ได
1: ้ครับจริงๆเริ่มได้ตั้งแต่อายุแบบเล็กๆเลยนะคะจริงๆช่วงวัยอนุบาล 3-4 ขวบจริงๆก็จะเป็นวัยที่เขาพอจะเรียนรู้เหตุแล้วก็ผลได้อย่างเงี้ยค่ะเขาคือเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลแบบว่าเข้าใจเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะถ้าฉันทำ A เดี๋ยวฉันจะต้องได้รับผล B เพราะฉะนั้นฉันไม่ควรจะทำ A เพราะว่าฉันไม่อยากจะโดนลงโทษแบบนี้ค่ะ
0: ทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคำนิยามมันคืออะไรอะไรที่นำไปสู่การเกิดความรุนแรงในครอบครัวคำถามสำคัญคือแล้วเราจะลดหรือว่าเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวได้ยังไงฮะ
1: อันดับแรกนะคะหมอคิดว่าขอพูดในระดับของครอบครัวก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยบางทีเกิดจากเรื่องของการไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันในครอบครัวแล้วก็พอทะเลาะกันคุยกันไปคุยกันมาไม่เข้าใจก็อารมณ์แต่ละคนก็ขึ้นแล้วก็ทำนำไปสู่เรื่องของการใช้ความรุนแรงลงไม้ลงมือกันอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันก็อยากให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันดีๆสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเริ่มรู้ตัวว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเริ่มคุยแล้วเริ่มตัวเองเริ่มจะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะก็อาจจะต้องพยายามที่จะเดินถอยออกมาค
0: ่
1: ะอาจจะต้องถอยออกมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ขอเวลานอกก่อนนะยังไม่พร้อมคุยตอนนี้เพราะว่าถ้าคุยต่อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือเราจะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเราอาจจะทำอะไรพลาดพลั้งไปโดยที่เราอาจจะมาเสียใจทีหลังอันนี้อาจจะต้องดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นก่อนแล้วก็ไปทำอะไรเช่นไปอาบน้ำไปเดินเล่นฟังเพลงจัดของเลี้ยงเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปคุยกันใหม่หรือว่าถ้ารู้สึกว่าพยายามทำอะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของการคุมอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่าพยายามทำแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจริงๆเนี่ยการที่มาพบนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่านักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยเขาก็อาจจะมีเทคนิคหรือมีวิธีการที่แนะนำเพื่อให้ช่วยในการที่จะคุมอารมณ์ตัวเองจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะคะนะคะเพราะว่าหมอเชื่ออย่างหนึ่งอะค่ะอาจารย์เต้ว่าจริงๆคนที่ทำแบบนี้เขาก็ไม่ได้รู้สึกดีที่ทำคนอื่นเหมือนกัน
0: เรื่องของการคุมอารมณ์เรื่องของการเดินถอยออกมาก่อนที่เมื่อรู้ตัวว่าตอนนี้อารมณ์กำลังจะขึ้นแล้วถ้าเป็นคู่สามีภรรยามันก็จะพอที่จะตกลงกันได้ใช่ไหมครับว่าเธอตอนนี้ฉันคิดว่าเริ่มมีอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วขอหยุดพักสักนิดนึงแต่ถ้าเผื่อตอนนี้เป็นระหว่างคุณแม่กับคุณลูกคุณลูกมีโอกาสที่จะบอกคุณแม่ได้ไหมครับว่าแม่ครับเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะฮะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกอารมณ์ขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับ
1: โอ้จริงๆถ้าทำได้อย่างนั้นดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเด็กเองเนี่ยถ้าเรามีการสอนเรื่องของอารมณ์ตั้งแต่เด็กๆว่าตอนนี้หนูรู้สึกหงุดหงิดอยู่นะตอนนี้หนูโกรธอยู่ตอนนี้หนูเสียใจถ้าเขาสามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าคุณแม่ตอนนี้หนูโกรธอยู่หนูไม่อยากจะคุยโหตอนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแบบดีๆมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลายครั้งปัญหาที่เจอมักจะเจอว่าเด็กเองถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังหรือเรียนรู้เรื่องอารมณ์มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่สามารถอธิบายได้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้ที่มันเยอะมากๆข้างในเนี่ยมันคืออะไร
0: ในกรณีที่เราเป็นคนนอกครับแล้วเราเห็นว่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวนี้แล้วล่ะเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาพยายามที่จะ reach out แล้วก็พูดคุยว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนถ้าเผื่อคนคนนั้นเขาตอบกลับมาว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเขา มีลูกที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะอดทนมากกว่าที่จะไปขอความช่วยเหลือกรณีนี้อาจารย์ปิงคิดว่ายังไงครับ
1: อันนี้อย่างที่อาจารย์เต้ทราบเลยค่ะว่าจริง

0: แล้วหลายๆครั้งเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะเขาก็เลือกที่จะอาจจะไม่ขอความช่วยเหลือหรือว่าไม่บอกให้คนอื่นทราบเนี่ยนะคะจริงๆก็มีเหตุผลหลายอย่างเลยค่ะอันดับแรกก็เป็นเรื่องของความรักความผูกพันค่ะหลายๆครั้งอย่างฝ่ายชายที่มากระทำความรุนแรงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดนะคะก็มาขอโทษอย่างเงี้ยนะคะฝ่ายหญิงก็อาจจะเห็นใจให้อภัยแล้วก็ดีกันรักกันเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมามีการทำความรุนแรงใช้ความรุนแรงอีกอย่างเงี้ยนะคะอันดับที่สองอย่างที่อาจารย์เต้บอกเลยค่ะหลายๆครั้งเขาจะเข้าใจว่าเป็นการอดทนเพื่อลูกนะคะเพื่อให้มีครอบครัวที่สมบูรณ
1: ์
0: มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนต่อไปอย่างเงี้ยนะคะซึ่งความคิดเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าการหย่าร้างเนี่ยนะคะหรือการเลิกรากันหรือว่าการที่เด็กคนนึงจะมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในเด็กนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กแต่สิ่งที่ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กเนี่ยค่ะที่ส่งผลหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งของพ่อแม่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมายกตัวอย่างว่าถ้าพ่อแม่ลงไม้ลงมือกันทุกวันทะเลาะด่าทอหยาบคายกันทุกวันแน่นอนอันนี้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กมันอาจจะดีกว่าไหมถ้าแม้ว่าเด็กจะอยู่กับพ่อแม่คนใดคนหนึ่งคนเดียวนะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะให้ความมั่นคงให้ความสงบในครอบครัวกับเขาได้อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่ามันก็จะเกิดความสงบในใจของเด็กมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมานะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องค่อยๆคิดแล้วก็ตัดสินใจอีกปัจจัยนึงที่หมอคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจแยกทางกับสามีแล้วอาจจะติดขัดเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองยังไงหรือว่าไม่รู้จะหาเงินทองมาจุนเจือครอบครัวยังไงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้หลายๆคนก็ยังเลือกที่จะอยู่ในครอบครัวหรือว่าอดทนกับความรุนแรงต่อไปซึ่งตรงเนี้ยหมอเองก็เรียกได้ว่าเห็นใจนะคะอาจารย์เต้เพราะว่าเข้าใจว่าต้นทุนของแต่ละคนมาไม่เท่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีอุปสรรคตรงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คิดว่าก็เข้าใจได้ค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเราเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือเราอาจจะรู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อในอีกสถานการณ์หนึ่งฮะเราเป็นคนข้างบ้านเราอาจจะเป็นญาติซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนั้นโดยตรงถ้าเราเป็นคนนอกเราควรจะยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงนั้นมากน้อยขนาดไหนคร
0: ับค่ะหมอคิดว่าประเด็นนี้ที่อาจารย์ได้ถามเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความช่วยเหลือระดับเรื่องของสังคมนะคะหมอคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่ต้องร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันที่จะสอดส่องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าพบเห็นก็ควรจะแจ้งหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ให้เข้ามาช่วยดูแลอย่างตอนนี้ก็มีสายด่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือกระทรวงพม.นะคะสายด่วน1300
1: 1300
0: สายด่วนความช่วยเหลือนะคะที่รับแจ้งเหตุเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะโทรไปแจ้งได้ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูธรนะคะแล้วก็ศูนย์ OSCC ของโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งค่ะนอกจากนี้เนี่ยหากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะพอฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนะคะหมออยากจะบอกว่าหลายๆครั้งมันอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะที่ทำให้คุณไม่ร้องขอความช่วยเหลือนะคะหลายๆครั้งคนที่อยู่ตรงนั้นอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่มีทางออกนะคะฉันจะต้องทนอยู่กับภาวะนี้ต่อไปเพราะว่าฉันมองไม่เห็นเลยว่าทางออกมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแต่หมอกำลังจะบอกว่าจริงๆมันอาจจะมีทางออกอยู่นะคะเช่นมีการจัดบ้านพักฉุกเฉินนะคะที่ให้คุณแบบได้ออกจากครอบครัวก่อนไปพักอยู่ก่อนกับลูกเพื่อให้สงบใจให้สบายใจก่อนนะคะแล้วอาจจะค่อยๆหาช่องทางในการที่จะทำอะไรต่อไปแบบเนี้ยนะคะ
1: วันนี้หลังจากที่คุยกับอาจารย์ปิงแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าความรุนแรงในครอบครัวมันคืออะไรสาเหตุของมันคืออะไรแล้วก็วิธีการลดหรือว่าหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นมันจะทำได้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ปิงพูดก็ว่า เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสังคมอันนั้นเป็นแนวคิดใหม่เป็น

0: ความคิดใหม่ที่ผมเพิ่งได้จากการพูดคุยกับอาจารย์ปิงในวันนี้ครับในโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ปิงในหัวข้ออื่นๆเรื่องของสุขภาพจิตต่อไปนะฮะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับอาจารย
1: ์ยินดีค่ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Remind เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Jooks Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

ับผู้ป่วยมะเร็งทุกๆท่านนะคะที่อยู่ในช่วงให้เคมีบำบัดอยู่นะคะน้องหนูเองเนี่ยก็เคยได้รับเคมีบำบัดมาแล้วก็จะมีทูทอเรียลหรือว่ามีไอเทมของเราที่แนะนำนะคะสำหรับผู้ป่วยทุกๆท่านในการที่จะป่วยอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยแชมพูหรือว่าสบู่เหลวที่เป็นของเด็กคนที่รับเคมีบำบัดมาเนี่ยก็จะมีผิวที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือบอบบางดังนั้นอาจจะเกิดอาการแพ้ได้หลังจากอาบน้ำแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของการแปรงฟันแปรงฟันเองเราก็ใช้ยาสีฟันของเด็กก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แปรงที่มีขนนุ่มหลังจากแปรงฟันแล้วเนี่ยขอแนะนำเป็นตัวน้ำยาบ้วนปากนะคะที่มีส่วนผสมมาจากคอเร็กซิเลนอลนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแอลกอฮอล์ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีการกัดผนังภายในนะคะใช้ตัวนี้จะดีเลยเพราะหลังจากเราอาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวยังเปียกอยู่แนะนำเบบี้ออยล์ค่ะใครที่กังวลว่าไม่อยากให้ผิวเราแห้งหรือว่าแบบกล้านดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ใช้เบบี้ออยล์ทาให้ทั่วตัวเลยนะคะตัวอาจจะเหนียวหน่อยแต่ว่าพอเราทาเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าขนหนูเช็ดเนี่ยค่ะมันก็จะแห้งซึมไปเข้าตัวต่อด้วยโลชั่นค่ะห้ามพลาดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ผิวแห้งและแตกได้พอผิวแห้งและแตกมันจะแสบมากๆเลยสำหรับคนที่ได้รับเคมีบำบัดนะคะพอเรามาออกนอกบ้านแล้วเนี่ยไอเทมที่สำคัญแรกๆที่ต้องนึกถึงคือเจลล้างมือค่ะแนะนำให้พกติดกระเป๋าไว้เลยนะคะโดยที่พอเรารู้สึกว่ามือไม่ค่อยสะอาดเราก็ล้างมือเพื่อที่จะไม่ต้องเอาเชื้อโรคเข้าปากหรือโดนตาเข้าตัวนะคะนอกเหนือจากตัวนี้แล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมแมสค่ะหน้ากากอนามัยอันนี้คือกันทั้งเชื้อโรคที่ออกจากตัวเราไปให้คนอื่นแล้วก็กันเชื้อโรคจากคนอื่นที่เข้าสู่ตัวเรานะคะจำเป็นมากๆควรพกติดกระเป๋าไว้เลยอย่างน้อย 2-3 อันในกระเป๋านะคะนอกบ้านผู้ที่รับเคมีบำบัดมาผมร่วงหมดนะคะดังนั้นอย่างแรกที่ใช้กันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนเนาะอันนี้เป็นผ้าพกหัวนะคะหมวกแก๊ปหมวกไหมพรมได้หมดนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนและที่สำคัญเลยผู้ป่วยทุกคนก็ควรจะมีวิกไว้สักคนละ1อันนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ออกนอกบ้านแบบมั่นใจค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือปลอดดิจิตอลค่ะถ้าเรามีไข้เนี่ยจะได้รีบไปพบแพทย์ได้นะคะถ้าไข้เกิน 37.4 ขึ้นไปนะคะต้องไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยนะคะเพื่อเจาะเลือดตรวจดูนะคะแล้วก็สมุดโน้ตนี้นะคะก็คือจะช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเรานะคะในการที่จะช่วยจดจำข้อมูลต่างๆในระหว่างที่เรานอนให้ยาอยู่นะคะก็คือสามารถจดได้ว่าตอนนี้เราได้รับยาอะไรบ้างแล้วการทานอะไรไปบ้างก็ควรจะเขียนด้วยนะคะและสุดท้ายแล้วก็คืออาการที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างวันหรือว่าอาการที่มีผิดปกติของเราพอมันมีอาการอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนะคะเราจะสามารถย้อนกลับไปดูคุณหมอเขาก็จะได้รู้ข้อมูลว่ามันมีอะไรผิดปกติกับเรา

หวานจะหวานหวานเกินใครใครอยากจะขอเด็ดไว้มาชื่นชมเพียงแค่สายลมพัดช่วยกลิ่น

0: โอ้ยถือว่าเป็นบุญหูของผมมากเลยวันนี้พี่สุเมธมานั่งดีกีตาร้องเพลงผมฟังถึงบ้านเลยนะครับวันน
1: ี้มันรอฟ้าด้วยเนี่ยโลหะแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟ้าฝน
0: ต้องระวังต้องระวังดีๆ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวพี่สุเมธรอตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวผมไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงเดี๋ยวผมบอกพี่หมวยกับพี่บีมให้
1: ได้
0: ว่าพี่สุเมธนั่งรอตรงนี
1: ้อ๋อคร
0: ับอย่าหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวมาครับ
1: ได้ครับ
0: ครับครับผมครับครับ
2: น้องบีม
3: ครับ
2: ตอนที่พี่ท้องแก่เนี่ยพี่เป็นเหมือนแบบตดไหลย้อนอะ
3: ตดไหลย้อน
2: คือ
3: การมันเป็นยังไงครับ
2: คือเรอตลอดกลางคืนเนี้ยนะแทบนอนไม่ได้เลยน้องบีมเคยเป็นปะ
3: ไม่เคยนะครับไออาการที่แบบว่าแสบๆตรงหน้าอก
2: ใช่ค่ะเหมือนแบบเรอขึ้นมา
3: อันนั้นเป็นตอนที่กินก๋วยเตี๋ยวครับ
0: ใช่ครับอ๋อพี่บีมครับพี่หมวยครับตอนนี้พี่สุเมธมาแล้วนะครับอยู่ตรงสวนตรงนู้นนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: มาแล้ว
0: มาเล่นกีตาร์สักพักนึงแล้วเพลงเพราะมากเลยครับตามเสียงเพลงไปเลยรับรองเจอแน่นอนครับ
3: อ๋อตามเสียงเพลง
0: ใช่
3: จะไป
2: ลองไปไหนอ่ะ
3: ไปคุยด้วยกันเหรอ
0: ก็อยากไปอยู่แต่ว่าฝากคุยเผื่อด้วยนะครับเดี๋ยวบอกธุระกับคนทั้งบ้านก่อนเขาจะฝากคำถามมาเขาจะฝากคำถามมา
2: ทำงานอยู่นะ
0: ทำงานอยู่
2: อ้าวงั้นเดี๋ยวเจอกันงั้นเสียงเพลงก็ด้านนี้

0: วัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แอบหลบมานั่งอยู่ที่นี่นี่เอง
2: คนเยอะแยะเลยก็ให้มานั่งตรงนี้แม
0: ่ครับ
3: บรรยากาศก็ดีด้วย
2: แต่ลมไม่ค่อยพัดเท่าไหร่เข้าเรื่องเข้าเรื่องครับผม
3: เข้าเรื่อง
2: ครับ
4: ได้ยินมาว่าพี่สุเมธเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารก็คือ
2: กระเพาะ
4: กดไหลย้อน
2: ใช่สัก 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีอาการกรดไหลย้อนคือมันแสบไปหมดเลย
1: แสบขนาดไหนล่ะคะ
2: แสบยังก็เหมือนกินกรดเข้าไปหรือว่าเป็นไฟมันแสบแสบร้อนด้วยนะแสบร้อน
1: ช่วงอกล่ะคะ
2: นะฮะตั้งแถวตั้งแต่กระเดือกลงไปเนี่ยฮะจนถึงแถวๆเนี่ยฮะจนถึงลิ้นปี่เนี่ย
3: อย่างงี้ครับอย่างสมมติว่าเราโดนไฟบนผิวเงี้ยความรู้สึกมันเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่อยู่ข้างใน
2: ใช่หรือ
3: เปล่า
2: ครับใช่แล้วก็มีอาเจียนเป็นฟองๆอะไรอย่างนี้ก็มีฮะ
1: แล้วอาเจียนเยอะไหมคะที่บอกว่าเป็นฟองเนี่ยค่ะ
2: มันต้องหาทางทำยังไงให้มันหายก็พยายามขย้อนมันออกมาลักษณะนั้นนะฮะแต่ขย้อนออกมาก็ปรากฏว่าไม่มีอาหารมีแต่เป็นฟองๆเป็นน้ำฟองๆขาว
3: ๆแล้วจัดการยังไงครับพอรู้ว่าเราเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
2: ก็มีแนะนำเยอะแยะฮะก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นยาธาตุน้ำสีขาว
3: ๆแล้วมันได้ผลไหมครับ
2: ได้ผลในระยะสั้นๆฮะไม่ก็ไปได้สักพักก็เริ่มชินพอเริ่มชินมันก็คราวนี้ไม่ค่อยได้ผล
1: พี่เมธเคยเป็นถึงขนาดที่ทำงานไม่ได้ไหมคะ
2: ถ้าเป็นงานใช้เสียงก็ต้องขอเบรกแป๊บนึงไปล้วงคออย่างนั้นนะฮะ
1: คือล้วงให้อาเจียนออกมา
2: ล้วงให้อาเจียนออกมาแล้วก็กินน้ำกินพวกยาธาตุที่ว่านี่แหละฮะยาพวกน้ำขาวนี่แหละฮะ
3: คือจริงผมได้ยินคำว่าเอกรดไหลย้อนเนี่ยมันหลายทีแล้วพี่แ
1: ม่
3: ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะปกติมันเป็นเพราะว่าเราไปกินข้าวเสร็จแล้วไปนอนแล้วมันค่อยขึ้นมาหรือว่าอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาเลยอ่ะของพี่แม่เป็นไง
2: คือเมื่อก่อนนี้สบายมากกินข้าวแล้วนอนนี่ไม่มีอาการอะไรแต่พอมันอายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มมีนะจริงๆมันมีทั้ง2 อย่างเลยก็คือทั้งกินเข้าไปแล้วก็สักพักมันอืดแล้วก็เลอหลังจากเลอไปสักพักก็เริ่มแสบนั่นคือ1แต่อีกอันนึงเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรเลยเครียด
3: เครียด
2: ใช่แค่เครียดนี่แหละก็คืออย่างพรเนี่ยแล้วเราแบบคือละครอย่างที่เฮฮาอย่างพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเป็นละครแบบนี่แกจะต้องคือจะต้องบิ้วให้โกรธ
1: ใช้อารมณ
2: ์ร้องไห้แบบ
5: ดราม่า
2: อะไรอย่างเงี้ยมันพอคัดปุ๊บมันจุกตรงนี้ฮะจุกแล้วแสบๆสักพักมาเลยมาเป็นระบบเลยมากันทั้งยวงเลยฮะแล้วก็ต้องไปล้วงคออ
3: ารมณ์ด้วยอารมณ์เราด้วย
2: แล้วก็เรื่องกินด้วย
3: เรื่องกิน
2: ข้าวนี่ผมนับเลยฮะเม็ดนี้ยังไม่เคี้ยวเว้ย
1: ยังไม่แหลกเลย
5: เคี้ยวให้ละเอียด
2: เอาให้ละเอียดทุกเม็ดเลยมานั่งนับมีอันไหนไหมที่ยังไม่ได้ห้ามกินนะดุน
3: นี่อย่างนี้ไหมครับแบบว่านับการเคี้ยวว่าต้องกี่ครั้ง
2: นับแต่บางทีมันถึงจะ30ครั้งแล้วมันก็ยังละเอียดไม่หมดเพราะเราคำโตเราเป็นคนประเภทกินคำโตง่ำหาใหญ่เลยตรงไหนมันยังไม่ละเอียดอะไรเงี้ยลิ้นดุนงับ
1: ซึ่งแต่ก่อนไม่เคย
2: โอ้โหผมเป็นเด็กวัดเก่าฮะเร็วมากปุ๊บรีบไปทำนู่นทำนี่ต่อเร็วมากปุ๊บเดี๋ยวไม่ทันกินลักษณะนั้นเลยเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กมาครับ
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเคี้ยวละเอียดมากขึ้น
2: ใช่แล้วก็พยายามตกเย็นแล้วก็จะไม่ทานอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังละก็จะเป็นน้ำดื่มเป็นอะไรแบบเล่นๆจิบๆจับๆอะไรไปจะไม่กินเป็นอาหารหนักแล้ว
1: พี่เมธคิดว่าถ้าลองทบทวนดูค่ะให้สรุปว่าสาเหตุของตดไหลย้อนที่พี่เมธเป็นเนี่ยค่ะมันมาจากอะไรบ้างคะ
2: ก็เรื่องวินัยในการกินผมกินไม่ตรงเวลาเลยนะฮะ1แล้วก็ผมว่าความเครียดฮะ
3: พอเราดูด้วยตัวเองแล้วเอ๊ะไม่น่าจะไหวมีไปโรงพยาบาลบ้างมั้ยครับ
2: เรียนให้ทราบผมไม่กล้าไปครับ
1: ทําไมอ่ะ
2: พี่ผมกลัวยาวกลัวมันเจออะไรอีกเยอะแยะ
3: พี่เมธไม่กล้าไปเจอคุณหมอใช่มั้ยครับเพราะงั้น
2: จะตรวจอะไรผมเปล่าเนี่ย
3: เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเราพาคุณหมอมาหาพี่เมธครับ
2: สวย
1: ไปไหนไม่ได้เลยไปไหน
3: สวย
2: คุณหมอสวยมาก
1: สวยน่ารัก
2: งั้นยอมให้ยอม
3: แต่ว่าคุณหมอไม่มาเจอเรานี้ครับ
2: ครับ
3: คุณหมอรออยู่ในบ้านแล้วตอนน
2: ี้อ๋อครับครับครับ
3: เตรียมพร้อมยังฮะ
2: ทำใจแป๊บนึงฮะได้ครับไปฮะ
3: โอเคเดี๋ยวเราไปเจอค
2: ุ
3: ณหมอ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ผมโอ้นำเลยฮะนำเลยฮะ
3: นี่เลยฮะ

0: ในเมื่อพี่เมธไม่ยอมไปหาหมอค่ะเราเชิญคุณหมอมาหาพี่เมธค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: ตอนแรกกลัวตอนนี้เจอหมอสวยๆไม่กลัวแล้ว
0: ค่ะถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะที่ว่าไหลย้อนเนี่ยค่ะย้อนจากจุดไหนไปจุดไหนเหรอคะ
4: โอเคเริ่มต้นก่อนว่าก็คือกรดในร่างกายนี่มันสร้างที่กระเพาะถูกไหมคะ
1: ค่ะ
4: ทีนี้กระเพาะนึกภาพเป็นกระเพาะหมูเนาะแต่มันแขวนอยู่ตรงนี้แล้วมันห้อยอยู่ตัวที่ต่อกับมันข้างบนเนี่ยก็คือหลอดอาหารแล้วก็จะไหลลงไปข้างล่างก็คือลำไส้เล็กถ้าย้อนในที่นี้มันก็จะแบบเหมือนกับว่าของที่อยู่ในกระเพาะอะค่ะเอามือไปบีบมันแล้วมันก็จะไหลแทนที่มันจะลงข้างล่างมันจะย้อนกลับขึ้นมาข้างบนเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะมีอาการเนี่ยมันก็จะเป็นอาการตามแนวนี้แนวกลางตัวนะคะหรือว่าที่ยอดอกหรือว่าขึ้นมาถึงคอแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่ปกติอะค่ะถ้าเราอยู่ในท่านั่งมันก็จะห้อยแบบนี้แต่พอเรานอนปุ๊บมันก็จะหงายงี้ขวดน้ำมันก็จะเทง่ายขึ้นเช่นอาการมันจะเยอะในช่วงเวลาที่เราลงไปนอนแต่ถ้าเรานั่งนิ่งๆแล้วมันไม่ยอมบีบตัวหรือเราอ้วนขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันในท้องนี่มันมากดที่กระเพาะเราเหมือนผู้หญิงท้องอะค่ะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้แรงดันที่ในท้องเราเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมาเพาะนี่แหละค่ะที่เป็นถุงพอโดนบีบปุ๊บกรดก็จะไหลขึ้นข้างบนเลย
3: ความเครียดเกี่ยวไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะความเครียดกาแฟชาแล้วก็แอลกอฮอล์
2: อย่างนี
4: ้แต่ว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราพูดกันนะคะสำหรับความเครียดกับแอลกอฮอล์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนสำหรับชากาแฟอาจจะไม่ได้ 100% ขึ้นกับแต่ละคนแต่ทั้งหมดเนี้ยค่ะมันจะทำให้กรดในร่างกายสร้างมากขึ้นพอมันสร้างเยอะขึ้นปุ๊บมันก็โอกาสจะย้อนง่ายขึ้นใช่แล้วเนี่ยโดยทั่วไปถามว่ามีปัจจัยอะไรก็เป็นแบบนี้เอาใหม่กินทีนึงเยอะๆมันก็จะขยายเร็วก็จะเป็นแรงดันที่เยอะขึ้นแล้วก็เข้ามาพวกกินเร็วๆกินเยอะๆอย่างนี้ก็จะมีปัญหาเขาเลยบอกว่าเวลาที่จะรักษากรดไหลย้อนก็กินน้อยๆกินช้าๆเคี้ยวเยอะๆกินมื้อเล็กๆห้ามนอนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะคิดโดยหลักการว่ามันย้อนแบบนี้เราก็ทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ย้อน
3: แสดงว่าเราทำถูก
5: แล้วคนทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับเขามีวิธีดูยังไงครับว่าเอ้ยนี่พอนี้เราเริ่มจะเป็นกรดไหลย้อนแล้ว
6: คือ
5: แค่แสบๆหน้าอกนี่ใช่หรือเปล่าคร
4: ับ
5: หร
4: ือว่าอย่างนี้ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยกรดไหลย้อนเป็นเพราะว่ามีภาวะใดๆก็ตามที่ทำให้กรดที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันขึ้นมาใช่เพราะฉะนั้นอาการมันก็จะต้องมีอาการเหมือนกับกรดจะรู้สึกเหมือนแสบๆร้อนๆเปรี้ยวๆแล้วก็ขึ้นมา
3: ปี๊ดเลย
4: ฮะใช่บางคนนี่จะมาอีกอาการนึง
5: เปรี้ยวไปด้วยเลยเนี่ย
4: อีกอาการนึงที่เจอบ่อยแต่ว่าคนไม่ทราบคือเสียงแหบหรือว่าไอเพราะว่าพวกนี้บางคนนี้จะมีไอด้วยเริ่มมีแล้วใช่ไหมพวกนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าหลักการเหมือนกันค่ะมันจะไอมากในท่าที่ลงไปนอนถูกไหมคะเพราะกรดมันขึ้นมาทีนี้พอขึ้นมาถึงปุ๊บตรงคอเนี่ยมันจะมีช่องแยกละส่วนข้างหน้าเนี่ยมันจะไปที่หลอดลมส่วนข้างหลังมันจะไปหลอดอาหารถ้ามันขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยค่ะทำให้เราไอได
3: ้เรอด้วยไหมครับ
4: ได้ค่ะเรอก็คือเป็นการเอาลมที่มันออกมาข้างบน
3: คือมีอาการเหมือนท้องอืดเหมือนมันจะมีลมขึ้นลมลงจะลงจะลงจะขึ้นอยู่เนี่ยฮะแต่ว่าโทษนะฮะหายลมไม่ค่อยออกแต่เรอเนี่ยโอ้โหสนุก
4: อย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยทางเดินอาหารเรากินจากข้างปากเนี่ยฮะแล้วต้องลงไปข้างล่างถูกไหมคะถ้าเกิดข้างล่างมันไม่ค่อยทำงานลำไส้เราทำงานไม่ค่อยดีแล้วเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันเกิดแก๊สเยอะขึ้นร่างกายต้องพยายามหาทางระบายไม่งั้นมันจะไม่สบายตัว
0: เขาหมวยเป็นตอนท้องแก่ค่ะคุณหมอคือนอนปุ๊บเนี่ยเรอตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นตดไหลย้อนมาก่อนแต่มาเป็นช่วงท้องเนี่ยค่ะ
4: คืออันนี้มันเป็นเพราะว่ามันมีแรงดันมากขึ้นแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างเฉียบพลันเพราะว่าพอท้องแก่ปุ๊บเนี่ยตัวมดลูกค่ะมันจะขึ้นมาสูงพอมันขึ้นมาสูงปุ๊บช่วงนั้นประมาณ 7-8 เดือนอะไรเงี้ยช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่เสี่ยงเยอะนิดนึง
0: ทรมานมากเลยค่ะก็คือจะเป็นตอนนอน
4: ใช่
0: ต้องลุกขึ้นมานั่ง
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกินก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงนี่ห้ามเลยต้องเลี่ยงนะคะ
0: จะถามว่าแล้วอย่างกล้วยน้ำว้าดิบที่พี่เมธทานเนี่ยค่ะช่วยได้ไหมคะ
4: ในกรณีของกล้วยน้ำว้าดิบเองเนี่ยต้องบอกว่าถามว่าในกล้วยน้ำว้าดิบมีอะไรมันเป็นแป้งชนิดนึงค่ะตอนมันสุกเนี่ยมันจะเปลี่ยนชนิดของแป้งทีนี้พอมันเปลี่ยนชนิดของแป้งไปปุ๊บมันจะมีความหวานเพิ่มขึ้นแต่ตอนที่มันเป็นดิบอะค่ะแป้งชนิดนั้นเนี่ยมันจะย่อยยากคือพอเรากินกล้วยน้ำว้าดิบเข้าไปปุ๊บเนี่ยปกติถ้ามันเป็นแป้งมันย่อยแล้วมันดูดซึมหมดพวกนี้มันจะย่อยไม่หมดแล้วมันก็ดูดซึมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านไหลผ่านจากกระเพาะลำไส้ลงมาจนถึงลำไส้ใหญ่ทีนี้ลำไส้ใหญ่เราจะมีแบคทีเรียอยู่ทีนี้มันก็จะไปตัวเป็นตัวที่จะไปปรับสมดุลของตัวลำไส้เราอะค่ะดังนั้นมันก็จะช่วยในลักษณะของทางอ้อมอะค่ะอาจจะเคยได้ยินว่าช่วยเรื่องท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือมันเป เป็นคล้ายๆไฟเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลทำให้ลำไส้บีบตัวดีขึ้นพอลำไส้บีบตัวดีขึ้นกรดก็ลงข้างล่างได้ดีขึ้นลักษณะนี้มากกว่าทีนี้ในส่วนของไฟเบอร์เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าใครที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะเขาอาจจะบอกว่าผักผลไม้เราไม่ให้กินทีละเยอะๆนะคะเพราะว่าพอเป็นผักผลไม้เยอะๆมันจะมีแก๊สเกิดขึ้นถั่วแก๊สพวกนี้ค่ะพวกที่มีปัญหาใช่ค่ะถั่วแก๊สมันฝรั่งพวกนี้จะมีปัญหาทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้ก็จะต้องลดลงถ้าเกิดเป็นผักเนี่ยกินได้แต่ว่าต้มแล้วค่ะการสร้างแก๊สมันจะน้อยหน่อย
3: ถ้าต้มช่วยได้เหรอครับ
4: ช่วยได้ค่ะอันที่หนึ่งคือลดปริมาณกินให้แบบเป็นหลายมื้อนิดนึงมื้อละน้อยๆเคี้ยวละเอียดละเอียดอันที่สองถ้าผักสดทีละเยอะๆเป็นแบบถ้วยเงี้ยอาจจะลดปริมาณลงแล้วก็ใช้เป็นผักต้มเนี่ยมันจะเกิดแก๊สน้อยกว่า
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแล้วในช่วงที่มันเกิดอาการอย่างที่พี่เมธเล่าให้ฟังว่ามันแสบมันเดอร์มันนอนไม่ได้เราจะมีวิธีการบรรเทาอาการเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
4: เอามีสองอย่างค่ะใช้ยากับไม่ใช้ยาหาคุณหมอง่ายสุดคือใช้ยาถูกไหมตัวที่มันทำให้แสบร้อนแล้วก็เรอะเปรี้ยวขึ้นมาคือกรดเพราะฉะนั้นยาหลักๆจะเป็นยาลดกรดอันที่สองถ้าเกิดว่ามันมีแก๊สเยอะๆเหมือนที่คุณหมวยว่าก็จะเป็นยาลดขับลมอะไรประมาณอย่างนี้ช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวมันก็จะได้ไหลลงไปข้างล่างได้ดีขึ้น
3: อันนี้
4: ค
3: ือยาหอมยาลมยาดม
4: พวกนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เรอค่ะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่มันมีกรดไหลย้อนขึ้นมาไม่แน่ใจนะคะว่าอาจจะทำให้รู้สึกแย่ลงหรือเปล่าใช่เพราะว่าเพราะมันจะเป็นกรดขึ้นมาโดยทั่วไปที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะเป็นยาที่จะช่วยทำให้ลำไส้มันบีบตัวได้เยอะขึ้นมากกว่าลักษณะนั้นหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกยาลดกรดอันนี้คือยาแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช้ยาเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้มันเกิดแก๊สทำให้มันเกิดกรดหรือว่าทำให้กระเพาะมันขยายใหญ่ๆเราก็ทำให้มันไม่เกิดขึ้นซะแล้วเราก็ไปเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลลำไส้เรื่องผักผลไม้โยเกิร์ตที่ว่ามาเนอะการขยับตัวออกกำลังกายไม่นอนกินมื้อเล็กๆนะคะอาจจะได้สัก4มื้อเออเฮ้ยชีวิตดูดีขึ้นอะไรงี้ลดของที่จะทำให้มันมีกรดเยอะขึ้นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะชากาแฟเครียดน้อยลง
0: ค่ะชัดเจนนะคะวันนี้เรื่องตดไหลย้อนคำถามของเรา3คนนี่หมดค่ะแต่ว่ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะถามคุณหมอเรื่องนี้ไปดูคำถามแรกกันค่ะ
1: การเคี้ยวไม่ละเอียดมีผลอะไรไหมคะ
5: เออคำถามข้อนี้เคี้ยวน้อยเคี้ยวไม่ละเอียดพอครับ
3: นิสัยกินเร็วรีบไปเล่นต่อ
4: ทีนี้เวลาที่เรากินเร็วหรือกินเข้าไปทีละเยอะๆค่ะกระเพาะเราก็จะขยายทันทีนึกออกมั้ยคะเพราะเราใส่เข้าไปทีเดียวเยอะๆอันที่2หน้าที่ของกระเพาะคือเหมือนบดเคี้ยวอ่ะค่ะมันก็จะบดเพื่อจะทําให้อาหารมันเป็นชิ้นเล็กลงมันก็จะต้องทํางานนานขึ้นมันก็จะไม่ไหลลงไปข้างล่างสักทีนึง
3: แทนที่เราจะใช้ฟันเคี้ยวให้เรียบร้อยเราไปใช้กระเพาะเคี้ยวแทน
4: ใช่แล้วการที่อยู่ในแบบเราเคี้ยวนานๆใช้ปากเราเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้มีการกระตุ้นเอนไซม์ชนิดนึงที่มันจะช่วยย่อยแป้งมันก็จะมีการย่อยบางส่วนของอาหารในปากเราด้วยที่เราบอกว่าเคี้ยวข้าวนานๆแล้วมันหวานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเคี้ยวละเอียดนะคะแล้วกินแบบค่อยๆกินมันก็จะทำให้กระเพาะเราเนี่ยไม่ทำงานหนักเกินไปทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยเพิ่มโอกาสจะเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นอยู่แล้วแล้วมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยก็แค่เปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
5: อ๋อครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับผมแต่ยังมีคำถามนึงครับไปฟังกันครับ
6: ทำไมคนเป็นกรดไหลย้อนถึงห้ามกินกล้วยครับ
0: อาจารย์คะทำไมถึงห้ามรับประทานกล้วยสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนมันขัดแย้งกับที่อาจารย์บอกแล้วก็ขัดแย้งกับที่พี่เมธปฏิบัติด้วย
4: จริงๆเราไม่ได้พูดว่าเราห้ามแต่เวลาที่เราพูดถึงกล้วยนี่มันจะมี2แบบกล้วยสุกกับกล้วยดิบอันนี้ที่เราพูดกันคือกล้
3: วยด
4: ิบเมื่อกี้บอกละกล้วยดิบมันจะมีแป้งเนาะพอมันสุกปุ๊บแป้งมันจะเปลี่ยนชนิดไปจากกล้วยดิบขมๆเฟื่อนๆพอมันเป็นเปลี่ยนชนิดของแป้งความหวานมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล้วยดิบเนี่ยมันจะดูแห้งๆเหนียวๆหยาบๆแต่พอมันเป็นกล้วยสุกนี่มันจะเละๆนิ่มๆนิดนึงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติหรือความเป็นไฟเบอร์หรืออะไรหลายๆอย่างมันจะไม่เหมือนกันเหมือนกับว่าอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยตอนที่มันเป็นกล้วยดิบเนี่ยค่ะไฟเบอร์ที่มีเนี่ยแล้วก็แป้งที่มีเนี่ยมันจะย่อยไม่หมดแต่พอมันเป็นกล้วยสุกเนี่ยมันจะย่อยหมดแล้วนะก็จะกินเท่าไหร่ก็จะได้น้ำตาลหมดแต่มันจะมีส่วนที่เป็นไฟเบอร์บางส่วนที่ลงไปได้แต่ว่าส่วนที่เป็นน้ำตาลหรือข้าวแป้งเนี่ยไปหมดละทีนี้ในส่วนของกรดไหลย้อนเองอะค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวซะ 100% สำหรับกล้วยในส่วนของกล้วยหรือในส่วนของผลไม้มันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำไส้แปรปรวนถ้าเคยได้ยินอาจจะมีทั้งชนิดที่ท้องผูกชนิดที่ท้องอืดชนิดที่ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยค่ะอาหารหรือผลไม้บางอย่างเราจะห้ามเพราะว่ากินแล้วจะยิ่งทำให้ท้องอืดมากขึ้นแต่กล้วยนี่ถือว่าเป็นกลุ่มผลไม้ที่กินได้นะคะ
5: กินง่าย
0: ค่ะอย่างอาการของพี่เมธเนี่ยจำเป็นไหมคะต้องไปพบแพทย
4: ์อยู่ที่ว่าถ้าเราปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าทีนี้ถามว่าในกรณีของกรดไหลย้อนเรากลัวอะไรถ้าทิ้งเอาไว้นานๆประเด็นก็คือว่าเวลาที่กรด จากกระเพาะอาหารมันย้อนกลับขึ้นมามันจะทำให้บริเวณของตัวเยื่อบุที่หลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยเยื่อบุมันคนละชนิดกันเพราะฉะนั้นพอกรดเข้ามาเนี่ยหลอดอาหารเราไม่พร้อมที่จะรับตัวกรดเพราะฉะนั้นจะมีการถลอกหรือมีการเปลี่ยนแปลง
5: พี่เมธครับผมว่าพี่เมธคงไปตรวจจริงจังสักทีนึงครับเดี๋ยวนัดให้เลยครับ
3: เป็นเส้นเลือดขอดหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ไม่ใช่
4: คือที่เราจะระวังหรือที่เราจะรักษาเพราะเรากลัวว่าทิ้งไว้ระยะยาวอะค่ะมันก็จะทำให้ตรงบริเวณของเยื่อบุที่หลอดอาหารซึ่งมันไม่ได้เตรียมมาสำหรับการรับกรดแต่พอมีกรดไหลย้อนเรื่อยๆค่ะตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกลายไปเป็นมะเร็งได้อันนี้คือที่เรากังวล
3: มะเร็งหลอดอาหารเดี๋ยวผมลองปรับพฤติกรรมดูก่อนฮะเป็นเบื้องต้นนะฮะ
0: ครับโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องโรคหลอดไหลย้อนค่ะขอบคุณอาจารย์หมอดารุณีวันขอบคุณพี่เมธด้วยนะคะวันนี้
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะ
4: โอเคค่ะ
5: แล้วช่วงหน้านะครับแฮลจะเอาเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าให้เราฟังไปติดตามกันครับในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
7: เป็นขวดพลาสติกหมดเลยครับ
0: ค่ะไว้
7: อันนี้คือเราไม่ขายเองแล้วก็เอาไปให้ซาเล้งขายได้ครับผม
0: และนี่เราต้องแยกมาต่างหากใช่ไหมคะ
7: อันนี้แยกไว้ต่างหากก็ได้หรือว่าถ้าจะให้ซาเล้งขายก็ได้เหมือนกันครับส่วนขยะเนี้ยผมตั้งใจจะเก็บแต่พลาสติกอย่างเดียวพอมันเยอะๆปุ๊บก็เอาไปชั่งขายได้
5: จะทิ้งขยะครับงั้นฝากทิ้งด้วย
7: นี่เลยอย่าเพิ่งทิ้งนั่นนี่ครับตอนนี้นะครับบ้านเราต้องแยกขยะอย่างจริงจังแล้วนะครับ
5: แยกขยะ
7: บ้านพี่บีมแยกขยะไหมครับ
5: ก็บางทีก็แยกนะเหมือนว่าขวดบางอย่างก็เก็บไว้แต่ว่าก็เวลามีขยะก็ทิ้งลงถัง
7: ก็ทิ้งลงถังทีเดียวเลยเพราะหมู่บ้านเขาจัดการให้แต่อย่างบ้านพี่หมวย
0: ของที่จะแยกขวดพลาสติกไว้ขายแล้วอันที่เป็นขวดแก้วก็แยกไว้ต่างหาก
5: ว่าแต่นี่อะไรเข้าสิงเนี่ยทำไมอยู่ดีลุกขึ้นมาแยกขยะจริงจังขนาดนี้
7: ไปเจอเรื่องราวดีๆมาครับอันนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างถ้าหากว่าเราแยกทุกอย่างบนโต๊ะอาหารในบ้านของเราทุกอย่างถ้าเรารู้ว่าอันนี้เป็นประเภทอะไรนี้ประเภทอะไรนะวันนึงเราแทบจะไม่ต้องทิ้งอะไรที่เป็นขยะเลยเพราะทุกอย่างเป็นมูลค่าได้หมดเลยว่าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการแยกขยะด้วยอย่างจริงจังด้วยแล้วเด็กๆทุกคนก็จะเห็นคุณค่าของแต่ละอย่างที่เราเห็นว่าอันนี้ไม่มีค่าแล้วอันนี้ยังมีค่าอยู่หรืออะไรก็ตามนะครับเขาสอนให้เด็กแยกขยะอย่างจริงจังและสนุกขนาดไหนเนี่ยไปดูกันเลยครับ
0: ค่ะ

และตอนนี้นะครับผมก็พาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับมาที่โรงเรียนรุ่งอรุณครับแถวพระราม2นี่เองครับอย่างที่ผมบอกครับว่าที่นี่นะครับเขามีการคัดแยกขยะอย่างจริงจังเลยนะครับแต่ว่าเขาจะคัดแยกขยะกันอย่างไรแล้วเด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน่าจะอยู่ข้างหลังนะครับไปครับ

0: าละครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ทรัพยากรรีไซเคิลหรือว่าโรงคัดแยกขยะกันแล้วนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยสะอาดน่าดูเลยครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีคุณครูมีผู้ปกครองมีเด็กๆกำลังแยกขยะอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับครูปุ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทำไมคุณครูปุ้ยถึงให้น้องๆกับผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแยกขยะในโรงเรียนครับ
1: ก็เริ่มต้นเลยก็คือมันคือความรับผิดชอบของแต่ละคน
0: ครับ
1: เวลาเขากินเขาก็ซื้อของเขามากินเวลาเขาใช้เขาก็ซื้อของเขามาใช้แต่นี้พอมันเสร็จเราไม่อยากให้มันเป็นภูเขาขยะเราก็จะมีที่รองรับให้เขาเนี่ยได้ฝึกแยกให้มีความรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะเอาออกไปเนี่ยมันเป็นขยะประเภทไหนอาศัยการฝึกทักษะทำทุกวันเขาก็จะทำกันได
0: ้
1: ต้องลงมือปฏิบัติอะค่ะถึงจะเข้าใจกันเวลาทำอะไรในเมื่อจบแล้วไม่อยากได้หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ต้องแยกไอ้นนออกไอ้นี่ออกเนี่ยคืนทุกอย่างเพราะต่อให้มีไอเดียสร้างสรรค์มันไม่ใช่จบแค่นั้นการจบของมันคือคุณต้องแยกทุกอย่างออกเพราะไม่งั้นนั่นคือขยะ
0: และตอนนี้นะครับครูปุ้ยก็พาผมมายังจุดที่เรียกว่าเป็นผลผลิตจากขยะที่เป็นเศษอาหารใช่ไหมครับถังตรงนี้คือถังอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้จะเป็นพวกเปลือกผลไม
0: ้ครับผม
1: เอาเปลือกมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ
0: ซึ่งน้ำหมักนี้ก็เอามาเป็นปุ๋ยได้
1: เป็นปุ๋ยได้ล้างห้องน้ำทำความสะอาด
0: แต่ว่าข้างหน้าของผมนี่มันงอกงามเสียยิ่งกระไรครับคุณครูนี่คืออ
1: ันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยดิน
0: อ
1: ันนี้ปุ๋ยน้ำ
0: ครับผม
1: ไปดูไหมคะ
0: ไปดูได้ครับไปดูกันดีกว่า

0: นี้เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วพี่ว่าทำไม่ยากถ้าเริ่มจากเราทำที่บ้านของเราก่
1: อ
0: นแยกขยะขยะที่เราใช้เนี่ยแหละก็แยกอย่างที่น้องๆได้ทำให้ดูพี่ว่าเราทุกคนจะได้ช่วยสิ่งแวดล้อมเยอะเลย
2: ใช่แล้วถ้าหากทุกคนในเมืองไทยเนี่ยนะครับทำแบบนี้รับรองว่าประเทศของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆแน่นอนครับ
0: แหมวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนจะไปแยกขยะกันต่อนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่ใน Healthy Village ค่ะ
3: รายการเพื่อสุขภาพที่พูดคุยกันแบบคนในครอบครัวครับ
2: ครับผมวันนี้นะครับพูดหน่อยครับคิดถึงคุณผู้ชมนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้คาดการว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางทำให้คลื่นลมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปและบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยมีอากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับ

0: มีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
1: มีสิตามมาเลย
0: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
0: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: ับและในช่วงนี้โทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านกลับมารับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภคุณผู้ชมรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับ
1: หลังจากมีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งถือว่าเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งพระบรมศพและพระศพมาอย่างยาวนานนะคะแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนครั้งนี้นะเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของเจ้านายค่ะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอุสนีบาทจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจะมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับในพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

บางคราโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับที่ในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพบดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1และในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะนับแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ

ลักษณะของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาทรงไทยรถ3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและมีคันโทยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวนะคะที่เห็นในขณะนี้คือภาพพระโกศลทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาหลังจากที่ประทับพักพระราชอิริยาบถณพระที่นั่งราชกรัญญสภาสมควรแก่เวลาแล้วบัดนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะประทับพระราชอาสน์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุฑธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาค่ะ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเปนีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ลำดับขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงครับ

0: ได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสสงจากนั้นลาดพระปู่สายโยงก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรในเที่ยวแรกค่ะ
1: ประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกษพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคง

จิตตังตุนังคิดคนเดียวว่าตัวเอง

Satam Ti Vatu Adhire Bhavata Satam Ti Vatu.

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

0: ที่พระสงฆ์สถัปกร
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณภพพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดแรกออกจากพระที่นั่งและนิมนต์พระสงฆ์12รูปในชุดต่อไปขึ้นนั่งยังอาส

พระเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับซึ่งพระภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศสำหรับการคลี่ทอดถวายพระไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนอกจากนี้จะมีผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับบนผ่านภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีการบำเพ็ญพระกุศลพระศพครับ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรจำนวน12ไตร
1: ได้แก่พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชผาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยะวงศารามพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอศรีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุวราชรังสิตพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรและพระพรหมวชิระเมธาภรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะ

รูปที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงฉลองพระองค์ชุดนายทหารนะคะซึ่งพระองค์นั้นทรงมีบทบาทในด้านการทหารโดยทรงเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับค่ะและปัจจุบันนี้ทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติค่ะ

พที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพพระสงฆ์เที่ยวที่3นะครับจำนวน12รูปที่ขึ้นนั่งอย่างพาดสงฆ์นะครับและเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยมครับ

0: เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างขาดสงครับโดยจะมีการทยอยเป็นลำดับนะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3จำนวน12รูปครับ
1: ประกอบด้วยพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมศีลาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมกุณาภรณ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิปดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิรวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะและพระธรรมวชิรดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ
0: สำหรับผ้าไตรหรือไตรจีวรคือชุดเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัยครับคำว่าไตรแปลว่า3ดังนั้นผ้าไตรจึงหมายถึงชุดผ้า3ชิ้นซึ่งประกอบด้วยสบงจีวรและสังฆาติ

การังอุปาทวยธรรมวิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุท

ลังจากพระสงฆ์สลับประกรณ์เสร็จแล้วนะครับเจ้าพนักงานรับพระภูษายงเก็บพระภูษายงครับก่อนที่จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปออกจากลงจากอัฐทรงนะครับและออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ขณะนี้นะครับพระสงฆ์จำนวน12รูปซึ่งเป็น12รูปสุดท้ายจากทั้งหมด47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับและลำดับต่อมาเจ้าพนักงานลาดพระภูสายง

0: ลำดับถัดไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรและพระสงฆ์12รูปเป็นเที่ยวสุดท้ายครับ
1: ซึ่งประกอบด้วยพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิวิสรามพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิรญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปทุมวนารามพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิระสุธีวัดเทพศิรินทราวาสและพระธรรมวชิราภรณ์จากวัดปากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

เมื่อพระสงฆ์สดับประกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะซึ่งพระพิธีธรรมนั้นถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเฉพาะพระสงฆ์ในพระอารามหลวงปัจจุบันจะมี10พระอารามด้วยกันนะคะได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสเกตวัดสุทัศน์เทพ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีบทบาทโดดเด่นด้านการทหารสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละนะคะอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติค่ะ
1: และขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และผู้มาเฝ้าทูลละออง

พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในทํานองกะจนครบ4จบแล้วนะคะซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระราชคณะ1รูปคือพระธรรมวชิรดีหลกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเจ้าคณะภาค9ถวายอดิเรกนะคะและจะนิมนต์พระพิธีธรรมลงมาจากสร้างทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงค่ะ

ในลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์ค่ะซึ่งองค์แรกนะคะเป็นพระราชาคณะพระธรรมวชิรดิลกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะและสำหรับสร้างที่หนึ่งนะคะจากวัดราชสิทธารามค่ะพระครูสิทธิวัชรพานี

ระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินโสจากวัดราชสิทธารามค่ะและจากวัดสุทัศน์เทพวรารามพระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิกอหึสโกพระมหาสิทธิ์อัคคสิทโธอัคคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกโรค่ะ

ปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะทามนิโจติรโส

อติเรกวัสสตังทิวตุอติเรกวัสสตังทิวตุอติเรกวัสสตังทิวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงหลังทักษิโณทกนะคะพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอ

0: ครั้งแรกเมื่อสักครู่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องมรสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับทรงกราบนะครับนี่ครับทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
1: วังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยนะคะและนอกจากนั้นยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

ราชพิธีวันนี้มีการอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเสวยฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระศพนะคะซึ่งได้พระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศค่ะชั้นนั้นมีชื่อเรียกอีกดังหนึ่งนะคะก็คือสัตตปดลเสวตฉัตรค่ะ

0: ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพระศุกร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7 ชั้นกางกั้นประโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ซึ่งสัปตปดลเสวตฉัตรครับมาจากภาษาบาลีสัปตะแปลว่า7ปดลแปลว่าชั้นและเสวตฉัตรแปลว่าฉัตรสีขาวดังนั้นสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรสีขาว7 ชั้นอันแสดงถึงพระเกียรติยศรองจากพระมหากษัตริย์ครับ

ท่านผู้ชมคะตลอดการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในวันนี้ทั้งสองเหตุการณ์นับตั้งแต่การเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาและการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นพวกเราต่างได้ประจักษ์กันทุกคนโดยพร้อมเพรียงกันนะคะว่าพระองค์ท่านนั้นทรงเป็นแก้วตาดวงใจแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพียงใดพระองค์ท่านทรงเป็นหัวใจของพระสุภนิกรใต้ร่มพระบารมีซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับพระกรุณาธิคุณในหลายด้านที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตลอดพระชนชีพมามากมายเพียงใดนะคะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีพระศพตามโบราณราชประเพณีและเฉลิมพระเกียรติยศสูงสุดดังที่เราเห็นนี้พระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงโบราณราชประเพณีและสิ่งที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศเจ้าฟ้าเจ้าหญิงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคะและยังเป็นประวัติศาสตร์ด้วยว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่พระที่นั่งองค์นี้ได้ใช้ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์เป็นพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ค่ะ

0: ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จสิ้นการพระราชพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการถ่ายทอดสดในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพขอเชิญรับชมได้ในโอกาสต่อไปนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงค่ำเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งผู้บรรยายภาพภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยราบในนามของทีมงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหมดเวลาการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณและขอเชิญรับชมกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูผืนป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด
1: แต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคน
0: นี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
2: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
2: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
4: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
2: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
5: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
5: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
6: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
2: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
6: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
2: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
2: ก็ใช่นะสิ

0: คล็ดไม่ลับ
1: วันนี้ปวดเมื่อยตรงไหนคะจะได้นวดให้ตรงจุดเลย
2: พอดีพี่ปวดแถวคอเนี่ยแถวบ่าตรงเนี้ยปวดมากแล้วก็แบบตึงมากด้วยน้อง
1: เดี๋ยวลองนะคะโอ้ยมันตึงจนกดไม่ลงเลยนะคะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรรับรองมันหายแน่นอน
2: งั้นนวดเลยดีกว่าเพราะว่ายังไงพี่ก็ลูกค้าประจำร้านนี้ก็ขึ้นชื่ออ่ะนวดเลยมา
3: จัดไปค่ะ
2: ตรงนี้ดีมาก
1: เป็นไงคะ
2: คิดว่ามันดีมากเลยแต่ว่ามันหันกลับไม่ได้เลยมันเหมือนคอจะเคล็ดเลยอ่ะ
1: อ๋ออย่าเพิ่งตกใจค่ะมันต้องหันกลับไปอีกข้างนึงก่อนมันถึงจะครบพิธีนะคะ
2: หันกลับไปเหรอ
1: หันกลับค่ะต้องหันกลับไม่งั้นก็จะอยู่อย่างนี้นะคะ1 2
0: ไม่ได้นะคะพยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
2: ผมต้องทำยังไงล่ะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะหันหน้ากลับไปคุยกับทุกคนมากเลยอ่ะ
4: เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังค่ะแล้วค่อยทำตามนะคะรับรองหายแน่นอนค่ะ
1: จริงเหรอคะคุณพยาบาลง่ายขนาดนั้นเชียว
4: จริงค่ะง่ายมากเลยไม่ว่าจะคอเคล็ดจากการนอนตกหมอนหรือว่าพลิกหรือหันผิดท่าก็สามารถจัดการได้ด้วย3วิธีค่ะวิธีที่1 นะคะนอนนิ่งในที่ราบนะคะก็เพื่อให้กล้ามเนื้อคอเนี่ยได้คลายตัวหลังจากนั้นเนี่ยประคบด้วยน้ำร้อนประคบสักประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยก็กดนวดบริเวณที่เคล็ดสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะดีขึ้นค่ะส่วนวิธีที่2นะคะ

0: ให้ใช้มือนะคะจับศีรษะดันไปตรงข้ามกับที่คอเคล็ดแล้วก็ค้างไว้สัก 10-15 วินาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้มือเนี่ยนวดบริเวณที่ตึงหรือเคล็ดช้าๆเป็นระยะอาการก็จะดีขึ้นค่ะ
1: ประเด็นสำคัญเนี่ยคือห้ามทำแรงๆโดยเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะและที่สำคัญคือควรจะทำด้วยตัวเองอย่าให้คนอื่นทำให้นะคะเพราะว่าเขาไม่รู้น้ำหนักและเกิดทำผิดพลาดไปเนี่ยเดี๋ยวเส้นพลิกแล้วก็เป็นอันตรายมากเลยค่ะวิธีสุดท้ายนะคะที่สำคัญก็คือใช้วิธีประคบร้อนบริเวณที่เคล็ดนะคะเพราะการประคบร้อนเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นคลายตัวพอคลายตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยนวดเบาๆนะคะอย่าใช้แรงหนักมากทั้งหมดเนี่ยถ้าทำจนครบ3วิธียังไม่ดีขึ้นนะคะคงจะต้องไปพบกับนักกายภาพบำบัดหรือว่าไปพบแพทย์ได้แล้วค่ะ
1: ขอขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะครับผมลองทำตามแล้วเนี่ยหายดีเป็นปลิดทิ้งเลยครับผม
0: เห็นไหมคะทุกปัญหาชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จบไปแล้วนะครับกับเมนูสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราในสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุราเนี่ยนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่ชั้น29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพเวลา 16:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงยี่ห้อโฟล์กสวาเก้นสีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรรถยนต์หลวงดังกล่าวเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่14ตุลาคม2559และยังเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ขบวนรถเชิญพระศพเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยกสามย่านเมื่อถึงแยกสามย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถเชิญพระศพแล่นผ่านเต็มไปด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไปน้อมถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีทหารตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังแพทย์พยาบาลจิตอาสาพระราชทานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถูกถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:02 นขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาถึงยังพระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรมโสภาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วทรงพระดำเนินตามพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาทางบันไดทิศตะวันออกในการนิทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาถึงที่พระแท่นทรงพระศพซึ่งปูลาดด้วยพระยี่ผู้จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถวายพระภูษาตาดระกำคลุมพระศพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ส่งน้ำที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตถ์จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับขวดน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงส่งที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตถ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงพระอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้นและพระอบแก้วบรรจุน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงส่งที่พระอุระพระศพขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกองชนะปีพาดกองฐานเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งหวีลงครั้งหนึ่งหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงหักพระสังนั้นวางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่เมื่อคณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระศพลงหีบพระศพเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางซองพระสีทองคำลงยาบรรจุดอกบัวตูมและธูปเทียนที่พระอุระพระศพเจ้าพนักงานสนมพลเรือนปิดฝาหีบพระศพเรียบร้อยแล้วทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปปริสถานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่ง
ปี่กลองชนะปี่พาทในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศส่งพระศพภายใต้พระสัปตประดนเสวตรชัตปริสถานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปพระพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์โดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับประกอบพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกอบทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาวันนี้เวลา 14:21 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่29กันยายน2568สิริอายุ97ปีนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเกิดวันที่10พฤศจิกายน2470บิดาและมารดาคือพระยาอิสระพงษ์พิพัฒน์หม่อมหลวงสิริอิสระเสนาและหม่อมหลวงสำรีอิสระเสนาราชสกุลเดิมกุลชรสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2493วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2494วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2497ด้านหน้าที่การงานเริ่มเป็นวิศวกรที่บริษัท General Electric Company สหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยในปี2499ยังคงประกอบอาชีพวิศวกรและสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเช่นตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันมูลนิธิและสมาคมต่างๆเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
โดยได้รับรางวัล

อันเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเช่นในปีพุทธศักราช2557ได้รับรางวัลผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยด้านครอบครัวสมรสกับนางบุญนาคอิสระเสนาณ อยุธยามีลูกชาย1คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะในการนี้ทรงประกอบพิธีปลงผมและโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมให้แก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนเวลา 12:30 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและรับประทานพระดำริเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้ารับประธานผ้าไตรสำหรับการบรรพชาอุปสมบทจากนั้นโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการมอบผ้าไตรประธานให้แก่กุลบุตรผู้ขอบรรพชาอุปสมบทจนครบทั้ง100คนโครงการดังกล่าวจะจัดพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามคือวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครในวันที่14มิถุนายน2569โดยพระภิกษุในโครงการจะไปศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยทายาทอมาตโทพระระนองบุรีศรีสมุทรเขตโรงเรียนสัพพวิทยาคมจังหวัดตากครอบครัวสนธยานนท์และร้านคำปอยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอาสาสงครามวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีวัดหัวคูวัดรวยบัวจังหวัดสมุทรปราการวัดเบญจคีรีนครวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสะเกษวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 นคณะศิษย์เก่าวิทยาลัยการทัพบกชุดที่69โรงเรียนนานาชาติชูสเบอรี่กรุงเทพและจังหวัดอำนาจเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดนามตูมจังหวัดชลบุรีวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวีระโชติธรรมารามวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดธาตุวัดศรีชมชื่นจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นนายคชินชัยบุญเรืองและคณะสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงินและบริษัทไทยออฟติคอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสวนพลูวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดนาคปรกวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดพุทธสามัคคีประเทศนิวซีแลนด์วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้วันนี้หน้าศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนอาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคู่สมรสนำคณะรัฐมนตรีจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บัญชาการ4เหล่าทัพผู้บริหารพรรคการเมืองต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวนมากซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยของประชาชนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น

0: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
1: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
2: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
0: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
3: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
0: โอ้โหสวยมากเลย
3: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
3: มีสิตามมาเลย
0: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
3: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
0: ได้เลยครับ
4: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค
0: ่
2: ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปทางรามาชาแนลนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านี่สงกรานต์แล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเดินทางกันอยู่นะครับหรือว่าบางคนอาจจะถึงที่หมายแล้วก็ได้วันนี้สิ่งที่เราจะชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหน้าร้อนเนี่ยแหละฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับหลายคนบอกว่าร้อนเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายตัวแต่รู้หรือไม่ครับว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้มีโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยเยอะมากๆโรคที่มากับหน้าฝนตอนนั้นเยอะแล้วใช่ไหมโรคหน้าหนาวก็เยอะหน้าร้อนก็เยอะเหมือนกันเรียกว่าทั้งปีโรคเยอะไปหมดเลยนะฮะแต่โรคที่เกี่ยวกับหน้าร้อนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามไปเลยครับวันนี้ครับแค่เลยเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับทำให้เรารู้จักและจะได้ป้องกันได้ในช่วงหน้าร้อนนี้ต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นพพรอภิวัฒนากุลครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์อาจารย์นพพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เราพบเจอกันอีกแล้วในช่วงก่อนสงกรานต์
2: ครับผม
1: สงกรานต์เนี่ยอาจารย์มีแผนไปไหนไหมครับผมอยากรู้คิวของคุณหมอหยุดได้หยุดไหม
2: ผมได้หยุดครับแต่ผมคงอยู่บ้านครับ
1: อยู่บ้านเนาะ
2: ครับ
1: ไม่ออกไปไหนใช่ไหม
2: คงออกไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดครับ
1: ต่างจังหวัดนี่น่าจะรถติดเยอะมากๆ
2: ครับแล้วก็คนเยอะ
1: จันสาดน้ำสงกรานต์ไหม
2: ก็นิดหน่อยครับ
1: จริงว่าจันเล่นอยู่เหรอ
2: เล่นบ้างไม่เยอะไม่ได้เราไม่ได้ไปที่ถนนข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นก็แบบในแบบกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
1: ผมว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วแต่ก็รู้สึกว่าในกรุงเทพค่อนข้างคึกครื้น
2: ใช่
1: เหมือนกันพอสมควรนะครับคราวนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอากาศร้อนโดยเฉพาะสงกรานต์นะเพราะว่าอย่างแรกเลยสงกรานต์เนี่ยคนกลับต่างจังหวัดกันก็เยอะ
2: ครับ
1: บางทีก็คนที่เป็นโรคอยู่แล้วก็กระจายกันเยอะเหมือนกัน
2: ครับ
1: อากาศร้อนเนี่ยมีผลกับภูมิคุ้มกันของร่างกายไหมครับอาจารย
2: ์จริงๆแล้วถ้าอากาศร้อนแป๊บเดียวนะครับเช่นแบบวันนี้ร้อนแล้วพรุ่งนี้เย็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เขาบอกกันว่ามันจะต้องเป็นร้อนแบบเรื้อรังนานๆเช่นอาจจะต้องไปอยู่ในที่แบบทะเลทรายนานๆอย่างนั้นอาจจะมีผลได้บ้างเพราะว่าเซลล์ของเราก็อาจจะทำงานเซลล์ของภูมิคุ้มกันอาจจะทำงานไม่ปกติได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับทำให้แบบโอ้โหป่วยหนักเป็นโรคอะไรมากอย่างนี้ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเรานับในประเทศไทยก็ได้ครับ
2: ครับ
1: หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาว
2: ครับ
1: หน้าไหนที่มันสภาพอากาศไหนที่มันมีผลกับภูมิคุ้มกันมากที่สุดครับ
2: จริงๆประเทศไทยเราไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แบบ
1: ไม่ได้พีคขนาดนั้นใช่ไหม
2: ครับไม่ใช่แบบ41 42แล้วก็มันเป็นติดลบเงี้ย
1: ครับ
2: โอกาสที่มันจะทำให้ร่างกายรวนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับที่เรียนให้ทราบก็คือว่าภูมิคุ้มกันมันจะเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะต้องเจอภาวะอย่างนั้นนานๆซ
1: ึ่
2: งเราไม่ค่อยถึงขนาดนั้นครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะแบ่งเป็น3ภาคก็ตามแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอากาศมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้น
2: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากใช่ครับ
1: ในกรณีประเทศไทย
2: ถูกต้องครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดในต่างประเทศที่มันแบบต่างกันสุดขั้วมีผลเหมือนกัน
2: ก็อาจจะมีผลได้ครับเพราะว่าเซลล์มันอาจจะทำงานไม่ปกตินะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันนะครับอาจจะทำงานไม่ปกติมันอาจจะจริงๆอากาศร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปมันก็เหมือนเป็นสตรีสหรือความเครียดอย่างหนึ่งซึ่งมันทำให้มีผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอยู่แล้วอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าถ้าเราเครียดเมื่อไหร่เนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะตกลงก็คลายๆกันครับ
1: โอเค
2: แต่มันต้องเป็นระยะนานพอสมควรระดับนึงครับ
1: อันนี้เราไม่ได้พูดถึงการป่วยนะเราพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มีผลกับอากาศนะครับ
2: ครับ
1: คราวนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อเพราะว่าแคนรู้สึกว่าจะคุยมาทุกช่วงเลยนะฮะว่าโอเคโรคติดเชื้อในช่วงหน้าหนาวก็แบบนึงโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยเราคุยกันบ่อยมาก
2: ๆครับผม
1: หน้าร้อนน่ะมันจะมีอะไรให้ติดเชื้ออีกอาจารย
2: ์ครับจริงๆขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักๆนะครับก็คืออันที่1คือเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสภาพแวดล้อมอากาศอันที่2ก็คือภูมิคุ้มกันของเรานะครับว่าเราแข็งแรงมั้ยเคยได้รับวัคซีนอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับภาวะโภชนาการเป็นยังไงถ้าโภชนาการดีภูมิคุ้มกันก็ดีโภชนาการไม่ดีภูมิคุ้มกันก็จะไม่ดีนะครับอีกอันนึงคือตัวเชื้อโรค
1: คร
2: ับก็เชื้อโรคมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฤดูเนี่ยมันก็จะมีความเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะชอบไม่เหมือนกันหน้าหนาวก็จะเป็นเชื้อกลุ่มนึงหน้าฝนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงหน้าร้อนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงตอนนี้นะครับก็คือเรากำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคบางโรคเนี่ยมันก็จะสามารถเติบโตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะโรคที่มากับอาหารที่เราอาจจะเคยได้ยินพวกแบคทีเรียต่างๆ E. coli แคมเปโรแบคเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมากับอาหารหรืออะฮีวาสมัยก่อนแต่เดี๋ยวเราไม่ค่อยมีละมันก็จะมาช่วงหน้าร้อนเพราะว่าอุณหภูมิแบบเนี้ยมันทำให้แบคทีเรียพวกนี้มันโตเร็วขึ้นครับ
1: เหมือนกับ ถ้าเราวางอาหารไว้ในที่ร้อนๆเนี่ยมันก็จะเสียเร็ว
2: ใช่ครับเสียเร็วก็คือหมายถึงว่าแบคทีเรียมันโต
1: ที่อาหารเสียคือแบคทีเรียมันโต
2: หรือเชื้ออื่นๆอาจจะไม่เป็นแบคทีเรียจะเป็นเชื้อราก็ได้
1: นั่นคือผลที่บางทีเราแช่ตู้เย็นมันเลยอยู่ได
2: ้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องเลย
1: เพราะฉะนั้นในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเชื้อโรคสนุกเลยที
2: ใช่ครับบางกลุ่มนะฮะก็จะเพราะว่ามันโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราตั้งอาหารอย่างเดียวกันนะครับตอนหน้าหนาวเนี่ยอาจจะอยู่ได้ประมาณสักวัน2วันแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยครึ่งวันอาจจะบูดแล้วก็ได้
1: โอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเจาะลึกกันแน่นอนเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนะครับคราวนี้พอพูดถึงโรคติดเชื้อเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าถ้าเกิดติดเชื้อก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
2: ครับ
1: ทุกเคสเลยอยากให้อาจารย์ให้ความรู้จุดตรงนี้หน่อยครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ไม่จำเป็นนะคือโรคติดเชื้อมันเกิดจากหลายอย่างนะครับเกิดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ
1: ครับ
2: แต่โรคบางอย่างมันก็ยังไม่มียาเช่นไวรัสหวัดธรรมดาที่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะครับพวกนี้เนี่ยหรือไวรัสโรต้าไวรัสโนโรที่เราเคยคุยกันพวกนี้เนี่ยยังไม่มียาต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยภูมิคุ้มกันล้วนๆในการรักษาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นว่าติดเชื้อจะต้องมียาฆ่าเชื้อทุกโรคครับ
1: อันนี้เดี๋ยวเราชวนคุยกันก่อนที่จะเข้าข่าวเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าเป็นปัญหาที่หลายคนเจอเหมือนแคนเหมือนกันอย่างล่าสุดตอนนี้แคนเสียงไม่ค่อยปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอาการอาจารย์ก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บคอ
2: ครับ
1: ไอ้คนอย่างเราเนี่ยเวลาเราใช้เสียงในการทำงานเนี่ยพอเจ็บคอปุ๊บเนี่ยผมไม่สนอะไรละจะกินยาฆ่าเชื้อก่อนจะกินยาฆ่าเชื้อเพื่อที่อย่างน้อยถ้าเกิดเป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยกินปุ๊บมันจะได้ฆ่าเชื
2: ้อ
1: แต่ข้อเสียของการกินยาฆ่าเชื้อหรือเราเรียกว่ายาแก้อักเสบใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: คือมันกินแล้วมันต้องกินจนครบโดสของมันถ้าเกิดไม่ครบเดี๋ยวมันก็จะดื้อยาอีก
2: ครับ
1: แต่แฟนผมไม่ให้กิน
2: ครับ
1: เขาบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสกันแน
2: ่ครับผม
1: ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเนี่ยสรุปสุดท้ายคือไม่ใช่แบคทีเรีย
2: ครับ
1: ผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับอาจารย์กินอะไรไม่ได้เลยอ
2: ่ะสมมติเริ่มแต่อาการเจ็บคอก่อนนะครับก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นจากอะไรถ้าสมมติว่ามันเป็นจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรอให้มันหายเอง30วันส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดีขึ้น
1: ทำไมไวรัสถึงทำให้เจ็บคอเป็นแบคทีเรีย
2: ได้ครับเพราะว่ามันไปติดเชื้อบริเวณเซลล์ที่ลำคอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้แต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้เหมือนกันแต่ว่าคุณหมอเนี่ยสามารถดูได้คร่าวๆว่าอันนี้เป็นจากแบคทีเรียหรือไวรัสจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นหรือจากประวัติเบื้องต้นก็พอจะแยกได้นะคราวนี้ถ้าเป็นจากไวรัสเนี่ยซึ่งแน่นอนถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ไม่มียานะครับก็ปล่อยให้มันหายเองเพราะว่ายาอื่นที่ให้ไปมันก็ไม่ทำอะไรมันอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยเราก็แนะนำว่าจะต้องให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเพื่อจะทำให้อาการดีขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับคราวนี้คำถามก็คือถ้าสมมติว่าเป็นจากไวรัสแล้วดันไปกิน
1: ยาฆ่าเช
2: ื้อถามว่ามีปัญหาอะไรไหมมันก็เหมือนกับว่าเราเสียเงินหรือเสียบางอย่างโดยไม่จำเป็น
1: มันหายไหมมันหายไหม
2: ก็ไม่หาย
1: เพราะมันค่าไม่ถูกตัว
2: ถูกต้องครับมันคือมันก็หายแหละแต่มันหายหมายความว่า
1: ไม่ได้หายเพราะยานี
2: ้ใช่มันหายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการได้ยาฆ่าเชื้อเกินความจำเป็นเนี่ยก็คือเสี่ยงกับการเกิด side effect หรือว่าผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็น
1: ครับ
2: ถ้าโชคดีไม่มี side effect หรือไม่มีผลข้างเคียงก็โอเคแต่ใครจะรู้ว่ากินครั้งนี้อาจจะมีผลข้างเคียงก็ได้อันที่1 นะครับอันที่2 สิ่งที่เรากลัวมากๆคือว่าพอเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่สเตอร์ไลน์นะครับคือเราเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่กับเราเนี่ยเป็น10ล้านตัวท
1: ั
2: ้งในคอในลำไส้นะครับทำไมถึงเรามีแบคทีเรียแบคทีเรียพวกนี้มันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าอันที่1ผลิตสารบางอย่างให้เราเช่นแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยช่วยผลิตวิตามินเคนะฮะวิตามินเคครึ่งนึงของเราเนี่ยมาจากแบคทีเรียในลำไส้
1: ครับ
2: อันที่2มันป้องกันไม่ให้แบคทีเรียร้ายๆเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายเราคือมันเป็นเหมือนทหารแหละป้องกันไม่ให้ตัวร้ายๆเข้ามาเพราะนั้นเวลาเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยแบคทีเรียตัวดีๆของเราเนี่ยก็ถูกฆ่าไป
1: เพราะมันฆ่าเกลี้ยงเลย
2: ถูกต้อง
1: ไม่ได้เลือกว่าฆ่าเฉพาะตัวนี้
2: ใช่ครับ
1: อุ๊ยประเด็นนี้ไม่เคยคิดเลยนะ
2: ครับ
1: เราจะคิดแต่ว่าพอกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้รักษาแถมต้องกินให้ครบไม่งั้นกินไม่ครบเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะดื้อยาแต่ว่าลืมคิดที่อาจารย์บอกเลยว่ามันก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียดี
2: ใช่
1: ที่มันช่วยให้ร่างกายดีไปด้วย
2: ใช่คุณแคนหรือท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้โรคบางโรคเนี่ยเราใช้โปรไบโอติก
1: ผมเคยได้ยิน
2: โปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียตัวดี
1: ทุกวันนี้ผมกินเนี่ยกินอยู่เลยอาจารย์เป็นซองกลิ่นผลไม้
2: ใช่ใช่ใช่
1: อ
2: ัน
1: นั้นคือแบคทีเรียเหรอ
2: ใช่ครับถ้าโปรไบโอติกคือแบคทีเร
1: ีย
2: ถ้าพรีไบโอติกคือเป็นไฟเบอร์ครับ
1: โอเคต่างกันเน
2: าะต่างคณะโปรกับพรีไม่เหมือนกันโปรมีชีวิตพรีไม่มีชีวิต
1: แล้วกินแบบไหนดีอาจารย
2: ์ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรนะคะถ้าต้องการแบคทีเรียตัวดี
1: ครับ
2: ก็คือกินโปรไบโอติกส์นะฮะก็คือมันก็จะไปทำให้ลำไส้เราทำงานเป็นปกติบางคนก็อาจจะบอกว่าเนื่องจากมีภาวะบางอย่างทำให้แบคทีเรียในลำไส้เสียสมดุลเช่นหลังจากท้องเสียอย่างเงี้ยแบคทีเรียมันเสียสมดุลเขาก็กินโปรไบโอติกส์แต่ถ้าเป็นพรีไบโอติกคือเป็นเหมือนเป็นกลุ่มไฟเบอร์กินแล้วทำให้โปรไบโอติกในร่างกายเราเนี่ยมันเจริญเติบโตดีขึ้นก็เป็นการเพิ่มโปรไบโอติกเหมือนกันครับ
1: โอเคอยากรู้อาจารย์การเจ็บคอจากไวรัสกับการเจ็บคอจากแบคทีเรียเราสามารถแยกความแตกต่างได้ไหมเจ็บแบบจี๊ดๆจะเป็นแบบนี้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้
2: มีความยากพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาแบบง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะพอดูได้นะครับสมมุติว่าเจ็บคอมากนะครับอ้าปากดูแล้วเห็นตรงคอเนี่ยมีจุดขาวๆเป็นหนองอย่างเงี้ยมักจะเป็นแบคทีเรียอาการแบคทีเรียมักจะรุนแรงกว่าเช่นไข้สูงเจ็บคอมากกลืนน้ำลายแล้วแบบกลืนไม่ได้เลยเจ็บมากอันนี้แบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับแบคทีเรียแน
1: ่ๆ
2: นะครับแต่ถ้าเป็นไวรัสส่วนใหญ่มันก็จะกระจุบกระจิบนิดนึงอาจจะเจ็บเล็กน้อยไข้ต่ำๆพอทำงานได้บ้าง
1: โอเคคือถ้าเกิดมาหนักเกินน้ำลายแล้วเจ็บคอมากๆเนี่ยน่าจะแบคทีเรียแน่นอน
2: ใช่ใช่ครับใช่
1: บางคนบอกว่าถ้าเกิด
2: มันก็เจ็บร้าวไปถึงหูอย่างเงี้ยใช่เลยครับแบคทีเรียค่ะ
1: ได้แนวคิดไปแล้วเราจะได้ไม่กินยากันมั่วซั่ว
2: จริงๆไปหาคุณหมอนิดนึงดีกว่านะครับเพราะที่หนึ่งจะได้แน่นมั่นใจว่าใช่แบคทีเรียที่สองจะได้ยาถูกต้อง
1: โอเค
2: นะครับ
1: ได้ครับนี่เป็นความเข้าใจเรื่องของยาฆ่าเชื้อที่เอามาเกริ่นกันก่อนนะครับ
2: ครับผม
1: คุณผู้ชมครับสำหรับหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เราจะพุ่งกันไปที่ประเด็นเรื่องของโรคติดเชื้อนั่นแหละแม้ว่าฤดูร้อนเนี่ยจะมีโอกาสการกระจายเชื้อโรคที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้เราจะสามารถป้องกันได้เพราะว่าถ้าเกิดติดแล้วมันติดเลยไงแต่ถ้าเกิดป้องกันไม่ให้ติดได้ก็จะดีมากกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยนะฮะเรื่องแรกครับหมอแผนกมะเร็งฮะ3รายติดเชื้ออีโคไลมีไข้ท้องเสียมีคนนึงเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงนะครับโรงพยาบาลในฮ่องกงเนี่ยพบการระบาดของเชื้ออีโคไลครับชนิดที่ทำให้ลำไส้อักเสบแล้วก็มีเลือดออกครับโดยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ทางโรงพยาบาลรายงานว่าแพทย์แผนกมะเร็ง3รายมีอาการไข้และท้องเสียในวันที่4 6แล้วก็10กุมภาพันธ์ตามลำดับนะครับในจำนวนนี้ครับแพทย์วัย30กว่าปีรายนึงมีอาการรุนแรงต้องเข้าห้องฉุกเฉินในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับและเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงส่วนแพทย์อีก2รายครับมีอาการไม่รุนแรงมากนักขณะที่ทางโรงพยาบาลยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการติดเชื้อของทั้ง3รายมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ตามรายงานของสื่อฮ่องกงครับแพทย์ที่เสียชีวิตเริ่มมีอาการก็คือ4กุมภาพันธ์และเมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินครับอยู่ในภาวะหมดสติขาดออกซิเจนและมีความดันโลหิตต่ำต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ2ชนิดพร้อมการให้ออกซิเจนแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ครับศาสตราจารย์หยวนกัวหยงครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงบอกว่ากรณีที่ผู้ใหญ่เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโคไลจริงๆพบได้ยากมากนะครับและแพทย์ที่เสียชีวิตรายนี้ก่อนหน้านี้ก็แข็งแรงดีไม่มีโรคเรื้อรังที่น่าผิดปกติก็คือระยะเวลาการเกิดอาการท้องเสียไปจนถึงเสียชีวิตนั้นสั้นมากครับไม่เป็นไปตามอาการทั่วไปของโรคจึงไม่สามารถตัดประเด็นใดออกได้แนะนำให้มีการชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทางนายแพทย์อูเจียหยงครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคติดเชื้อของฮ่องกงระบุว่าทางการนั้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮ่องกงและโรงพยาบาลต่างเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดไม่เพียงแต่ตรวจหาเชื้อในรูปแบบปกตินะครับแต่ว่ายังใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์จีโนมขั้นสูงเพื่อระบุสาเหตุของการเสียชีวิตให้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับโอเคอาจารย์ครับไอ้เชื้อเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อมันอีโคไลเคยได้ยินว่ามันเกี่ยวกับทำให้ท้องเสียจริงๆทำความรู้จักอีโคไลนิดนึงครับมันร้ายแรงขนาดแบบมีหมอตายแบบนี้เลยอาจารย
2: ์มันเป็นอีโคไลก็เป็นแบคทีเรียตัวนึงจริงๆมันอยู่ในลำไส้เรานะ
1: ครับ
2: ตอนนี้ถ้าสมมติขอโทษนะครับแล้วอุจจาระทุกคนไปพอเชื้อเนี่ยมีอีโคไลแน่นอน
1: หรอ
2: มีอีโคไลแน่นอนคราวนี้เนี่ยอ
1: าจารย์หมายความว่าเนี่ยผมมีอีโคไลใน
2: มีเป็น
1: ตัวอาจารย์
2: ใช่ครับทุกคนมีหมดเลยครับ
1: แล้วยังไง
2: อ่ะคราวนี้ที่มันเกิดเรื่องนี้ก็คือว่าอีโคไลเนี่ยที่บอกคือว่ามันก็จะมีแบบอีโคไลที่แบบดีกับไม่ดี
1: ครับ
2: ถ้าเป็นอีโคไลที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันก็แสดงว่ามันก็แบบมันไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับเราแต่ว่ามันก็จะมีบางสายพันธุ์ซึ่งมันมี ความสามารถในการก่อโรคได้เช่นทำให้เกิดท้องเสียทำให้สามารถติดเชื้อในกระแสเลือดหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือขั้นร้ายแรงคือติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไออีโคไลตัวนี้อีโคไลสายพันธุ์รุนแรงหรือเปล่าซึ่งอีโคไลมีหลายสายพันธุ์มากนะ
1: หมายความว่าอีโคไลเนี่ยเป็นชื่อกว้างๆของไอตัวแบคทีเรียนี้แต่ว่ามันก็มีหลากหลาย
2: สายพันธุ์
1: สายพันธุ์นั้นอีก
2: ใช่ครับเหมือนโควิดแล้วก็มีแบบอัลฟาเดลต้าโอเมก้าใช่ไหมฮะอีโคไลก็เหมือนกัน
1: อีโคไลก็เช่นเดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: โอเคนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราท้องเสียครับอาจารย
2: ์ครับ
1: มันมาจากอีโคไลหมดเลยไหมครับ
2: ไม่จำเป็นท้องเสียเป็นจากได้หลายโรคนะครับเช่นบางเป็นจากอะฮิวาไวรัสหรืออะไรหลายอย่างอีโคไลก็อีโคไลบางสายพันธุ์ทำให้เกิดท้องเสียได้นะฮะแต่อีโคไลส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ก็คือไม่ก่อโรคก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราท้องเสียเนี่ยอาจจะไม่ใช่จากอีโคไล
2: ต้องไปใช่
1: เราท้องเสียจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
2: ์อ๋อได้หมดเลยฮะแบคทีเรียไวรัสปรสิตหรือพาราไซต์เชื้อรา
1: ครับ
2: เป็นต้นหรือว่าอาหารเป็นพิษเป็นจากเขาเรียกว่าสารพิษก็ได้ครับ
1: โอเค
2: เป็นได้หลายมากครับ
1: แต่ว่ารอบนี้เราคุยถึงเรื่องของอีโคไลนะครับอีโคไลเนี่ยสามารถแบ่งแยกย่อยได้ยังไงบ้างอย่างที่อาจารย์บอกมาแล้วพอแบ่งหลักๆได้ไหมครับอาจารย
2: ์จริงๆมันมีถ้าแบ่งหลักๆมันก็มีหลายแบบนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าอย่างคนที่ในข่าวเนี่ย
1: ค
2: ือติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะเป็นสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อนอกลำไส้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าอีโคไลส่วนใหญ่อยู่ในลำไส้มันจะมีอยู่สายพันธุ์หนึ่งเนี่ยชอบติดเชื้อนอกลำไส้เนี่ยเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองหรือในทางเดินปัสสาวะก็พบบ่อยนะฮะอีกสายพันธุ์นึงก็คือทำให้เกิดท้องเสียแบบมีเลือด
1: ครับ
2: อุจจาระมีมูกเลือดนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะฮะหรือบางอย่างก็ทำให้อุจจาระเป็นน้ำเหมือน
1: คนละจู๊ด
2: ๆใช่ๆเอาคร่าวๆที่เรารู้จักกันแบบนี้ก่อนก็ได้ครับ
1: ที่พบบ่อยๆอาจารย
2: ์ที่พบบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบถ่ายเป็นน้ำปกติวัน2วันก็หาย
1: ไม่รุนแรงมาก
2: ไม่รุนแรงมากใช่ครับ
1: อาการที่พบบ่อยที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ค่อยถึงขั้นเสียชีวิต
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับแค่แบบว่าถ่ายบ่อยอาจจะหมดแรงเสียเกลือแร่ไปแล้วอย่างนี้มันมีเคสเสียชีวิตอ่ะมันมีกลุ่มไหนที่ต้องแบบมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ
2: อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือว่าอีโคไลที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแบบรุนแรงส่วนใหญ่เราจะเจอในคนไข้กลุ่มที่เปราะบางกลุ่มแรกก็คือเด็กทารกแรกเกิดอย่างที่เรารู้แล้วว่าอีโคไลเนี่ยอาจจะอยู่ในบริเวณลำไส้หรือว่าบริเวณอวัยวะเพศของมารดา
1: ครับ
2: งั้นเวลาเด็กคลอดออกมาบางคนเนี่ยก็จะรับเชื้อนี้มาแล้วก็เกิดการติดเชื้อ
1: ครับ
2: อาจจะการเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดในเยื่อหุ้มสมองนะครับอาจจะมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได
1: ้โอ
2: ้อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอายุเยอะไปเลย
1: กลุ่ม608เขาบอกอย่างนี้ใช่ไหม
2: ครับ okay. แล้วก็กลุ่มที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเช่นกินยากดภูมิคุ้มกันก
1: ็
2: อาจจะเกิดอาการรุนแรงได้คราวนี้ในกรณีในข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นคนไข้อายุประมาณ30กว่าแข็งแรงดีมาตลอดถ้าแบบนี้เนี่ยติดอีโคไลจนเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่ในข่าวเขาบอกว่าเขาต้องเอาเชื้อเนี่ยไปดูอย่างละเอียดแล้วว่ามันมีอะไรพิเศษมันถึงสามารถผลิตความรุนแรงขนาดนั้นได้นะครับซึ่งก็ต้องระวังเพราะว่าถ้ามันแพร่ไปเนี่ยมันอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงกับหลายๆคนได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะต้องดูว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกไปจากคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะทำไมเคสเนี้ยถึงเสียชีวิตเขามีจริงๆก็บอกว่าแข็งแรงนี้มาตลอดจริงๆเขามีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เลยทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น
1: เพราะว่าตามหลักของอีโคไลมันไม่น่าจะพาไปถึงจุดนั้นใช่ไหม
2: ใช่ในอายุ30ปีไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนเนี่ยแปลกก็คือต้องดูว่าอันที่หนึ่งคนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่างซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าที่สองเป็นอีโคไลสายพันธุ์ที่มันแบบโหแบบรุนแรงมากหรือเปล่านะครับซึ่งนี้มีความสำคัญครับ
1: ครับอีโคไลมันจะอยู่ในพวกไหนที่ทำให้ท้องเสียเนี่ย
2: พวกไหนหมายความว่า
1: อยู่ในอาหารยังไงหรือว่า
2: อ๋ออยู่ในปนเปื้อนเพราะว่ามันอยู่ในอย่างที่เรารู้ก็คือมันอยู่ในอุจจาระใช่ไหมฮะสมมติว่าคนปรุงอาหารล้างมือไม่สะอาดแล้วก็ปนเปื้อนในอาหารก็ติดละ
1: ซึ่งบางทีเนี่ยอาหารไม่ได้จำเป็นต้องเสียด้วยใช่ไหมอาจารย
2: ์ถ้าสมมติว่ามันทิ้งเอาไว้นานถ้าสมมติเชื้อน้อยๆนะครับ
1: ครับ
2: ไปปรุงให้สุกมันก็ตายแหละมันตายง่ายนะครับ
1: ครับ
2: ถูกของร้อนหมายความต้มแป๊บเดียวก็ตายแหละแต่ถ้าสมมติว่ากินอาหารที่ไม่สุกนะครับสมมติว่ามันปนเปื้อนเล็กน้อยก็ไม่มีอาการแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งทิ้งไว้จากเล็กน้อยมันก็แบ่งตัวใช่ไหมโดยเฉพาะหน้าร้อนอุณหภูมิกำลังดีมันก็จะแบ่งตัวพอเยอะมันก็สามารถทำให้เกิดโรคได
1: ้ครับอาจารย์ครับมันมีเรื่องนึงที่ผมเคยอ่านมาก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเราไม่ควรกินข้าวที่แช่เย็นไว้นานๆหรือว่าข้าวผัดที
2: ่
1: อันนั้นมาอีโคไล
2: ไม่ใช่ฮะอันนั้นจะเป็นอีกเชื้อหนึ่งเขาเรียกว่าบาซิลัสเซอร์เรียสอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียอันนึงซึ่งที่เราอาหารเป็นพิษจากเชื้อตัวนี้ไม่ได้เป็นจากตัวแบคทีเรียนะฮะเป็นจากสารพิษที่มันผลิต ไอ้แบคทีเรียตัวนี้มันจะผลิตสารตัวหนึ่งออกมาทำให้เราอาเจียนกับท้องเสีย
1: ครับ
2: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทิ้งข้าวไว้นานๆเนี่ยแบคทีเรียมันก็จะผลิตท็อกซินออกมาได้เรื่อย
1: ๆอ
2: ่าฮะทำให้เกิดอาการแต่ถ้าสมมติว่าเรากินทันทีหรือว่าปรุงให้ดีก่อนท็อกซินตัวนั้นมันก็จะตายมันก็เสื่อมประสิทธิภาพก็ไม่ใช่เกิดโรคครับ
1: คนละตัวกัน
2: คนละตัวกัน
1: แต่ก็ทำให้ท้องเสียกับอ้วกได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่อย่างที่ผมบอกว่าคืออาการท้องเสียบางทีมันแยกยากนะครับว่ามันจากเชื้ออะไรคร
1: ับโอเคกลับมาที่อีโคไลกันต่อนะครับที่อาจารย์บอกว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมัน

0: พอไหวที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้
1: ครับ
0: ถ้าประมาณนี้สิ่งที่แคนทำก็คือแคนจะกินตัวเกลือแร่เกลือแร่นี่ไม่ได้รักษาใช่ไหมครับ
1: จะเรียกว่ารักษาก็อาจจะได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเวลาท้องเสียเนี่ยลำไส้ของเรามันจะถูกทำลายไปบางส่วนนะครับซึ่งการที่จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระบวนการ
0: โอ้ล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์อาจารย
1: ์วันดี
0: ใช่ใช่
1: ใช่เขาจะวันดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเกลือแร่ด้วย
0: ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเยียวยา
1: ถูกต้อง
0: ในเบื้องต้นได้
1: คือจริงๆน้ำเกลือแร่มันไม่ได้ไปฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่ามันทำให้ร่างกายเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: ไม่ขาด
1: แล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวเร็วขึ้นต่อสู้กับเชื้อโรคได
0: ้ครับโอเคผมแอบถามนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมท้องเสียเขาชอบคาร์บอนไหมคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: แต่จริงๆ
0: มันช่วยไหมอ่ะ
1: ป
0: ั
1: จจุบันเรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็คือคาร์บอนไม่ได้ช่วย
0: เอาหรออ่
1: าม
0: ันจะเริ่มกินเข้าไปแล้วเวลาถ่ายมันจะสีดำอ่ะ
1: ใช่เขาเชื่อว่ามันจะไปดูดซับสารพิษถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วท้องเสียส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากพิษหมดอ่ะบางอย่างมันเกิดจากตัวแบคทีเรียอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูดซับได้หมดจริงๆปัจจุบันเขาก็ไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่
0: แล้วแบบนี้พวกคาร์บอนได้กินไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ซึ่งวันนี้มันมีประโยชน์ไหมจริง
1: เอางี้คืออย่างนี้พอกินแล้วดีขึ้นอ่ะจริงๆแล้วมันบอกยากนะครับเพราะบางทีคนปกติอย่างคุณแคนเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลย
0: มันก็ดีขึ้นเองได้
1: ใช่หนึ่งถึงสองก็ดีขึ้นเองได้ถูกต้อง
0: โอเคคราวนี้อ่ะถ้าเกิดพอรักษาตัวเองได้เนี่ยมันโอเคต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าควรจะไปหาหมออ
1: ันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือถ้ามีเสียน้ำเยอะเรารู้ได้ไงว่าเสียน้ำเยอะถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็จะรู้ว่าเราเริ่มเพลียไม่มีแรงเนี่ยควรจะไปหาหมอแล้วนะในเด็กเขาก็จะดูซึมลง
0: ครับ
1: ดูแบบไม่เล่นเหมือนเดิมอีกอันที่อยากให้ดูคือปัสสาวะ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติเสียน้ำเยอะจน6ชั่วโมงไม่ปัสสาวะอันนี้ถือว่าเริ่มรุนแรงแล้วอันนี้ควรจะต้องไปหาคุณหมอแล้ว
0: ให้การเสียน้ำเยอะนี่เรากินน้ำเข้าไปได้ไหมครับอาจารย
1: ์ได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าช่วงท้องเสียเนี่ยการกินน้ำช่วยแต่ว่าเป็นน้ำเกลือแร่จะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เสียน้ำอย่างเดียวในอุจจาระเราเสียเกลือแร่ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท้องเสียแล้วเรากินน้ำเกลือแร่ได้ทันยังปัสสาวะได้ดีย ังรู้สึกไม่ได้เพลียมากก็แสดงว่าเราสามารถตามมันทันแล้วก็จะรักษาตัวเองที่บ้านได้แต่ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยท้องเสียมากจนกระทั่งแม่แรงจะกินน้ำยังไม่มีเลยแบบเนี้ย
0: ครับ
1: อันนี้ต้องไปหาหมอแล้ว
0: okay.
1: แล้วผมให้ดูอีกอันนึงคือปัสสาวะอย่างที่บอกคือในผู้ใหญ่หรือเด็กโตเนี่ยถ้า6ชั่วโมงแล้วยังไม่ปัสสาวะเลยแสดงว่ามันถึงระดับนึงแล้วที่จะต้องนีดการดูแลในเด็กเล็กเด็กเล็กเขาฉี่บ่อยเนาะเด็กเล็กเขาจะบอกว่าถ้า4ชั่วโมงไม่ฉี่ต้องไปหาหมอแล้ว
0: ครับโอเคนี่เป็นอาการการสังเกตเบื้องต้นนะครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ครับกินยาเองได้ป่ะ
1: ยาอะไรเอ่ย
0: ยาฆ่าเชื้ออ
1: ันนี้เป็นคำถามที่ดีอันนึงนะครับเกิน 90% ของลูกท้องเสียไม่ต้องการใช้ยาฆ่าเชื้อในการรักษา
0: อ้าวมันเป็นแบคทีเรียอาจารย
1: ์แบคทีเรียส่วนนี้มันก็เป็นอะไรที่มีความเค้าเรียกว่าซับซ้อนนิดนึงนะครับคือแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยถ้าเรากินยาฆ่าเชื้อไปอ่ะมันไม่ได้ช่วยเพราะว่าร่างกายมันจัดการมันเองได้อยู่แล้วนะครับแล้วอย่าลืมว่ายาฆ่าเชื้ออย่างที่เราคุยกันต้นชั่วโมงว่ามันไปฆ่าแบคทีเรียตัวอื่นด้วยแต่จริงๆแล้วว่าการเยียวยาของลำไส้เราอ่ะเราต้องการแบคทีเรียตัวดีเพื่อที่จะไปกำจัดแบคทีเรียไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณแฮนอาจจะเคยได้ยินว่าในการรักษาท้องเสียในเด็กบางคนเนี่ยเราให้โปรไบโอติกด้วยเพื่อที่จะไปปรับสมดุลในลำไส้
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการกินยาฆ่าเชื้อโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันอาจจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวดีมากกว่าด้วยทำให้การปรับสมดุลมันอาจจะช้าทำให้การรักษาอาจจะช้าได้แต่ว่าการติดเชื้อแบคทีเรียบางอย่างเช่นชื่อชิกเจอร่าหรือแคมเปโรแบคเตอร์พวกนี้อาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อได้แต่ว่าเราดูนะครับการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยสั้นๆ3วันไม่เกิน5วันไม่เหมือนเจ็บคอนะฮะ10วันหรือปอดบวม7วันหรือ10วันยาฆ่าเชื้อในลำไส้เนี่ย3วันหรือ5วันไม่เกินนี
0: ้ก็หายละต้องหาย
1: ใช่
0: โอเค
1: เราไม่ให้ยากว่านั้นครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเราจัดการตัวเองที่บ้านไม่ได้แล้วไปหาหมอครับอย่างที่เมื่อกี้เราดูกันแล้วว่าถ้าเกิดถ่ายเบื้องต้นไม่ได้ก็ต้องให้เกลือแร่เพิ่มเติมแล้วไม่ไหวจริงๆไปหาหมอทำอะไร
1: ให้น้ำเกลือครับก็เพราะเรากินเองไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องให้น้ำเกลือน้ำเกลือก็จะมีน้ำแล้วก็มีเกลือแร่ครับ
0: นั่นคือวิธีที่หมอทำเลยครับ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วหมอผมรู้ว่าหมอจะแบบว่าใส่ยาเข้าไปไม่ใช่อ่ะ
1: ส่วนใหญ่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามากกว่า 90% ของท้องเสียไม่ต้องการยาปฏิชีวนะหมอก็ใช้น้ำเกลือหรืออย่างเก่งคือสมมติอาเจียนเยอะอาจจะให้ยาหยุดอาเจียน
0: ครับ
1: ครับผมอันนั้นก็จะเป็นการรักษาที่โรงพยาบาลทำให้ได้ก็คือหมายความว่ากินไม่ทันกินไม่ไหวก็ให้น้ำเกลือพอกินให้น้ำเกลือไประยะนึงก็เริ่มมีแรงก็ให้กินน้ำเกลือแร่ต่อ
0: โอเค
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งสำคัญก็ไม่สามารถที่จะไป แก้จุดตรงนั้นได้ทันทีหรอกแต่ก็ให้น้ำเกลือเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียเกลือแร่มากเกิน

0: ไปแล้วก็หลักการรักษาจริงๆการรักษาท้องเสียที่จำเป็นก็คือเรื่องเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกฟู้ดเทอราปีการรักษาด้วยอาหารก็คืออันที่หนึ่งน้ำเกลือแร่นี่แหละอันที่สองคืออาหารที่มีประโยชน์ทำให้ลำไส้มันฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายข้าวต้มหรือโจ๊กหรือเนื้อหมูเนื้อปลาที่ย่อยง่ายอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ลำไส้เนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นครับ
1: โอเคเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างเคลียร์นะครับแอบถามนิดนึงอันนี้สงสัยเองอาจารย์ตอนเมื่อก่อนตอนเวลาผมไปเข้าค่ายรอด
0: อ
1: มันจะมียาชนิดนึง
0: ระบบ
1: อิ่วถ้าเป็นท้องเสียกินยานั้นได้ปะ
0: ห้ามเลยนะครับไม่ให้กินเพราะว่าท้องเสียเนี่ยเวลามันถ่ายออกมาเนี่ยก็คือเชื้อโรคกับสารพิษออกมาถูกไหมฮะถ้าเราไปหยุดมันก็จะอยู่ข้างอยู่ในร่างกายเรา
1: โอเค
0: ใช่
1: คือประสงค์เราไม่ได้ต้องการหยุดถ่ายแต่เราต้องการให้โอเคของเสียมันถ่ายมาถูกแล้วแหละเพราะมันเป็นการขจัดของเสียมา
0: เพียงแต่ว่าเราทำยังไงก็แล้วแต่รอให้ร่างกายมันสมานคือเอางี้ถ้าเราไปดูกลไกจริงๆเนี่ยเวลาท้องเสียเนี่ยคือเซลล์ลำไส้เราไม่สามารถดูดซึมน้ำกลับเข้าไปได้ปกติเรากินน้ำไปเนี่ยหรือกินอาหารไปลำไส้เราต้องดูดกลับได้แต่คราวนี้ไอ้แบคทีเรียหรือไวรัสมันไปทำลายเซลล์ลำไส้ทำให้มันไม่สามารถดูดซึมน้ำได
1: ้
0: มันก็เลยถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นทำยังไงก็แล้วแต่ให้เซลล์ลำไส้เนี่ยมันกลับมาปกติเดียวที่สุดไอ้เชื้อไอ้สารพิษอะไรที่มันสร้างเนี่ยมันก็ออกไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าเราไปอุดมันไว้มันก็ยังอยู่กับร่างกายเราไปเรื่อยๆไม่จำเป็นห้ามนะครับ
1: นี่ห้ามเลยนะผมว่าต้องมีหลายคนนะคิดเหมือนผมอะในเมื่อมันถ่ายดีนะใช่ไหมก็อุดมันซะเลย
0: แต่ว่าถ้าสมมติไปโรงพยาบาลเนี่ยบางกรณีจริงๆน้อยนะครับคุณหมออาจจะให้ยาตัวนี้ยังมีที่ใช้นะครับแต่ต้องแบบ very special กรณีพิเศษ under คุณหมอจริงๆนะครับไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมไปซื้อยาจำพวกนี้กินเองนะครับคือถ้าท้องเสียอยากจะรักษาเองเช่นแบบยังแบบพอไหวเงี้ยน้ำเกลือแร่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็น้ำเกลือแร่นะครับ
1: แล้วจุดประสงค์ของไอ้ยาชนิดนี้ผมจำชื่อไม่ได้ด้วยไอ้ยาชนิดนี้มันคือจุดประสงค์มันทำมาเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อมันทำให้ลำไส้มันไม่บีบตัวฉะนั้นมันก็ไม่ท้องเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคบางโรคซึ่งเกิดจากการที่ลำไส้บีบตัวมากเกินไปหรือว่ามีเซลล์บางอย่างที่ทำให้เกิดการหลั่งสารน้ำมากเกินไปซึ่งมันน้อยมากๆเลยครับโอกาสที่เราจะเจอผมเอางี้ไอ้ยาตัวนี้ผมแทบจะไม่เคยสั่งเลยครับ
1: โอเค
0: มันต้อง very special จริงๆครับ
1: แล้วจานมีอะไรจะบอกสำหรับคนที่เอาไว้เพื่อแบบอุดเพื่อไม่ให้ถ่ายบ้าง
0: คือ
1: ผมได้เคยผ่านมาแล้ว
0: คือเข้าใจว่ารอดอนี้ก็คือกำยำแข็งแรงนะครับกินนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าไม่แนะนำนะครับอย่าเลย
1: จริงๆไม่มีผลเสีย
0: ใช่ใช่จริงๆเขาก็อนุญาตให้ไปอุจจาระไม่ใช่หรอครับ
1: มันไม่ค่อยสะดวกอาจารย
0: ์เข้าใจ
1: อย่างของผมเนี่ยจำได้ว่าเราคือในการเข้าค่ายรอดอเนี่ยมันจะมีเป็นผลัดใช่ไหมครับผลัดหนึ่งผลัดสองผลัดสามผมเป็นผลัดสุดท้ายกิจกรรมวันแรกในการไปถึงคือกลบส้วมอาจารย
0: ์อ๋อเข้าใจอ
1: ีก5วันที่เหลือทำไงใช่ไหมเราก็ต้องไปขุดเพื่อที่จะนั่นเองจริงก็เลยกินสรุปผมกินยาตัวนั้นไปอ่ะ
0: แล้วมันอึดอัดไหมอึดอัดใช่ไหมครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ถ่ายเลยตลอด5วันแต่ผมบอกเลยนะหลังจากหมด5วันเนี่ย
0: หายยากมาก
1: ใช่เพราะมันแบบของมากมาก
0: ใช่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำอย่างยิ่งนะครับ
1: โอเคอยู่ดีพาไปเรื่องถ่ายยังไม่รู้เหมือนกันอาจารย์
0: ครับ
1: กลับมาหน่อยหน้าร้อนเนี่ยอาหารมันก็จะเสียเร็ว
0: ใช่ครับ
1: มีอาหารแบบไหนที่เราต้องระมัดระวังบ้างครับอาจารย
0: ์เอาง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกอาหารสุกๆดิบๆเอางี้เหอะ
1: โอเค
0: พยายามเลี่ยงถ้าไม่จำเป็น
1: อย่างพวกแบบของดิบของ
0: ใช่ของดองไม่แน่ใจแต่ว่าของดิบเนี่ยมันถ้าสมมติว่ามันมีปนเปื้อนอ่ะแล้วเราไม่ปรุงให้สุกอ่ะมันก็จะโตเร็วเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะเชื้อได้นะครับแล้วจริงๆหน้าร้อนเนี่ยเราก็ชอบกินอาหารที่ไม่ร้อนถูกไหม
1: ก็ใช่
0: เราอยากกินน้ำแข็งกินน้ำเย็น
1: ครับ
0: ซึ่งต้องระวังดีๆเพราะว่าบางทีน้ำแข็งเนี่ยมันทำจากน้ำที่ไม่ได้ปรุงสุกมาก่อนไม่ได้ต้มมาก่อนก็จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้น้ำแข็งเนี่ยเชื้อไม่ตายนะครับ
1: ครับ
0: เชื้อมันอาจจะแบบหยุดการเจริญเติบโตแต่ว่าเหมือนจำศีล
1: อ
0: ะพอเข้าไปในร่างกายเราปุ๊บอุณหภูมิเราปกติมันก็โตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าร้อนปัจจัยหนึ่งก็คือทำไมถึงมีโรคพวกนี้เยอะเพราะว่าเราชอบกินของเย็นกันซึ่งไม่ได้ปรุงสุก
1: ครับ
0: เราก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เกิดโรคแบบนี้ได้
1: ครับ
0: หลีกเลี่ยงของสุกๆดิบๆ
1: โอเค
0: ครับน้ำไม่แนะนำให้กินน้ำตามที่เราไม่แน่ใจถ้าเป็นน้ำใส่ขวดที่แบบตามร้านเนี่ยชัวร์กว่าเขาน่าจะผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมาแบบนั้นดีกว่าน้ำแข็งก็เลือกจากผู้ผลิตที่ไว้ใจได้ว่าผลิตจากน้ำสะอาดจริงๆนะครับแล้วก็นมหรือผลิตภัณฑ์จากพวกเดลี่โปรดักต์ดูวันหมดอายุนิดนึงนะครับแล้วก็ถึงแม้จะไม่หมดอายุแต่ถ้าตั้งทิ้งไว้นานๆข้างนอกก็ไม่แนะนำอีกเหมือนกันนะครับ

0: เสี่ยงระวังเรื่องของของกินในช่วงหน้าร้อนมากๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมได้ยินมาว่าข้าวมันไก่อาจารย์มันก็เป็นอาหารชนิดนึงที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อนนี่จริงขนาดไหนครับอาจารย
1: ์ก็มันจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงเรียกว่าซัลโมเนลล่า
0: ตัวนี้ซัลโมเนลล่า
1: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในชอบอยู่ในไก
0: ่
1: แล้วก็ไข่นะครับที่ปรุงไม่สุกงั้นถ้าสมมติเราปรุงสุกสมมติข้าวมันไก่แบบอบมาจากหม้อเลยเน
0: ี่
1: ยสบายใจได้แต
0: ่
1: ถ้าสมมติว่าแบบ
0: มันยังมีเลือดๆอยู่
1: ยังมีแบบสุกๆดิบๆอย่างนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับ
0: ห
1: รือปรุงมาแล้วทิ้งไว้นานนะครับก็ให้ระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยจริงๆแล้วข้าวมันไก่ผมว่าท่านจะติดคืออย่างนี้ครับปรุงสุกแล้วเชื้อตายหมดแหละ
0: ครับ
1: หยิบออกมาสับเป็นเขียง
0: เ
1: ขียงนั่นแหละ
0: เพราะว่าเขียงมันอาจจะสับไก่สดมา
1: ใช่หรือมันต้องทำความสะอาดดีๆเพราะฉะนั้นมันตรงนั้นน่ะคือจุดที่มันจะปนเปื้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเอามาปุ๊บสับๆๆแล้วกินเลยเชื้อมันอาจจะยังไม่เยอะแต่ถ้ามาตั้งทิ้งไว้เชื้อที่จากเขียงมันอาจจะโต
0: โตเพราะอากาศมันร้อน
1: ถูกแล้วพอมันจำนวนเยอะมันทำให้เกิดโรคได้ถ้าน้อยไม่เกิดโรคถ้าเยอะเกิดโรค
0: ไอ้ซัลโมเนลล่าเนี่ยก็ทำให้ท้องเสียเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับและจะมีมูกเลือดด้วยครับ
0: มันมีกี่อันที่ทำให้ท้องเสียเยอะมากเลย
1: เยอะมากเลยครับอีโคไลนี่เป็นแค่หนึ่งในมีรู้หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันด้วยซ้ำนะครับ
0: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าซัลโมเนลล่าเนี่ยนอกจากในไก่มันมีในไข่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ไข่ดิบ
1: ใช่ครับเอาอย่างนี้สมมติว่ากินไข่ที่ไม่สุกครับมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเปลือกไข
0: ่โอเค
1: มันซ่อนตัวอยู่ในเปลือกไข่เพราะฉะนั้นเวลาตอกอ่ะถ้าสมมติว่าไข่นั้นไม่ได้ต้มดีๆนะครับแล้วเปลือกมันยังมีเชื้ออยู่อ่ะมันก็จะคันทำมันก็จะปนเปื้อนตอนที่เราปอกได้ครับ
0: คือพอพูดถึงไข่ดิบเนี่ยมันจะมีคนที่อย่างผมมาชอบกินพวกชาบูครับอาจารย
1: ์ชาบูอ๋อ
0: ชาบูเนี่ยสิ่งที่เราชอบเลยคือการเอาเนื้อเนี่ยจุ่มลงไปในไข่ดิบแล้วก็กินมันจะ
1: อร่อย
0: ไ
1: หมถ้าอยากจะปลอดภัยเนี่ยไข่นั่นก่อนจะตอกอ่ะล้างให้ดีๆเลย
0: มันอยู่ด้านนอกเหรออาจารย
1: ์มันอยู่ในเปลือก
0: อยู่ในเปลือก
1: ใช่ครับ
0: อ่าฮะแล้วแบบเนี้ยมันมีพอดีผมเห็นว่าไข่มีการขาย2แบบด้วยครับไข่ชนิดที่ขายสำหรับกินดิบได
1: ้
0: กับไข่ที่ไม่ได้บอกอะไรซึ่งไข่ที่ขายสำหรับกินดิบได้เนี่ยจะแพงกว่าปกติ
1: อ๋อ
0: ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เชื้อนี้ด้วยหรือเปล่าที่มันจะแบบมีกระบวนการในการแบบทำลายอะไรอย่างเง
1: ี้ยอ๋อก็ต้องดูถ้าสมมติเขามาจากแหล่งที่เชื้อถือได้เช่นเขามีการทำความสะอาดเปลือกไข่ดีๆผมว่าเชื้อมันก็ไปหมดแหละแต่ผมว่าก่อนจะกินเนี่ยก็ล้างดีๆสักนิดนึง
0: โอเค
1: นะครับ
0: ได้ครับ
1: ก็จะปลอดภัยครับ
0: นี่แค่เรื่องแรกข่าวแรกนะฮะยาวเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ได้คิดถึงในรายละเอียดเหมือนกันเอามาเตือนกันนะครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาครับใจจีนค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในครั้งข่าวอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิด-19 นะครับอันนี้เป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมเห็นมาแต่ก็ดูไม่ได้ตื่นตูมสักเท่าไหร่นะครับไม่นานมานี้กลุ่มนักวิจัยชาวจีนเนี่ยไปเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในข้างข่าวครับอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้คล้ายๆกับโควิด-19 นะครับงานวิจัยนี้นำโดยศาสตราจารย์ซือเจิ้งลี่ครับเป็นนักไวรัสชั้นนำของประเทศจีน ก็บอกว่าการศึกษาที่ดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการที่กวางโจนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาศาสตร์กวางโจพบว่าไวรัสใหม่นี้เป็นสาขาหนึ่งของไวรัส HKU5 ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในครั้งคราวที่ญี่ปุ่นครั้งคราวญี่ปุ่นที่ฮ่องกงนะครับไวรัส HKU5 นั้นจัดอยู่ในกลุ่มของไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือว่า MERS นะครับที่สำคัญผลการศึกษาล่าสุดเนี่ยไวรัสที่ค้นพบใหม่นี้สามารถจับกับตัวรับ ACE2 ได้ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับที่ไวรัสซาโคก็คือไวรัสโควิด-19 เนี่ยเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์รายงานบอกว่าแม้ไวรัสตัวนี้มีศักยภาพในการก่อโรคระบาดแต่ว่าในขณะเดียวกันครับยังไม่มีเหตุต้องวิตกกังวลมากนักเนื่องจากประสิทธิภาพในการแพร่เชื้อของไวรัสนี้ยังต่ำกว่าโควิด-19 เป็นอย่างมากนะครับคือพอบอกว่าพาดหัวข่าวมาบอกว่าเจอสายพันธุ์ใหม่ในข้างข่าวที่อาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิดผมว่าหลายคนกลัวเลยในมุมของอาจารย์เนี่ยข่าวนี้มันทำให้เราต้องกลัวขนาดไหนครับอาจารย
1: ์คืออันที่หนึ่งต้องดูก่อนว่าไวรัสตัวนี้มันทำให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์แล้วหรือยังเราเจอในข้างข่าวใช่ไหมฮะแล้วเรารู้ว่ามันสามารถจับกับ AC2 ได้แต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันสามารถแพร่มาสู่คนได้ไหมอย่างนี้ไข้หวัดนกเนี่ยตอนนี้เรารู้จักกันดี
0: รู้จักกันดี
1: ไข้หวัดนกเนี่ยมันมีความแปลกนิดนึงก็คือว่าติดจากนกหรือไก่มาสู่คนได้สมมติคนนี้เป็นไข้หวัดนกแล้วคนนี้โอกาสที่จะแพร่ให้คนอื่นเนี่ยน้อยมาก
0: ก็คือติดจากนกมาสู่คนแต่จากคนตัวนี้จะไปสู่คนต่อเนี่ยยาก
1: ยาก
0: ใช่

0: มันต้องดูตรงนี้ด้วยว่าไวรัสมันมีความสามารถยังไงนะครับถ้ามันติดจากสัตว์มาสู่คนได้แต่คนสู่คนไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยกลัวนะครับเราก็ไปคอนโทรลแอนิมอลสัตว์ตรงนั้นแทนถูกไหมฮะ
1: เมื่อกี้ที่ผมฟังแล้วผมสงสัยไม่เข้าใจฮะที่บอกว่าไวรัสที่ค้นพบใหม่เนี่ยสามารถจับกับตัวรับ ACE2 เนี่ยคืออะไรฮะ
0: ACE2 คือเป็นตัวรับจริงๆมันก็อยู่ในปอดอยู่ในทางเดินหายใจเอางี้ไวรัสมันจะเข้าสู่คนเราได้เนี่ยมันต้องสามารถจับกับเซลล์ของเราได
1: ้ครับ
0: มันถึงจะเข้าไปทำลายเราได้ถ้ามันจับกับเราไม่ได้มันก็ทำไม่ได้คราวนี้ไวรัสแต่ละตัวก็จะมีตัวรับต่างๆกันดีไอโควิดก็ดีหรือไวรัสตัวนี้มันคือ ACE2 มันเป็นชื่อตัวรับ
1: เป็นชื่อของตัวรับ
0: ค
1: ือถ้าเกิดไวรัสตัวนี้มันรับกับไอตัว ACE2 ของเราได้เนี่ยมันก็จะสามารถเข้าสู่คนได้
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: แต่ว่ามันจับได้ดีหรือเปล่า
1: ต้องดูอีกที
0: จับแล้วมันเข้าเซลล์ได้ดีไหมก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: ตอนสงกรานต์เนี่ยจะมองว่าการระบาดมันจะเพิ่มมากขึ้นไหม
0: ตัวไหนครับ
1: ไอตัวไวรัสเนี่ยต่างๆ
0: จริงๆถ้าเราดูมาปี2ปีที่แล้วเนี่ยหลังสงกรานต์เนี่ยโควิดก็พุ่งถ้าดูนะฮะซึ่งก็แปลกใจเพราะว่าคนมาอยู่รวมกันเยอะๆถูกไหมครับมันก็มีโอกาสแล้วก็ไม่ได้ใส่แมสมันก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได
1: ้ครับ
0: อยู่แล้วครับ
1: ถามอาจารย์หน่อยว่าทุกวันเนี้ยตอนเนี้ยอาจารย์กลัวการระบาดของโควิดหรือไข้หวัดใหญ่มากกว่ากัน
0: กลัวทั้งสองอย่าง
1: ไม่เกินแรงเลย
0: ใช่ครับคือไม่อยากให้มีระบาดอะดีที่สุดครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นความโชคดีนิดนึงว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีวัคซีนถ
1: ึ
0: งแม้จะไม่ได้ป้องกัน 100% แต่ลดความรุนแรงได้ที่สำคัญก็คือมียาต้านไข้หวัดใหญ่มีแล้วยาต้านมีตั้งนานแล้วโอเซลทามิเวีย
1: อ้าวผมเข้าใจว่ามีแต่ไอ้ตัววัคซีน
0: ไข้หวัดใหญ่นะฮะที่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เนี่ยมียาต้านนะฮะ
1: ยาต้านต่างจากวัคซีนยังไงครับอาจารย
0: ์ยาต้านคือยาฆ่าเชื้อ
1: ถ้าเกิดเป็นแล้ว
0: กินเชื้อไข้หวัดใหญ
1: ่โอ้โอเค
0: ครับ
1: โอเคถ้าเกิดเป็นวัคซีนเนี่ยเราฉีดเพื่อป้องกันความรุนแรง
0: ถูกต้องครับ
1: หรือบางทีอาจติดน้อยเลยถ้าติดปุ๊บลดความรุนแรง
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นแล้วมียาต้าน
0: สำหรับไข้หวัดใหญ่นะครับ
1: โอเค
0: ใช่
1: โควิดมีไหมครับอาจ
0: ารย์โควิดก็มีครับที่เราเรียกว่าพวกแพ็กโซวิดหรืออะไรพวกนี้
1: โอเค
0: โมโนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบแพร่หลายยังไม่ได้มีเนื่องจากโควิดมันเพิ่งรู้จักมา 2-3 ป
1: ี
0: กี่ละ5ปีละมันยังไม่ได้เหมือนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเรารู้ว่าไอยาตัวนี้มันดีมากๆสำหรับโควิดเนี่ยเรายังอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่แต่ว่ายา 2-3 ตัวที่เรามีอยู่ก็ถือว่าเป็นยาที่ดีพอสมควรแต่ว่าสำหรับโควิดเนี่ยเราจะเก็บไว้สำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่น68หรือคนที่มีโรคประจำตัวแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยยาตัวนี้ใครเป็นเราก็ให้มันจะช่วยลดความรุนแรงลงแล้วก็ช่วยลดทำให้เราดีขึ้นเร็วอะเอาง่าย
1: ๆโอเค
0: ครับ
1: เรื่องนี้เข้าใจได้ครับมีคำแนะนำเบื้องต้นไหมครับในการป้องกันการระบาดเพราะว่าหลายคนผมว่านะทุกวันนี้คนแทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับโควิดเลย
0: ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคือสมัยที่โควิดระบาดเราใส่แมสตลอดเวลา
1: ครับ
0: ใช่ไหมถ้าเรามาออกรายการอย่างเงี้ยเรา
1: ใช่
0: เขาไม่ใส่แมสถูกไหมฮะตอนนี้ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าครับสมมติว่าท่านจะไปมีกิจกรรมข้างนอกเช่นเล่นน้ำอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: โอเคไม่ต้องใส่แมสก็ได้ใส่แมสคงไม่สนุกแล้วเปียกพอผูกน้ำแล้วใส่แมสไม่ใส่แมสไม่ต่างกันคราวนี้อยู่ข้างนอกเนี่ยจริงๆโอกาสที่จะแพร่เชื้อเนี่ยมันน่าจะเป็นอากาศเปิดเนี่ยโอกาสแพร่เชื้อน้อยลงน้อยไม่ได้สูงนะครับแต่น้อยนะครับผมว่าถ้าสมมติว่าเราไปเล่นข้างนอกไปเล่นสาดน้ำไปมีกิจกรรมกลางแจ้งโอเคไม่ใส่แมสได้แต่ว่าหลังจากเสร็จแล้วล้างมือนิดนึงนะครับกลับบ้านขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ใส่แมส
1: Okay.
0: เพราะนั้นมันคนแน่นแล้วก็อยู่ในที่ปิด
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นผมว่าอย่างนั้นดีกว่าผมว่าเท่านี้ก็ลดไปได้เยอะแล้วครับใช่
1: เขาเรียกว่าจุดไหนที่คิดว่ามีความเสี่ยงจุดนั้นก็ป้องกัน
0: ใช่
1: จริงสำคัญคือมือเนี่ยล้างมือทุกครั้งที่กลับบ้านเพราะนี้ช่วยได้เยอะมากๆ
0: หรือเอาง่ายๆเจลแอลกอฮอล์ถ้ายังพอมีอยู่ก็ติดตัวไปพอสมมติว่าเล่นน้ำเสร็จก็ล้างมือนิดนึง
1: นะพื้นฐานที่เราเคยทำกันในช่วงโควิดก็ลองทำกันต่อไปก็ได้
0: ใช่แล้วอันที่สองคือไข้หวัดใหญ่แล้วที่เรารู้ว่ามีวัคซีนป้องกันถ้ายังไม่ได้ฉีดมาภายใน1ปีก็ไปจิ้มสักนิดนึงมันไม่ได้ป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแล้วมันก็จะลดความรุนแรง
1: โอเค
0: โควิดวัคซีนก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะครับ
1: โอเคอันเนี้ยเราพอจะรู้จักกันเรื่องต่อมาเนี่ยผมบอกเลยนะผมก็เหมือนจะเคยได้ยินชื่อคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้รู้จักจริงๆไข้อีดำอีแดงไข้อีดำอีแดงมาดูกันหน่อยนะฮะไม่ใช่โรคอุบัติใหม่แต่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอพานุมาตรนะฮะยานเวสกุลนะครับเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่าพบเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครป่วยเป็นโรคไข้อีดำอีแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีการหยุดเรียนในบางชั้นเรียนกรมควบคุมโรคก็ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคร
0: ับ

0: ดยให้โรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียนแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองขอให้เฝ้าระวังโรคนะครับย้ำบอกว่าโรคไข้อีดำอีแดงนั้นไม่ใช่โรคใหม่ครับขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกโรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ปี2558ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่าสเตปโตคอคคัสชนิด A นะฮะก่อให้เกิดโรคหลายชนิดคออักเสบโรคติดเชื้อทางผิวหนังเป็นต้นส่วนใหญ่ก็มีอาการไม่รุนแรงสถานการณ์ของโรคไข้ดำแดงนะครับในวันที่1มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์ปีนี้พบว่าผู้ป่วยทั้งหมดนะฮะ455รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและมักจะเกิดในเด็กอายุ 5-15 ปีนะครับจานชื่อมันแบบอะไรวะเนี่ยไข้อีดำอีแดงทำไมมันถึงต้องชื่อไข้เป็นแบบนี้ครับอาจารย์
1: เพราะว่าโรคเนี้ยครับมันเวลาเป็นน่ะโรคไข้ดำแดงนะครับเนี่ยเวลาเป็นเนี่ยผื่นเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแดงแล้วบางคนก็อาจจะคำคำเขาก็เลยเรียกว่าอีดำอีแดง
0: คือเป็นแล้วมีผื่นมีไข้ด้วย
1: มีไข้
0: แล้วมีผื่น
1: ใช่ครับ
0: เป็นดำดำแดงแดง
1: ใช่มันก็เลยเรียกตรงไปตรงมาครับ
0: แล้วก็ตามตัวอย่างนี้เลยฮะอาการที่เกิดขึ้นสำหรับเชื้อไวรัสนี้เป็นไงบ้างครับ
1: เมื่อกี้ไม่ใช่ไวรัสทำแบคทีเรีย
0: แบคทีเรียเหรอ
1: ใช่เมื่อกี้เห็นไหม
0: โอเคสเตรปโตคอคคัสอาจารย์ครับเหมือนผมจะเคยได้ยินชื่อไอสเตปโตคอคคัสเนี่ย
1: ครับ
0: มันคนละอันกับที่กินลูกหูดับใช่ไหมคร
1: ับ อันนั้นสเตปโตคัสซูอีสสเตปโตคอคคัสเป็นนามสกุลนะฮะแต่เขาก็จะมีมีเมมเบอร์หลายอันนะครับ
0: เป็นหนึ่งในเมมเบอร์
1: ใช่สเตปโตคอคคัสครับ
0: โอเคแต่นี่คือกลุ่มเมมเบอร์ชนิด A
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เกิดโรคไข้อีดำอีแดง
1: ใช่แล้วจริงๆเมื่อกี้ต้นชั่วโมงเลยที่คุณแคนพูดถึงคออักเสบ
0: ครับ
1: ที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ครับผม
1: คือตัวนี้แหละ
0: เหรอ
1: สเตปโตคอคัสกรุ๊ป A เนี่ยทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ใช่
1: เจ้าที่ผมบอกว่าอ้าปากแล้วเห็นหนองอ่ะก็คือตัวนี้แหละ
0: คือสเตปโตคอคัส
1: ใช่
0: ชนิด A
1: ใช่แล้วในบางคนหรือบางสายพันธุ์มันทำให้เกิดไข้ดำแดง
0: โอเค
1: แต่จริงๆแล้วที่เรารู้จักกันก็คือมันทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อที่เรารู้จักกันดีๆนะฮะแต่ว่าบางสายพันธุ์มันทำให้ผลิตสารที่ทำให้เกิดผื่นได
0: ้อ๋อโอเค
1: เชื้อเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไข้ดำแดงเนี่ยจะมีส่วนใหญ่จะมีเจ็บคอด้วย
0: เพราะว่ามันก็มีผลตรงนี้เหมือนกัน
1: ถูก
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: สาเหตุเกิดจากอะไรเชื้อพวกนี้มันมาจากไหนครับอาจารย
1: ์ก็จริงๆเชื้อพวกนี้มันก็อยู่ในคอเรานี่แหละเพียงแต่ว่าถ้ามันเพิ่มจำนวนมากขึ้นมันทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้
0: ครับ
1: งั้นก็ติดต่อทางเนี่ยทางการหายใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าโรคนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ในมุมมองของผมนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียถ้าคนที่เป็นเรารู้แล้วว่าเป็นนะกินยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง24ชั่วโมงปุ๊บไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: เหรอ
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอาการเนี่ยของการป่วยเจ็บคอต่างๆเนี่ยไวรัสน่ากลัวกว่าแบคทีเรีย
1: ในแง่ของการแพร่เชื้อมัน
0: อ๋อในแง่ของการแพร่เชื้อ
1: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ไข้ใหญ่เรายังมียาใช่ไหมฮะมันก็จะแพร่ได้ประมาณ3วัน5วันไปเรื่อยๆถูกไหมอย่างโควิดอย่างเงี้ยแพร่ได้3วัน5วัน
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะแต่ตัวนี้ถ้าสมมติคุณหมอวินิจฉัยได้โอ้ใช่แน่นอนกินยาฆ่าเชื้อปุ๊บ24ชั่วโมงหยุดเลยไปเรียนได
0: ้เขาบอกว่ากินยาฆ่าเชื้อปุ๊บเนี่ย24ชั่วโมงจะหายเจ็บคอเลยเหรอ
1: ไม่อาจจะยังมีอาการอยู่แต่ไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: ไม่แพ้เลย
1: อาการก็จะดีขึ้นด้วยเช่นสมมติว่าเดิมไข้สูงกินอะไรไม่ได้เลยก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ถ้าไหวก็ไปโรงเรียนได้เพราะไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: โอเคมันก็มีความน่ากลัวต่างกันไหมนะอาจารย์เนาะถ้าไวรัสก็จะน่ากลัวอีกแบบนึงแบคทีเรียก็จะรุนแรงมาก่อนแต่ถ้าเกิดเจอยาที่ถูกต้องก็จะ
1: ดีเลยดีเลย
0: สิ่งสำคัญคือเราต้องดูเป็น
1: ต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไข้อีดำอีแดงเลยอาจารย์กว่าที่จะเกิดอาการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นอีดำอีแดงเนี่ยมันนานไหมกว่าจะผื่นขึ้นกว่าจะอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆไม่นานนะครับส่วนใหญ่คือสมมติว่าเป็นมีไข้เจ็บคอแค่วันสองวันถ้ามันจะมีผื่นมันก็เป็นแล้วล่ะครับ
0: โอเคมี
1: เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าลูกๆเจ็บอันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าอายุ5-15ปี
0: ใช่ใช่ใช่
1: เป็นอายุที่เกิดบ่อยถูกต้องเลยครับนั้นอายุน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นละเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่พีคเท่าอายุ
0: ทำไมอะครับเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าอันมันอธิบายได้หลายอย่างนะครับก็คือไวรัสก็ดีแบคทีเรียก็ดีเวลามันจะเกิดโรคมันต้องมีตัวมันต้องจับกับเซลล์ของเราได้ใช่ไหมแล้วอายุแต่ละอายุมันก็จะมีความสามารถที่จะทำให้แบคทีเรียมาจับได้ต่างกัน
0: แล้วก็ AC2 เลยเมื่อกี้ว่า
1: คนนั้นแต่อันนี้ไม่ใช่ AC2 นะมันก็จะเป็นอันนั้นไงอันที่สองก็คือภูมิคุ้มกันคนยิ่งอายุเยอะสัมผัสโรคมาเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็จะมีมันก็อาจจะไม่ติดแล้ว
0: โอเคนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ในวัยเนี้ย5-15ปีก็ จะเป็นช่วงพีคที่สุดที่ตัวแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยมันจับได้โดยเฉพาะไอ้ตัวแบคทีเรียตัวเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: มันจับได้ดีกว่า
1: ใช่ครับใช
0: ่โอเคเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยเลย15มานิดนึงละก็
1: ผมจำได้ว่าตอนที่ผม20กว่าผมก็ยังเป็นอยู่
0: อาจารย์ยังเป็นอยู่เหรอ
1: ตอนอายุ20กว่าอ่ะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็พอเป็นได้อยู่
1: ใช่
0: โอเคเอาง่ายๆถ้าเกิดอาการเจ็บคอแล้วก็สังเกตว่ามีผื่นขึ้นสีแดงๆอะไรเงี้ยก
1: ็ไปหาหมอดีกว่า
0: หาหมอเลย
1: แล้วจริงๆยารักษายังไงมายาแบบพื้นๆเพราะว่าเชื้อตัวนี้ไม่ค่อยดื้อยาด้วยนะครับรักษาง่ายมาก
0: โอเค
1: ครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องดื้อยากินยา1วันอย่างที่บอกอาการดีขึ้นเลยแล้วก็ไปโรงเรียนได้แต่ว่าความยากมันก็คือว่าจะเรียกว่าความยากไหมคือต้องกินยา10วันเป๊ะๆต้องกินนานถึงแม้ว่ากินไปแล้ว2วันอาการเหมือนฉันหายแล้วห้ามหยุดเพราะว่ามันอาจจะยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ต้องกินต่อให้ครบนะครับแล้วก็ความรุนแรงของมันอีกอันนึงคือว่าคนไข้บางคนนะฮะติดเชื้อตัวนี้แล้วอาจจะทำให้เกิดไตอักเสบตามได้นะครับ
0: ครับ
1: แต่ก็รักษาได้นะครับ
0: กินเป็นตัวไหนครับอะม็อกซิลินพวกนี้
1: อะม็อกซิซิลินใช่ไม่เคยดื้อนะครับตัวนี้
0: โอเคไม่เคยดื
1: ้อแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงอย่าไว้ใจไว้แบคทีเรียตัวนี้นะครับถ้าเป็นแล้วไม่รักษาหรือกินยาไม่ครบมีโอกาสเป็นเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่ว่าไข้รูมาติดได้ถ้าเคยได้ยินไข้รูมาติดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาไม่เหมาะสม
0: ไข้อะไรนะครับอาจารย
1: ์ไข้รูมาติด
0: มันคืออะไรครับอาจ
1: ารย์มันเป็นการอักเสบของหลายๆอวัยวะแต่ที่เรากลัวคือลิ้นหัวใจรั่วหรือลิ้นหัวใจอักเสบทำให้เกิดภาวะหัวใจพิการได้นะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเรียกว่าโรคหัวใจรูมาติกคุณแคนอาจจะเกิดไม่ทันสมัยก่อน
0: ไม่รู้จักเลยครับอาจารย์
1: ก็คือสมัยก่อนอ่ะเราไม่ค่อยรักษาตัวโรคนี้อย่างถูกต้องเนาะก็จะมีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยกลายเป็นโรคหัวใจรูมาติกจนถึงผู้ใหญ
0: ่
1: ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไว้ใจมันนะคะถ้าสมมติมีไข้เจ็บคอไปคุณหมอดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นไอแบคทีเรียตัวนี้ต้องกินยาฆ่าเชื้อ10วันนะครับ
0: แล้วถ้าในกรณีที่เป็นแต่ว่าเราไม่ได้กินยาแล้วครับอาจารย์มันจะหายเองได้ไหมครับ
1: หายเองได้แต่ว่าถ้าโชคร้าย
0: ก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี
1: ้ใช่โรคหัวใจรูมาติกครับ
0: มีความเสี่ยงไม่ใช่ว่าเป็นทุกคน
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดเราเป็นแล้วรักษาตัดความเสี่ยงนั้นไปดีกว่า
1: ต้องใช่ครับแล้วก็เราพอรักษาปุ๊บเราไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยครับ
0: โอเคอาจารย์ครับนอกจากไอ้โรคที่โอเคเราเป็นหวัดใช่มั้ยครับเป็นแบคทีเรียต่างๆมีอีดําอีแดงมันมีโรคอะไรมั้ยที่มันแบบเกี่ยวกับพวกแบคทีเรียอย่างเงี้ยชื่ออะไรที่มันไม่ใช่ที่เราไม่ค่อยรู้จักอีกครับอาจารย
1: ์อ๋อเกี่ยวกับข้ออักเสบเหรอครับ
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: ข้ออักเสบส่วนใหญ่จะเป็นไอ้เชื้อตัวนี้ครับต้องนั้นก็จะเป็นไวรัสหลัก
0: โอเค
1: แต่ว่าช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวปีที่แล้วมันจะมีแบคทีเรียตัวนึงที่เรียกว่าไมโครพลาสมาระบาดเหมือนกัน
0: เหมือนเคยได้ยินครับอาจารย
1: ์ใช่ๆนี่ตัวนี้มันทําให้เกิดเป็นหวัดบางคนถ้าเป็นเยอะนิดนึงอาจจะลงปอดเป็นปอดบวมแล้วอาจจะมีผื่นได
0: ้
1: แต่ไม่ใช่ผื่นดำแดงเป็นผื่นแบบแดงๆชมพูชมพูมากกว่า
0: ครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ทั่วเนี่ยมีอาการอยู่ก็คือมันยังคงเสียงเป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย
1: ์ผมว่าอีกอันนึงที่จะต้องดูสำหรับคุณแคร์หรืออีกหลายๆคนที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือภูมิแพ
0: ้
1: มันทำให้เหมือนมีน้ำมูกไหลลงคอตลอดเวลาแล้วมันทำให้คอมันระคายได้อันนี้ต้องไปดูนิดนึงโดยเฉพาะช่วงต้นปีที่ผ่านมาฝุ่นเราเยอะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: คนที่มีอาการที่จะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็เลยเป็นเลย
0: อาการภูมิแพ้มันไม่ได้เป็นตลอดใช่ไหมครับ
1: ไม่เป็นตลอดก็คือต้องถูกทริกเกอร์หรือถูกกระตุ้นด้วยสารบางอย่างเช่นฝุ่นนี่แหละตัวดีเลย
0: ครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามีอาการเยอะเพราะว่าผมเข้าไปในบ้านใหม่พอดีบ้านใหม่ผมเพิ่งเสร็จ
1: อ๋อสีใช่ไหมฮะ
0: แล้วรู้สึกว่ายังมีกลิ่นอะไรที่มันแสบจมูกอยู่อันนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้
1: ถูกต้อง
0: แล้วทำไงดีครับ
1: ก็อันที่หนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นมีอาการแล้วก็ต้องกินยาเราก็จะมียาภูมิแพ้ใช่ไหมครับก็จะช่วยคุมอาการอันที่สองคือหลีกเลี่ยงเช่นสมมติว่าเข้าไปในนั้นคิดว่ามันยังมีสิ่งกระตุ้นอยู่ก็สวมแมสมันไม่ได้ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ลดลงไปได้เยอะเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้หน้ากากที่เราใช้ไว้ป้องกันโควิดอะครับผมว่ายังมีประโยชน์อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันยังไม่สามารถป้องกัน PM 2.5 ได้ 100% แต่มันก็ลดไปได้ระดับนึง
0: โอเค
1: ก็ดีกว่าไม่ใส่นะครับ
0: สุดท้ายครับอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับช่วงหน้าร้อนนี้ต้องป้องกันหรือว่าเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างครับ
1: ก็จริงๆก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับก็อยากให้ทุกคนใช้อย่างมีความสุขนะครับก็เธอเดินสายกลางดีกว่าผมว่าเนาะก็คือว่าอาหารก็กินร้อนช้อนกลางอันนี้ปลอดภัยแน่ๆนะครับน้ำเย็นเย็นกินได้นะครับแต่ว่าขอให้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได
0: ้ครับ
1: นะครับอันสุดท้ายล้างมือบ่อยๆนิดนึงก็จะช่วยลดโรคได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็หน้ากากแมสหน้ากากอนามัยก็ยังมีประโยชน
0: ์ครับ
1: ไม่ได้แนะนําให้ใส่ตลอดเวลาเหมือนสมัยโควิดแล้วนะครับถ้าอยู่ในที่ที่แบบห้องปิดแล้วมีคนเยอะ ก็ใส่นิดนึง
2: โอเค
1: นะครับเวลาอยู่กลางแจ้งจะไม่ใส่ก็ได้
2: ครับ
1: ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้มีได้ฉลองเทศกาลช่วงหน้าร้อนอย่างมีความสุขนะครับ
0: ครับผมอาจารย์ครับขอคำถามสุดท้ายนิดนึงฮะถ้าเกิดบอกว่าเป็นหวัดเจ็บคอกินน้ำเย็นได้ป่ะ
1: ได้ครับเอางี้มักจะถูก
0: เขาจะบอกว่ากินน้ำเย็น
1: จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เย็นจนแสบคอคุณแคนเคยเห็นใช่ไหมบางทีมันเย็นเจี๊ยบถึงแม้เราจะไม่เป็นหวัดเราก็ยังแสบคอเลยแบบนั่นเนี่ยไม่เอาแต่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆเด็กเจ็บคอเนี่ยผมจะแนะนำให้กินไอศครีมด้วยซ้ำเพราะว่าที่หนึ่งมันลื่นคออันที่สองก็คืออาหารอย่างอื่นเดี๋ยวคงไม่กินอ่ะเจ็บคอไอศครีมก็คือมันก็จะมีความหวานก็จะให้พลังงานด้วยนะครับแล้วก็มันจะทำให้แบบเหมือนช่วยทำให้คอสบายขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเย็นเจี๊ยบจนมันบาดคอ
0: โอเค
1: ไปได้ใช้ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ็บคอเป็นหวัดกินน้ำเย็นได้นะจ๊ะแต่เย็นเกินไป
1: ไอศครีมก็ได้นะครับ
0: ผมนี่เถียงกันที่บ้านเลยกินได้อะไรอย่างนี้โอเคประมาณนี้นะครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ช่วงสงกรานต์พักผ่อนกันเต็มที่นะครับเดี๋ยวหลังสงกรานต์กลับมาติดตามรายการเราได้ใหม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: เจอกันใหม่หลังสงกรานต์นะครับวันนี้สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆ
2: สวัสดีครับพ่อตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโววีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโววีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโววีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโววีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป
3: ่ะคือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโค้ชปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
3: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีแล้วครับที่เล่นมา
3: 15ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยากนะ
3: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโด
3: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับตอนนั้นผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทหนึ่งสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเพอร์ฟอร์มานซ
1: ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตาสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริง
3: ๆเป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
2: พอดีครับผม
3: เหมือนเราใส่ชุดเทควันโดไหม
2: คล้ายๆเลยครับเหมือนเลย
3: พร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าร่ายรำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโววีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
2: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผม
3: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโววีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โววีนัมดีกว่านะ
4: ดี
3: เล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
2: อ๋อใช่
3: เฉลียดแม่เอออย่างเงี้ยแต่เป็นโววีนัมโค้งอาหารกันนะสมมติ
2: ยิ้ม
3: ไหลหายนะครับโค้งแบบนี้นะครับ
2: โอเคครับ
3: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
2: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
4: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นแบบนี้นะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่สองทีไปแล้วก็ไปแล้วเดินออกท่านต่อไปสองไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อน เออใช่
2: โอเคอ
4: ันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นท่าหลับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทนึงในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับเขียนคำครับนะพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับ
5: ครับ
4: มือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปดีท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวินัมเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการมุนหน้านะครับเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธ เราจะใช้วิธีมุนหน้าไปหยิบอาวุธดีขึ้นไหมแล้วเขาลองดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับหมุนหน้าไป
2: ควาย
4: นั่ง
2: เอาไหล่ซ้ายลง
4: ยืดแขนไปใช่และ
2: ไปครับ
4: ไปเดี๋ยวไขว้ขาใหม่ไขว้หลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโอวินัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากคนนะครับลองดูเตะปึ๊บ
2: แล้วก็
4: โดดข้างนี้โดดข้ามขาเตะขึ้น
2: ปึ๊บ
4: แล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโอวินัมจริงๆเวลาลงนะครับเขาจะไม่ลงเราจะลงท่านี
2: ้
4: หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอ่ะแมวหน้ามาลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยสวยสวยสวยมาอยากลองบอกบ้างไหม
2: มันจะต่างกันครับ
4: ไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันจะส่วนใหญ่โอ้ดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มอยู่บนหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นแค่นั้นเองจะโดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมติผมโดนพี่พีทเตะนะ
2: ครับ
4: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดูเพราะว่ามันเป็นเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไป
5: ชอบแพ้เจ็บ
4: โอเคไปใครพี่นัดมา
5: ชอบ
4: โอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโอวินัมเขาจะเรียกว่าเบสิกท่าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงข้าวเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของโอวินัม
2: โอเค
4: ซึ่งมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
2: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโบวินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงๆเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบ มันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือลําโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทําก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
4: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
2: ใช่
4: เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึงถังกัง
2: ถังกัง
4: ดองชึงถังกังคือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดูเลย
2: ได้ครับ
4: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพ
2: ี
4: ่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
2: ครับ
4: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
2: เยี่ยม
4: อยากลองดูเลยไหมครับ
2: ได้ครับ
4: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
2: ดองชึง
5: ออกยิงไป
2: ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอ่ะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจ

0: ไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองแป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยยังไม่สวยเท่าไหร่ท่ายังไม่ถูกต้องลองอีกลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้รู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อ่ะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบอ่ะเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อ่ะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอ่ะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่ออ่ะเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
1: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
0: ไม่มีนวม
1: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววินัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
0: เดียวกันเลย
1: แล้วก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววินัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการทําแต้มจากมือนะ
0: ครับ
1: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบบินัมนะครับอย่างเช่นสมมุติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างงี้ไม่ได
0: ้ฟาว
1: อย่างงี้ผิดกติกาเค้าจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
0: ม
1: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเค้าเรียกว่า1รีมาย
0: ครับ
1: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววินัมคือ
0: จะไม่
1: ช้อนแบบนี้ไม่นี่เค้าเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างงี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เค้าล้มแรงจะได้2แต้ม
0: โหดูความแรงด้วย
1: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บแล้วแบบปึ๊บล้มไปแค่นี้อย่างนี้จะได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
0: ก็คือเสีย
1: ก็คือ1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะต่อยๆมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปึ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจําไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
0: ม
1: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้
0: ม
1: ออกเสีย1แต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสีย1แต้มต้องออก2ขาออกขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์หน่อยสามารถทำดองชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่ไหมครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู
0: ้
1: เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับอ่ะ1 2
2: ดีครับ
1: 3
2: ดีครับ
1: 4 5
2: 1 2
1: ดี2
2: 1 2ดีครับ
1: 3
2: ปึ๊บดี
1: 4
2: ดี
0: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
1: ยิ้มยิ้มไหลไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับมาต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: Yeah.
1: I have one.
0: จับขาได้นะช้อนอ่าโอเคครับพอครับอ่าขอบคุณครับขึ้นมาครับผมอ่ายิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
2: สนุกดีครับถือว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอะมันเลย
0: ใช่
2: ก็มีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็น martial art จริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโด old school เร
2: ื่อง
0: ว่าเตะเอา impact จริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือ touching
2: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ์และคอมแบทนะครับครบหมดแล้วนะครับคือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งแหละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟและกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมุติว่าเขากระโดดหนีบ flying scissor kick หรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับ acting ลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
2: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
2: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโด4อย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
2: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับนึงแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
2: แล้วอย่างพี่ป่าทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นอ่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
2: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นอ่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่ไหม
2: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกไหมฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปละมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลนี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหัดเล่น
3: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้เรา
2: เทควันโด
3: ใช่ป่ะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับม
2: า
3: แล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทําทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
2: ์
3: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
4: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลําหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลและการกระโดดหนีบคอดองเชิงอะไรเงี้ย
5: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
2: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
3: ต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ปะ
2: ครับ
3: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
4: ้
3: ร
4: ู้
3: จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว
2: ่
3: าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลย
1: ลองฟอร์มทีมรวมๆกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
6: ใช
1: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
6: ใช่
7: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
1: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดง

0: อาชีพหลักของพี่พีคคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีคจะแบบเออพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอ่ะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเดี๋ยวพี่พีคจะบอกพี่พีคจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราก็บอกว่าพี่พีคครับพี่พีคซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไรอย่างงี
1: ้ดองชิงบลูทูธเคยเนี่ย
0: รู้จักมั้ยรู้จักการซ้อมบลูทูธมั้ย
1: เฮ้ย
0: อันจริงๆมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนนึงอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
2: แต่ไม่มีคนซ้อม
0: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกัน3คนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
2: เจ๋ง
1: จริ
2: งแล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมบินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
3: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะ
2: ครับ
3: มีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลาย10สโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
2: ้
3: อ
2: ่
3: ะ
2: ก็น่าจะ
3: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
4: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
0: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
4: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกตับยังมีกําลังอยู่ตับแบบที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
0: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
4: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
5: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กดูหลังต่อคนต่ออะไรแบบนี
0: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โมบินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก็
2: ยัง
0: ไม่เป็นที่รู้จักซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อนแล้วเราก็อยู่ในจุดที่ได้คนแพร่หลายแบบนี
2: ้
0: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อ่ะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
2: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
0: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team อะครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Wovinam ตรงสนประชาชื่นนะครับแต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
3: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
0: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์เชลอาร
2: ์ตแต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
0: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละครนะ
2: เราวิ่งโด
0: ดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
2: เท่เลย
0: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
2: แอคชั่นนะครับ
4: รับแสดงด้วย
2: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอนจอยกับการได้มารู้จักโววินัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววินัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีเทียม186-200

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการซีรีส์ The Life นะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่ามองโรคในแง่ดีโรคที่ว่านี้หมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ใช่โรคกลมๆที่เราอยู่กันนี่นะครับโรคแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนี่นะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในหมู่นักกีฬาครับมันจะเป็นโรคอะไรมันจะบาดเจ็บขนาดไหนตอนนี้มีผู้ให้คำตอบพร้อมอยู่แล้วครับเราไปพบกันเลยครับ

0: ังเกตด้านผนังนี่นะครับก็จะมีภาพของนักกีฬา
1: ครับ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: ก็เป็นคนไข้หรือว่าเป็นนักกีฬาที่ครูบาอาจารย์เราของที่คลินิกเนี่ยดูแลกันมาตั้งแต่รุ่นอาจารย์อาวุโสมา
0: เป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นเลยนะฮะนี่คุณแทมมี่ก็มีด้วยนะฮะแสดงว่าคนที่เล่นกีฬาเนี่ยจะบาดเจ็บกันทุกคนเลยเหรอฮะ
2: นักกีฬาในระดับแข่งขันจริงจังเนี่ยเขามีการใช้งานร่างกายเยอะนะครับฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่จะมีการบาดเจ็บจากการที่ใช้งานมากของร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยครับซึ่งก็ต้องดูแลกันจึงไม่แปลกที่ว่าจะมีนักกีฬาหรือว่ามีคนไข้ที่ดูแลกันเป็นระยะยาว
0: แสดงว่านักกีฬาหนึ่งคนเนี่ยนอกจากตัวโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วเนี่ยยังต้องมีคุณหมอมีเขาเรียกว่านักกายภาพบำบัดนักวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาดูแลนักกีฬาคนนั้นควบคู่กันไป
2: ซึ่งในระดับนักกีฬาทีมชาติอะไรของเราก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจารย์ของเราก็เป็นที่ปรึกษาของ

0: ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยที ่จะดูแลนักกีฬาที่ฝึกซ้อมหรือว่าไปแข่งขัน
1: แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
0: ใช่
1: เพื่อทำให้นักกีฬาแต่ละท่านนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแสดงศักยภาพแสดงความสามารถขีดสูงสุดของร่างกายที่เขาจะสามารถทำได
0: ้ก็ต้องเค้นความสามารถให้เขาได้โชว์ความสามารถให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: อีกทั้งเวลาถ้าบาดเจ็บก็ต้องทำยังไงก็ตามให้นักกีฬาเนี่ยกลับมาฟื้นตัว
1: เล
0: ่นได้เร็วที่สุดนะครับ
1: ท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีนะครับ
0: อันนี้คุณวัสุคมเป็นนักกายภาพบำบัดของเรานะครับ
1: ฮะ
0: คุณวัสุคมหรือคุณน้ำนี่ก็จะดูในเรื่องของการให้การรักษาในส่วนของการทำกายภาพบำบัดเดี๋ยวคุยกับคุณน้ำเองเลยกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับไอ้เครื่องไม้เครื่องมือ
1: ตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเห็นมีเจลอะไรเต็มหัวเข่าไปหมดเลยครับ
2: ครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับจะช่วยลดอาการบาดเจ็บหลังจากที่เล่นกีฬาได
1: ้
2: นะครับเช่นอย่างพี่คนนี้เขาวิ่งออกกำลังกายมาแล้วเกิดเจ็บเข่านะครับเครื่องนี้มันจะช่วยทำให้การบาดเจ็บหายไวมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้นะครับจากที่สมมติว่าจะหายสักเดือนนึงก็อาจจะเหลือแค่2อาทิตย์ก็หายแล้ว
1: ด้วยเครื่องนี้เหรอฮะ
2: ใช่
1: มันทำงานยังไงมาถึงหายเร็วได้ขนาดนั้นครับ
2: ก็มันจะเป็นเครื่องที่ปล่อยคลื่นเสียงลงไปได้ลึกประมาณ 4-5 ซม
1: ครับ
2: เพื่อไปกระตุ้นให้พวกเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บมันหายไวขึ้นทำให้เซลล์มันได้รับสารอาหารมากขึ้น
1: โอ้โหนี่แบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะว่าเซลล์พอได้อาหาร
0: ระดับเซลล
1: ์เซลล์พอได้อาหารมากขึ้นมันก็จะหายเร็วถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: และอาหารของมันคืออะไรฮะไอเจลนี่ฮะ
2: ก็มันช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะครับพอเลือดไหลมาตรงนี้เยอะมันก็พาสารอาหารมาได้มากขึ้น
0: หลักการก็คือการให้ความร้อนลึกเหมือนกับเวลาเราประคบร้อนเนี่ยมันร้อนตื้นแต่ไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันเป็นความร้อนลึก
1: เป็นคลื่นลงไป
0: ซึ่งนักกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะมีบทบาทกับเราในแง่ของการลดการปวดช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไม่ดีก็มีนักกายภาพบำบัดเนี่ยช่วยในการที่จะทำให้ข้อต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
1: อันนี้คือการรักษาแล้วก็กายภาพบำบัดถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: กีฬาบางประเภทมันต้องใช้กล้ามเนื้อที่แบบมันเป็นกล้ามเนื้อที่ในชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้อะอย่างตีกอล์ฟมันจะใช้กล้ามเนื้อด้านข้างใช้สะโพกบิดถูกไหมฮะกายภาพบำบัดรวมถึงวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเนี่ยมันช่วยได้เยอะไหมฮะว่าฝึกกล้ามเนื้อด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: พวกนี้มันจะต้องเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร
1: ์
0: ว่าคุณเคลื่อนไหวในวงสวิงของกอล์ฟเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อมัดไหนบ้างข้อมันเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วเราก็มาดูว่าจะต้องเสริมตรงไหนอันนี้ก็จะมีทั้งส่วนของกายภาพบำบัดด้วยแล้วก็มีเรื่องของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าเทรนเนอร์มาช่วยในการที่จะฝึกส่วนต่างๆด้วยครับ
1: แสดงว่าทุกคนทุกฝ่ายต้องทำงานไปพร้อมๆกัน
0: ครับ
1: แล้วถ้านักกีฬาบาดเจ็บ
0: ครับ
1: ก็ต้องช่วยกันดูแลไปพร้อมกันเถอะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องเหมือนกับนักกีฬาก็เล่นเป็นทีม
1: เป็นทีมเลย
0: ทีมแพทย์ก็เป็นทีมเหมือนก
1: ัน เป็นทีมเหมือนกัน
0: มีหมอมีนักกายภาพบำบัดมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีคุณพยาบาลมาช่วยดูแลกันคนไข้บางรายเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าหลังการบาดเจ็บมีการยับยั้งของกล้ามเนื้อจะเห็นว่าคนไข้บางคนเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขารีบหลังข้อเข่าบาดเจ็
1: บ
0: พวกนี้ก็อาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ทำให้การตอบสนองต่อการบริหารเนี่ยเร็วขึ้น
1: เอาหมายถึงว่ากล้ามเนื้อรีบคือจากปกติที่ขาเนี่ยได้ใช้ออกกำลังกายเดินนู่นเดินเหินมันมีกล้ามเนื้อปกติอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่บาดเจ็บปั๊บขาข้างนั้นมันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานกล้ามเนื้อที่เคยแข็งแรงมันก็จะรีบลงไป
0: ครับมี2เหตุผลก็คืออย่างที่คุณจิ๊บบอกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ใช้ทำให้รีบ
1: ไม่ได้ใช
0: ้กับอีกอย่างเป็นกลไกทางสมองมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเกิดการส่งสัญญาณบางอย่างไปที่สมองเราทำให้เกิดการยับยั้งกล้ามเนื้ออ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเหตุ
1: สมองยับยั้งให้กล้ามเนื้อมันรีบ
0: มันรีบ
1: เอาละฮะ
0: เพราะเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้ใช้ส่วนที่มีการบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งในข้อมูลบางอย่างเนี่ยยังเรายังไม่รู้ทั้งหมด
1: แต่นี่มันเป็นกลไกของธรรมชาติถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าส่วนนี้กำลังจะไม่สบายอ่ะไปดูแลส่วนอื่นก่อนส่วนนี้ให้พักก่อนอะไรเงี้ยเหรอฮะ
0: อันนี้ก็
1: เป็นไปได
0: ้ความพยายามที่จะคิดเหตุผลอธิบายนะ
1: เราก็เลยใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
0: กระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการทำงาน
1: มันก็แล้วแต่เคสนักกีฬาของหรือว่าผู้ป่วยแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องมาดูเป็นรายไปว่ารายนี้มีปัญหาอะไรยังไงใช่ไหมครับ

0: เหมือนกับฟิตเนสเลยฮะคุณหมอมันแน่ใจเหรอฮะว่านี่คือโรงพยาบาลฮะมันเป็นฟิตเนสตามโรงแรมหรูๆเลยนะฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นส่วนของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตให้นักกีฬามีความพร้อมในการที่จะกลับไปเล่นกีฬาหรือว่าช่วยเหลือตัวเองในการที่จะหายจากการบาดเจ็บนะครับ
0: อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ในห้องเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาคนทั่วไปเวลาเขาจะเสริมสร้างก็แค่ขยับแข้งขยับขาวันละ 3-5 เซตแต่ถ้าเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยคือเท่านั้นไม่พอมันก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขอบเขตการใช้งานร่างกายของเขามันสูงกว่าคนทั่วไป
1: ใช่ครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของ medical grade หมายความว่าเครื่องออกกำลังกายต่างๆเนี่ย ความสามารถในการตั้งน้ำหนักมันก็จะถี่ขึ้น เพื่อที่จะเราปรับทีละนิดได้ หรือว่าเซตวงการเคลื่อนไหวได้ว่าอยากจะให้ขยับมากน้อยแค่ไหน
0: นี่คือเครื่องอะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเครื่องไอโซไคเนติกนะครับเป็นเครื่องทดสอบกล้ามเนื้อ
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: ผมจะต้องยังไงฮะขึ้นไปนั่งอะไรยังไงครับ
1: เดี๋ยวต้องรู้จักกับคนที่มาช่วยทดสอบให้เราน ะครับก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็เป็นน้องกาญจนานะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ
0: เชิญเลยครับสวัสดีครับคุณกาญจนา
2: สวัสดีค่ะครับ
1: น้องกาญจนาหรือว่าน้องเจี๊ยบนะครับ
0: คุณเจี๊ยบนะ
1: ครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของเรา
0: เครื่องนี้คือมันต้องเริ่มต้นยังไงครับคุณเจี๊ยบครับที่จะทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อผมเนี่ยฮะ
2: เริ่มแรกนะคะ
0: ผมขึ้นกันเลยนะ
1: เชิญเลยครับ
2: เชิญนั่งเลยค่ะนั่งค่ะพี่ดัง
0: ทางด้านนี้นะฮะ
2: ค่ะ
0: นั่งนะฮะ
2: ค่ะ
0: ต่อไปขั้นตอนต่อไปไงครับ
2: ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวหนูจะปรับเบาะให้เหมาะกับสรีระของพี่นะคะ
0: ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับมันเป็นไฮดรอลิกนะฮะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: คล้ายๆกับเบาะไฟฟ้ารถยนต์เนี่ยคุณผู้ชมครับปรับเบาะไฟฟ้านะฮะ
2: ใช่ทีนี้มีตัวล็อก
0: ใส่เบลด้วยฮะ
1: ไม่ให้หนี
0: เดี๋ยวอันนี้มันเครื่องเล่นอะไรหรือเปล่า
2: เดี๋ยวจะเหาะเอาไป
0: มีตัวนี้เบลด้วย
1: ห้ามหนีห้ามหนี
0: โอ้ตายแล้วโอ้โห
1: ขึ้นแล้วห้ามเปลี่ยนใจ
0: ครับ
2: อีกด้านนึง
0: เอาแล้วไงคุณผู้ชมครับผมว่ามันไม่ธรรมดามันไม่ใช่เครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่ามันมีเซนติเบลสองฝั่งเลยนะฮะซ้ายขวาสะพายแล่งวัฒนะแล้วไงต่อฮะ
2: เดี๋ยวหนูจะเซตเครื่องนะคะ
1: เห็นตัวเล็กอย่างนี้นี่เทรนทีมชาติมานักต่อนักแล้วนะ
0: ดูแล้วมันไอตัวนี้มันใหญ่น่ากลัวมากเลยเนี่ยมันคือเครื่องตัดกระดูกป่ะฮะปับ
2: เตะขาด้าน
0: โทษนะครับ
2: ค่ะนั่นนิดนึงนะ
0: ครับ
2: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังไม่หมดนะฮะ
2: มีตัวล็อกนะคะพร้อม
0: ครับ
2: ค่ะ
0: คุณเจี๊ยบไม่ทำอะไรผมทำหมดแล้วครับตอนนี้ยังไงต่อครับ
2: ตอนนี้ก็ปล่อยขาตามสบายนะคะไม่ออกแรง
0: อันนี้ตัวอะไร
1: เช็ควงการเคลื่อนไหวเหมือนกับวอร์มเบาๆก่อนนะครับ
2: ค่ะตอนนี้ให้วอร์มนะคะออกแรงวอร์มไปกับเครื่องทีนี้จะถึงขั้นตอนการทดสอบแล้ว
0: โอ้โหบรรยากาศเครียดเลยเจี๊ยบยังไงต่อครับ
2: พี่ต้องออกแรงเองนะคะเครื่องจะพาขึ้นก่
0: อ
2: นนะคะแล้วพี่ก็กดลงเต็มที
0: ่
2: แต่ขึ้นเต็มที่เราเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผมแต่ผมสงสัยเบลเนี่ยเรากำลังวัดขาไม่ใช่เหรอคะคุณเจี๊ยบ
2: ค่ะ
1: แต่ต้องไม่มีแรงส่งจากตัวครับไม่แน่ใจเราวัดขาจริง
0: ๆ
1: ไม่ได้มีโครงใช้ตัว
0: เฉพาะส่วน
1: ใช่
0: วัดเฉพาะส่วนจริงๆนี่คือเน้นขาดูขา
1: ก็คือกล้ามเนื้อต้นขาจริง
2: ๆพร้อมแล้วนะคะ
0: ครับ
2: กดลงเต็มที่ค่ะ
1: ออกแรงลงเต็มที
2: ่ออกแรงเต็มที
1: ่งัดขึ้น
2: กดลง
0: โอ้โห
2: ออกแรงเต็มที่

0: เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้คือมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขเลย
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นกราฟเป็นค่ากราฟให้เราดูว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงยังไงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นอย่างไร
0: เห็นเป็นตัวเลขเลย
2: เห็นเป็นตัวเลข
0: ชัดเจนเลย
2: ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเป้าหมายก็คือสมมตินักกีฬาผ่าตัดมาเนี่ยเป้าหมายอย่างน้อยที่เขาจะกลับไปเล่นได้เนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้างบาดเจ็บเนี่ยต้องได้อย่างน้อย 80%
0: อ๋อมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่
2: ใช่เมื่อเทียบกับด้านตรงข้ามที่ไม่บาดเจ็บนะคร
0: ับ
2: ครับ
0: แล้วเท่าที่ดูเนี่ยผลที่แสดงออกมาขาผมเป็นยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่เราจะได้ค่าคือค่าความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากับด้านหลังสัดส่วนก็ควรจะประมาณ3:2นะครับซึ่งอันนี้โดยสัดส่วนเนี่ยพอใช้ได้
0: ใช่ไหม
2: พอใช้ได้
0: ผมไม่ใช่เป็นคนขารีบไม่มีแรง ถึงแม้จะใส่กางเกงรีบก็ตามทีนะกล้ามเนื้อพอได้อยู่ใช่ไหม
2: พอได้อยู่ครับ
0: โอเคอาการของคนไข้ที่จะเข้ามาพบกับคุณหมอเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาด้วยอาการอะไรครับ
2: ในจุดนี้ของเราก็เป็นคลินิกกีฬานะครับก็จะดูแลคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการกีฬาซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเรื่องของข้อเข่าบาดเจ็บนะครับก็ปัญหาที่เจอบ่อยและทำให้คนไข้เดือดร้อนถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นพวกเอ็นข้อเข่าขาดครับ
0: เอ็นข้อเข่าขาด
2: ครับ
0: โอ้โหกิจกรรมอะไรของนักกีฬาครับที่ทำให้เอ็นข้อเข่าขาดได้ครับ
2: ก็มีหลายส่วนครับเวลาพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการปะทะก็ได้คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าต้องมีการสมมติฟุตบอลนะครับก็ง่ายๆบ้านเราฟุตบอลฮิตก็ถ้าเสียบสกัดถึงจะเจ็บ
0: ครับ
2: อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เสียหลักเองก็ได้เช่นวิ่งสปีดแล้วจะโยก
0: จะหยุด
2: จะ
0: โยกเปลี่ยนมุม
2: สับขาหลอกแล้วบางทีแบบไปจัดตัวขาไม่ไปก็เกิดการบาดเจ็บเข่าบิดได
0: ้เข่าบิดจนทำให้เอ็นขาด
2: ใช
0: ่มันเกิดจากกระดูกหรือเอ็นหรืออะไรยังไงในหัวเข่าเราครับ
2: ส่วนใหญ่ก็พอมีการเคลื่อนไหวที่ผิดไปของข้อเข่าส่วนที่มีการบาดเจ็บก็มักจะเป็นพวกเอ็นของข้อเข่าอะครับซึ่งตัวเอ็นเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะครับมีหลายเส้นไอ้กระดูกเองเนี่ยมันพื้นฐานมันไม่ได้มีความมั่นคงมากมายนักมันอยู่ได้ก็โดยความแข็งแรงของเอ็นที่มาเสิร์ฟด้านข้างก
0: ับ
2: กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆนะครับทีนี้เอ็นที่มีการฉีกขาดบ่อยเป็นเหตุให้คนไข้ต้องได้รับการผ่าตัดบ่อยก็จะเป็นเรื่องของเอ็นไขว้หน้าซึ่งอยู่ภายในข้อเป็นเอ็นที่อยู่บริเวณกลางๆข้อครับอันนี้ก็เป็นภาพของโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่นะครับที่เราเอาเนื้อเยื่อรอบๆออกแล้วเหลือแต่กระดูกกับเอ็นนะครับส่วนที่มีการบาดเจ็บบ่อยก็คือตัวเอ็นไขว้หน้าตัวข้อเข่าจะเห็นว่ารูปทรงการเคลื่อนเนี่ยกระดูกมันไม่ได้มีความมั่นคงเยอะครับฉะนั้นความมั่นคงที่จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่มีข้อเคลื่อนข้อพลิกเนี่ยก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของเอ็นพวกนี
0: ้
2: แล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆครับถึงจะทำให้เราทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเล่นกีฬาได้โดยสมบูรณ์ครับ
0: อ๋อแต่อาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนใหญ่จะเกิดจากเอ็นไขว้หน้า
2: ใช่ครับเป็นอันที่เราพบบ่อยเพราะว่า
0: ทำไมเอ็นไขว้หน้าถึงบาดเจ็บบ่อยกว่าเส้นเอ็นเส้นอื่นล่ะครับ
2: เพราะว่าลักษณะของการกิจกรรมกีฬาที่มีการบิดพลิกตัวเนี่ยครับก็จะทำให้มีการฉีกของตัวเอ็นไขว้หน้านี้ได้ง่าย
0: อ๋อพอเรารู้ปุ๊บแล้วก็จะทำการรักษาต่อไป
2: ทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะได้จากการซักประวัติตรวจร่างกายถ้าเกิดซักประวัติตรวจร่างกายยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำสแกนขึ้นแม่เหล็กหรือว่า MI สแกนอันนี้เป็นตัวอย่างภาพ MI สแกนก็คือว่านอกเหนือจากกระดูกเนี่ยเราจะเห็นไอ้พวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะครับเนี่ยเห็นพวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้วินิจฉัยได้ว่ามันมีรอยถลอกของพวกกระดูกอ่อนผิวข้อด้วยหรือไม่ปกติอย่างในภาพสัญญาณภาพอันนี้เนี่ยเอ็นไขว้หลังที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ชี้นะครับก็จะเป็นลำเอ็นดำๆอย่าง
0: น
2: ี
0: ้นี่คือ
2: เอ็นไขว้หลังนะครับพอเราขยับขึ้นมาหน่อยเอ็นไขว้หน้าที่มีการบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะเบลอๆไม่ชัดขาวๆแสดงว่ามีเลือดออก
0: มีการฉีกขาด
2: มีการฉีกขาดมีเลือดออกทำให้เราวินิจฉัยได้คร
0: ับ แล้วอาการของพอเอ็นขาดปั๊บหรือว่ายังไม่ขาดก็ตามทีจนทำให้เกิดอาการปวดเข้ามาหาคุณหมอเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงมันจะเจ็บยังไงอะไรยังไงครับถึงต้องมาหาหมอเนี่ย
2: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพื่อที่จะแยกแยะว่าอันไหนเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับข้อสังเกตเช่นมีเสียงลั่นในข้อเข่าเนี่ยขณะที่มีการบาดเจ็บ
0: ครับ
2: เช่นเข่าบิดแล้วเป็นเสียงกรอบหรือบางทีเนี่ยเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยได้ยินก็มีนะครับ
0: ดังออกมาข้างนอกเลย
2: ครับ
0: ก็คือเจ็บเลยแล้วงั้นเจ็บแน่นอน
2: เจ็บแล้วก็เล่นต่อไม่ไหวคือการบาดเจ็บที่ทำให้คนไข้หรือว่านักกีฬาเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยแสดงว่าเป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรง
0: ครับ
2: แล้วก็สุดท้ายก็คือพวกอาการเข่าบวม
0: ครับ
2: ถ้าเกิดหลังการบาดเจ็บไม่นานเข่าบวมเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ทำให้เข่าบวมก็คือเลือด ที่ออกมาในข้อฉะนั้นโครงสร้างที่มีการบาดเจ็บก็เป็นโครงสร้างที่มีเลือดมาเลี้ยงในข้อเข่าเช่นพวกเอ็นในข้อกระดูกในข้อมันแตกพวกนี้ก็ทำให้มีเลือดออกในข้อเข่าบวมเร็วแต่กรณีที่เข่าบวมหลังจากนั้นอย่างเช่นบาดเจ็บวันนี้กลับไปบ้านนอนวันรุ่งขึ้นถึงบวมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการอักเสบซึ่งแสดงว่าความรุนแรงของการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคร
0: ับและสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็มีโอกาสเกิดแต่น้อยกว่าคนที่เล่นกีฬาต้องปะทะอะไรกันแบบนี้
2: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้อาการของเราเนี่ยเราควรจะมาหาคุณหมอหรือว่าเราควรจะปล่อยให้หัวเข่าของเราสมานแผล
2: ไออาการที่จะทำให้มาหาแพทย์ก็คือว่าปวดแบบ
0: ปวดจนแบบเดินไม่ไหว
2: มันรบกวนการใช้งานเคลื่อนไหวลำบากนะครับหรือว่าทำกิจกรรมไม่ได้ตามที่เราตั้งใจจะทำเช่นอยากเล่นกีฬาเล่นไม่ได้เพราะว่าเจ็บ
0: ครับ
2: หรือคนไข้บางคนก็มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเช่นมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วแล้วมีชิ้นส่วนบางอย่างที่มีการบาดเจ็บเข้าไปขัดในข้อไอ้ตัวเอ็นไขว้หน้าที่ขาดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียขาดแล้วขาดเลยมันไม่ขาดเพิ่มไปจากนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะมีปัญหาก็คือว่าผิวข้อหรือว่าหมอนรองข้อเข่า

0: ที่มีการเสียดสีจากการบิดซ้ำของข้อเข่าเนี่ยมันจะมีการบาดเจ็บเพิ่ม
1: มันสึกหรอเพิ่มขึ้น
0: ใช่
1: เหมือนกับอย่างที่บอกเนี่ยคือถ้าให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นภาพเนี่ยคือเวลาถ้าสมมติไอ้ไขว้หน้ามันขาดไปปั๊บ
0: มันก็จะมีการบิดหมุนของข้อเข่าได้มากกว่าธรรมดา
1: เพราะว่าไอ้ตัวยึดกระดูกมันขาดไปแล้ว
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมัน
0: เกิดการเจ็ดสี
1: มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ต้องมารักษาเพื่อที่จะกลับไปเล่นกิจกรรมเดิมได้
0: ใช่ครับ
1: เรารักษายังไงฮะในเมื่อมันขาดแล้วมันสมานได้ไหม
0: ก็อย่างที่เราคุยเรื่องของความต้องการในการใช้งานถ้าความต้องการในการใช้น้อยหลีกเลี่ยงกิจกรรมได้ก็
1: หลีกเลี่ยง
0: ทำความเข้าใจไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าในกลุ่มที่ความต้องการในการใช้งานมากการรักษาก็คงต้องอาศัยการผ่าตัดเข้ามาช่วยซึ่งปัจจุบันก็ใช้เทคนิคการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
1: อ๋อส่องกล้อง
0: ครับ
1: ไม่ต้องเปิดหัวเข่า
0: ครับ

0: ล้อง2ข้อเนี่ยครับก็
1: เท่านี้เองเหรอฮะ
0: เท่านี้ครับขนาดประมาณดินสอหรือปากกาครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นบาดแผลก็คือประมาณสักเซนนึงพอเพียงให้สอดอุปกรณ์เข้าไปในข้อได้นะครับแล้วก็มีทางให้น้ำเข้าเพราะว่าเราต้องอาศัยน้ำในการที่จะขยายให้ข้อมันมีความกว้างมีพื้นที่ในการทำงานของเรามากขึ้น
1: ครับครับ
0: แล้วก็มีตัวเลนซึ่งจะไปต่อกับตัวกล้องวิดีโอ
1: ก็ทำงานง่ายขึ้น
0: ใช่ภาพที่แจ่มชัดขึ้นเราก็ทำงานง่ายข
1: ึ้
0: น
1: แล้วไงขั้นตอนคืออ่ะคุณหมอจะเจาะเข้าไปยังไงฮะผมอันนี้
0: เป็นตัวอย่างว่าในกรณีที่มีเอ็นไขว้หน้ามันฉีกขาดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือหาเอ็นมาทดแทนเอ็นที่มีการฉีกขาดไป
1: สมมตินี่ขึ้นนี่คือเส้นเดิมมันขาดไปแล้ว
0: ครับ
1: มันก็คือขาดไป
0: ขาดไปเอาออกนะครับเสร็จแล้วก็ต้องหาเอ็นใหม่มาทดแทนเพราะว่าเราไม่สามารถเย็บซ่อมกลับคืนได้
1: ไม่ได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เอาแล้วจะเอาเอ็นที่ไหนมาใส่แทนเส้นเดิม
0: ใช่ก็ต้องเอาอาศัยเอ็นที่เป็นอะไหล่ของมันนะครับก็คือเอ็นสบ้า
1: อ๋อนี่ลูกสบ้าที่เราเห็นเนี่ยหัวเข่า
0: พวกนี้นี่กระดูกสบ้านะครับไอ้พวกนี้ก็ความกว้างประมาณสัก3เซนในคนจริงนะครับประมาณ3เซนเรายืมมา1ใน3ส่วนครับ
1: ตัดออกมาเลยเหรอฮะ
0: ครับตัดออกมา1ใน3ส่วน
1: คืออ่ะ3เซนก็ตัดออกมา1เซน
0: 1เซนตรงกลาง
1: ครับ
0: หัวท้ายมีกระดูกติดมาด้วยซึ่งไอตัวกระดูกที่ติดมาด้วยเนี่ยมีประโยชน์ในการยึดตรึงทำให้มีความมั่นคงในการยึดตรึงสูงครับคืออีกช้อยหนึ่งก็คือเป็นเอ็นด้านในหรือเรียกว่าเอ็นแฮมสตริงซึ่งเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีส่วนอื่นที่ทดแทนหน้าที่ฉะนั้นการเอาเอ็นมาใช้เนี่ยมันไม่มีปัญหาในระยะยาวส่วนที่ด้อยไปในช่วงแรกเมื่อเทรนกล้ามเนื้อฝึกให้มีความแข็งแรงเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะชดเชยส่วนที่เราเอามาใช้ได
1: ้
0: ครับ
1: ถามคุณหมอก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปในเมื่อเอ็นไขว้หน้ามันขาดทางการแพทย์มันไม่สามารถเย็บเอ็นที่มันขาดให้มาประสานกันต่อกันเป็นเส้นเดิมได้เหรอคร
0: ับอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อมันเสียไปแล้วครับเนื้อมันยุ่ยแล้วก็มันอยู่ในข้อมันไม่สามารถเย็บให้มีความตึงคือเอ็นที่จะทำหน้าที่ได้มันต้องตึงด้วยน
1: ะ
0: ถ้าเย็บแล้วหย่อนหรือว่าเย็บได้เนื้อไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์เพราะฉะนั้นณวันนี้คือต้องใช้เอ็นส่วนอื่น
0: ใช่มาทดแทน
1: มาแทนเส้นเดิมเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับเส้นเดิมเลาะออกไปก่อน
0: ครับ
1: แล้วพอได้เส้นใหม่ปั๊บทำยังไงต่อ
0: เส้นใหม่ปุ๊บเราก็สมมติอันนี้ข้อเข่านะครับเราก็จะเจาะช่องที่ข้อเข่าอะครับเรียนแบบจุดเกาะจริงตามธรรมชาติของเส้นเอ็น
1: อ๋อรูนี้จะเกิดขึ้นจริงในคนไข้
0: ใช่
1: เจาะแบบนี้เลย
0: เราส่องกล้องเข้าไปใช้อุปกรณ์พิเศษในการที่จะเจาะ
1: กระดูก
0: มีสว่านเจาะกระดูกจืดนะครับเจาะรูเข้าปั๊บแล้วก็เอาเอ็นเข้าไปแทนที่เอ็นที่มีการฉีกขาดนะครับก็ร้อยเอ็นเข้าไป
1: ครับลองนึกภาพตามนะครับคุณผู้ชมคือเจาะรูตรงนี้ไปโผล่นี
0: ่ครับ
1: ทะลุไปท่อนบน
0: ใช่
1: มาโผล่ทางฝั่งนี
0: ้ครับผมอันนี้เป็นรูเล็กๆนะครับเพื่อที่จะสอดเข็มที่จะเอาเอ็นออกมาได
1: ้แล้วเอ็นเส้นใหม่ที่เราตัดมาจากหัวเข่าซาบ้าเนี่ยก็ร้อยเข้าไปหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วฝั่งนึงก็จะมีกระดูกหัวท้าย
0: ใช่กระดูกก็จะฝังอยู่ในรูที่เราเจาะไว้อ๋อ
1: แต่มันจะยึดได้ด้วยอะไรฮะ
0: ก็มาถึงอุปกรณ์ในการยึดตึง อุปกรณ์ที่เราใช้ยึดตึงนี่ก็จะใช้เป็นสกรู
1: ครับ
0: นะครับที่เราจะขันเข้าไปในรู
1: ครับ
0: นะครับขันไปเรื่อยๆก็จะเบียดเอ็นได
1: ้
0: สุดท้ายก็คือไอ้ท้ายของสกรูเนี่ยก็จะเสมอกับรูทุกอย่างอยู่ในกระดูกฉะนั้นจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่โผล่มารบกวนคนไข
1: ้ครับ

0: ผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: คนไข้นี่ใช้กิจกรรมเหมือนเดิมออกแรงเหมือนเดิมเลยได้ไหมฮะหรือว่าต้องมีอะไรควบคู่กันต่อไป
1: สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการผ่าตัดก็คือการดูแลหลังการผ่าตัดนะครับก็ต้องมาบริหารให้ข้อเข่าเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่ามีศักยภาพในการใช้งานเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นขั้นเป็นตอนช่วงแรกที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการลดอาการปวดแล้วก็บริหารให้งอเหยียดข้อเข่าได้เต็มที่เพราะว่าใหม่ๆเนี่ยหลังการผ่าตัดเนี่ยแค่เหยียดงอเนี่ยบางทีก็ยังลำบากอาการปวดด้วยหรือว่าอาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดในช่วงแรกด้วยทำให้คนไข้ยังงอเหยียดลำบากก็ต้องบริหารให้สิ่งเหล่านี้ดีก่อน
0: คือนอกจากการผ่าตัดแล้วยังต้องมากายภาพบำบัดแล้วก็ฝึกทำให้มีกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่า

0: มติว่าสมาร์ตตัวเรียบร้อย69เดือนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: คนไข้คนเดินที่บาดเจ็บ
1: ครับ
0: จะกลับไปเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าสกิลกล้ามเนื้ออะไรมันจะลดน้อยลงผมเคยได้ยินว่านักกีฬาเวลาบาดเจ็บปั๊บเนี่ย
1: ครับ
0: ความสามารถจะลดน้อยลงเพราะว่าเคยบาดเจ็บมาก่อนรักษามายังไงก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้จริงไหมฮะ
1: ในเรื่องของเอ็นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยเราหาของใหม่ไปแทนได้แต่เราต้องเทรนให้นักกีฬามีศักยภาพในการที่จะป้องกันการบาดเจ็บซ้ำเพื่ออีกอย่างที่เราต้องดูแลคือเรื่องของจิตใจมันอยู่ข้างในบางคนเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะแยง
0: แยงแล้วเคยโดนแบบนี้แล้วมันปวดมากมันเจ็บมากวันนึงกลับไปเล่นแบบเดิมก็เล่นไม่ได้เต็มที่เพราะจิตใจกลัว
1: ใช่
0: แสดงว่านอกจากกายภาพแล้วเนี่ยรักษาร่างกายแล้วในด้านของจิตใจสำคัญมาก
1: สำคัญเพราะว่าเราต้องเทรนให้เขามีความมั่นใจในการที่จะกลับไปเล่นได้ไม่ใช่แค่ฝึกยกเวทเฉยๆเขาต้องฝึกการวิ่งทักษะการวิ่งการกระโดดการทรงตัวฝึกควบคุมกล้ามเนื้อเกรงขาให้ได้คอนโทรลขาให้ได
0: ้เหมือนเริ่มบิ้วใหม่เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: การที่ร่างกายของเราแข็งแรงแบบนี้มันก็ไม่เป็นโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาหาหมอคุณหมอก็มีวิธีในการดูแลรักษาร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงแบบเดิมได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่ทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนั้นได้มาพบกับโรคใหม่มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในนักกีฬา
1: ใช่
2: นะครับหรือว่าอะไร
1: เป็นการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่า
2: เส้นเอ็นไขว้หน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากนะครับขอบคุณครับ
1: ดีครับ
2: คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการซิลิล่าเดอะไลฟ์ได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณหมอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

คุณผู้ชมเคยนอนไม่หลับบ้างไหมครับพลิกไปพลิกมาก็นอนไม่หลับครับใช้วิธีนับแกะนับเป็นล้านตัวก็ยังไม่หลับครับคุณผู้ชมครับเอ๊ะหรือว่าผมเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วครับเนี่ย

0: เคยครับมันกังวลนะครับเรื่องทางบ้านเรื่องอะไรเงี้ยมันทำให้กังวลกระวายนอนไม่หลับครับ
1: ก็มันจะนอนเหมือนตื่นทั้งคืนอ่ะหลับหลับตื่นตื่นแล้วตื่นเช้ามามันมึน
2: มันกังวลแล้วมันทำให้แบบว่าโอ้โหคิดไปต่างๆนานาไปหลายเรื่องเลย
3: มันยังไงไม่รู้ถ้าผมไม่ได้ดื่มแล้วผมไม่หลับเลย
4: พยายามอยากนอนให้หลับนะคะ

0: องแต่มันนอนไม่หลับอะค่ะไม่รู้มันมาจากสาเหตุอะไร
1: เป็นช่วงที่แบบกำลังเครียดๆจะรู้สึกว่ากังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ถ้าเกิดเรานอนกลางวันมากก็คือนอนไม่หลับเครียดมันก็ทรมานเพราะว่าคิดจะหลับตายยังไงมันก็ร่างกายมันไม่หลับ
3: นอนไม่หลับเป็นโรคหรือไม่และถ้าเกิดนอนไม่หลับแล้วสามารถกลับมานอนหลับได้หรือไม่คำถามอีกเพียบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถามอาจารย์ประจำศูนย์นิทรรักษ์และภาควิชาจิตเวชศาสตร์อาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุตรสรทิศครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ีครับอาจารย์ครับเวลาอาจารย์เจอคนไข้ส่วนใหญ่คำถามที่แบบยอดฮิตเลยเขาจะถามนี้ครับคุณหมอขาหนูนอนไม่หลับทำไงดี
4: ทำใจก่อนครับนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับวันนี้นอนไม่หลับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะหลับนะครับเพราะคนเราทุกคนต้องเคยมาแล้วนะเคยนอนไม่หลับคืนนี้ไม่หลับไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวหลับได
3: ้
4: นะครับอย่าเพิ่งตกใจ
3: มีไหมครับที่คนรู้สึกว่านอนไม่หลับติดต่อกันเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นเดือนอาการแบบนั้นมันส่งผลอะไรครับ
4: คนที่นอนไม่หลับติดต่อกันนานๆส่วนใหญ่มาหาหมอเพราะว่าเราทุกคนเคยนอนไม่หลับเราทราบมันทรมานถ้าเรานอนไม่หลับสักคืนสองคืนเราพอทนได้ถ้าติดต่อกันหลายๆคืนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครยอมทนนะครับเมื่อก่อนอาจจะไปซื้อยาที่ร้านขายยายานอนหลับเดี๋ยวนี้ยานอนหลับขายไม่ได้แล้วตามร้านขายยาเพราะรัฐบาลควบคุ
3: ม
4: เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาหาหมอ
3: แสดงว่านอนไม่หลับไม่ได้ถือว่าเป็นโรค
4: นอนไม่หลับเป็นได้ทั้งโรคเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ตามธรรมชาติถ้าคนเรานอนไม่หลับแค่ครั้งสองครั้งคืนสองคืนถือว่าปกติแต่ถ้านอนไม่หลับบ่อยๆต่อเนื่องกันจนมีผลกระทบต่อการทำงานการใช้ชีวิตเช่นเรากลางวันเราเพลียทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได
3: ้แล้วอย่างนี้เราจะแยกแยะได้ไงครับว่าระหว่างนอนไม่หลับกับโรคนอนไม่หลับครับ
4: ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะรู้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพรุ่งนี้เราจะสอบเด็กนักเรียนจะสอบเอ็นโอ้ตื่นเต้นนอนไม่หลับพอสอบเอ็นเสร็จเขานอนหลับเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นเพราะเครียดหรือคนบางคนจะแต่งงานตื่นเต้นเจ้าสาวตื่นเต้นนอนไม่หลับพอแต่งงานปั๊บนอนหลับเขารู้เองเขารู้เองว่าเขานอนไม่หลับเพราะว่าอะไรนะครับส่วนคนที่รู้ว่าตัวเป็นโรคไหมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนต้องรักษาไหมเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมานอนไม่หลับเลยหรือนอนไม่หลับ4-5 วันต่ออาทิตย์เนี่ยเป็นมากเป็นบ่อยเป็นนานเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเขามีปัญหาเขาก็จะมาหาหมอ
3: สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นโรคนอนไม่หลับครับ
4: ก่อนอื่นต้องขอแยกก่อนนะครับว่าเป็นโรคนอนไม่หลับหรือว่าเป็นอาการนอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนเป็นโรคปวดหลังพอปวดหลังแล้ว
5: นอน
4: มันปวดหลังมันปวดจนนอนไม่หลับอันนี้คือนอนไม่หลับเพราะว่าปวดหลังนะครับเราก็ต้องไปรักษาปวดหลังให้ดีพอปวดหลังดีแล้วก็นอนหลับได้หรือคนผู้ชายอายุมากเป็นต่อมลูกหมากโตต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่
3: อ
4: ยพอปัสสาวะบ่อยก็นอนไม่ค่อยหลับต้องตื่นมาปัสสาวะเรื่อยๆอันนั้นก็ต้องไปรักษาต่อมลูกหมากให้ดีนะครับหรือบางคนเป็นซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็มีอาการนอนไม่หลับก็ไปรักษาซึมเศร้าให้ดีก็จะหลับได
3: ้
4: อันนั้นต้องแยกก่อนนะครับอันนี้คืออาการของนอนไม่หลับจากสาเหตุโรคต่างๆอีกส่วนนึงคือนอนไม่หลับที่เป็นโรคนอนไม่หลับเองโดยตรงคือไม่ได้มีสาเหตุจากโรคซึมเศร้าไม่ได้มีปวดหลงปวดหลังนะครับไม่มีสาเหตุอะไรแต่ว่านอนไม่หลับ
3: แล้วโรคนอนไม่หลับจริงๆมันมีสายบ้างครับ
4: โรคนอนไม่หลับเนี่ยเขาแบ่งสาเหตุได้หลายๆประการอันที่1ก็คือความวิตกกังวลกังวลนี่คือกังวลว่าจะนอนไม่หลับเป็นหลักใหญ่นะครับเช่นเริ่มต้นเราจะมีปัญหามีความเครียดอะไรก็แล้วแต่ทําให้เรานอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนติดหนี้เครียดไม่มีเงินใช้กังวล

0: พอมีเงินเข้ามาใช้หนี้หมดหายกังวลแต่ว่ายังนอนไม่หลับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเดิมที่เรากังวลเรื่องหนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็งัวเรานอนไม่หลับเราก็เรากังวลนอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับพอใช้หนี้เสร็จเรากังวลว่าคืนนี้เราจะหลับไหมพอเรากลัวว่าเราจะนอนไม่หลับ
1: ก็เลยนอนไม่หลับจริ งๆ
0: เลยนอนไม่หลับเพราะยิ่งกลัวก็จะยิ่งนอนไม่หลับอันที่2เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมการนอนหรือเรียกว่าสุขลักษณะทางการนอนที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร
1: ่ยังไงคร
0: ับนะครับผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเช่นว่าเราเข้าไปนอนแล้วนอนไม่หลับการนอนเนี่ยฝืนไม่ได้ถ้าเราฝืนมันจะยิ่งตื่นเต้นยิ่งตกใจยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าอย่าหลับนะมันจะหลับ
1: นะครับมันเหมือนง่ายมากเลยนะอาจารย
0: ์ลองยกตัวอย่างนะฮะดูง่ายๆเวลาเราขับรถ
1: อย่าหลับนะ
0: อย่าหลับนะโอ้โหความง่วงมันมาทันที
1: อย่าหลับนะ

0: รนี่คือถ้าเราฝืนมันจะเกิดผลตรงกันข้ามเราบอกว่าอย่าหลับมันจะหลับถ้าเราบอกว่าให้หลับมันจะตื่นนะครับนี่คือการนอน
1: เหมือนเวลาเรารู้ว่าตอนเช้าต้องมีงานเช้ามากนอนคือจับเวลาคิดว่านอนประมาณนี
0: ้
1: นอนเลยดีกว่านอนเลยปุ๊บมันไม่หลับ
0: เพราะเรายิ่งบังคับตัวเราเอง
1: เลยเวลานอนจริงๆซะอีก
0: ครับผมเพราะเราบังคับตัวเองว่าต้องหลับนะถ้าไม่หลับเดี๋ยวตื่นเช้าไม่ไหวนะครับเรายิ่งกังวลพอเรากังวลคิดไปเฮ้ยตื่นนาฬิกา1ชั่วโมงผ่านไปไม่หลับสักทีความกังวลยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอความกังวลมากขึ้นเราก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งไม่หลับยิ่งหลับยากพอนอนไม่หลับเข้าหลายๆคนก็จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนเพื่อหวังว่าจะช่วยตัวเองหลับได้ดีขึ้นหลายๆคนเช่นเคยนอน 4-5 ทุ่มก็พยายามเข้านอนเร็วขึ้นเช่นทุ่มหรือ2ทุ่
1: ม
0: เพื่อจะได้นอนได้มากขึ้นคิดว่าถ้าเรานอนอยู่นานขึ้นจะหลับได้ง่ายขึ้นซึ่งผิดฮะ
1: อ้าวเหรอ
0: ครับนอนไม่หลับเนี่ยพอเรายิ่งนอนเร็วมันก็จะยิ่งไม่หลับ
1: ผมก็คิดง่ายๆว่าถ้านอน 4-5 ทุ่มไม่หลับหรือว่านอนตีหนึ่งตีสองไม่หลับก็มานอนเร็วขึ้น
0: เพราะในการนอนเนี่ยนะฮะธรรมชาติของเราจะมีนาฬิกาในสมองทุกคนจะมีนาฬิกานะครับคอยบอกเวลาของเราถ้าบอกง่ายๆว่าเราอาจจะง่วงตอน 4 ทุ่มหรือ 5 ทุ่
1: ม
0: นาฬิกานี่เป็นเรือนเดียวกับที่บอกว่าเราหิวกี่โมงเช่นคนเราต้องย่อยเที่ยงแล้วต้องย่อยออกหิวแล้วหิวข้าวนะครับผมบอกให้กินข้าวตอน11โมงกินลงไหม
1: บางคนก็ไม่ลง
0: ไม่ลงมันยากมันยังไม่หิว
1: มันแล้วแต่ฝึกด้วยนะคร
0: ับนะครับมันยากทีนี้แบบเดียวกันไอ้การเรือนเนี้ยมันก็บอกเหมือนกันหิวเมื่อไหร่ง่วงนอนเมื่อไหร่มันบอกเราง่วงนอนตอน 4-5 ทุ่
1: ม
0: แล้วเรานอนไม่หลับแต่เราพยายามไปนอนเร็วขึ้นนาฬิกาบอกยังไม่ใช่เวลานอนมันก็ยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราเข้าไปนอนให้ดึกขึ้นเคยนอน 4-5 ทุ่มใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันนอนไม่หลับไปนอนเที่ยงคืนเนี่ยมันจะหลับง่ายขึ้นเพราะว่านาฬิกามันบอกเฮ้ยเลยเวลานอนมาแล้วนะเลยเวลานอนมาแล้วนะเราจะหลับได้ง่ายขึ้น
1: คนที่นอนไม่หลับมากๆส่งผลอะไรบ้างที่อันตรายมากครับ
0: เอาที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือถ้าเรานอนไม่หลับหรือเราอดนอนการเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะง่วงนอนสมาธิเราไม่ดีการตัดสินใจต่างๆไม่ดีนะครับถ้าเราอดนอนคืน2คืนไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับอย่าไปตกใจแต่ถ้าเราอดนอนนานๆนะครับแน่นอนมันจะเกิดความเครียดในร่างกายจะเกิดกระตุ้นนะก็จะมีปัญหาเรื่องความดันสูงขึ้นมาได้นะครับบางคนเป็นเบาหวานได้ระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับนะ
1: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะป้องกันให้เรานอนหลับเราจะมีการวิธีการออกแบบชีวิตยังไงบ้างครับ
0: ข้อที่หนึ่งนะฮะไม่ต้องป้องกันนะ
1: จริงป้องกันมันคือกังวลแล้ว
0: ข้อหนึ่งไม่ต้องป้องกันนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะคนที่นอนไม่หลับคือคนขี้กังวลนะครับถ้าเราไปกังวลเราต้องทํา1 2 3 4แล้วพอเราทําได้2กับ3 1กับ4ไม่ได้ทําเรากังวลแล้วพอกังวลแล้วเดี๋ยวก็จะนอนไม่หลับไม่ต้องคิดมากครับถ้ามันไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับมันไม่ต้องไปป้องกันอะไรนะครับนะสิ่งที่จะพูดนี่คือสําหรับคนที่นอนไม่หลับแล้วจะทํายังไงดีถึงจะนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับป้องกันไม่ต้องทํา
1: แต่สําหรับคนที่
0: มีปัญหานอนไม่หลับอยู่แล้วอาจจะทำยังไงเพื่อให้หลับได้ดีขึ้น
1: ทำยังไงครับอาจารย
0: ์ข้อที่หนึ่งนะครับเข้านอนเมื่อเราง่วงนอนเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงยังไม่ต้องเข้านอนไม่ต้องรีบมันเรารู้ตัวเราเองว่าเราง่วงพอง่วงเมื่อไหร่เราเข้านอนเมื่อนั้น

สองห้องนอนเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับห้ามอ่านหนังสือในห้องนอนห้ามดูทีวีในห้องนอนห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ในห้องนอน

0: ต่อาจารย์ครับบางคนเถียงนะครับว่าเนี่ยดิฉันนะคะอ่านหนังสือแล้วดิฉันเหมือนยานอนหลับเลยค่ะอ่านแล้วฉันจะง่วงมากเลย
1: ถ้าคุณนอนหลับอยู่แล้วจะทำอะไรก็ทำไปไม่ว่ากันแต่อันนี้สำหรับคนที่นอนไม่หลับ
0: สมมติถ้าเกิดกิจกรรมที่คุณอ่านหนังสือแล้วหลับก็ทำต่อไป
1: ไม่คือไม่มีปัญหาอะไร
0: ดูทีวีแล้วหลับไปกับทีวี
1: ก็ทำต่อไปไม่ได้ห้ามสามก่อนเข้านอนเนี่ยอย่าทำงานอย่าทำการบ้านอย่าเอาอะ

0: มาคิดมากอย่าเล่นคอมพิวเตอร์มากถ้าวัยรุ่นก็อย่าเล่นเกมมาก
1: เล่นไลน
0: ์นะครับ
1: คุกกี้รันเนี่ยวางบ้าง
0: เพราะสมองมันจะคิดมันจะวิ่งนะครับเหมือนรถยนต์นะครับเวลาเราวิ่งมาปั๊บไกลๆใช่ไหมเอามือไปแตะหน้ากระโปรงรถ
1: ม
0: ันร้อนมันต้องรอมันต้องรอให้คูลดาวน์ลงนะครับคิดง่ายๆบางครั้งถ้าเราดูทีวีหรืออ่านนิยายโหนต่างจีนผมชอบอ่านนิยายจีนถ้าอ่านมากแล้วติดพันค้างกึกครึ่งเล่มไปนอนคืนนั้นมันจะฝันเริ่มฝันมันจะอินนะหลายๆคนจะเป็นมันจะอินนะมันจะหลับได้ไม่ลึกนะครับเพราะสมองมันจะยังวิ่งมาเต็มสปีดของไอ้เรื่องที่เราตื่นเต้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้น 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่มันใช้สมองมาก
1: อย่าไปเร้า
0: อย่าไปเร้า
1: อย่าไปอยู่กับสิ่งเร้า
0: ครับผมอย่ากินอาหารหนักๆเยอะๆก่อนนอนนะครับพอแล้วกินอาหารเยอะๆอิ่มมากพอเรานอนราบไปเนี่ยกรดมันจะไหลย้อนขึ้นมาพอไหลย้อนมามันก็จะแสบหน้าอกมันก็จะตื่นขึ้นมาเพราะมันเจ็บนะครับ
1: ถ้ารู้สึกว่าคืนนั้นอ่ะอยากจะนอนกินนมอุ่นๆสักแก้ว
0: ก็ได้ครับถามว่าถ้ากินแล้วทำให้หลับไหมมันก็แล้วแต่คนนะครับถ้าบางคนศรัทธาบอกโอ้ถ้ากินนมอุ่นแล้วทำให้หลับพอเรากินปุ๊บเราสบายใจเราสบายใจเราก็หายกังวลแล้วก็หลับ
1: แต่ถ้าบางคนสักแผ่น
0: แต่ถ้าบางคนบอกไม่เคยกินนมไม่เคยหิวไม่เคยอยากจะกินก็ไม่ต้องกินนะครับคือการกินนมให้หลับเนี่ยหนึ่งมันอาจจะทำให้เราไม่หิวนะครับแต่ถ้าเราไม่กินบ่อยๆเข้ามันก็หายหิวไปเองหลายๆคืนติดๆกันเราก็จะไม่หิวเมื่อเรากินข้าวเช้านะครับเราเริ่มกินข้าวเช้าทุกวันเราจะหิวถ้าเราลองหยุดกินข้าวเช้าสัก 3-4 วัน
1: ก็จะไม่หิว
0: มันก็ไม่หิว
1: นะครับชินไปเอง
0: กลางคืนก็เหมือนกันนะถ้ากินนมเป็นประจำเราก็กินต่อไปพอเราไม่กินมันก็จะหิวแต่คนที่ไม่เคยกินอยู่แล้วมันไม่หิวอยู่แล้ว
1: ก็ไม่ต้องไปกิน
0: ก็ไม่ต้องไปกินมันนะครับ
1: และในกรณีคนที่แบบป่วยจริงๆเป็นโรคนอนไม่หลับจำเป็นต้องมีการกินยานอนหลับไหมครับ
0: ก็ไม่จำเป็นนะครับมันมีการรักษาได้ 2-3 วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนอย่างที่ผมบอกแล้วเช่นการเข้านอนให้ดึกขึ้นนะใช้ห้องนอนนอนอย่างเดียวนะครับไม่กินอาหาร
1: ก่อนนอน
0: มีการหลีกเลี่ยงชากาแฟนะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเราอย่าไปกินชากาแฟเพราะมันมีคาเฟอีนมันจะทำให้เรานอนหลับยากคือพวกนี้นะครับปรับปรุงพฤติกรรมพวกนี้ก่อนนะครับ
1: ถ้าปรับแล้วไม่หาย
0: ปรับแล้วไม่หาย
1: ยังนอนไม่หลับอยู
0: ่ก็อาจจะต้องทานยานอนหลับช่วย
1: แล้วใช้ยานอนหลับจะติดไหมครับอาจารย์
0: จะติดไหมแล้วแต่คน
1: บางคนแบบถ้าไม่ได้กินนี่มันไม่หลับเลยมันต้องสักเม็ดนะ
0: ส่วนใหญ่ไม่ติดการติดยาต้องเข้าใจก่อนว่าติดยาคืออะไรติดยาคือการที่ต้องกินยาต่อเนื่องกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรากินเหล้าเดิมกินหนึ่ง
1: เพิ่มโดส
0: 1ขวดถึงจะเมา1แก้วถึงจะเมาต่อมาต้องกิน2แก้วถึงจะเมา3แก้วถึงจะเมาอันนี้เรียกว่าติดเหล้าใช่มั้ยครับเหมือนกับกินยานอนหลับเริ่มจากกิน1เม็ดถึงจะหลับเพิ่มเป็น2เม็ด3เม็ดอันนี้เรียกว่าติดยานอนหลับนะครับ
1: สมมุติถ้าเกิดกรณีติดแล้วแต่ว่าไม่กินยาหรอกเคยกินยานอนหลับแล้วไม่กินยานอนหลับแล้วมันจะนอนหลับมั้ยครับ
0: มันมีวิธีนะครับที่จะช่วยให้หยุดยานอนหลับได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะลำบากนิดนึงอย่างเช่นคนที่ติดยานอนหลับหรือกินยานอนหลับแล้วเราอยากจะหยุดยานอนหลับนะครับวิธีคือเราให้หยุดยานอนหลับเลย
1: แบบหยุดเลยทับลักเลย
0: อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินนะถ้ากินเยอะๆอาจจะค่อยๆลดยาลงถ้าไม่เยอะก็หยุดเลยนะครับแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการนอนนะครับเราจะลดการนอนลงวิธีการรักษานะครับเช่นเราเคยนอน4ทุ่มจนถึง6โมงเช้าผมอาจจะลดการนอนลงให้คุณนอน
1: เที่ยงคืน
0: ตีหนึ่งจนถึง6โมงเช้าถ้ายังไม่ถึงตีหนึ่งอย่าเพิ่งเข้าห้องนอนนอนหลับกี่โมงไม่รู้กี่ทุ่มไม่รู้นะครับพอ6โมงเช้าให้ลุกทำอย่างนี้ให้ลดเหลือแค่5ชั่วโมงต่อคืนทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดือนหนึ่งผ่านไปผมเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นพอหลับได้ดีก็ค่อยเข้านอนเร็วขึ้นเป็นเที่ยงคืน45นาที อีกเดือนนึงค่อยๆปรับมาเป็นเที่ยงคืนครึ่งค่อยๆถอยมาเพิ่มการนอนให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือถ้าเรากินยานอนหลับกินมานานอย่าตกใจไม่ต้องกลัวนะครับถ้ากินมานานแล้วหลับได้ก็กินต่อไปถ้ากินตามคำสั่งแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากนะถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากยานอนหลับนะครับถ้ากินในประมาณที่เหมาะสมระยะยาวก็ไม่ได้มีปัญหามากมายนะอย่าไปตกใจกลัวนะครับยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับ
1: ทีนี้อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่ารู้สึกตัวว่านอนไม่หลับแล้วคำถามก็คือควรจะนอนต่อไปหรือควรจะทำอะไรครับ
0: ครับผมสำหรับคนที่เข้าไปนอนนะครับแล้วนอนไม่หลับนะครับถ้าเราเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับสิ่งที่เขาแนะนำคือลุกออกจากห้องนอนลุกออกไปอาจจะไปนั่งดูทีวีไปฟังเพลง

0: ไปสวดมนต์ไปทำอะไรที่มันสบายๆจนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้ามานอนใหม
1: ่
0: นะครับห้ามไปทำอะไรที่คิดว่าเอ๊ะนอนไม่หลับแล้วทำอะไรที่มีประโยชน์เช่นบางคนไปทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือทำเอางานขึ้นมาทำเปิดคอมพิวเตอร์นั่งทำงานไม่ห้าม

0: เช่นเดียวกันถ้าเราหลับไปแล้วเราตื่นขึ้นมากลางดึกนอนไปแล้วมันไม่หลับครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ลุกออกมาอีกเหมือนกันลุกออกมาจากห้องนอนเลย
1: สมมตินอนไม่หลับแล้วแล้วนับแกะดีไหมหรือสวดมนต์ช่วยได้ไหมครับ
0: นับแกะนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปนอนแล้วรู้สึกหลับยากเราก็นั่งนับแกะได้ฮะแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วผ่านไปยังไม่หลับก็ต้องลุกออกจากห้องนอน
1: เข้าเกณฑ์เดิม
0: ครับเข้าเกณฑ์เดิมสวดมนต์นะครับคือถ้าคนที่นอนไม่หลับแล้วไปสวดมนต์อาจจะช่วยได้บ้างคือทำให้ใจเราสงบให้เรานิ่งแล้วรอจนกว่าเราจะง่วงค่อยกลับเข้ามานอนนะครับ
1: มีไหมครับคนที่นอนที่ไหนก็หลับครับ
0: มีครับนะคนเราก็มีทั้งที่หลับยากและหลับง่าย
1: อ๋อมี
0: มีครับมีครับมีครับ
1: อย่างผมเงี้ยผมแบบเผลอแป๊บเดียวแล้วมันบางทีตกใจสะดุ้งเสียงกวนตัวเองมันเอ้ยนี่หลับแล้วเหรอทำไมมันเร็วเหลือเกินมีไหมครับ
0: มีครับมี
1: มันมาจากสาเหตุอะไรคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นต้องดูอีกทีนึงฮะคือหนึ่งต้องดูว่ากลางคืนนอนพอหรือเปล่าเช่นบางคนถ้าอย่างคุณบ๊วยถ้าเกิดถ่ายหนังถ่ายละครกลางคืนอดนอนกลางวันมันก็ง่วงมันก็หลับนะครับ
1: ถ้าเกิดมาจากสาเหตุคือพักผ่อนไม่เพียงพออันนั้นก็ปกติ
0: ครับผม
1: แล้วมีไหมครับพักผ่อนแล้วพักผ่อนเยอะมากนอน10ชั่วโมง12ชั่วโมงกลางวันยังง่วงอย่างเงี้ยอัน
0: นั้นต้องดูสาเหตุลึกลงไปอีกนะครับเช่นถ้าเกิดกลางคืนเรานอนพอแล้วใช่ไหมครับแล้วกลางวันยังง่วงยังหลับง่ายต้องมาดูข้อที่หนึ่งไอ้ที่ว่านอนพอน่ะพอจริงไห
1: ม
0: คือนอน10ชั่วโมงแล้วนอนนั้นมีคุณภาพแค่ไหนเช่นบางคนเป็นโรคนอนกรนพอนอนกรนเนี่ยมันเหมือนหลับ10ชั่วโมงแต่คุณภาพมันไม่ได้ได้ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพกลางวันมันก็จะง่วง
1: อย่างนี้เรื่องของการนอนมีคุณภาพหรือไม่เรามีการตรวจสอบได้ไหมครับ
0: อันแรกข้อที่หนึ่งเราดูจากประวัติก่อนนะครับเช่นถ้าเราบอกว่านอน8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงจำนวนชั่วโมงถือว่าพอแล้วตรวจสอบง่ายๆถ้าตื่นเช้ามาเราสดชื่นนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ทำงานได้เรียนหนังสือได้อันนั้นถือว่ามีคุณภาพไม่ต้องทำอะไรต่อแต่ถ้าตื่นเช้ามาแล้วยังเพลียง่วงนอนนะยังหาวทำงานไม่ได้นะครับหลับกลางวัน
1: อ
0: ันนี้ก็จะถือว่าต้องมาตรวจการนอนมาดูว่ามีโรคนอนกรนไหมหรือโรคขากระตุกไหมหรือว่ามีสาเหตุอะไรไหมที่ทำให้ตื่นบ่อยในกลางตอนเวลากลางคืนนะครับอันนี้ก็คือต้องมาตรวจการนอน
1: ถ้าพูดเลยว่าการนอนอาจารย์คิดว่ามันสำคัญอย่างไรกับชีวิตเราบ้างครับ
0: คือการนอนเนี่ยนะฮะเป็นประมาณ1ใน3ของชีวิตเราคนเรานอนประมาณ8ชั่วโมงต่อคืนก็1ใน3
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรานอนหลับไม่ดีนะครับก็หมายความ1ใน3ของชีวิตเรานี่มีปัญหาระบบมันก็อาจจะรวนได
1: ้
0: นะครับพอตื่นเช้ามาเราก็จะมีปัญหาเช่นอารมณ์หงุดหงิดปวดหัวนะครับไปทำงานก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเรียนหนังสือก็เรียนได้ไม่ดี
2: นอนไม่หลับพอวันที่มาทำงานมันก็ยิ่งทรมานพอใกล้จะกลางวันอะไรซึ่งอยากจะหลับก็หลับไม่ได้อีกนะเนี่ยค่ะมันทรมานมันปวดหัวมันเดินเหมือนลอยตัวลอยลักษณะอย่างนั้น
3: ก็จะเพียเพียครับแล้วก็เหมือนจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องสมองเหมือนสมองทำงานไม่เต็มที่มั้งครับ
4: มันก็เพียเพียมันแบบมันแบบโลกหมุนเหมือนแบบจะเป็นลมอะไรเงี้ย
5: มึนหัวแบบมีอาการจะอาเจียนอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ
6: ตื่นเช้ามามันก็เพลียมันตื่นแต่ร่างกายมันคือมันมีความรู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนมันก็มีความรู้สึกที่อยากจะทำอะไร
1: ความเชื่อที่ผมเรียนมานะคือนอนก็คือการร่างกายมีรีเซ็ตตัวเองพ
0: ัก
1: ผ่อนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าไม่นอนเลยมันก็จะซ่อมแซมน้อย
0: อันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับข้อมูลที่ว่าจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยนะครับแต่ว่าแน่นอนคือมันเกิดจากความเครียดพออดนอนปั๊บร่างกายมันเครียดนะครับมันก็ความดันสูงพอความดันสูงปั๊บมันก็มีโรคต่างๆตามมาของความดัน
1: ความเครียดก็ไปทำลายอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: แล้วจริงไหมอาจารย์ที่บอกว่าคนที่พอมีอายุมากผมเชื่อเลยว่าแต่ก่อนสงสัยทำไมคุณพ่อคุณแม่ท่านทำไมตื่นเช้ามากเลยท่านอายุมากน่าจะนอนน้อยพอผมเริ่มเนี่ยสามเก้าสี่สิบแล้วรู้สึกเฮ้ยมันนอนน้อยเองอาจารย
0: ์
1: จริ งไหมครับยิ่งแก่ยิ่งนอนน้อย
0: โดยทั่วไปเขาว่าคนเราเนี่ยครับพอเริ่มโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยการนอนจะเท่าเดิมจนถึงอายุมากๆ80 90ก็จะนอนเท่าเดิม
1: ก็8ชั่วโมง
0: แล้วแต่คนถ้าเราเคยนอน6ชั่วโมงก็จะ6ชั่วโมงเคยนอน8ก็จะ8แต่เพียงแค่การนอน

0: มันจะเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมแต่การนอนอาจจะเปลี่ยนไปเช่นในคนสูงอายุอาจจะเข้านอนเร็วขึ้นง่วงเร็วขึ้นนะครับรายการในสมองจะบอกเขาง่วงเร็วขึ้นเช่นอาจจะจากเดิม4 ทุ่มมาเป็น3 ทุ่มหรือ2 ทุ่มนะครับก็จะตื่นเร็วขึ้นหรือบางคนกลางวันไม่ได้ทำงานแล้ว
1: นอน
0: กลางวันกลางคืนก็จะตื่นเร็วขึ้นนะครับมันก็จะมีผลตามมา
2: อาจารย์ครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์มีวิธีบอกคุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับกับเรื่องปัญหาเรื่องของการนอนหรือว่าทิ้งท้ายแบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับอาจารย์ครับ
0: นอนไม่หลับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็หายไปเองถ้าเราไม่กังวลไม่ห่วงกับมันเดี๋ยวเราก็นอนหลับได้นะครับถ้ามีปัญหาเรื้อรังนอนไม่หลับต่อเนื่องมาระยะเวลาหนึ่งแก้ง่ายๆครับพยายามเข้านอนให้ดึกขึ้นนะครับแค่นั้นเองลองดูแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไม่สำเร็จแล้วค่อยมาพบแพทย์
2: วันนี้ผมเลิกกังวลเลยครับ
0: ครับ
2: เลิกเครียดแล้วถ้านอนหลับอยู่แล้วก็สบายใจได้ขอบคุณอาจารย์สนทัศน์มากครับวันนี้คุณผู้ชมครับติดตามตอนต่อไปนะครับกับศิริราช The Life ซีรีส์มองโรคในแง่ดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพี่นั่นแหละครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องอะไรสงสัยเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คือผมสงสัยครับเป็นเบาหวานทำไมต้องงดบุหรี่ด้วยบุหรี่จะหวานกี่โมงครับ
0: ถ้าพี่สงสัยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เอาจริงก็สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมคนเป็นเบาหวานถึงห้ามสูบบุหรี่ต้องถามคุณหมอครับ
2: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะบุหรี่เนี่ยมันหวานกี่โมงปกติบุหรี่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรโดยตรงกับโรคเบาหวานนะครับไม่ใช่นะว่าสูบบุหรี่แล้วกลายเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลขึ้นอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับแต่ทำไมไม่ว่าคุณหมอคนไหนก็ตามโดยเฉพาะหมอเบาหวานอย่างผมนะครับต้องแนะนำว่าคุณต้องเลิกบุหรี่ก็เพราะว่าบุหรี่กับเบาหวานเนี่ยเอามารวมกันไม่ดีมากๆครับผมโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคที่น้ำตาลสูงพอน้ำตาลสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดเนี่ยเป็นแผลเล็กๆทำให้เกิดโรคทางหลอดเลือดต่างๆครับเช่นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวขยับแขนขาไม่ได้อันนั้นก็เป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานครับแล้วบังเอิญไอ้เจ้าบุหรี่เนี่ยถ้าใครก็ตามนะครับที่สูบบุหรี่ก็จะเพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดต่างๆนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดบุหรี่ก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดเอามารวมกันเนี่ยไม่ดีมากๆเลยครับจะเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับที่เป็นโรคเบาหวานหรือใครก็ตามที่ไม่เป็นเบาหวานนะเราก็แนะนำให้ไม่ควรสูบบุหรี่เด็ดขาดครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆเลยตรวจติดตามกับคุณหมอควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคุมอาหารออกกำลังกายและที่สำคัญอย่าสูบบุหรี่นะครับเป็นไงคุณโบชัดเจนไหมครับ
0: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผม

0: ผมพี่ครับชัดเจนไหมครับ
1: ชัดแจ๋ว
0: พูดแบบนี้หรือได้ฟังแบบนี้แล้วอยากจะโยนซองบุหรี่ทิ้งเลยดีกว่านะฮะถือว่าฟังแบบนี้แล้วดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับยังไงขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ไม่มีอะไรติดใจแล้วนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับท่านไหนเจอตู้บนหมอของเราเจอที่ไหนเนี่ยมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาได้เลยนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทาง Rama Channel นะครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัตรนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุดหูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะคุณโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเรา

0: ทางช่องดารา Channel ค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะรายการลัดคิวหมอรามาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออฟไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์เราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำทางรามาชาแนลนะคะรายการนี้เป็นรายการออกอากาศสดค่ะเราลัดคิวของอาจารย์หมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมสดๆกันเลยค่ะนะคะนอกจากจะให้ความรู้เรื่องของโรคภัยการเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็ยังให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันและรักษาตัวเองยามเมื่อเกิดโรคภัยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นรายการออกอากาศสดคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราถามคำถามอาจารย์หมอรามาในรายการสดๆตอนนี้ได้เลยค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็บอกข้อมูลของคุณผู้ชมมาด้วยหรือถ้าไม่สะดวกในการที่จะพิมพ์นะคะก็โทรศัพท์มาได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105นะคะอยากจะถามเรื่องอะไรอยากจะให้อาจารย์หมอรามาตอบคำถามเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าบอกรายละเอียดของคุณผู้ชมด้วยนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไรส่วนสูงเท่าไรน้ำหนักเท่าไรนะคะแพ้ยาอะไรอยากจะให้คุณหมอนั้นตอบเรื่องอะไรบ้างอาการที่สงสัยอาการที่อยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะทุกคำถามเรามีคำตอบนะคะสำหรับอาจารย์หมอในลัดคิวหมอรามาค่ะวันนี้อาจารย์หมอ2ท่านที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์มะเหมียวและอาจารย์ปูค่ะอาจารย์มะเหมียวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านนึงค่ะอาจารย์ปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์สดิษฐ์สิงหทัศน์สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเคสของรายการในวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะเสาร์อาทิตย์นี้วันที่23และ24เมษายนนะคะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นการจัดงานทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ค่ะช่องทาง Facebook นั้น

0: ะคะเข้าไปที่ Royal Thai Embassy Seoul ค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะสะกดแบบหน้าจอนี้เลยนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่ YouTube นะคะก็ไปที่ Asian Korea Center ได้นะคะ2ช่องทางที่สามารถรับชมงานเทศไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะคุณผู้ชมจะพบกับรายการโซไทยเฟสติวัลออนไลน์2022 Healthy Thai ในวันที่23และ24เมษายนนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละค่ะเวลานะคะที่เราจะจัดนะคะถ้าเป็นเวลาในประเทศไทย11นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ที่เกาหลีก็สามารถรับชมได้ในเวลาเดียวกันนะคะสดๆเวลาเดียวกันเลยก็คือเวลาเกาหลี13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายค่ะมีทั้งเรื่องราวของกีฬาอาหารการท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอจากรามาชาแนลค่ะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะและร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะคุณผู้ชมจะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook ของเพจสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซรอยัลไทยแอมบาสซีโซได้ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันนะคะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของรามาชาแนลนะคะตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะพร้อมให้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันได้แล้วนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับที่44นี้เรามีเรื่องเด่นๆคือข้ามทางข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่และก็เข้ากับสภาพอากาศตอนนี้นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโอ้โหแต่ละเรื่องนั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะ @rama.mahidol.ac.th หรือเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาสแกนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะเห็นขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนหน้าจอค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกเท่านั้นค่ะเริ่มได้เลยนะคะสแกนหน้าจอตอนนี้เข้าไปอ่านเนื้อหาในนิตยสารแอดรามาฉบับที่44กันได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์ปูอาจารย์มะเหมี่ยวคะเรามาถึงเคสของวันนี้แล้วนะคะเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของไส้เลื่อนพอพูดถึงไส้เลื่อนเนี่ยดิฉันเป็นผู้หญิงนะฉันก็คิดว่าโอ้ยเป็นผู้หญิงไม่เป็นหรอกไส้เลื่อนไส้เลื่อนเป็นแต่ผู้ชายแต่จริงๆแล้วไส้เลื่อนเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ชายเท่านั้นลองไปดูเรื่องราวนี้กันก่อนค่ะ
1: ไส้เลื่อนเป็นโรคที่ผู้ชายหลายคนกังวลใจเพราะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าผู้หญิงเนื่องจากผู้ชายสายสตรองวัย40บวกจะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้พละกำลังเช่นเล่นเวทออกกำลังกายโดยมีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อรวมกับกล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบที่มีความหย่อนยานขาดความแข็งแรงส่วนในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า60ปีมักพบไส้เลื่อนลงอัณฑะหรือไส้เลื่อนลงไข่จากการเป็นโรคต่อมลูกหมากโตท้องผูกเรื้อรังสูบบุหรี่ส่วนไส้เลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุจากการยกของหนักรวมถึงการผ่าตัดหรือผ่าคลอดเนื่องจากการตั้งครรภ์จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องอ่อนแรงจนเกิดไส้เลื่อนขึ้นมาได้ซึ่งถึงแม้ไส้เลื่อนจะเป็นภาวะที่แม่นอันตรายแต่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานเพราะจะทำให้ลำไส้ทะลักออกมาเยอะจนผนังของช่องท้องเกิดการรัดตัวทำให้ลำไส้ขาดเลือดเนื้อเยื่อเกิดการติดเชื้อและตายในที่สุดซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินอย่างเร็วที่สุดเพราะหากผ่าไม่ทันอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันแล้วรีบมาพบแพทย์โดยเร็วจะช่วยให้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
0: เรื่อง ราวของไส้เลื่อนนี้อาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินกันเลยเหรอคะอาจารย์ปูคะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่ครับถ้าเกิดมีการไส้ออกไปแล้วก็เกิดไอ้ผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยที่มันคล้ายๆมีรูอยู่ขอบๆเนี่ยเป็นรัดลำไส้นะครับทำให้ไส้ขาดเลือดนะครับอันนี้ต้องมาผ่าฉุกเฉินไม่งั้นไส้จะเน่าแล้วก็ทำให้อันตรายถึงชีวิตได้ครับ
3: แต่อยากถามอาจารย์ปูว่าจริงๆแล้วสาเหตุของไส้เลื่อนนะคะมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะอาจารย
2: ์จริงๆหลักๆเลยนะครับสาเหตุของไส้เลื่อนเนี่ยมันเป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับคือการเบ่งในช่องท้องนะครับก็คือเวลามีการเบ่งเยอะๆเช่นเบ่งทายเบ่งปัสสาวะอย่างที่ในคลิปเนี่ยบอกว่ามีการต่อมลูกหมากโตมีการเบ่งเยอะๆหรือไอเลื้อรังหรือมีการยกของหนักมากๆเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นทําให้มีความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ผนังหน้าท้องเนี่ยจุดที่เคยอ่อนแรงหรือว่าจุดที่มีโอกาสที่จะอ่อนแรงง่ายๆเนี่ยก็จะเกิดไส้เลื่อนบริเวณนั้นเช่นบริเวณขาหนีบนะครับก็ทําให้เกิดตรงนั้นได้ในผู้ชายหรือว่าคนที่เคยผ่าตัดอย่างเช่นผ่าข้อหรือผ่าทุกอย่างนะที่มีการผ่าบริเวณหน้าท้องเนี่ยตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนผ่าตัดบริเวณนั้นได้ครับ
0: ค่ะคือดิฉันเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องไส้เลื่อนเลยนะอาจารย์ปูคะคำว่าไส้เลื่อนนี่หมายความว่าไส้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันเลื่อนลงไปเหรอหรือยังไงคะทำไมถึงเรียกว่าไส้เลื่อนนะคะ
2: ครับจริงๆคำว่าไส้เลื่อนเนี่ยคือตามคำนิยามเนี่ยคืออวัยวะบางอย่างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งเดิมของมันเคลื่อนไปอยู่ตำแหน่งอื่นซึ่งบริเวณหน้าท้องเนี่ยอวัยวะที่มันจะเคลื่อนได้ง่ายๆเนี่ยก็คือพวกลำไส้เนี่ยแหละครับลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหรืออาจจะเป็นไขมันในช่องท้องเนี่ยก็จะมีการเลื่อนออกไปไปตามรูหรือว่าไปตามผนังไม่ถึงกับเป็นรูหรอกคือเป็นผนังที่อ่อนแรงเหมือนมีรูอยู่ก็จะเลื่อนออกไปตรงรูตรงนั้นแหละครับก็ทำให้เราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับ
0: ค่ะ
3: แล้วอาการที่คนไข้พอจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีไส้เลื่อนแล้วค่ะคือเป็นยังไงคะมันจะมีก้อนหรือว่ามันจะมีอาการปวดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับอาจารย์ไม่มีส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เนี่ยจะเจอลักษณะมีก้อนมาก่อนก้อนที่ไม่เคยมีมาเลยอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีอยู่ทำไมมีก้อนออกมาอยู่ตรงนี้นะเช่นตำแหน่งขาหนีบหรือตำแหน่งแผลผ่าตัดที่เราเคยมีที่เรามีเนี่ยก็อยู่ๆก้อนออกมาลักษณะก้อนเบื้องต้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะมีลักษณะของเข้าๆออกได้อาตื่นเช้ามาพอยืนขึ้นมีก้อนตุงๆบริเวณขาหนีบพอนอนลงไปนะครับหรือว่าไม่ได้เดินหรือว่าอะไรนอนเนี่ยก็ยุบลงไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของการไส้เลื่อนนะบางคนอาจจะมีอาการอื่นด้วยก็คือมีการปวดร่วมด้วยคือปวดหน่วงๆนะเวลาออกกำลังหรือมีอาการทำแอคทิวิตี้อะไรต่างๆก็จะมีการปวดหน่วงๆก็เป็นอาการหนึ่งของไส้เลื่อนได้ครับ
3: ค่ะแล้วเวลาสมมติเนี่ยมีอาการแบบมีก้อนปุบๆโผล่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือควรจะไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือว่าสังเกตอาการได้รอได้คะอาจารย
2: ์จริงๆไส้เลื่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยการรักษาไส้เลื่อนจะต้องผ่าตัดสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าถ้ามีอาการเนี่ยควรจะต้องผ่าเลยแล้วล่ะเพราะเรากลัวอย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือว่าเกิดเราไปเบ่งเยอะๆขึ้นมาแล้วมีลำไส้เนี่ยมันทะลักออกไปรูที่เคยมีอยู่ที่เคยเข้าๆออกได้เนี่ยบางทีเกิดไปเบ่งเยอะลำไส้เกิดทะลักไปทำให้รูตรงนี้มันเป็นรัดลำไส้นี่จะเกิดไส้เน่าดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนก็แนะนำให้ผ่าเลยปัจจุบันก็มีการทำการศึกษาเยอะขึ้นจริงๆถ้าไม่ได้มีอาการเนี่ยอาจจะพอที่จะรอได้ก็คือไม่ได้เป็นลักษณะที่ควรจะต้องอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องรีบผ่าทันทีแต่จะรอได้แต่เขาก็เชื่อว่าถ้าติดตามการรักษาไปเนี่ยคือติดตามอาการพวกนี้ไปสักพักเนี่ยก็จะมีเริ่มมีอาการขึ้นมาละเริ่มมีอาการปวดขึ้นมาละสุดท้ายก็ต้องมาผ่าอยู่ดีอันนี้ก็คือแล้วแต่ศัลยแพทย์บางท่านว่าบางคนท่านก็อาจจะแนะนำว่าคุณจะผ่าตัดไปเลยว่ายังไงไม่มีการรักษาวิธีอื่นไส้เลื่อนคือต้องผ่าตัดอย่างเดียวครับ
0: ค่ะอาจารย์ปูคะไส้เลื่อนกับไส้ติ่งเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
2: นี่คนละโรคกันนะครับ
0: ไส้ติ่ง
2: เป็นอวัยวะครับอวัยวะอย่างนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรยกเว้นไส้ติ่งอักเสบก็คือมีการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ต้องผ่าตัดนะครับส่วนไส้เลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอวัยวะอะไรแต่เป็นลักษณะของการเคลื่อนใช้คําว่าเลื่อนนะครับคือไส้มันก็อยู่ปกติของมันแหละแต่มันมีการเคลื่อนผิดที่ผิดทางของมันไปเราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับนะ
0: ค่ะแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะอาจารย์มะเมียเราก็เห็นไปพร้อมกันว่าแต่ก่อนเนี่ยดิฉันเข้าใจนะว่าไส้เลื่อนเป็นเฉพาะผู้ชายแต่จริงๆผู้หญิงก็เป็นได้ใช่มั้ยคะอาจารย์ปู
2: เป็นได้ครับถ้าเป็นลักษณะของไส้เลื่อนที่แผลผ่าตัดเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ถ้าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบเนี่ยเราจะเจอในผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็เป็นได้นะครับแต่ผู้ชายจะเจอเยอะกว่าเพราะว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของผู้ชายที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงเดิมเนี่ยตอนที่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยผู้ชายเนี่ยจะมีอัณฑะอยู่ในช่องท้อง นะสัมภาระหนึ่งอัณฑะเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนลงไปลงถึงอัณฑะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่อัณฑะที่เคลื่อนลงไปตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายนะบางคนก็เวลาผ่านไปอายุเยอะๆเนี่ยก็จะมีการอ่อนแรงบริเวณนั้นยิ่งมีการเบ่งเยอะๆก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ของผู้หญิงเนี่ยตรงนั้นก็จะมีตำแหน่งเป็นจุดเกาะเป็นเอ็นเนี่ยที่เกาะของมดลูกอะครับที่จะเป็นตัวรังมดลูกตรงนั้นก็จะมีการอ่อนแรงได้ก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนขาดหนีบได้ในผู้หญิงครับ
3: ค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีความเสี่ยงอย่างเช่นมีแผลผ่าตัดอะค่ะแล้วมันมีวิธีแบบเหมือนป้องกันไหมคะเพราะถ้าอย่างนี้ฟังดูแบบโอ้ถ้าเราต้องไปผ่าตัดหน้าท้องเราก็มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแล้วมันมีวิธีป้องกันหรือเพิ่มความแข็งแรงของหน้าท้องนี่จะช่วยไหมคะอาจารย
2: ์จริงๆบางคนเขาก็บอกว่าการเบื้องต้นเนี่ยต้องรักษาแผลให้ดีนะครับยิ่งมีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้ออะไรเนี่ยมันทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผนังตรงนั้นมันจะอ่อนแรงแต่มีการติดเชื้อผนังก็จะบางได้ง่ายนะครับอันที่สองเนี่ยบางคนก็บอกการทำออกกำลังด้วยการแพลงอะไรเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่ว่าไม่ได้ 100% นะครับอันนี้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะก็เราต้องป้องกันก็คืออย่าไปยกของหนักๆหรืออย่าไปเบ่งอะไรเยอะๆเพราะจะทำให้โอกาสเกิดไส้เลื่อนเนี่ยเยอะขึ้นครับ
0: ค่ะที่ยกของหนักๆนี่พอเข้าใจนะอาจารย์ปูแต่ที่เบ่งเยอะๆนี่คือเบ่งอะไรครับเบ่งอุจจาระหรือว่าคือเบ่งอะไรมันจะมีอาการอะไรบ้างคะ
2: เบ่งทุกอย่างเลยครับเบ่งอุจจาระเบ่งปัสสาวะหรือมีการไอเนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลาเรามีการเบ่งขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เกิดความดันในช่องท้องที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนกับทำให้ผนังตรงนั้นน่ะมันต้องรับแรงที่เพิ่มขึ้นของความดันในช่องท้องก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงเหมือนมีแรงมากระแทกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการบางลงก็เกิดคล้ายๆเป็นหลุมหรือเป็นรูออกไปก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนนะครับ
0: ค่ะพอเกิดขึ้นแล้วนะคะมันจะแบบว่าถ้าเราไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ต้องรักษาเนี่ยโอกาสที่มันจะแบบหายไปเองหรือว่าลำไส้มันกลับไปอยู่ในที่มันเองเนี่ยได้ไหมคะ
2: จริงๆมันเป็นรูบางคนก็เข้าออกได้นะครับลำไส้แต่ว่ารูตรงนั้นผนังที่อ่อนแรงที่เหมือนรูนั้นมันไม่ปิดไม่มีทางปิดนอกจากเราต้องไปปิดให้มันนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเราก็ผ่าเข้าไปแล้วก็เป็นการเย็บรูชนกันแต่ปัจจุบันเขาเชื่อว่าพวกนี้ทำให้เกิดการเป็นซ้ำได้ดังนั้นเราจะใส่เป็นผนังเทียมนะครับผนังเทียมก็คือปิดเข้าไปในรูนั้นเลยแล้วก็เย็บฟิกเอาไว้ก็คือเป็นการรักษาไส้เลื่อนต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวครับไส้เลื่อนไม่มีครับ
0: ค่ะและการผ่าตัดนี่เป็นผ่าตัดใหญ่ไหมคะ
2: ผ่าตัดใหญ่ครับ
0: ต้อง
2: ด
0: ึ
2: งกระสนกนะครับก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะเป็นการส่องกล้องหรือผ่าเปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่เลือกครับครับ
0: อ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะก็เข้านั้นนะคะการรักษาก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงการเบ่งใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดความดันในช่องท้องหรือว่ายกของหนักด้วยและการออกกำลังกายอย่างคนที่ชอบวิ่งชอบกระโดดเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนได้ไหมคะ
2: จริงๆออกกำลังกายแค่วิ่งหรือกระโดดเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ที่จะเรากังวลคือการไปยกเวทนะครับหรือการไปทุ่มน้ำหนักที่มีการยกอะไรหนักๆเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงจะมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแต่ว่ายน้ำวิ่งหรือตีแบตอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับการเป็นไส้เลื่อนนะครับไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงครับ
0: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์แม่เหมียวมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะ
3: ไม่มีละค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มีงั้น
3: อาจารย์อธิบายชัดเจนค่ะ
0: ค่ะเข้าสู่คำถามเลยนะคะคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณประมวลคุณนิ่มนวลคุณรักชนกนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารามาชาแนลแล้วนะคะถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้อยากให้ญาติพี่น้องของเรานะคะได้ดูนะช่วยกันแชร์ค่ะนะคะดิฉันกดแชร์ไปนะเพื่อนๆจะได้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามากด Subscribe นะคะติดตามทาง Facebook นะคะแฟนเพจของ Rama Channel ด้วยค่ะคุณรัชนกคุณสุวิจักษ์สวัสดีค่ะคุณ I am Paul มีคำถามมาแล้วค่ะคุณ I am Paul อายุ20ปีค่ะบอกว่าตอนนี้มีอาการคันคอและไอลองวัดไข้ดูนะคะปรอดวัดไข้แสดงว่าไข้ 37.5 ค่ะอย่างนี้นี่มีอาการอะไรคะสงสัยว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะคันคอ
3: ก็มีเจ็บคอใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนมีไข้ต่ำๆไข้เล็กน้อย 37.5 ค่ะก็คือถ้าเกิดเกิน 37.8 ก็เรียกว่ามีไข้แน่ๆแต่อันนี้เริ่มเหมือนมีตัวรุมๆซึ่งถามว่ามีเจ็บคอมีไข้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังสิ่งที่เรากังวลที่สุดในยุคนี้ก็คือเรื่องการติดเชื้อโควิดนะคะมันอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกก็ได้ ซึ่งถามว่าถ้าอย่างนี้ก็แนะนำว่าเบื้องต้นอาจจะลองดูอาการตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการไปก่อนถ้าเจ็บคออาจจะกินยาลดการระคายคอหรือว่าดื่มถ้าเกิดไม่ได้อยากไปซื้อยาก็ดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวเนี้ยค่ะน้ำมะนาวน้ำผึ้งก็จะ

0: ช่วยลดของการระคายคอได้แล้วก็อาจจะลองทานยาลดไข้ดูแต่ว่าถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นนอนพักแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องเอา ATK ลองมาตรวจดูนิดนึงว่ามีเรื่องของการติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณระเบียบวงมุกศิษย์สวัสดีค่ะคุณกนกจันทร์ถามนะคะมีคำถามมาค่ะบอกว่าอายุ59ปีน้ำหนัก53สูง163อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาเพราะว่ามีอาการปวดท้องบ่อยค่ะแล้วก็ถ่ายบ่อยด้วยถ้าจะมาโรงพยาบาลรามาเนี่ยทำยังไงคะต้องโทรไปก่อนโทรไปนัดหรือเปล่าคะยังไงค่ะ
2: จริงปัจจุบันเราจะแนะนำให้ไปตรวจทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนนะครับทางนั้นเขาจะช่วยดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็รักษาเบื้องต้นให้นะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วว่าเป็นเฉพาะด้านไหนทางอาจารย์เขาจะส่งมาอีกเฉพาะทางอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจะต้องไปนัดทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อน
1: ก็คือมาที่โรงพยาบาลรามาไปที่แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนใช่ไหมคะ
2: ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันของโรงพยาบาลรามาก็ได้
2: ใช่ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
2: เข้าไปที่แอปก็ได้ครับแล้วก็ส่งข้อความไปก็จะมีคุณพยาบาลเนี่ยที่เขาคอยดูอยู่นะครับแล้วเขาจะตอบกลับไปให้นะครับว่าจะทำนัดให้นะครับแต่ว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคนที่ส่งเข้ามาจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับ
1: ค่ะคุณวิบูลย์วิจิตรพรประภาสวัสดีคุณตาและอาจารย์หมอทั้งสองท่านสวัสดีค่ะคุณวิจิตรบอกคุณวิจิตรช่วยคุณวิบูลย์ช่วยแชร์ให้แล้วด้วยนะขอบคุณมากค่ะอยากถามค่ะว่าอยากรู้ว่าการวัดออกซิเจนที่นิ้วต้องขึ้นเท่าไหร่ครับจึงจะถือว่าปกติผมวัดได้วันนี้94แบบนี้ปกติไหมครับคุณวิบูลย์อายุ74ค่ะน้ำหนัก67สูง162มีการกินยาแก้ความดันและยาไขมันอยู่ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่การวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วอะค่ะอันดับแรกเลยคือการวัดที่บ้านเนี่ยมันความแตกต่างของเครื่องที่ใช้วัดมากเครื่องคือบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ผล 100% นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูแต่ถ้าถามว่าเครื่องที่วัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ค่าถ้าเกิดเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานค่าที่ได้เนี่ยคงจะเกิน 95% นะคะถ้าเกิด94เนี่ยอาจจะต่ำไปเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าเครื่องชนิดของเครื่องยี่ห้อของเครื่องเนี่ยก็มีผลกับการผลที่วัดได้อะค่ะดังนั้นอาจจะต้องลองวัดซ้ำๆหลายๆครั้งดูค่ะอาจารย์คิดว่ายังไงคะ
2: ผมว่า94นี่มันต่ำไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องดูว่ามีโรคอย่างอื่นด้วยไหมเช่นบางคนสูบบุหรี่จัดๆเป็นโรคถุงลมป่งพองเนี่ยบางทีออกซิเจนในเลือดก็อาจจะค่อนข้างไม่สูงมากนักนะครับอาจจะเป็นธรรมดาของคนไข้ได้แต่ว่าถ้ากังวลอยู่ผมว่าก็มาวัดหาที่วัดที่มันดูได้มาตรฐานใช่หรือจะเอาเครื่องมาวัด2ด้วยกันพร้อมๆกันไปเลยว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าเครื่องนี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องคุณภาพนี่ก็อย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวบอกมันต่างกันได้แต่ละรุ่นยิ่งบางเครื่องเนี่ยโหราคาถูกมากทีความน่าเชื่อถือมันจะต่ำนิดนึงครับ
1: ค่ะคุณวิบูลย์บอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ปูบอกว่ากินยาความดันและไขมันอยู่ด้วยค่ะจะเกี่ยวกับมา
0: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
1: ใช่ไหมไม่
2: เกี่ยวกับเรื่อง
0: ถ้าเรากลัว
2: ออกซิเจนต่ำคร
0: ับ ใช่ถ้าเรากลัวเราคือถ้าเกิดออกซิเจนในเลือดต่ำสิ่งที่เรากลัวก็คือเป็นโรคปอดอย่างที่อาจารย์ปูบอกว่าแบบมีสูบบุหรี่แล้วเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือเปล่าหรือว่ามีเป็นโรคหอบหืดเป็นภูมิแพ้ซึ่งถ้าเกิดแบบเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดหนักๆก็อาจจะมีออกซิเจนในเลือดต่ำได้หรืออีกอันนึงก็คือเป็นโรคหัวใจแต่ว่าถ้าโรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวใจชนิดที่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่ทำให้มีแบบเหมือนเขียวได้ออกซิเจนในเลือดต่ำได้ค่ะแต่ว่าถ้าฟังดูเนี่ยอาจจะต้องดูว่ามีโรคปอดเรื้อรังร่วมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีไม่ได้สูบบุหรี่แข็งแรงดีก็น่าจะเป็นที่เครื่องวัดแนะนำว่าถ้าอยากให้มั่นใจก็จะไปคลินิกใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วขอวัดออกซิเจนดูก็ดีเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะคุณพจนลักษณ์ปิยกุลชัยเดชนะคะขออนุญาตเรียนถามคุณหมอปูค่ะเกี่ยวกับยาไพร็อกซิแคมเหรอยาไพร็อกซิแคม B ไซโครเด็กซ์ตินค่ะเป็นยาเกี่ยวกับแก้อักเสบใช่ไหมคะเนื่องจากดิฉันรับประทานแล้วการอักเสบที่ข้อนิ้วกลางซ้ายหายอักเสบค่ะเคยทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดมากไปไหมคะ
2: จริงๆไพร็อกซิแคมก็กินเช้าเย็นได้นะครับก็เป็นคือจริงๆเป็นยาลดการอักเสบนะแต่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับบางคนจะรู้สึกสับสนกันว่ายา ฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นยากลุ่มที่ไม่ได้มียาฆ่าเชื้อแต่ช่วยลดการอักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปวดกล้ามเนื้อปวดข้อใช่ไหมครับอาจารย์มะเหมียวครับ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็รับประทานได้แต่ว่าถ้าทานแล้วสมมติลองหยุดยาแล้วยังมีอาการนิ้วข้อนิ้วอักเสบเนี่ยอาจจะต้องหาสาเหตุเพราะว่ายากลุ่มนี้เป็นยารักษาเหมือนปลายเหตุก็คือพอมีอะไรอักเสบในร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อกล้ามเนื้อกินยากลุ่มนี้มันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วยังมีอาการอยู่อาจจะต้องไปมองหาโรคอื่นๆอย่างเช่นมีการติดเชื้ออะไรทำให้ข้ออักเสบบ่อยๆหรือว่ามีเป็นโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติโรครูมาตอยที่ก็จะเจอได้ในผู้หญิงวัย40อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็อาจจะต้องลองดูว่าหยุดยาแล้วอาการเป็นยังไงนะคะ
1: ค่ะเมื่อกี้ฟังอาจารย์ปูบอกว่ายากลุ่มนี้เป็นยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแสดงว่ามันมีทั้งกลุ่มยาแก้อักเสบกลุ่มยาฆ่าเชื้อแล้วก็กลุ่มยาฆ่าเชื้อที่แก้อักเสบด้วยเหรอคะ
2: จริงๆบางคนเขาจะพูดว่าเป็นยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบนะจริงๆหลักการเนี่ยไอ้จริงๆคือยาแก้อักเสบเนี่ยบางคนเขาจะคิดว่าคือยาลดการฆ่าเชื้อการติดเชื้อเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยลดการอักเสบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือเรียกว่ายาฆ่าเชื้
1: อ oh,
2: ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือยาที่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อคือกลุ่มเขาเรียก NSAID เนาะ non steroidal เนี่ย นะครับอันนี้ก็เป็นยาลดการอักเสบเช่นไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรหรอกเป็นการอักเสบเฉยๆเช่นไปวิ่งไปกระแทกอะไรช้ำเยอะๆเนี่ยก็ให้ใช้ยากลุ่มนี้แทนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกินยาเองหรือว่าจะไปพบแพทย์เนี่ยต้องกินต้องรู้ว่ายาของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนด้วยนะคะ
2: ก็ดีครับเพราะยาแก้เสพเราไม่แนะนำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราไม่แนะนำให้กินต่อเนื่องพวกนี้จะมีการดื้อยาอะไรได้ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณแพทโต้พัทนะคะบอกว่าเผอิญเพิ่งเปิดดูไม่ทันค่ะ ก็เลยอยากถามว่าถ้าผู้หญิงเป็นไส้เลื่อนจะสังเกตอย่างไรอันนี้ไส้เลื่อนในผู้หญิงนะอาจารย์ปูคุณแพทโต้บอกว่าอายุ50ปีค่ะ
2: ก็คล้ายๆกับผู้ชายเลยครับก็คือจะมีก้อนออกมานะครับถ้ามีก้อนบริเวณขาหนีบเนี่ยก็อันนี้ก็ใช่แล้วครับผู้หญิงเนี่ยจะมีบางกลุ่มที่มันจะมีก้อนอยู่บริเวณต้นขาได้นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นไส้เลื่อนต้นขาหนีบนะครับอันนี้ก็จะทำให้มีก้อนเข้าๆออกได้หรือมีอาการปวดจุกๆบริเวณนั้นได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีก้อนมาบริเวณแผลผ่าตัดอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนเหมือนกันนะครับอาการเหมือนผู้ชายเลยครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอาการไม่ต่างกันครับ
1: อาการไม่ต่างกันเดี๋ยวที่อาจารย์บอกว่าเป็นก้อนเนี่ยคือมันปกติแล้วผิวของเราเนี่ยจะไม่เคยเป็นก้อนเพราะถ้ามันเป็นก้อนขึ้นมาอันนี้ต้องสงสัยละว่าอาจจะเป็นไส้เลื่อนอย่างนี้เหรอคะ
2: ครับใช่ถ้ามีก้อนขึ้นมาบริเวณตำแหน่งที่มันน่าจะเกิดไส้เลื่อนนะครับก็คือขาหนีบนะครับหรือว่าบริเวณตัดนะครับแต่จริงๆเนี่ยยิ่งถ้าก้อนเข้าออกได้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเลยว่าน่าจะเป็นไส้เลื่อนนะครับเวลาหรือว่ามีก้อนมาดันกลับเข้าไปได้หรือว่าเวลานอนแล้วก้อนยุบลงอะไรเงี้ยเนี่ยค่อนข้างชัดแต่บางกลุ่มอาจจะมีก้อนขึ้นมาขาหนีบอยู่ตลอดอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแยกค่อนข้างยากอาจจะต้องให้มาตรวจกับคุณหมอนะครับเช่นจะเป็นพวกของต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดตรงนั้นครับ
1: แล้วไส้เลื่อนมันเกิดตรงบริเวณอื่นได้ไหมนอกจากตรงขาหนีบอะค่ะ
2: จริงๆถ้าไม่ได้เคยผ่าตัดอะไรนะครับตำแหน่งที่คือคนที่หน้าท้องที่ไม่เคยผ่าอะไรเนี่ยเกิดตรงขาหนีบซะส่วนใหญ่แต่ที่เกิดบริเวณอื่นเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าเป็นไส้เลื่อนที่เจอน้อยๆเช่นไส้เลื่อนออกมาบริเวณข้างกล้ามเนื้อผนังหน้าท้องนะครับหรือว่าบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนที่อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดก็เกิดขึ้นได้แต่พวกนี้พบได้ค่อนข้างน้อยนะครับ
1: ค่ะมาที่คำถามของลุงพรนะคะลุงพรอายุ68ปีค่ะถามว่าการที่อัณฑะถูกกระทบกระเทือนแล้วเกิดอาการจุกถ้าเป็นบ่อยๆจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพทางเพศไหมครับ
2: จริงๆก็ต้องปกติการกระทบกระเทือนตรงอัณฑะเนี่ยต้องจุกอยู่แล้วเพราะบริเวณนี้จะมีลักษณะของเส้นประสาทมาเลี้ยงค่อนข้างเยอะจะจุกท้องเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปกระทบกระเทือนมันบ่อยๆนะครับพวกนี้จะทำให้จริงๆว่าไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องไส้เลื่อนอะไรแต่มันเป็นความไม่สุขสบายครับการจุกเนี่ยนะครับครับ
1: ค่ะแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพทางเพศไหมถ้าจุกบ่อยๆอันทักกระทบกระเทือนบ่อยๆเนี่ยค่ะ
2: สุขภาพทางเพศนี่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวมากนักนะครับถ้าไม่ได้กระทบกระเทือนรุนแรงมากนะครับจนมีการแตกหรือว่ามีเลือดออกในอัณฑะเนี่ยจะไม่เกี่ยวมากถ้ากระทบกระเทือนเบาๆเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวครับครับ
1: ค่ะ ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมีคำถามนะคะของคุณ ของคุณกันทิยาค่ะนะเดี๋ยวเราดูที่คำถามนี่คำถามในFacebook เราถาม

0: หมดแล้วนะไปที่คำถามของคุณกันทิยาค่ะค่อนข้างยาวนะคำถามของคุณกันทิยาคุณกันทิยาอายุ67ปีบอกรายละเอียดมาค่อนข้างครบเลยค่ะอายุ67ปี BMI 21.5 พบปัญหาค่าเฮมาโตคริกหรือ HCT ต่ำกว่าเกณฑ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ค่า MCV 90ขึ้นไปค่าฮีโมโกลบิน HGB 12คาบเส้นมาตลอดค่ะเจาะเลือดเดือนเว้น2เดือนมาตลอดล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ปี65ค่า HCT มาที่ 36.20 แต่พอมา29มีนาคมค่า HCT มาอยู่ที่ 34.80 ค่า HGB 11.6 หล่นลงมาจาก12เนาะทีแรกบอกว่า12ส่องกล้องลำไส้ปกติหมอบอกดีมากไม่มีฤทธิ์สีดวงตอนแรกกินธาตุเหล็กแต่แพ้เกิดอาการท้องเสียก็เลยเลิกกินตอนนี้เช็คค่าธาตุเหล็กได้69ถึง70โดยที่ไม่กินธาตุเหล็กเจาะค่าทาลัสซีเมียปกติตอนนี้กังวลค่ะทำอย่างไรดีคะกังวลเรื่องอะไรคะเดี๋ยวกันดิฉันอ่านไปนะดิฉันไม่เข้าใจค่ะเพิ่มเติมค่ะตอนพยายามกินอาหารมีประโยชน์มากกว่าเดิมควรตรวจอุจจาระเพิ่มเติมไหมคะออกกำลังสม่ำเสมอค่ะโยคะช้าโยคะช้าช้าแล้วก็เดินเร็วด้วยค่ะ
1: คือฟังดูเอาจริงๆแล้วเนี่ยระดับฮีโมโกลบินสำหรับวัยผู้หญิงนะคะก
0: ็
1: คือเราจะตัดที่ต่ำกว่า12จะถือว่ามีภาวะซีดแต่ถ้าในผู้ชายก็จะตัดที่ประมาณ13ถ
0: ึ
1: งแปลว่ามีภาวะซีดเพราะฉะนั้นเหมือนฟังดูเนี่ยค่าฮีโมโกลบินตัว HGB อะค่ะม
0: ัน
1: ค่อนข้างตอนแรกเหมือนดีแล้วก็คือมาต่ำลงเล็กน้อยซ
0: ึ
1: ่งค่าปกติอะค่ะเวลาคนไทยที่ซีดนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราก็จะต้องดูมันก็จะมีปัจจัยสาเหตุเนี่ยสองอันหลักๆในคนไทยก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวขาดธาตุเหล็กก็คือเพราะว่าคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยแล้วสมมติเรามีประจำเดือนทุกเดือนแต่เรากินธาตุเหล็กไม่พอก็ทำให้ธาตุเหล็กขาดอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เจอบ่อยๆโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยมีประจำเดือนโดยเฉพาะในวัยรุ่นก็จะยิ่งเจอบ่อยเป็นพิเศษเพราะว่าวัยรุ่นก็จะเหมือนกังวลเรื่องความอ้วนผอมก็จะกินน้อยนะคะส่วนอันที่สองก็คือสาเหตุที่สองก็คือทาลัสซีเมียที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียซึ่งพาหะของทาลัสซีเมียเนี่ยมันไม่ใช่โรคเพราะว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยเขาจะมีอาการตั้งแต่ตอนเด็กๆซีดให้เห็นชัดๆมีตับน้ำโตแต่ว่าถ้าเป็นแค่พาหะเนี่ยก็จะส่วนใหญ่นะคะมักจะเจอตอนที่เช็คอัพร่างกายเช็คอัพมีการเจาะเลือดแล้วก็เพิ่งเจอว่าอ๋อมีซีดเล็กน้อยแต่ฟังดูเนี่ยของที่ถามมานะคะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เหมือนตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยเคยอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นตัวโรคของทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นพาหะค่ะตัว MCV ที่บอกค่ามาเนี่ยมักจะต่ำกว่า80แต่ของที่ถามมาเนี่ยคือจำได้ประมาณ90ใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ย MCV คือขนาดของเม็ดเลือดแดงขนาดเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะสัมพันธ์กับหมายถึงว่าถ้าตัวเล็กก็จะเจอในพาหะทาลัสซีเมียเจอในการขาดธาตุเหล็กแต่ของที่กล่าวมาเนี่ยก็คือทั้งธาตุเหล็กบอกว่าได้69ซึ่งอันนี้เยอะมากไม่แน่ใจว่าค่าถูกหรือเปล่าเพราะว่
0: า
1: ปกติค่าธาตุเหล็กเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเอาเกิน 16% ถือว่าปกติแต่อันนี้มัน69เลยไม่มั่นใจว่าเป็นค่าตัวไหนอะค่
0: ะ
1: ก็เลยอันนี้สงสัยนิดนึงเพราะมันดูสูงปกติคนทั่วไปเนี่ยจะสักประมาณ30 20อันนี้ดูเยอะไปมากเลยไม่มั่นใจเรื่องของค่าตัวนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าณตอนนี้ถามว่าต้องกังวลใจขนาดที่แบบว่าต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคิดว่าถ้าเกิดตัวฮีโมโกลบินเกิน12แล้วก็คือหมายถึงว่าเกิน12มานานอาจจะแบบ11นิดๆเป็นช่วงที่กินไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ก็คิดว่าสามารถสังเกตอาการได้นะคะแต่ถ้าเกิดกังวลมากถามว่าการตรวจอุจจาระก็ถ้าแนะนำก็คือให้ตรวจเหมือนดูว่ามีเลือดในอุจจาระหรือเปล่าก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีเลือดออกมาในอุจจาระโดยที่ไม่ได้มีให้เห็นแบบเยอะๆแบบเป็นเลือดสดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีการเสียเลือดทีละนิดทีละนิดก็อาจจะทำให้มีเรื่องของการขาดธาตุเหล็กธาตุเหล็กไม่พอได้ซึ่งแต่ก็แปลกตรงที่เพราะว่าส่องกล้องแล้วสิ่งที่เรากลัวในผู้ที่สูงวัยเกิน60เนี่ยที่มีภาวะซีดก็คือเป็นจากกลุ่มมะเร็งลำไส้หรือเปล่าแต่ว่าเห็นบอกว่าส่องกล้องลำไส้แล้วก็ปกติดีหมดก็เลยคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่คิดว่ามีโรคอะไรที่น่ากังวลหรือว่าจะต้อง จะต้องรีบมาตรวจหรือมารักษาให้สังเกตอาการตัวเองดู

0: ค่ะ
1: คุณกันที่ยาก็สังเกตอาการก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู
0: ่กินให้ครบ5หมู่แล้วก็กินพวกกลุ่มที่เป็นธาตุเหล็กหรือว่ากลุ่มที่เป็นแหล่งของตัววิตามินดีแหล่งของโฟลิกอะค่ะอย่างเช่นกินเนื้อแดงเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวไข่แดงตับหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไอ้ตับกับไข่แดงเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของตัว
2: ค
0: อเลสเตอรอลที่สูงนะคะแล้วก็กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้อันนี้ก็จะได้ทั้งโฟลิกวิตามินบีธาตุเหล็กค่ะประมาณนี้แต่ว่าเห็นบอกว่ากินธาตุเหล็กแล้วบอกว่ามีแพ้ยาโดยบอกว่าท้องเสียจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้ยานะคะคนทั่วไปมักจะสับสนระหว่างผลข้างเคียงจากยากับอาการแพ้ยาผลข้างเคียงจากยาก็คือสามารถเกิดได้ทุกคนที่กินยาตัวนั้นซึ่งยาธาตุเหล็กเนี่ยเป็นยาตัวหนึ่งที่มักจะทำให้มีเหมือนท้องอืดท้องมวนปวดท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยบางคนมีถ่ายเหลวได้อันนี้เป็นอาการปกติเป็นอาการข้างเคียงที่เจอได้จริงๆถ้าเกิดมีอาการแบบนี้สามารถบอกคุณหมอและให้เปลี่ยนยาได้นะคะมันมีชนิดของยาที่เรื่องของผลข้างเคียงของท้องเนี่ยน้อยนะคะก็กลับไปคุยกับคุณหมอได้แต่ว่าอาการแพ้ยาเนี่ยคือไม่ได้เกิดทุกคนที่กินยาอาการแพ้ยามันจะเป็นแบบกินยาแล้วมีผื่นขึ้นปากบวมมีคันผื่นลมพิษหายใจไม่ออกมีช็อกอะไรเงี้ยนั่นคือเรียกว่าแพ้ยาเพราะฉะนั้นที่คุณกันที่ยาเป็นเนี่ยคือเป็นแค่ผลข้างเคียงซึ่งถ้าคิดว่ากินพวกเนื้อแดงไข่แดงไม่ชอบกินหรือว่ากลัวคอเลสเตอรอลสูงก็กินวิตามินธาตุเหล็กเสริมแต่แค่กลับไปบอกคุณหมอว่ากินยี่ห้อนี้แล้วมีอาการมันก็จะมียี่ห้อที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าก็มีค่ะ
1: ค่ะหรือว่าถ้าอยากหลีกเลี่ยงไม่กินธาตุเหล็กก็เลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่ถ้าเกิดกลัวคอเลสเตอรอลก็เนื้อหมูไม่ติดมันอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: โอเคคุณพัตโตถามเพิ่มมานะคะอาจารย์ปูคะคุณพัตโตที่ถามเรื่องโรคไส้เลื่อนในผู้หญิงถามมาว่าคุณปูค่ะคุณปู่อายุ80ปีเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ชอบใส่กางเกงใน มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนไหมคะ
2: จริงๆไม่เกี่ยวนะครับใส่กางเกงในกับไม่ใส่กางเกงในเรื่องไส้เลื่อนนี่ไม่เกี่ยวกันครับอันนี้เป็นความเชื่อสมัยดั้งเดิมละแต่ยิ่งอายุเยอะๆขนาดนี้เนี่ยผนังจะอ่อนแรงง่ายนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นไส้เลื่อนถ้ามีอาการอย่างที่บอกก็มาตรวจนะครับคร
1: ับ
2: สัมพันธ์กับอายุด้วยแต่ว่าเรื่องใส่กางเกงในไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหมดิฉันก็ได้ยินมาตลอดนะว่าถ้าไม่ชอบใส่กางเกงในจะเป็นไส้เลื่อนยืนยันอาจารย์ปูยืนยันว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
2: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ
1: อ๋อไม่ค่ะไขข้อข้องใจไปเลยนะคะคุณลองภูค่ะคุณลองภูถามว่าสอบถามเรื่องฉีดวัคซีนโควิดค่ะเข็มแรกเนี่ยฉีดซิโนแวคSV เข็ม2ฉีด AstraZeneca เข็ม3ฉีด Moderna เข็ม4เพิ่งฉีดวันนี้ค่ะฉีด Pfizer นะคะถ้าครบ4เดือนจะต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกหรือไม่ครับก็คือฉีดมา4เข็มละ4เข็มนี่คือ4วัคซีนเลยนะ Sinovac Astra Moderna Pfizer ก็เลยถามว่าถ้าครบ4เดือนแล้วเนี่ย ต้องไปฉีดเข็ม5มั้ยคะ
0: ตอนนี้ที่ค่ะอาจารย์ปูเชิญค
2: ่
0: ะ
2: จริงๆมันยังไม่มีคำแนะนำนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้ยังแนะนำถึงแค่เข็ม4อยู่นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยไม่แน่คงต้องดูสถานการณ์ของโรคโควิดอีกทีนึงครับครับ
0: ค่ะแล้วก็น่าจะตอนนี้เราพยายามเหมือนรอวัคซีนที่เป็นล็อตใหม่ก็แนะนำว่าตอนนี้ก็คือใจร่มๆก่อนมีไฟเซอร์เข็ม4แล้วเพิ่งฉีดไปวันนี้เนี่ยก็ความเสี่ยงน่าจะน้อยมากเพราะฉะนั้นก็precaution ตัวเองตามปกติใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็เข็ม5ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวรอฟังข่าวรอฟังว่ามันมีวัคซีนเวอร์ชั่นใหม่มาหรือเปล่าก็อาจจะไปฉีดเวอร์ชันนั้นอาจจะคุ้มกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังข่าวแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำเรื่องเข็ม5ค่ะ
1: คุณกันธิยาให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวเมื่อกี้ที่บอกเรื่องค่าเหล็กนะบอกว่าค่าเหล็ก 69.5 ค่ะ
0: เป็นค่าตัวเลขหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าปกติค่าเหล็กคือเวลาเราเจาะเลือดต้องอธิบายก่อนนะคะการตรวจธาตุเหล็กในร่างกายอะค่ะว่ามีปริมาณเท่าไหร่เราจะมีเจาะทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าซีรัมไอออนก็คือการตรวจระดับของธาตุเหล็กในเลือดซึ่งอันเนี้ยก็คือบอกได้แค่ว่ามีธาตุเหล็กเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันพอเพียงในร่างกายเราหรือเปล่าค่าที่2เขาเรียกว่า TIBC เขาเรียกว่า Total Ion Binding Capacity ก็คือความสามารถของร่างกายที่ไปจับธาตุเหล็กซึ่งปกติเกณฑ์การวินิจฉัยว่ามีการขาดธาตุเหล็กเนี่ยเราจะเอาตัวธาตุเหล็กหาร

0: ับตัวที่เป็นความสามารถในการจับธาตุเหล็กอะค่ะซึ่งหารกันเนี่ยถ้าน้อยกว่า 16% จะถือว่ามีภาวะขาดธาตุเหล็กแต่ถ้าเกินก็คือถือว่าปกติแล้วตัวสุดท้ายก็คือเป็นเขาเรียกว่าเฟอริตินก็คือเป็นความการสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายของเราก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะดูทั้ง3ตัวเลยไม่แน่ใจว่าค่า69ของที่คุณกันธิยาบอกเนี่ยเป็นตัวไหนอะค่ะคือโดยส่วนใหญ่มันจะต้องมาทำอาหารสูตรกันแล้วดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ
1: คุณกันธิยาบอกว่าเรฟเฟอเรนซ์ใช่ไหม REF 15ถึง150เกี่ยวกันไหมคะ
0: อันนี้แสดงว่ายังไม่ได้เป็นเอามาหารกันอันนี้น่าจะเป็นแค่เฉพาะค่าของซีรัมไอออนหรือระดับธาตุเหล็กในร่างกายซึ่งแค่อันนี้ตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอจะต้องมีค่าอีก2ตัวค่ะที่เป็นตัวที่เรียกว่า TIBC หรือว่าการจับธาตุเหล็กในร่างกายความสามารถของการจับธาตุเหล็กในร่างกายกับตัวเฟอริตินซึ่งถ้ารู้3ตัวนี้บอกค่ามาเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวจะช่วยดูให้ว่าธาตุเหล็กโอเคหรือเปล่าค
1: ่ะอ๋อคุณกันธิยาฟังอยู่เลยค่ะตอนนี้ฟังอยู่คอมเมนต์มาเพิ่มว่า
0: ค่ะ
1: เฟอริตินค่ะเฟอริติน
0: ค่ะอ๋อเป็นค่าเฟอริตินอันนั้นเป็นแค่บอกว่าความสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายไม่ได้เป็นตัวบอกปริมาณธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าจะวินิจฉัยว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอเนี่ยแนะนำว่าต้องตรวจตัวซีรัมไอออนก็คือเป็นธาตุเหล็กในตัวซีรัมก็คือในเลือดของเรากับตัว PIBC ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็คือจะช่วยทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวใช้เอาไว้วินิจฉัยธาตุเหล็กแต่ว่าจริงๆเฟอริตินของคุณกันธิยาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคือแนวโน้มเนี่ยน่าจะไม่ได้มีภาวะขาดธาตุเหล็กคือโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคุณหมอเนี่ยน่าจะพยายามหาสาเหตุว่าแบบทำไมซีกลงเล็กน้อยตรวจทั้งธาตุเหล็กในร่างกายตรวจทั้งลำไส้ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าซีดได้ไม่ต่ำไปกว่า11เนี่ยคิดว่าน่าจะสังเกตอาการแล้วก็ตรวจเลือดทุกปีดูได้นะคะ
1: ค่ะคุณกันธิยาฟังอยู่ค่ะบอกมาว่าจะไปตรวจต่อค่ะถ้าฟังอยู่นะคุณกันธิยาอาจารย์ว่าเมียบอกว่าคุณกันธิยายังไม่ต้องกังวลนะให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ทานอาหารให้ครบถ้วนทำดังเนี้ยดีแล้วใช่ไหมคะคุณกันธิยา
0: แต่ว่าคือถ้าเกิดเหมือนพอเราตรวจเช็คแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าทำไมมันดูเม็ดเลือดแดงดูต่ำลงไปอีกเนี่ยจริงๆเราก็ตรวจธาตุเหล็กแล้วก็ดีตรวจลำไส้ก็ดีอาจจะต้องไปมองหาว่าคืออันนี้เป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกไปว่าซีดที่พบบ่อยในคนไทยก็คือขาดธาตุเหล็กกับทาลัสซีเมียที่เป็นพาหะแต่ที่เจอได้ไม่บ่อยแต่พอเริ่มผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะเจอได้ก็คือตัวที่ไขกระดูกก็คือปกติเม็ดเลือดเราเนี่ยสร้างจากไขกระดูกถ้าไขกระดูกทำงานไม่ดีมันก็ทำให้เม็ดเลือดเนี่ยต่ำไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดดังนั้นเนี่ยถามว่าจะต้องกังวลไปถึงสเต็ปที่แบบไขกระดูกทำงานไม่ดีไหมไม่ใช่ค่ะแต่ว่าลองติดตามผลเลือดถ้าผลเลือดยังอยู่ในแนวโน้ม11 12เนี่ยหมอคิดว่าเราสังเกตอาการได้แต่ถ้ามันต่ำลงเนี่ยอาจจะต้องไปค้นหาสาเหตุเพิ่มเติมมาค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ปูมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเคสของคุณ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะเพราะว่าอาจารย์ว่ามีอธิบายละเอียด
2: อธิบายละเอียดมากแล้วครับอาจารย
1: ์คุณกันธิยาบอกว่าขอบคุณค่ะที่ไม่ละทิ้งคำถามดิฉันเห็นคำถามของคุณกันธิยามาหลายวันละแต่บางทีเนี่ยดิฉันพอบางทีเนี่ยคุณหมอที่มาเราอาจจะคุยถึงเรื่องโรคอื่นๆที่อาจจะเรื่องโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังข้อกระดูกที่ไม่ได้เกี่ยวอันนี้ดิฉันก็เลยยังไม่ได้เลือกคำถามมาไม่ละทิ้งคำถามของใครเลยนะคุณผู้ชมถามมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์เราเก็บไว้ทุกคำถามนะคะแล้วก็ถ้าดิฉันทำเองดิฉันจะจำได้ว่าคำถามไหนตอบไปแล้วคำถามไหนยังไม่ได้ตอบถ้าได้จังหวะได้โอกาสอย่างเงี้ยก็จะนำมาถามค่ะคุณกฤษดาถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าค่า SGOT กับค่า SGPT อันไหนคือค่าตับคะอันไหนคือค่าตับ
0: ค่ะ
1: ทั้งคู
0: ่ใช่ค่ะ
1: อ๋อทั้งคู่
0: เลยแต่ว่าค่าที่เฉพาะกว่าคือตัวไหนนะคะอาจารย
2: ์จริงๆจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่เฉพาะ GOT นะครับอาจารย์ครับครับแต่ว่าตัวไหนเราจะดูร่วมกันนะครับดูด้วยกัน
1: ครับโอเคทั้งคู่นะ SGOT กับ SGPT นะ
2: ถ้าสูงเนี่ยก็บอกว่าจะมีการถูกทำลายของเซลล์ตับนะครับกลุ่มพวกตับอักเสบเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดค่าตัวพวกนี้สูงขึ้นมาได้ครับ
1: คุณพงเสมค่ะคุณพงเสมเป็นเพศชายนะอายุ63ปีน้ำหนัก75สูง165ไม่มีไข้นะแต่ว่าสัปดาห์นี้คุณพงเสมบอกว่ารู้สึกเบื่ออาหารกลืนน้ำลายลำบากหน้ามืดเป็นบางครั้งนอนไม่ค่อยหลับตอนกลางคืนกลางคืนนี่ตื่นตั้ง 1-2 ครั้งค่ะอยากทราบว่าผมเป็นโรคอะไรอันตรายมากไหมครับควรจะดูแลตัวเองอย่างไรคะอายุ63ค่ะ
2: อันนี้ยังคิดไม่ค่อยออกว่าเป็นอะไรดูค่อนข้างไม่ค่อยจำเพาะนิดนึงนะครับ
1: คือน้ำลายลำบากหน้ามืดกลางคืนนอนไม่หลับตื่นนอนกลางคืนเป็นอะไรบ้าง
0: แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นจากก็คือเวลาถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะเหมือนมีหน้ามืดเบื่ออาหารไม่อยากอาหารคิดว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าที่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นจากอะไรซึ่งถามว่าในผู้สูงวัยเพศชายเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นวัยทองในเพศชายด้วยค่ะคือซึ่งอาจจะเป็นที่ทำให้นอนไม่หลับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยก่อนเวลาเรารักษากลุ่มวัยทองแล้วมีอาการนอนไม่หลับเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการอย่างแรกสเต็ปแรกเราคงไม่ได้ไปพึ่งที่ยานะคะสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ให้เพื่อให้เหมาะสมกับการนอนหลับที่ดีอะค่ะอย่างเช่นอย่างแรกก็คือพยายามลดหน้าจอคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราใช้หน้าจอเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือหน้าจอมือถือก็คือพยายามงดหน้าจอเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าที่มันกระตุ้นสายตาเราทำให้การนอนเราเนี่ยไม่หลับสนิทหลับตื่นตื่นหรือบางคนหลับยากเพราะฉะนั้นก็คืองดหน้าจอเลย2ชั่วโมงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนชากาแฟเนี่ยช่วงตั้งแต่ตอนบ่ายถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับก็คือตั้งแต่บ่ายสามเนี่ยไม่ควรดื่มแล้วอะค่ะแล้วก็พยายามเข้านอนให้ตรงเวลาพยายามอย่าเปลี่ยนเวลานอนเพราะการเปลี่ยนเวลานอนเนี่ยจะทำให้ตัวร่างกายของเราเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็จะทำให้มีแบบการนอนไม่หลับหลับไม่สนิทแล้วก็พยายามอย่านอนดึกก็คือประมาณผู้สูงวัยก็แนะนำประมาณ4ทุ่มก็เริ่มนอนได้แล้วจะได้ตื่นเช้าแล้วทำให้มันเป็นเหมือนทุกวันเท่าๆกันร่างกายก็จะได้จดจำแล้วก็จะทำให้สามารถนอนหลับเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดพักผ่อนเพียงพอเนี่ยอาการเบื่ออาหารหน้ามืดน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องลองมาตรวจดูว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ปูพูดว่าอาการที่พูดมาเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ว่าจะเป็นโรคไหนลองปรับพฤติกรรมเรื่องการนอนก่อนก็ได้ค่ะ
1: แต่คุณโสนภาค่ะคุณโสนภาอายุ58นะบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปผ่าตัดหมอให้เจาะเลือดดูตับไตเบาหวานหมอบอกว่ามีไวรัสตับอักเสบบีก็เลยอยากรู้ว่าอันตรายแค่ไหนจะสามารถรักษาหายหรือไม่และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะ
2: อันนี้ต้องดูค่านะครับว่ามันเป็นแบบว่าเป็นฉับพลันหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีนะครับผลเลือดนี่ที่เขาเจาะเนี่ยมันจะพอบอกได้นะครับถ้าเป็นแบบว่าฉับพลันเนี่ยอาจจะต้องมาติดตามการรักษาบางทีติดเชื้อปุ๊บแล้วก็หายไปอันนี้ก็หายไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางคนเนี่ยเกิดเป็นลักษณะของเป็นพาหะอันนี้อาจจะต้องมารับประทานยาเราต้องมาเจาะดูค่าของไวรัสว่าสูงขนาดไหนถ้าสูงมากเนี่ยอาจจะต้องมีการกินยาเพื่อกดลักษณะกดจำนวนของไวรัสลงเพราะว่าการเป็นพาหะตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยนะครับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ต้องติดตามการรักษาแล้วครับถ้าเจาะเจอนะครับ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคค่ะไปที่คุณอุดรนะคะคุณอุดรอายุ80แล้วปวดหลังถึงขาปวดหลังแล้วถึงขาเวลาลุกเนี่ยจะปวดมากค่ะถ่ายอุจจาระแข็งด้วยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคเกาต์ก็เลยถามมาว่าอยากทราบว่าเป็นอะไร
2: เกามันเกิดที่หลังครับ
0: น่าจะมี3ปัญหานะคะก็คือปัญหาแรกก็คือปวดหลังเล้าลงขาถามว่าในโรคเกาเนี่ยมีตำแหน่งที่ปวดเป็นบริเวณหลังได้ไหมส่วนใหญ่ไม่บ่อยอะค่ะส่วนใหญ่เกาเนี่ยจะปวดแบบน
1: ิ
0: ้วเท้าเป็นข้อเล็กๆไม่ใช่ข้อใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ข้อแกนกลางลำตัวค่ะซึ่งอาการเหมือนบอกว่าปวดแล้วก็ล้าไปที่ขาแล้วก็เหมือนมีอาการเฉพาะบางท่าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือในผู้ที่เริ่มอายุเยอะๆแล้วเนี่ยก็คือมีกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าที่ทำให้เหมือนมีอาการปวดเฉพาะบางท่าทางต้องถามประวัติเพิ่มว่ามีชามีอ่อนแรงที่ปลายขาร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้ามีเนี่ยแนะนำว่าอันนี้เป็นภาวะที่อาจจะต้องมาตรวจเพื่อประเมิน ความรุนแรงของภาวะเพราะว่าในคนสูงวัยเนี่ยเจอได้เลยกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ากระดูกสันหลังเสื่อมหรือบ้างอย่างเงี้ยค่ะเจอได้ซึ่งก็มีปวดหลังร้าวลงขาได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าอาจจะต้องแม่แล้วก็มาเอ็กซเรย์ดูเพื่อดูลักษณะของกระดูกสันหลังนะคะปัญหาที่2

0: อ๋อเรื่องถ่ายแข็งก็เป็นอะไรที่เจอได้ในผู้สูงวัยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อาจาร
2: ใ
0: ย์
2: ช่
0: คร
2: ับอาจารย์ครั
0: แ
2: บ
0: ต่ว่า
1: ถ่ายแ
0: ไ
1: ข
0: ม่
1: ็ง
0: มั่นใจว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยแนะนําว่าจะต้องเหมือนส่องกล้องสักทีไหมคะส่องกล้องลำไส้อะค่ะ
2: คร
0: อ
2: ั
0: า
2: บ
0: จารย
2: จ
0: ์
2: ริงจริงเรื่องการส่องกล้องลำไส้นะครับถ้าอายุเกิน50ปีแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ส่องนะครับหรือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้อายุ40ปีขึ้นไปควรจะส่องถ้าส่องแล้วปกติเนี่ยก็เป็นคําแนะนําคือส่องทุกๆ5ปีนะครับอันนี้ควรจะต้องมาส่องถ้าอายุ80ถ้ายังไม่เคยส่องเลยก็น่าจะมาเช็คดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของที่เรากลัวคือกลัวมะเร็งลำไส
1: ้
2: นะถ้าไม่ได้เจออะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นจากกลุ่มคนสูงอายุพวกนี้ก็จะมีการท้องผูกอยู่ละการขับถ่ายกินอาหารกินน้ําน้อยนะครับหรือการเบ่งการอะไรค่อนข้างยากก็ทําให้เกิดอุจจาระแข็งได้ร่วมกับบางกลุ่มที่มีอาการของกระดูกทับเส้นเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของท้องผูกได้ด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ค่ะก็แนะนำลองปรับพฤติกรรมอาหารกับสิ่งที่ทานก่อนเนี่ยค่ะดื่มน้ำเยอะๆถ้าไม่ได้มีเป็นโรคไตนะคะไม่ใช่เป็นโรคไตเดี๋ยวดื่มน้ำเยอะเดี๋ยวโดนคุณหมอไตดุก็คือดื่มน้ำเยอะๆทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์แล้วก็อีกอันนึงก็คือพยายามขยับร่างกายปกติถ้าแบบผู้สูงวัยบางทีก็เหมือนนั่งนั่งนอนนอนเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีการเคลื่อนตัวของลำไส้อาจจะมีการเหมือนออกกำลังกายเบาๆเล่นโยคะบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยเพื่อการกระตุ้นลำไส้ทำให้ลำไส้เนี่ยบีบตัวดีถ่ายขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาสุดท้ายที่ถามมาลืมไปแล้ว
1: โรคเกาต์
0: นะคะเป็นโรคเกาต์
1: โรคเกาต์ค่ะ
0: เป็นโรคเกาต์ก็คือแค่ดูแลเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่ก็คือพวกสัตว์ปีกอะไรอย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงแล้วก็มันก็จะมียาที่คุณหมอให้กินเพื่อคุมอาการคุมระดับตัวกรดยูริกในร่างกายเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะก็อันนี้ไม่ได้น่ากังวลสามารถคุมอาการได้รักษาได้ง่ายค่ะค่ะ
1: ค่ะคุณสุพัมราบุญเลิศถามมาสั้นมากเลยค่ะเหงื่อออกซีกซ้ายซีกเดียวซีกซ้ายซีกเดียวนะเกิดจากอะไรคะให้ข้อมูลมาแค่นี้อะค่ะ
0: น่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทค่ะคุณตาเพราะว่าการที่คนเราเหงื่อออกเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบประสาทของเราในการสั่งการก็เลยถ้าอย่างเงี้ยน่าจะต้องมาตรวจ
2: เพรา
0: ะว
2: ่
0: าใช่
2: ครับแต่ถ้าผิดปกติซิกออกซิกซ้ายซิกเดียวนี้ต้องผัดเช็คแล้วครับนะครับน่าจะให้หมอระบบประสาทเขาช่วยดูครับ
1: เพราะว่าถ้าบางทีปกติถ้าเราเหงื่อออกปกติมันควรจะออกแบบถ้าแบบถ้าแจ็คกะแล้ก็น่าจะทั้งซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าซิกเดียวนี้น่าจะเกี่ยวกับระบบประสาทใช่ไหมคะ
0: ระบบประสาทอัตโนมัติเพราะว่าเราคุมเหงื่อของเราไม่ได้ว่าแบบฉันร้อนแต่ฉันไม่อยากให้เหงื่อไม่ได้แสดงว่าระบบประสาทอัตโนมัติต้องมีอะไรที่ผิดปกติค่ะเลยทำให้เหงื่อออกได้ซีกเดียวค
1: ่ะนี่คุณสุพัมราคำถามสั้นนะแต่ไม่แน่นะปัญหาอาจจะใหญ่ก็ได้นะต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะนะคะคุณอนุรักษ์ค่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าเป็นโควิดนะบอกอายุ55สูง155หนัก56ความดัน140เป็นโควิดน้องสาวก็เป็นด้วยจะรักษากักตัวด้วยกันดีไหมเพราะว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลถ้าคนเป็นโควิด2คนเนี่ยกักตัวอยู่ด้วยกันโอเคไหมคะได้ไหมคะ
2: ไม่มีปัญหานะครับอยู่ด้วยกันได้ครับ
1: ไม่ม
2: ีเลยครับก็จะได้ช่วยกันจะได้มีเพื่อนนะครับกักตัวคนเดียวจะไม่มีเพื่อนนะครับก็ไม่เหงาครับกักตัวอยู่ด้วยกันได้แต่ต้องมีคนคอยส่งข้าวส่งน้ำนะครับอย่าไปซื้อเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็นับ10วันเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ไหมคะจ
2: ันทร์
0: แรก
2: ปัจจุบัน
0: ย
2: ัง10วัน
0: ค่ะวันแรกที่มีอาการหรือวันแรกที่ตรวจเจอ
1: ค่ะ
0: นับไป10วันค
1: ่ะค่ะคำถามของคุณกฤษดาบอกว่าค่าเครตินีนเหรอคะค่าเครตินีนคือค่าไตแล้วค่า eGFR คือค่าอะไรครับ
0: เป็นค่าการทำงานของกันค่ะมันจะบอกเหมือนว่าไตสามารถขับของเสียได้เท่าไหร่ซึ่งมันก็จะเหมือนปกติเราตรวจมามันจะมีการคำนวณเป็นอัตโนมัติค่ะหมายถึงว่าเครื่องตรวจเนี่ยมันคำนวณให้เราซึ่งก็เป็นค่าการทำงานของไตเช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณกฤษดาเธอเพิ่งไปเจาะเลือดมาเลยสงสัยค่ะเลยมาถามเรื่องค่าที่เจาะเลือดมาหลายตัวเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะเอาคำถามของคุณวิโรจน์ค่ะคุณวิโรจน์บอกว่าฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม3มาเมื่อวันที่30มกราคมที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแล้วก็จะครบ4เดือนต้นเดือนมิถุนายนจะจองฉีดเข็ม4ของรามาได้ทางไหนครับ
2: จริงๆตอนนี
0: ้ครับ
2: อาจารย์มันจำไม่เหมือนครับ
0: ไม่เป็นไรอาจารย์ตุ๊ก
2: อาจารย์ไม่เหมือนเลยครับอาจารย์เหมือนเชิญครับ
0: ค่ะก็คือจริงๆจองได้เลยก็คือมันจะมีเบอร์ของศูนย์วัคซีนนะคะจริงๆเคยมีขึ้นในของตัวรามาชาแนลก็คือสามารถโทรมาจองได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้โทรมาจองก็คือมันจะมีให้ walk in แต่ว่ามีมันเป็นวันๆนะคะไม่ตอนนี้ศูนย์วัคซีนเราไม่ได้เปิดทุกวันแล้วค่ะเพราะว่าหมายถึงว่าจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนจำนวนวัคซีนก็ลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้น อาจจะโทรมาถามก่อนว่ามีวันไหนแต่ว่าสามารถ walk in ได้หรือว่าจะจองมาก่อนก็ได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะคุณแมวลูกสาว4ขวบอันนี้ถามไปแล้วนะคุณเดินกะลาก็ถามไปแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นี่คำถามนะคะค่อนข้างจะหลากหลายวันนี้ที่ฉันก็ได้รับความรู้เพิ่มเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าไส้เลื่อนเนี่ยผู้หญิงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะวันนี้ถามคำถามค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสำหรับคำถามที่ค้างอยู่สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราประชาสัมพันธ์นะคะงานดีๆนะคะซึ่งเป็นงานเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็คืองานRoyal Thai Embassyโซนะคะเป็นงานเทศกาลไทยเกาหลีเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ @rama.mahidol.ac.th ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมียวและดิฉันนารากรลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ังมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดมีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: ลาหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคเนี้ยอาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาโดยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆโดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่น

อื่นอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้ว

0: คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
1: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเด็กๆทุกคนสวัสดีวันเด็กนะครับเขาจะตื่นกันหรือยังไม่รู้ฮะ
1: ตื่นแล้วตอนนี้ต้องเรียกให้พ่อแม่พาไปเที่ยวแล้วค่ะ
0: จริงใหญ่แต่งตัวเสร็จแล้วก็ได้รออยู่เมื่อไหร่จะได้ออกไปเที่ยวเดี๋ยวก่อนอยู่ดูรายการกันก่อนนะครับทั้งผู้ปกครองและเด็กๆทั้งหลายครับเพราะวันนี้ Healthy Friday จะมาพร้อมกับอาหารที่ดีกับลูกๆของผู้ชมโดยคุณหมอเอนะครับเช่นเคยมาพบผู้ชมเป็นสัปดาห์ที่2แล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคร
1: ับ ยาวเกินไป
0: ยาวมากเลยฮะแต่ก็คุณผู้ชมก็จะได้ทราบแล้วว่าทำไมถึงชื่อยาวแบบนี้แล้วก็ภาควิชาที่ดูแลก็ยาวมากเลยอ่ะเก
1: ี่
0: ยวข้องกับอาหารโภชนาการใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ชีวเคมีด้วย
1: อ
0: ันนั้นคือเพื่ออะไรนะฮะบอกย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งทำไมต้องมีชีวเคมี
1: ก็ทำให้ดูแลชีวิตและสุขภาพของคนที่ดีขึ้นโดยที่เราดูนอกเหนือจากแค่ดูอาการเราก็จะดูเรื่องของผลเลือดหรืออะไรนี้ด้วย
0: เกลือแร่โปรตีนมีสารอะไรในร่างกายในเลือดบ้างอะไรเงี้ยเลยใช่ไหมแล้วเด็กๆจำเป็นต้องดูเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยไหมคร
1: ับ เด็กๆก็ต้องการการเจริญเติบโตต้องการสารอาหารที่ดีนะคะเพื่อจะให้เด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคต่าง
0: ๆองค์นั้นยิ่งสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะการดูแลตั้งแต่เด็กๆเนี่ยสำคัญกว่าจะมาดูตอนแก่บางทีไม่ทันใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เอาละงั้นนั่งลงก่อนนะครับถ้าเตรียมจะออกไปเที่ยวมาดูกันนิดนึงว่าอาหารที่เหมาะกับเด็กเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เห็นวางอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็มีทั้งขนมปังมีกล้วยมีเนยถั่วใช่ไหมฮะแล้วนั่นก็มะม่วงสุกอู้เมนูแรกจะเป็นอะไรครับ
1: บานาน่าซูชิค่ะ
0: บานาน่าซูชิ
1: ใช่แล้ว
0: ฟังดูทำยากนะฮะ
1: ทำไม่ยาก
0: ซูชิเราใช้กล้วยนี่เหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะแล้วก็ตามด้วยเมนูอีกอันนึงจะเป็นไอศครีมมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: ไอศครีมมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มาพร้อมกันเลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วค่ะอร่อยมากรับรองได้เด็กๆต้องชอบค่ะ

0: าเรียกว่าเป็นอาหารประเภทไหนยังไง
1: อาจจะเรียกเป็น raw food ก็ได้ไหมคะคือเอาอาหาร
0: raw
1: food ที่เป็นอาหาร
0: ดิบ
1: RAW เนี่ยใช่ค่ะเป็นของที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งเนาะก็เป็นอาหารวัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารให้เราทานกันอีกทีนึงค่ะ
0: อ๋อจะปรุงแต่งให้น้อยที่สุดอย่างง
1: ี้ใช่
0: ม
1: ั้ย
0: คือ raw food อาจจะมีขนมปังหน่อยที่ผ่านกรรมวิธีอะไรหน่อยใช่มั้ย
1: ฮะ
0: แต่ที่เหลือก็หรือว่า
1: ในถั่วนิดนึง
0: อะไรแบบนี้แต่ฟังดูชื่อเหมือนจะทำยากซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศครีมมะม่วง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงทำยากใช่ไหมครับ
1: ง่ายมากง่ายมากอันน
0: ี้เดี๋ย
1: วแน่นอนค่ะใครไม่เคยทำก็ทำได
0: ้
1: เริ่มต้นจาก
0: เอาขนมปัง
1: นะคะเราก็จะเลือกเป็น

0: ี่ย
1: ใช่เป็นโฮวีตเป็นขนมปังธัญพืชนะคะเพื่อจะให้มีไฟเบอร์สำหรับเด็กๆนะคะ
0: ไม่เอาขาวล้วน
1: ไม่เอาขาวล้วนนะคะ
0: จะมีเมล็ดอะไรอยู่ธัญพืชต่างๆทำอะไรต่อฮะ
1: แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้เราจะทำให้ขนมปังเนี่ยบี้ให้มันแบนเพื่อจะทำเป็นเหมือนแผ่นซูชิ
0: ลองดูเลยค
1: ่ะใช่ค่ะเอาแบนๆเลยค่ะ
0: อุ้ยผมว่าอย่างเงี้ย
1: สนุกนะคะเด็กๆชอบ
0: ช่วยกันทำเลยเด็กๆจะชอบขั้นตอนนี้ผมทำอย่างสนุกเลยแบนพอไหมฮะ
1: ได้ค่ะเอาให้แบนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอากล้วยมาวางนี
0: ้
1: ก็ควรจะขนาดพอๆกับกล้วยนะคะ
0: ครับคิดว่า
1: น่าจะพอแล้ว
0: เอาให้แบนที่สุดเลยได้แล้วฮะ
1: เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแผ่นแป้งข้างนอกนะคะแล้วเราก็เอาเนยถั่วมาทานิดนึงไม่ต้องทาเยอะนะคะ
0: นิดเดียวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะทาบางๆค่ะ
0: ทาบางๆ
1: ทาบางๆค่ะ
0: แหมอันนี้อาจจะขัดใจเด็กหน่อยนะฮะบอกขออีกขออีกอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ก็ขึ้นกับเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กผอมจริงๆแล้วอยากจะให้เด็กตัวโตกันนิดนึงนะคะมีน้ำหนักตัวดีอันนี้อาจจะใช้เยอะนิดนึงก็ได้ค่ะ
0: เพราะให้พลังงานเยอะ
1: ใช่ค่ะให้พลังงานเยอะปัญหาก็คือว่าหลายคนจะกังวลเรื่องเด็กอ้วนแต่ว่าจะบอกว่าเด็กเลือกกินหรือว่าเด็กผอมก็ยังมีปัญหาในสังคมเรานะคะ
0: ทำไมเลือกเนยถั่วฮะ
1: อร่อยมั้งคะเด็กๆชอบหรืออาจจะใช้เป็นช็อกโกแลตก็ได้นะคะ
0: ครับแต่เนี้ยก็ต้องแน่ใจว่าลุงคุณไม่แพ้เนยถั่ว
1: ใช่ๆอันนี้ก็จะมีในฝรั่งจะเยอะนิดนึงค่ะที่จะแพ้พวกถั่วลิสงโอเคแล้วก็เอากล้วยมาเอาเปลือกออกก่อนนะคะ
0: เปลือกออกนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็วางให้มันพอดีกัน
0: ได้ครับแกะเปลือกออก
1: ยากมากเลย
0: แล้วทำอะไรต่อฮะ
1: ก็วางลงไปตรงนี้เลย
0: วางลงไปเลยเหรอ
1: หั่นให้มันพอดีอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ม้วนได
0: ้วางไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยที่หั่นเอาก็ต้องพอดีความยาวสิ
1: ก็อาจจะให้มันนั่นนิดนึงก็ได้ค่ะโอเคแล้วเราก็ม้วนเลยค่ะเหมือนซูชิเลยแน่นๆใช่ค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้ว
0: สนุก
1: โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเสร็จละ
0: บายได้ละ
1: ก็คือเหมือนจริงๆก็คือให้เขากินกล้วยแล้วก็หั่นเหมือนซูชิเลยค่ะคราวนี้หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ
0: ขอหั่นปลาย
1: ข้างนอกไม่สวยอันนี้มีต้องคมนะคะมีดไม่คมแล้วมันจะเละ
0: จริงด้วย
1: โอเคค่ะก็
0: อย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ตาเป็นอย่างนี้จากนั้นหั่นเลยไหมฮะ
1: ได้ค่ะก็หั่นเป็นชิ้นๆ
0: 3 ชิ้นแล้วกันนะครับ
1: แล้วแต่ค่ะ

0: นะคะก็จะเป็นแบบนี
1: ้ได
0: ้ละสำหรับซูชิบานาน่
1: าเดี๋ยวเราทำเพิ่มได
0: ้โอเค
1: ทีนี้ขั้นตอนการทำไอศกรีมเนี่ย
0: ก็ฝั่งนี้ก็จะใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะคะแล้วก็มาหั่นให้เป็นลูกเต๋าแล้วเราก็ไปเข้าตู้เย็นช่องฟรีซไว้ก่อน
1: ยังไม่ต้องทำเป็นไอศกรีม
0: ก็กินได้แล้วใช่อันนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยบางช่วงเวลามันอาจจะไม่มีเราก็จะเก็บไว้ได้นะคะ
1: แช่เย็นไว้เลย
0: ใช่เมื่อไรอยากทานก็ค่อยไปเปิดเอามาทานอ
1: าจจะใส่ในช่องแช่แข็งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทีนี้เราก็เอาทั้งหมดเนี่ยค่ะใส่ลงไปในเบรนเดอร์ของเรา
1: เพื่อจะปั่น
0: ใช่ค่ะมันจะหกไหมเนี่ยโอเค
1: ได้ไหมฮะ
0: เรียบร้อยค่ะใส่เลยแล้วก็ปุ๊บปิดเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเราก็

0: เรียบร้อยอันนี้ก็จะได้เป็นมะม่วงที่ปั่นมาเรียบร้อยแล้ว
1: ระหว่างนี้ผมให้ทำซูชิเพิ่มนะคร
0: ับ โอเคหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ปั่นเรียบร้อยเราก็เอามาใส่กล่องแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าตู้เย็นพอมันแข็งตัวเราก็จะมาตักเป็นไอศกรีมได้เลย
1: อ๋อเป็นเหมือนหวานเย็นนะฮะ
0: ใช่แล้ว
1: ไม่ต้องไปปั่นอะไรเพื่อให้เป็น
0: ไอศกรีมมันก็จะเป็นไอศกรีมที่ไม่ต้องมีเนี่ยค่ะแค่นี้จริงๆตอนนี้มันก็เหนียวพอที่จะเป็นไอศกรีมให้เราได้แล้ว
1: จริ งด้วยจริงด้วย
2: โอ้เหนียวจริงเลยฮะแล้วไม่ได้ใส่อะไรนะแ
0: ค
2: ่แค่มะม่วงแล้วก็ไปแช่เย็นไว้เหนียวจริงด้วยอร่อยเนี่ย
0: ชิมแล้วใช่ไหม
1: หอมมากเลยดีมาก
2: แต่เพื่อให้มันความแข็งกว่านี้อีกหน่อยก็เดี๋ยวแช่เย็นต่อนะฮะดูเนื้อเนียนมากเลย
0: ดูเนื้อเนียนเนาะจริงๆแล้วถ้าถามว่าเทียบกับกินไอศกรีมปกติก็อาจจะดีกว่านิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าเป็นไอศกรีมปกติก็จะมีการเติมน้ำตาลเนาะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่
0: แล้วก็จะมีนมหรือกะทิใช่อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเชอร์เบทนะคะแล้วบางที่นี่ก็จะใส่พวกสารปรุงแต่งอะไรเงี้ยค่ะหรือเจลาตินทำให้มันคงตัวมากขึ้นแล้วแต่
1: นี่ของเราไม่เลย
0: ไม่ใส่อะไรเลย
1: เป็นมะม่วงล้วน
0: ๆใช่ค่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวใส่ตู้เย็นไว้ให้นะ
0: โอเคค่ะ
1: มาแล้ว
0: เรียบร้อยอันนี้เราก็ทำซูชิบานาน่าเพิ่มนิดนึงนะคะ
1: เยี่ยมมากเลย
0: โอเคงั้นเราก็จัดเสิร์ฟเลยแล้วกัน
1: ดีครับ
0: โอเคว
1: ิธีการเสิร์ฟ
0: เดี๋ยวคุณแอสเสิร์ฟ

0: หน้าตา
1: ต้องรีบชิมอ่ะเดี๋ยวละลาย
2: เอาเลยครับเชิญเชิญเลยฮะ
1: หอยติมกันเนาะ
2: ก่อนเลยใช่ไหมฮะ
1: หอมมากอร่อยมาก
2: เนียนหอมหวาน
1: ใช่อันนี้อีกอัน
2: ลองลองกับซูชิเราด้วยคือเป็นไงฮะแล้วถ้าจะผมว่าจะต้องเสิร์ฟด้วยกัน
1: ต้องบีใช่ไหมต้องกินด้วยกัน
2: จะต้องด้วยกันน่าจะ
1: อร่อยมากเข้ากันค่ะระหว่างเนยถั่วกับตัวกล้วย
2: แต่ว่ามันจะต้องด้วยกันแปลกมากเข้ากันได้ดีมากเลยเห็นไหมคุ้มค่ากันยังไม่ออกไปเที่ยวเนี่ยได้อีกหนึ่งเมนูแล้วที่ทำไม่ยากเลยทำก็สนุกด้วยอร่อยอ่ะต้องลองทำนะครับคุณพ่อคุณแม่และลูกๆหลานๆที่บ้านลองทำดูเพราะว่ามันทำง่ายมากแล้วก็สนุกในตอนทำด้วยแล้วก
1: ็
2: ได้ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและหอมอร่อยด้วยเป็นซูชิบานาน่าแล้วก็ไอศกรีมมะม่วง
1: น้ำดอกไม
2: ้ซึ่งเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม
1: ้ค่ะ
2: เขาจะออกไปเที่ยวกันแล้วครับ
1: เมนูต่อไปอีกนิดนึงมากกินแล้วต้องมีน้ำด้วย
2: ใช่เรายังไม่ให้เขาออกไปนะเพราะเมนูต่อไปนี่ก็ต้องอร่อยเหมือนกันนั่นคือ
1: เป็นไอศกรีมของตัว
2: อีกแล้วนะฮะไอศกรีม
1: เ
2: ลย
1: อันนี้เป็นแบบลักษณะที่เป็นแท่งเหมือนที่เป็นน้ำแข็งที่เขาถือกัน
2: อ๋อโอ้ยเด็กชอบเลย
1: ใช่
2: เหมือนไอติมแท่งอย่างนั้น
1: ใช่แล้วก็จะมีเมลอนพาราไดซ์ค่ะ
2: โอ้โหงั้น
1: เดี๋ยวรอดูกัน
2: เหลืองแล้วเดี๋ยวไปแดงทำอย่างนั้น

0: ช่วงเวลาที่เด็กรอคอยมาถึงแล้วอ
1: ี
0: กหนึ่งอย่างนะครับเป็นไอศครีมแตงโม
1: ใช่แล้ว
0: ไอศครีมแตงโมแล้วก็อะไรนะอะไรพาราไดส
1: ์เมลอนพาราไดส
0: ์เมลอนพาราไดส
1: ์ค่ะชื่อเพราะ
0: มากมากเลยฮะเอาล่ะ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะใช
0: ้
1: ป
0: ั่
1: นตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีแตงโมนะคะแล้วก็กีวีแล้วก็แคนตาลูปท
0: ั้
1: งหมดเนี่ยพอเราปอกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเข้าตู้เย็นเอาไว
0: ้
1: เมื่อไหร่จะทำก็ได้
0: เราไม่ได้ซื้อเป็นแช่แข็งมาใช่ไหม
1: ไม่ค่ะนี่คือปอกสดค่ะ
0: มันต่างกันยังไงซื้อเป็นแช่แข็งมาได้ไหม
1: พอได้อะค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรในลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยบางช่วงเนี่ยหน้าของผลไม้มันจะมีเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางทีกินไม่ทันเราก็เก็บไว้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้ามีสดก็ซื้อสดมาทำดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับลงมือเลยปั่นเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
1: โอเคคุณอาจะปั่นไหม
0: ปั่นอะไรก่อนดี
1: โอเคปั่นแตงโมก่อนก็ได้ค่ะ
0: แตงโมก่อนนะครับ
1: ค่ะใส่ลงไปเลย
0: แตงโมนี่ก็เราหั่นเอาไว้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะฮะ
1: อ่ะค่ะต้องบอกว่ามันเป็นไอศครีมแตงโมที่แตกต่างจากทั่วไปเพราะเราจะทำให้มันเป็นรูปร่างเหมือนแตงโมเลย
0: ก็เอาไปปั่นเหมือนเมื่อกี้ไงแตงโมใช่ไหมออกมาก็เป็นแดงๆแล้วตัดกิน
1: แต่ว่าแตงโมมันจะต้องมีเปลือกสีเขียวแล้วก็มีเมล็ดด้วยถ
0: ู
1: กไหมคะ
0: เดี๋ยวเราจะมีใส่เมล็ดใส่เปลือก
1: ไปเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ค่ะลูกเกดเป็นเมล็ดนะคะแล้วกีวีที่วางอยู่นี่คือสีเขียวเดี๋ยวแทนเปลือกแตงโม
0: อ๋อเลยออกมาเป็นแท่งนี่จะเหมือนกับเป็นแท่งชิ้นแตงโมที่มีเปลือกเม็ดนี้นะ
1: เดี๋ยวเราลองดู
0: ดูนะ
1: ฮะ
0: ง
1: ั้
0: นปั่นนี้ก่อนนะครับ
1: ปั่นแตงโมก่อนค่ะโอเค
0: แล้วเร็วมากเลย
1: แตงโมปั่นพร้อมแล้วอันนี้เราก็จะมีพิมพ์นะค
0: ะ
1: ที่เราจะใส่ไว
0: ้เอาเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เราจะใส่ประมาณ3ใน4นะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องเหลือที่ไว้สำหรับเปลือก
0: ไม่ต้องเต็มใช่ไหม
1: ไม่ต้องเต็มค่ะ
0: พอ
1: ละแล้วอีกข้างหนึ่ง
0: จะเยอะไปไหมเว้นที่ไว
1: ้โอเคคราวนี้เรามาเติมเมล็ดแตงโมกัน
0: เติมเมล็ดแตงโมด้วยกัน
1: ใช่ค่ะใส่ลูกเกดลงไปมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเอาอันนี้จิ้มมันลงไปข้างล่าง
0: ทีนี้เมล็ดแตงโมก
1: ็ต้องอยู่ข้างล่างนิดนึง
0: แล้วก็หลายเมล็ดหน่อย
1: แล้วแต่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเมล็ดแตงโมที่กินได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอันนี้กินได้หมดเลยแล้วเราก็ใช้ไม้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องทำเป็นไอศครีมอ๋อ
0: เสียไป
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ โอเคหลังจากนั้นเราก็จะเอาอันนี้ไปเข้าตู้เย็นเลยนะคะ
0: ฮะจริงๆจะว่าไปก็เหมือนกับ2อันนี้ที่เราทำไว้แล้วใช่ไหม
1: ใช่อันนี้เราทำไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ปุ๊บจะมาเป็นอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นส่วนที่เป็นเปลือกแตงโมโดยใช้กีวีค่ะ
0: แล้วก็หยอดลง2อันนี้เลยที่แข็งแล้วพอเราใช้เย็นไว
1: ้แล้วเราก็เข้าตู้เย็นอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นสีเขียวอยู่ด้านบนเป็นเปลือกแล้วก็มีเนื้อแตงโมแล้วก็เม็ดแตงโม
0: ตรงนี้เดี๋ยวผมปั่นกีวีต่อ
1: ได้เลยค่ะ
0: หมดแล้วนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นแตงโมหวานๆแล้วก็จะเจอตัดรสเปรี้ยวของกีวีนิดนึง
0: ใช่เลย
1: ค่ะไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่ากีวีเขาน้ำน้อยกว่าส่วนที่เป็นแตงโมค่ะจะปั่นยากนิดนึงปั่นยากมากก็เติมน้ำนิดนึงได้ค่ะ

0: แล้วก็เรียบร้อย
1: เปลือกเราพร้อมแล้วครับ
0: ค่ะเราก็จะเทลงไปในส่วนที่2อันนี้คืออันที่เราแช่ไว้เรียบร้อยละเราก็จะเทใน2อันนี
1: ้2อันนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: สีก็จะไม่ได้เขียวสดมากนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: แต่จะแยกชั้นอยู่แล้วเพราะว่า
0: เราเอาไปเข้าตู้เย็นได้แล้วใช่ค่ะจริงๆจะใช้เป็นพวกน้ำฝรั่งก็ได้เนาะแต่ว่าฝรั่งมันจะออกหวานนิดนึงมันจะไม่ตัดรสกันนะคะ
1: อ๋อนี่เราต้องใช้กีวีเพราะว่ามีรสเปรี้ยวด้วยใช่ไหม
0: กีวีมันจะออกเปรี้ยวค่ะ
1: ครับ
0: มีเปลือกมีเมล็ดมีแตงโม
1: เปลือกหนาหน่อยนะตัดรสกัน
0: โอเคเรียบร้อย
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมแตงโมนะคะซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็มีแตงโมรวมทั้งมีเมล็ดแตงโมด้วย
1: ระหว่างนี้ก็ขอเติมเปลือกไปเรื่อย
0: ค่ะแล้วเราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นอีกรอบนึงนะคะพอทั้งหมดแข็งก็เลยจะได้เอามาทานได้เลย
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: นี่เราเห็นแววแล้วนะฮะจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแช่ตู้เย็นต่อนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งอย่างที่ต้องปั่นก็คือ
0: แคนตาลูปค่ะแล้วใช่เราก็จะเก็บเอาไว้3ส่วนแล้วเดี๋ยวก็จะมาวางด้วยกัน
1: โอ้นี่3สี
0: เป็นชั้นค่ะ
1: แดงเขียวส้ม
0: แล้วก็ส้ม
1: อ่า

0: ันนี้เนียนมากอันนี้แทบจะตักกินได้เลย
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ลงไปในแก้วก็ตักกีวีก่อน
2: เพรา
1: ะม
2: ัน
1: จ
2: ะหนัก
1: ใช่กีวีแล้วก็ตามด้วยแคนตาลูปแล้วก็ตัวแตงโมอยู่ข้างล่างข้างบนสุดอันนี้ตามสมควรนะคะอยากจะได้เท่าไหร่
3: ตามสมควร
1: ใช่
2: เรียงชั้นนี่คือดูตามความหนัก
1: ใช่ค่ะ texture ของมันเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราใช้ของเบาปุ๊บใส่ของหนักไปมันจะจมลงไปข้างล่าง
3: เพราะเราจะให้แยกชั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแยกแล้ว
3: จริงด้วย
1: เพราะมันเป็นชั้น
3: เพราะมันมีน้ำหนักข้างล่างหนักกว่าก็ยังต้านไว้อยู่ได้
1: ชอบอันไหนมากก็ใส่อันนั้นมากได้นะคะนี่ตามความชอบใจแล้วต่อด้วยแตงโมค่ะโอเคแล้วเราก็วางหลอดสวยงาม
3: เมลอนพอได้

0: ช่วงเวลาความสุขกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
1: เหมาะสำหรับเด็กๆทุกอย่างเลยที่เราเคยทำ
0: แล้วสีสันมันด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับแต่
1: เราจะได้ดูว่ามันเป็นแตงโมจริง
0: ๆนี่แหละฮะ
1: พิสูจน์
0: พิสูจน์ดีกว่า
2: วิธีการแกะก็คือเอาไปแช่
1: ในน้ำ
2: อันนี้เราเป็นน้ำอุ่นๆหน่อย
1: ค่ะจะได้ง่ายขึ้น
2: เอาไปแช่น้ำธรรมดานะ
1: ผ่าน
2: น้ำหน่อยมันก็จะแกะได้แล้ว
1: น่าจะได้แล้วค่ะออกมาแล้วเห็นไหมคะเป็นเปลือกแตงโมแล้วก็มีเมล็ดแตงโมด้วยวางไว้ตรงนี้เลย
0: ตรงนี้นะฮะพร้อมเสิร์ฟตรงนี้นะ
2: ฮะโอ้จรวดมาแล้ว
1: สังเกตเป็นรูปจรวดด้วยนะคะเด็กๆน่าจะชอบโอเค

0: เราพร้อมแล้วกับการจะปาร์ตี้วันเด็กนะครับอุ๊ยไม่ออกไปเที่ยวกันเลยเหรอจะอยู่ทำนี้เลยเหรอฮะ
1: เขาจะรอกิน
0: บางทีเราสามารถจะสนุกสนานที่บ้านกันได้ด้วยการช่วยกันทำอาหารและเป็นขนมที่เด็กๆชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่สำคัญคือเราเน้นว่าจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ย้ำอีกครั้งนึงเราเป็น raw food ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือผ่านกระบวนการน้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีการเติมน้ำตาลนะคะ
0: เด็กๆก็อาจจะงงว่าทำไมถึงกินเมล็ดแตงโมได้ปกติเราจะต้อง
1: ต้องบอกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับไปกินเมล็ดแตงโมที่บ้านนะคะ
0: ที่มีดำๆอย่างนี้จริงๆแล้วคือเป็น
1: ลูกเกดค่ะ
0: ลูกเกดนั่นเองเราจะปาร์ตี
1: ้ได้เวลาทานแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะละลาย
0: ใช่ฮะและข่าวดีครับคุณผู้ชมเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพกับรายการ Healthy Fine Day ด้วยการให้คุณผู้ชมส่งรายละเอียดของท่านอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพตัวเองเป็นอย่างไรตรงไหนดีตรงไหนมีปัญหาไหมเราอยากจะรู้หรืออยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพบ้างโดยเฉพาะยิ่งอาหารก็บอกเรามากันได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยไม่แน่คุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีรับการคัดเลือกมาร่วมรายการกับเราแล้วก็มาร่วมกิจกรรมสนุกๆกันแบบนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องชิมละว่ามันอร่อยหรือเปล่าค่ะ
0: นะฮะงั้นเราชิมกันตรงนี้แล้วก็หลังผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ปาร์ตี้กันเลยนะครับวันเด็กสุขสันต์วันเด็กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เชิญเลยครับเริ่มอะไรก่อนดี
1: อันนี
0: ้
1: หยิบง่าย
0: มาจรวดเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆกันปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
2: ครับให้ไม่ใช่แล้วบ้างไง
1: อาจารย์ชันหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะเอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ตอนนี้นะครับผมอยู่บนตึกนะครับและอยู่ชั้น2และดูซ้ายดูขวาไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายพี่ต้น
1: ครับ
0: ชวนผมมาออกกำลังกายที่นี่ทำไมมันเราจะออกกำลังกายไหมเนี่ย
1: นี่ไงพี่กำลัง
0: โอ้โหเอาอีกแล้วบอกแล้วอย่ากุ้มใจกับปัญหาทางบ้านเมียใช้สักผ้าเป็นเรื่องปกติ
1: อย่ามาพูดเล่นดิ
0: ครับผม
1: เรื่องจริงพูดเล่น
0: เรื่องจริงมาพูดเล่นยังไงพี่ต้นไม่ได้คิด
1: เออว่าไงดีบวยมีอะไรแบบ
0: ผมมีโจทย์ได้ไหม
1: ใช่เผื่อบวยจะมีไอเดียอะไรบ้าง
0: พี่ตามใจน้องเลยเหรอ
1: ใช่ใช่
0: งั้นผมตั้งโจทย์ได้เลยเอาใจสุภาพสตรีครับวันนี้ครับหนึ่งต้องเป็นอุปกรณ์ที่หาง่าย
1: หาง่าย
0: หาได้ทั่วไปแล้วก็ฟรีด้วยไม่ต้องลงทุนสองอุปกรณ์นั้นจะต้องแข็งแรงทนทานอยู่ได้ยาวๆอันที่สามเอาใจสุภาพสตรีอันนี้นะครับ
1: ครับ
0: กระชับสัดส่วนทำให้หุ่นดีทำให้รู้สึกแข็งแรงทำได้ไหมครับ
1: มีแค่นี้เหรอ
0: เฮ้ยโอ้โหหน้าพี่นี่เราอัดรายการกรุงเทพหน้านึกว่าอยู่เชียงใหม่เชียงรายเหนือมากเลยทำได้เ

0: จริงเหรอ
1: จริง
0: ตรงไหนอ่ะ
1: มาเดี๋ยวตามพี่มา
0: พาไปเอลกอนเลยนะอ่ะได้ไปตรงไหนอ่ะ
1: มาตาม
0: มาตรงนั้นเหรอ
1: ไป
0: ได้ได้ได
1: ้
0: ตรงไหนอ่ะพี่ต้น
1: ครับ
0: ไหนแล้วเนี่ยนานแล้วนะเนี่ย
1: ดูดีดีดูดีดีดูดีดี
0: มันตอบโจทย์หรือเปล่า
1: ดูดีตอบเป๊ะเลย
0: นี่ไหนอ่ะไม่เห็นเห็นเลย
1: มันจะเข้าไปในตาดำอยู่แล้วยังไม่เห็น
0: ไหนอ่ะ
1: ใหญ่ขนาดนั้นแล้ว
0: ไหน
1: ดูดีดีเห็นอะไรเห็นยังเห็นยัง
0: อย่าบอกนะว่า
1: อะไร
0: กำถูก
1: กำแม่ง
0: กำแพง
1: เออ
0: ไปเล่นไปพี
1: ่เราทวน3ข้อที่บุ้ยให้พี่หา
0: ข้อที่1 อยากได้อุปกรณ์ที่ไม่ต้องเสียเงิน
1: ใช่
0: หาได้ง่าย
1: คือ
0: ง่ายฟรี
1: ใช่ไหม
0: จริง
1: ข้อที่
0: 2ก็คือว่ามันต้องแข็งแรงมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานไม่พังง่าย
1: ใช่ไหม
0: จริงข้อที่3ไม่น่าจริงนะเนี้ยก
1: ็
0: คือเอาใจสุภาพสตรีหุ่นกระชับเฟิร์
1: ม
0: ดูเพรียวหุ่นดี
1: ได้ทุกส่วนของร่างกายใช่
0: ได้ทุกส่วนจริงเหรอ
1: ใช่
2: ว้าว
1: ใช
0: ่สุดยอดพี่ในวันนี้นะครับเราจะมาออกกำลังกายนะครับเอาใจสาวๆกันรับรองว่าเติมเต็มแขกรับเชิญเราด้วยโดยการเขาอยากได้หุ่นกระชับไปพบกับเขาเลยครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเรานะครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ สาวสวยสดใสที่อยากหุ่นกระชับใช่ไม่ใช่ครับ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ทำไมครับ
3: เพราะว่าไปเลือกซื้อชุดอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะชุดไหนก็ได้ก็ใส่แล้วสวยเง
0: ี้
3: ย
0: แสดงว่ามีความคิดว่ามันมีบางชุดที่ไม่เหมาะกับเรา
3: ใช่
0: แสดงว่ามีบางส่วนที่เราไม่พอใจ
3: ถูกต้องเลยค
0: ่
3: ะ
0: อะไรครับ
3: ก็อย่างเช่นหนูจะเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าแบบขาก็จะใหญ่อย่างเงี้ยค่ะนิดนึงค่ะใหญ่นิดนึง
0: ทำไมถึงคิดว่าขาใหญ่อ่ะ
3: มันไม่สมส่วนพี่บ๊วย
0: จริงเหรอสมมุติเราคิดว่ากำแพงจะช่วยเราออกกำลังกายได้ไหม
3: ตามความคิดหรอหนูว่ามันช่วยได้นิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบเหมือนอุปกรณ์ที่เราจับมันยกจับมันอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วน
3: มันแบบอยู่เฉยๆของมันอย่างเงี้ย
0: มันไม่น่าครบทุกส่วนใช่ไหม
3: ใช่ใช่น่าจะได้แค่บางส่วนแบบอย่างเช่นแขนหรือขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: และพี่ต้นครับเคลียร์ได้ไหมสามารถจัดการได้ทั้งหมดได้ใช่ไหมครับ
1: โอเคครับเวลาที่เราออกกำลังกายใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์มันปรับได้ไอ้กำแพงนั้นมันอาจจะปรับไม่ได้แต่เราสามารถปรับร่างกายให้เหมาะสมกับกำแพงได
0: ้เฮ้ยนี่ผมชอบมากเลยคือไม่ต้องปรับอย่างอื่นปรับที่
3: ต
0: ั
3: วเอง
1: ให้เขาหาอุปกรณ์
0: ทุกสัดส่วน
1: ครับ
0: กระชับคอนเฟิร์ม
1: ครับ
0: เอ้าเดี๋ยวเราจัดให้นะครับแต่เราย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านบอกว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายของเราที่บางครั้งหาง่ายอยู่ในบ้านก็ตามทีแต่บางบ้านก็อาจจะไม่มีต่อไปนี้ไม่มีข้ออ้างนั่นแน่นอนเพราะว่าทุกบ้านต้องมีกำแพงแน่นอนเริ่มต้นจากอวัยวะส่วนไหนดี
1: คงไปเริ่มขากับสะโพกก่อนแล้วกันขาก
0: ับ
1: สะโพกตรงนี้ถือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเลือกของการของกายเนี่ยเราพยายามเลือกไอ้ตัวหลักๆก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ
0: ่มัดใหญ่ให้ทำงานก่อนแล้วค่อยย่อยมันเล็ก
1: ครับ
0: เริ่มจากขายังไงครับ
1: ช่วงแรกเราพยายามให้ยืนนะครับแยกเท้าห่างจากกำแพงนิดนึงนะครับหลังเหยียดยืดนะครับสะโพกดันชิดนะครับหลังดันชิดนะครับศีรษะมองตรงนะครับเข่ากว้างมันช่วงไหล่เท้ากว้างมันช่วงไหล่นะครับอันแรกก็คือเหมือนเราพิงดันขาไปก่อนนะ
3: เอาช่วงหลังดัน
1: ใช่ครับดันครับก่อนอันนี้เราจะรู้สึกว่าส่วนของขาสะโพกเราออกแรงนะครับพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราค่อยๆช้าๆเหมือนเราเดินนะครับใช้เหมือนเดินหลังพิง
3: ขาโยกตลอด
1: ใช่ครับพยายามพิงไว้ตลอด
0: ต้นอันนี้มันออกกำลังกาย2แบบเลยนี
1: ่ครับทั้งเคลื่อนที่ทั้งไอ้กับที่ทั้งตัวกล้ามเนื้อแล้วก็ตัวหัวใจด้วย
0: มันทั้งไอโซเมตริกก็ได้
1: แล้วก็ใช่มีการเกร็งทั้งเกร็งที
0: ่ไอโซโทนิกคือ
1: ส่วนบนคืออยู่ลักษณะของการเกร็งค้างไว
0: ้
1: ขาก็คือเคลื่อนที่นะครับลักษณะคราวนี้เรามาลอง
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อขาใช่ไหมครับ
1: โดยหลักแล้วเป็นขากับสะโพกนะครับแต่หลังมันเป็นการเกร็งค้างไว้แกนลำตัวต้องใช้อยู
0: ่เดี๋ยวดูว่าได้ไม่ได้เชิญครับน้องอิงตรงนี้เลยครับน้องอิงตรงนี้เลยเก่งมากค่ะ
3: ยังไม่หมดอ่ะค่ะเริ่ม
0: น้องอิงครับ
1: ย่อยนิดครับ
3: ย่อยนิดนึง
0: ท่านจะขนานเลยย่อยครับย่อยอีกนิดนึง
4: ตัวตรงจริง
1: ลองเก่งครั้งกันนะครับพยายามดันหลังให้ชิดสะโพกให้ชิดพอได้แล้วเราค่อยๆยกเท้าสลับขาซ้าย
3: ก็ยก
1: มือทิ้งแขนลงนะครับ
3: ทิ้งแขนลง
1: ช้าๆตัวตรง
3: มัน
1: เราเดินหลังทิ้ง
0: นี่คือไม่ถนัดใช่ป่ะ
3: ไม่ถนัด
0: ค่อย
3: มันเหมือนกับว่าหลังเราจะแบบใส่ซ้ายขวาด้วย
0: ล็อกไว้
1: พยายามดันให้ชิด
3: อ๋อประมาณอย่าง
1: น
3: ี้
1: ยกนิดเดียวก็นิดเดียว
3: นิดเดียวพอก็ได้ค่ะ
1: ถ้าดีกว่านั้นเดี๋ยวพี่บัวก็จะทำเป็นเพื่อน
3: ต้องการขาเยอะไหมคะ
1: แยกเท้าประมาณช่วง

0: มาส
1: ู้ประมาณแค่ช่องไหล่
0: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เท้ากับเท้าให้แนวเดียวกันนะครับฮึบ
1: ได้ไหมคะ
0: ฮึบฮึบ
1: มันยากมากเลยท่านี
0: ้ใช่โอเคนะครับ
2: ลักษณะการฮึบเราจะ
1: มันเกรงขา
2: เอาแรงจากเท้าดันเข้ามา
0: ใช่ครับ
2: ลักษณะเหมือนเฉียง
0: แรงจากขากับสะโพก
2: ครับเฉียงเข้ามา
0: ครับ
2: ชิดให้ตัวสะโพกติดอยู่กับ
0: ให้ชิดใช่หลังให้ชิ
2: ด
0: ยกก้าวเดิน
2: แล้วยิ่งช้านะโอ้โห
0: ยิ่งออกแรงมากขึ้น
2: โอ้โหยิ่ง
0: พยายามทิ้งเข้าไปเลย
1: เหมือนเราต้องแบบ
2: โอ้โห
1: ต้องใช้แรงในการดันกำแพงมาก
0: ใช่ครับท่าต่อไปนะครับเป็นเรื่องของตัววิดพื้นดันพื้นนะครับมือกว้างกับช่วงไหล่นิดนึงนะครับ
2: เนื้อส่วนหน้าอกนะครับเอาไว้
0: หน้าอกนะครับไหล่กับต้นแขนด้านหลังช่วยใช่ไหมลดอกลงนะครับดันนะครับช่วงแรกๆเราอาจจะเริ่มจากการเหมือนค้างไว้เก่งค้างไว้นะครับดันขึ้นช้าๆนะครับ
2: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
0: เราสามารถขยับเท้าไปให้มากขึ้นนะครับขยับเท้าให้มากขึ้น
2: ครับระวังพื้นด้วยนะครับลงพื้นลื่นด้วยนะครับ
0: ลงนะครับลงนะครับ
2: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้หนักครับ
0: ถ้าเราสามารถเพิ่มนะครับอีกแล้วสมณะครับพวกนะครับมาไล่
2: ถ้ามันไม่หนักทำไงให้มันหนักครับได้แล้วครับ
0: ไม่ได้ครับเดี๋ยวหลังหัก
2: อันตรายไม่ควรไม่ควรเด็กอย่าทำนะครับไม่ควรจะต้องผ
0: ู้
2: ชม
0: น้องอิงเจนมาเราลอง
1: ลองค่ะลอง
2: มาอิงเจอะไรครับมาม
0: ือกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึง
1: กว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงค
0: ่ะลองลงครับงอศอกปกขากำแพง
2: ไม่ลงต่ำกว่านี้ได้ไหม
1: ต้องต่ำ
2: ปกติเขา
0: ใช่ต้องอยู่ประมาณไหล่ใช่ดันขึ้น
2: ลงช้า
0: ลงช้าๆขมิ้วหน้าท้องหลังตรงดันขึ้นพยายามขมิ้วหน้าท้องหลังให้ตรงนะครับ
1: ตรง
0: ดันขึ้น
2: ทีนี้สิ่งที่เห็นอิงทำคือเวลาวิดพื้นอิงยืดตัวไปทีนี
1: ้
2: คิดว่าตัวเราเป็นท่อนไม
1: ้
2: ขยับเฉพาะแขน
1: โอเคค่ะ
2: มา
1: ลอง
2: ไงดูปึ๊บนั่นแหละ
0: ดีขึ้น
2: นั่นแหละช้าช้าลงช้า1 2 3 4 5อ่ะขึ้นถูกต้อง
1: โอเคมั้ยคะ
2: เยี่ยมเลย
1: ทีมไว้ทําได้กันเร็ว
0: ทําได้กันทําได้กันทําได้ก
2: ันอยากให้หนักขึ้นมั้ยครับลองถอยหลังไปอีก
0: ครับเอาละขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเอาเท่าที่เราได
2: ้ขยับมือลงมาหน่อยโอเคลองดู
0: นะครับลองหนักขึ้นมั้ยครับ
1: หนักขึ้น
2: เราเป็นท่อนไม้ขาเราล็อกไว้เป็นท่อนไม้ทําไมไม่มีตัวโอเคล็อกตัวเลยล็อกมุมเลยตัวแข็งเลยตัวแข็งขยับเฉพาะและเกร็งที่หน้าอกฟิลลี่รู้สึกเที่ยวลงมาช้าอยากเพิ่มความหนักทำไงครับ
0: เราลองมาเพิ่มนิดนึงนะครับนะครับยังทำลักษณะเดิมนะครับตอนเราดันขึ้นนะครับปล่อยให้มือผักหรือดอกกำแพงมานะครับลงช้าๆนะครับนะครับผักมาครับย่อรับใช่ดีครับมาดัน
1: ถูกไหมคะ
0: ถูกแล้วครับดีครับถ้าต้องการให้หนักอีก
2: ทำไงครับ
1: ทำไงคะ
0: มาตบมือหน่อยตบมือมาตบมือมา
1: เหมือนกันต้องแบบทำเร็วมาก
0: ตบมือมาทำไงวะคราวนี้จะเป็นหลังละ
2: หลัง
0: ทำ
2: ไงอ่ะ
0: ได
2: ้
0: ไหม
2: ก็งงอ่ะ
1: หล
2: ังทำได้ด้วย
0: หลังกะไรนะครับจริงๆว่าปกติหลังเนี่ยโดยปกติใช่ไหมเวลาที่เราเล่นอ่ะเรามักจะต้องดึงตัวแต่จริงๆแล้วเวลาที่หลังทำงานมันก็ต้องให้ตัวสะบักมันมีการบิดมีการเคลื่อนที
2: ่ครับ
0: ครับตรงหน้าหลังทำงานเด
1: ี๋
0: ยวเราจะใช้แบบนั้น
2: คิดไม่ออก
1: คิดไม่ออกเหมือนกัน
0: นะครับเราก็คือใช้พิงลักษณะเดิ
1: ม
0: นะครับพิงลักษณะเดิมนะครับแต่เราเป็นลักษณะของบิดนะครับความของตัวโรเตเตอร์
2: ที่คืออย่างนี้เลยใช่ไหม
0: ใช่โรเตเตอร์นะฮะ
1: เราจ
0: ะ
1: พิงแขน
0: ใช่
2: ล็อกข้อศอกไว้
0: ใช่นะให้มีการทำงานดันขึ้นให้มากที่สุดผักลงให้มากที่สุดดันขึ้นให้มากที่สุดผักลงให้มากที่สุดนะครับไล่สลับนะครับพอเริ่มได้แล้วเราเริ่มเหยียดยืดแขนนะครับช้าๆนะครับ
2: เหยียดยืดเหมือนดึงขึ้น
0: เหยียดยืดนะครับดึงบีบศอกนะครับแต่พยายามดันให้แขนชิดกำแพงมากที่สุดยิ่งถ้าเกิดกำแพงเรียบๆด้วยแล้วจะยิ่งง่ายเลยนะครับ
2: นะขอไปลองด้วยปกติผมใช้กำแพงผมออกกำลังกายอย่างเดียว
0: ครับให้ไม่ใช่แล้วบ้างไง
1: คันหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะเอง
0: อ้าวมานะครับซอกคืออะไรนะครับ
2: มาโอ้โห
0: นะจ๊ะครับซอกขึ้นสูงนิดนึงนะลายใช่ครับ
2: โอ้ตึงตึงตึง
0: บิดลอง
1: เวลาพับลงนี้แนวราบ
0: ครับลงมือเหมือนมือจะแตะหากำแพงใช่ครับขึ้นหลังมือแตะกำแพงลงปลายนิ้วแตะกำแพง
2: โอ้เก่งเก่ง
0: ขึ้น
2: อันนี้มันเหมือนไอโซเมตริกเนี่ยมันคือการเต้นไง
0: ใช่ใช่เพราะมันต้องบังคับให้อยู่นะครับช้าๆซึ่งโดยปกติเวลาเนี้ย
2: ยิ่งช้ายิ่งดี
0: ใช่ครับ
2: ลองช้ายิ่งช้า
0: ช้าๆให้ช้าๆขึ้นนะครับสอกให้สูงไว้นะครับ

0: ช่ด้านนะครับ
1: อันนี้เริ่มเมื่อยแล้วเนี่ย
0: ใช่พยายามสอกให้สูงล็อก
2: ช้า
0: สอกให้ระดับหัวไหล่
2: แล
0: ้
2: วสอกติดกับพื้นแพงไห
0: มมือแพ้เอาขึ้น
2: แพ้เราจริงๆเราต้องสำคัญคือสอกต้อง
0: สอกต้องอยู่ระดับหัวไหล่
1: มันเกรงมากท่าน
0: จริงๆท่านี้ถ้าโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือมันดีทั้งสองอย่างนะครับดีทั้งช่วยในเรื่องของการให้แข็งแรงขึ้นกับอันที่สองก็คือป้องกันเรื่องการเกิดการบาดเจ็บเพราะว่าเวลาที่เราทำลักษณะพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วตรงข้อต่อพวกนี้มันมีการทำงานร่วมกันเวลาที่เราจะผลักจะดึงอะไรต่างๆมันต้องใช้กล้ามเนื้อมัน
2: อ๋อเวลาเราเล่นหลังสมมติถ้าเกิดเราดึงเราจะถูกสายลอกหรือว่าสายเคเบิลเนี่ยดึงด้วยขณะที่ดึงปุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บได
0: ้
2: ถ้าเราไม่แข็งแรง
0: ใช่เพราะ
2: งั้นแต่นี่มันแค่มูฟธรรมดา
0: ใช่มันจะช่วยบังคับให้มีการความแข็งแรงขึ้นของบริเวณข้อต่อบริเวณข้อต
2: ่อปกติการขยับแบบนี้ปกติเราขยับแบบนี้เราขยับแบบนี้แค่ว่าเราฝืนถ้ามีน้ำหนักเข้ามามันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนักครับ
0: มันถึงไม่ต้องใช้น้ำหนัก
2: ไม่ต้องใช้น้ำหนักแค่เราเกรงขึ้นมาเราแค่เอาง่ายๆไม่ต้องพิงกำแพงเนี่ยธรรมดาอ่ะ
0: เราก็ยังแคบแย่แล้วแต่พอพิงกำแพงพวกมันล็อกทำให้
2: ล็อกเลย
0: ต้องอยู่กับที่มากขึ้นคราวนี้ท่านที่สี่อาจจะดูท้าทายขึ้นนิดนึงเราจะเดินขึ้นกำแพง
1: เดิน
2: โอ้สบายมาก
1: ถูก
0: นี่เดิน
2: โอ้นี่
0: นาย
2: นี่ฉลาดนี
0: ่นี่เดินขึ้น
2: ง่าย
0: นะขึ้นไหมมันขึ้นไหม
1: ไม่เห็นขึ้นเลย
0: มันขึ้นไหม
2: นี่ไงขึ้นไ
0: หมเอา
1: ขึ้น
0: ตัวมันก็ยังอยู่เลย
2: อ่ะพี่ทำนี่พี่ฉลาด
0: คราวนี้เดี๋ยวดูพ
2: ี่ฉลาดนี่พี่รู้ทุกอย่างในโลกใบนี้นี
0: ่คราวนี้บุ้ยลองดูนะครับบุ้ยลองพลิกตัวลงนะครับนะครับมือเท้านะครับ
2: ไหนเดินขึ้น
0: เดินขึ้นยัง
2: อันนี้ถอยหลังขึ้นกระแพงครับพี
0: ่ด้านหลังเขาเรียกขึ้นแล้ว
2: โอ้พี่รู้ว่าตบหัวผมเขาเรียกอะไรพี
0: ่เรียกขึ้นแล้ว
2: อ๋อคือตัวขึ้น
0: ใช
2: ่แต่เราไม่ได้บอกว่าเราหันหน้าหรือหันหลัง
0: ใช่
2: สุดยอด
0: มาโอเคอ
2: ันนี้ได้อะไรครับ
0: ได้หมดเลยแกลำตัวแขนไหล่นะครับอกเพราะว่ามันต้องประคอง
2: ลักษณะคุณผู้ชมครับเราต้องแยกแยะนะครับคือพี่ต้นพูดเหมือนลักษณะเหมือนพ่อค้าชวนเชื่อ
0: ใช่
2: ได้ซึ่งอันนี้พ่อค้าครับอันนี้ดีไหมดีหมดเลย
0: ไม่เชื่อ
2: จริงแล้วมันจริงๆต้องลองนะ
0: เดี๋ยวนี้สินค้ามันอะทีอินวันโฟร์อินวันหมด
2: มันได้หมดเลย
0: หมด
2: อันนี้คือความพาวได้ทั้งหมด
0: ใช่ใช
2: ่ขออีกทีครับพี่ต้น
0: ลองดูอีกครั้งนะครับมือวางเหมือนเราจะเอาวิดพื้นดันพื้นค่อยๆเหยียดยืดขึ้นนะครับลงมานะครับเหยียดยืด
2: มันจะหนักตรงที่เราขึ้นลงนี่แหละใช่ป่ะ
0: ใช่เพราะมันเปลี่ยนทิศทางกล้ามเนื้อก็ต้องพยายามประคองเก่งมากขึ้น
2: แล้วมันห่างจากตัวกำแพงเท่าไหร่ครับ
0: จริงๆแล้วอ่ะตามที่เราถนัดเลยยิ่งถ้าเข้าไปกั้น
2: น้ำหนักที่หนักมากขึ้นเพราะน้ำหนักตัวเราจะทิ้งดิ่งลงมา
0: ใช่ยิ่งทิ้งดิ่งลงมา
2: โอเคมา
0: เอามือวางครับเหมือน
2: ว่า
0: ดันพื้นนะครับ
2: เข้าไปใกล้ก็ได้
0: เข้าไปนิดนึงก็ได้ครับ
2: จะได้ไม่ลื่น
0: อันนี้ยก
2: ค่อยๆถอย
0: เกงแขนเกงไหล่นะครับเกงตัว
1: มันลื่น
0: ช้าอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเล่นกับกำแพงอ่ะมันมีทั้งหลายท่าที่สามารถที่จะเล่นได้มันมีทั้งหนักทั้งเบานะครับบางอย่างเนี่ยม
1: ัน
0: ข
1: ึ้
0: นอย
1: ู่
0: ก
1: ับ
0: ใช่หนักมาก
2: แต่ท่านี้แนะนำว่าสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงอย่าฝืนนะทุกอย่างออกมาการทุกอย่างอย่าฝืนนะเพราะถ้าเกิดอิงฝืนปุ๊บปกติ
1: เกิดบาดเจ็บ
2: แล้วหน้ากระแทกไปคนจับนี้ไม่ได้เลยเพราะฟันจะหายไปเลยทันทีฟันที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาเราควรจะใช่ไหมผมทำเอง
0: แล้วเดี๋ยวของอิงเดี๋ยวให้ทำอย่างอื่นนะครับตัวนี้ดูนะครับโอเคได้นะครับพอเริ่มได้ปุ๊บคราวนี้บุ้ยแขนลองขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นใกล้มากขึ้นเดิน
2: นี่ครับไอ้เรื่องใช้แรงหอยบอกผมอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันสามารถให้หนักเบาได้นะครับในเรื่องการออกกำลังกายอย่างของอิงเนี้ยอย่างถ้าทำไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะเป็นลักษณะแทนที่เราจะสลับไปสลับมาเราลองดันเรากำแพงเล
2: ่
0: นๆมานะครับตัวพยายามให้ขนาน
2: เหมือนสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ย
0: ขนาน
2: ตัวแค่แปะๆแล้วขึ้นไปเลยแล้วไม่เอานะน้องไม่รู้ทำงานกับใคร
0: นะครับแขนพยายามให้เหยียดยืด
2: จะไม่สัญญาก่อนว่าจะไม่ขึ้นไปเลย
0: ไม่ขึ้นไปเลยครับ
2: โอเคโอ้โหนี่สุดยอดเลย
0: พร้อมแล้วมาโอเคเริ่มสลับครับซ้ายวางขวาวาง
2: โอ้โ
0: หดีครับช้าช้ามากขึ้น
2: ยิงสัญญาพี่ก่อนว่าจะไม่ไต่ขึ้นไปเลย
0: ดีครับขึ้นนะครับขึ้นลงลง
2: ได้กำทองไหม
1: ได้ค่ะ
2: มันสุดยอดไหม
1: ใช่เพราะมันต้องเกรงตัวแบบให
0: ้ประคองอยู
1: ่ประคองมือไปด้วย

0: ต่อไปท่าที่5มันคืออะไรครับพี่ต้น
1: อันนี้จะเน้นในส่วนของตัวสะโพกกับต้นขาด้านหลัง
0: นี่น้องก็ชอบเลย
1: ฮะอันนี้เราก็พยายามเก่งที่ต้นขาด้านหลังยกสะโพกเหยียดยืดขึ้นนะครับยกเหยียดยืดขึ้นนะครับ
0: สะโพกนี่คือก้นเลยนะเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ลงนะครับแค่นั้นเองนะครับยกขึ้น

0: ครับลงมือประคองข้างสะโพกนะครับ
1: ครับผม
0: ขึ้นนะครับลงพอเราเริ่มได้นะครับคราวนี้เราลองปรับนิดนึงนะครับจากตรงขาที่เรานั่นอยู่นะครับเรายกขาข้างนึงขึ้นนะครับเหยียดยืดนะครับ
1: โอ้เพิ่มความหนัก
0: ครับเหยียดยืดขึ้นตลอดนะครับเหยียดยืดขึ้นตลอด
2: พี่ต้นครับ
0: นะครับ
2: เอาให้น้องผ่านท่านแรกก่อนไหมครับ
0: ได้ครับ
2: โอเคยิงมา
3: ค่ะ
2: ยิงครับหลักสังเกตคือท่านี้เอาเข่าประมาณเราตั้งฉากกับกำแพงนะครับ
3: ค่ะ
2: แล้วใช้เท้าน้ำหนักเราถ่ายไปที่กำแพงจะเป็นเหยียบเต็มเต็มเท้า
0: ใช่ครับ
2: แล้วตัวล็อกไว้เหมือนแขนที่ตรงนี้ได้เพื่อเป็นตัวล็อกนะครับไม่ให้เราลื่นแล้วเราก็ถีบส่งยกกด
0: ยกสะโพก
2: ขึ้นมาครับ
0: ยกเหยียดขึ้นให้เป็น
3: ตรง
0: นะครับ
3: เอาให้ตรง
0: ดีครับลงนะคร
2: ับ ช้า
0: ๆขึ้น
2: ขึ้นขึ้นเร็วลงช้าได
0: ้ลงครับโดยหลักจริงๆมันจะเป็นลักษณะของตัวสะโพกกับต้นขาใช่ไหม
2: ขณะที่เราแอนขึ้นมาหน้าท้องเขาจะ
3: ใช่ก็เกรงนะ
2: โอเคลงมาน
0: ะครับลง
2: ชอบไหม
3: ชอบค่ะชอบสนุกสุดเลยท่านี
2: ้เอาไปเล่นที่บ้านไหมครับกำแพงนี
3: ้ที่บ้านมีกำแพงค่ะ
0: ด้ว
3: ย
0: ท่านี้เรา
2: ผมลงทำพวกนี
3: ้เฮ้ยท่านี้มันง่ายแต่ว่าได
2: ้หลังแล้วนะ
3: ได้ส่วนที่อยากได้มาก
2: ต้นขาหลังเนาะแล้วก็ก้นที่อยากได้แล้วก็แบบขนาดมันเหมือนแล้วก็มีต้นขาก้นเราก็ได้ด้วยใช่ป่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วพอตอนยืดสุดก็แบบเกรงหน้าท้องด้วยอย่างเงี้ยฟินมาก
2: คิดไม่ได้เลยว่ากำแพงจะสามารถออกกำลังกายได้ทั้งหมดทั้งร่างกายทั้งแบบแอทริกแล้วก็ไอโซโทนิกทั้งแบบเกรงและแบบเคลื่อนไหวสามารถทำได้เพอร์เฟกต์มากต่อไปครับกำแพงจะช่วยให้เราลดไขมันได้ด้วยเพิ่มระบบเผาผลาญได้อีกโดยการออกกำลังกาย5ท่ารวมกัน3นาทีได้เวลาเผาผลาญไขมันนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับ
0: มาเลยครับเริ่มนะครับหลังพิงนะครับงอเข่าย่อสะโพกนะครับช้าๆก่อนนะครับพิงค้างไว้นิดนึงคราวนี้ค่อยๆยกเท้าสลับขวาซ้ายขวานะครับนะครับมาเหมือนเราเดินเหมือนเราเดินพิงไว้ตลอดนะครับหลังพิงชิดนะครับสะโพกชิดเดินไว้นิดนึงนะครับดึงเหมือนจะดึงเข่าเข้าหาอก
2: ลงไม่อยากจะลงเร็ว
0: นะครับเราเพิ่มนิดนึงขึ้นมาเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาลง
2: เท้าที่ได้นะครับ
0: ข
2: ึ้
0: นเหยียดยืดขาลงขึ้นเหยียดยืดขาทุกครั้งที่เหยียดยืดหลังสะโพกชิดกำแพงว่าอึ๊บมาอึ๊บมา
3: พี่บอยเริ่มไม่ไหว
0: เปลี่ยนท่ายืนขึ้น
2: มา
0: ครับจำท่าวิดพื้นได้นะครับ
2: จำได้ครับ
0: ค่อยๆคอนมาด้านลงขึ้นนะครับอกลงแขนระดับไหล่
2: แล้วแต่ความถนัดของคนนะครับ
0: ดันขึ้นเลยดันขึ้นหายใจเข้าลึกๆดีครับดันนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้เราสลับมือบนล่างนิดนึง
2: อ๋อนี่อุ้ยทำจับเป็นต้นชอบ
0: มาซ้ายสูง
2: เพิ่มความหนักนี่เพิ่มความหนักนะครับ
0: ขวาสูงซ้ายสูงมือห่างกันนิดนึง
2: บอกไม่เห็นบอกเลย
0: มาซ้ายสูง
3: สมาธิอยู
0: ่สูงซ้ายสูงทีนี้ตบมือด้วยตบมือด้วยตบมือด้วยมาตบนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงมาเร็วขึ้นนิดนึงแล้วมาเร็วมาเร็วเร็วเร็ว
3: ท่านี้น่ะ
0: เร็วมาเร็วมาเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยสี่ครั้งสี่สามสองครั้งเดียวโอเคพลิกตัวกลับโอ้โหนะครับงอแขนเหยียดมือขึ้น
2: ต้องถือเวลาไว้ท่าอื่นบ้างนะครับอยากจะเล่นท่าอื่นมากเลย
0: เอาโอเคพลิก
3: พลิก
0: ขึ้นพลิกขึ้นพลิก
3: กระดูกกรอบแก๊บ
0: ขึ้นเราถือว่าเราพักแล้วนะฮะเราถือว่าเราพักแล้วพลิกตัวลงนอนเลยมามือวางนะครับแขนเหยียด
2: แผงแผง
0: ใช่แล้วซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงซ้ายขวาลงลงเหยียดแขนให้สุดมาเอ้าลงนอนเท้าวาง
2: ท่าที่ชอบมากที่สุดค่ะ
0: เท้าวาง
3: ท่าที่ไม่ทำไม่ได
0: ้ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นนะครับลงเท้าดันไว้ยกเหยียดยืดสะโพกขึ้นลง
2: สบายใจละ
0: ยกเหยียดยืดขึ้น
2: ลงข้างไว้ยิ่งได้นะครับ
0: ยกเท้าซ้ายด้วยนะครับลง

0: องเหยียดยืดขึ้นให้สุดลงขึ้นลงเร็วหน่อยมาลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง
1: หมดเวลาสุดยอดมาก
0: เฮ้ยอีกข้างอ่ะ
2: อีกข้าง
1: แล้ว
0: อ๋อที่ครับ
1: พวกเราต้องเป็นการ
0: มา
1: ผมมาวันนี้ไปซื้อเวลาออกเอง
0: โอ้ครับครับ
1: ถามน้องยิ่งเลยครับว่าทัศนคติมุมมองที่มีต่อกำแพงเปลี่ยนไปไหมครับ
3: เปลี่ยนไปมากเลยค่ะไม่คิดว่ากำแพงจะทำอะไรได้มาขนาดนี
2: ้
3: พอได้ห้าท่าไปนี้แบบโอ้ยอยากรู้เลยมีอีกไหม
1: เอ้ยพูดได้เลยมีอีกแน่นอนเพราะพี่คนนั้นอยู่ในคนนี้ใจพี่เสมอสุดยอดมากเลยวันนี้ขอบคุณน้องอิงมากที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับขอบคุณด้วยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการ Healthy Friday ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆแบบนี้เสมอรู้ดีๆอย่าเก็บไว้คนเดียวครับแชร์ส่งต่อด้วยครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
1: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังจากอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างนึงว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะการอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอออุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมเราจะต้องดูว่าเกิดจากลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตัวนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
0: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
0: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
3: โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
4: หรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากแล้วเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอกหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกัน
3: ต้องบอกว่าใครที่กลัวว่าจะปวดเข่าแล้วก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมต้องดูวันนี้นะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: นี่ก่อนอื่นนะฮะฟังเนื้อหากันด้วยอย่าดูแต่หน้าอาจารย์ที่หล่อขนาดนี้นะครับโรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
5: ต้องเกริ่นก่อนว่าปกติข้อต่อเราเนี่ยมันสามารถเสื่อมได้ทุกข้
3: อ
5: เวลาข้อเราเนี่ยมีพวกผิวกระดูกอ่อนคอยคุมบริเวณตัวข้ออยู
3: ่ไปถึงทุกข้อเลยใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลากระดูกอ่อนพวกนี้มีการร่อนไปมันทำให้กระดูกมีการสีกระดูก
3: อ
5: ันนั้นเรียกว่าภาวะข้อเข่าเสื่อม
3: ก็คือไอ้ตัวที่มันคอยหุ้มเนี่ยมันเสื่อมไป
5: ถูกต้องผิวเคลือบมันร่อนออกไป
3: อ่ะฮะ
5: นะครับส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะมาด้วยอาการปวด
3: ครับ
5: อาการปวดเนี่ยมักจะสัมพันธ์ในการใช้งานนะครับเวลามีการใช้งานเยอะๆมีการเดินเยอะๆ
3: ครับ
5: บางครั้งอาจจะมีการบวมร่วมด้วยหรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากแล้วเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอก
3: ครับ
5: อาจจะทำให้เกิดเข่าเนี่ยมีการขัดเกิดขึ้นโดยปกติเนี่ยเข่าเสื่อมในระยะแรกๆเนี่ยอาจจะมองเห็นทั่วไปเป็นลักษณะปกติ
3: ครับ
5: แต่พอเสื่อมมากถึงจุดหนึ่งเข่าจะเริ่มมีการโก่งนะครับอาจจะเดินแล้วมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบ
3: ครับ
5: นะครับหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ านปกติก็ได้ฉะนั้นการป้องกันเนี่ยคือดีที่สุดตั้งแต่พยายามคุมน้ำหนัก
3: ครับ
5: อย่ากินเยอะใช้งานเยอะออกกำลังกายบ้าง
3: ครับ
5: นะครับหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวข้อเข่าบ่อยๆเช่นนั่งคุกเข่านั่งยองๆมันจะทำให้เกิดแรงในข้อเข่าสึกได้ค่อนข้างเยอะพยายามฝึกต้นขากล้ามเนื้อต้นขาบ่อยๆนะกล้ามเนื้อต้นขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะคอยพยุงให้การบาดเจ็บของเข่าเนี่ยเกิดน้อยที่สุดถ้าอายุน้อยๆอาจจะเป็นเข้ายิมเข้าฟิตเนสนะ
3: คร
5: ับในคนไข้ที่อายุมากขึ้นที่มีอาการเข่าเสื่อมอาจจะมีลักษณะการฝึกเหยียดขาขึ้นลงเพื่อฝึกต้นขาก็น่าจะเพียงพอนะครับและสุดท้ายก็คือฝากเฝ้าระวังอาการของตัวเองถ้ามีอาการเข่าได้รับบาดเจ็บหรือเข่าสึกอะไรก็ตามพยายามเข้ามาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้องก่อนที่เข่าเนี่ยจะเทิร์นเป็นลักษณะของตัวเข่าเสื่อมในอนาคตต่อไป
3: ครับจริงๆฟังแล้ววันนี้ค่อนข้างครอบคลุมทุกอย่างเลยนะฮะโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วก็คือมันรักษาได้จนถึงขั้นพึงพอใจก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่เป็นก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักนะฮะการคุมน้ำหนักการฝึกกล้ามเนื้อถ้าเกิดร่างกายของเราพร้อมในตอนนี้ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยมากครับ
6: ขอบคุณมากครับ
3: ฝากด้วยนะครับเรามาแชร์ริ่งครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ภายใน3นาทีเนี่ยคุณรู้ครบจบที่นี่ฝากแชร์กันด้วยครับ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: กี้เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาลนะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้อย่างไรเรามาดูกัน

สร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใช่ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไง okay. ที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: วัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนมาพบกับอาชีพที่เขาต้องทำงานอยู่บนที่สูงนั่นเองนะครับทำงานบนที่สูงหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าระดับพื้นที่ตนเองนั้นยืนอยู่หรือไปทำงานอยู่สูงกว่าระดับพื้นดินมากกว่า2เมตรขึ้นไปครับบางคนก็ทำอยู่บนตัวบันไดลิงบ้างบันไดพาดอาคารสิ่งก่อสร้างพื้นที่ที่มันสูงนี่แหละครับก็รวมไปถึงนะครับพนักงานตั้งเอ่ยพนักงานเช็ดกระจกเอ่ยอาจจะเรียกกันว่าสไปเดอร์แมนที่เราเห็นกันอยู่ห้อยโหนกันอยู่นะครับบางวันอยู่กันแบบทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้รวมไปถึงส่วนของพี่ๆพนักงานนะครับที่ต้องขึ้นไปซ่อมเสาไฟฟ้าบ้างสายโทรศัพท์บ้างซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวกเขาเหล่านี้ต้องมีความรู้และผ่านการอบรมเพื่อความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้จะสามารถทำให้เขาทำงานอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขได้อย่างไรมาพบกับเจ้าของอาชีพนี้กันเลยครับวันนี้นัดพี่แจ็คเอาไว้ฮะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำงานอยู
1: ่ครับผม

0: ไปก่อนโลก็ต้องเช็คก่อนนะไม่ใช่ว่าถอดค้างเอาไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวตกใส่หัวใช่มั้ยฮะ
1: ไม่หล่นแล้วครับ
0: ขออนุญาตครับนี่ต้องมีคนจับด้วย
1: ครับผม
0: นี่เลือกหน้าตามาด้วยหรือเปล่ามานี่เลยขอบคุณนะครับแป๊บนึงนะพี่แจ็คสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พี่แจ็ควันนี้ถือเป็นอาชีพตัวอย่างของเราที่ต้องบอกว่าทำงานมีขึ้นๆลงๆ
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกขึ้นสูงนี่เคยขึ้นสูงสุดกี่เมตรนะพ
1: ี่ก็ประมาณเกือบ10เมตรได้ครับ
0: 10เมตร
1: ครับผม
0: เอาง่ายๆเหมือนกับสมมติว่าต้องขึ้นไปสูงสุดของหลังคานี้
1: ใช่ครับ
0: นี่ก็8เมตร9เมตร10เมตรแล้วนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหมันเป็นไงพี่การขึ้นที่สูงนะ
1: มันก็เสียวๆนิดนึงคร
0: ับ เสียวๆนะ
1: ครับ
0: ชอบไหมชอบไหม
1: ก็ถามว่าชอบไหมก็มันเป็นอาชีพครับก็มันก็ต้องจำเป็นที่ต้อง
0: ทำ
1: ต้องทำครับผม
0: แต่พอขึ้นไปแล้วก็
1: เสียวครับเสียว
0: แต่ก็ต้องขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นงานไม่เสร็จ
1: ใช่ครับ
0: ถามก่อนพี่แจ็คทำด้านนี้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างยกตัวอย่างหน่อย
1: ก็ทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเดินสายไฟอะไรอย่างนี้แล้วแต่งานนะครับว่าจะให้ขึ้นไปทำความสะอาดอย่างเดียวหรือว่ามีการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างเงี้ยครับ
0: ก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานไป
1: ใช่ครับ
0: แต่หลักๆก็คือต้องขึ้นอยู่บนที่สูง
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งจะให้คนทั่วไปอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านที่ทำโปรดักต์ก็ไม่ได้
1: ครับ
0: อันตราย
1: อันตรายจริงๆครับเพราะว่าผมเคยตกนะครับ
0: ตกมาด้วย
1: ครับผมเคยตกบันไดเนื่องจากมันผิดพลาดนิดหน่
0: อ
1: ยก็คือเราไม่ได้เซฟตี้ไว้ตอนนั้นครับก็คือเราไม่นึกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: เราก็มองคนทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: เอ้ยมีบันไดแล้วก็ปีนขึ้นไป
1: ใช่
0: ไม่ได้รู้แล้วพอขึ้นไปอยู่นานๆแล้วมันจะเกิดอะไรข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ครับ
0: เวลาขึ้นไปที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าสูงสุดก็คือประมาณสัก9เมตร10
1: เมตร9เมตร10เมตรใช่
0: เวลาขึ้นไปทํางานเลยพี่แจ็คเนี่ยทํางานเช้าถึงเย็นมีแบ่งเวลามั้ยหรือว่าขึ้นไปอยู่บนนั้นยาวเลย
1: ก็มีขึ้นมีลงมากครับถ้าว่ามีลูกน้องช่วยก็เขาก็จะส่งอุปกรณ์ให้อะไรให้กันอย่างนี้ได้ครับ
0: ก็อาจจะอยู่ด้านบนนานหน่อย
1: ครับผม
0: แต่ส่วนมากแล้วก็มีขึ้นๆลงๆ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมากอันตรายที่เกิดขึ้นกับพี่แจ็คเองนะผมถามจริงๆนะ
1: ครับผม
0: มันมักจะเกิดตอนอยู่บนนู้นหรือมันเกิดขึ้นตอนขึ้นๆลงๆนี่แหละ
1: ตอนอยู่ข้างบนจะมากกว่าม
0: ากกว่าหรอ
1: มากกว่า
0: ทำไม
1: เพราะว่าเราอยู่ข้างบนเนี่ยคือมันเราถ้าว่าอุปกรณ์ไม่แข็งแรงพอหรือยังไงนี่เราโอกาสที่ว่าจะตกมาก็มีเยอะ
0: มีสูง
1: ครับผม
0: ซึ่งตกลงมาเราอาจจะรู้สึกว่า

0: กระโดดลงมาได้สบาย ไปอยู่มนุษย์จริงๆก็เป็นยังไงพี
1: ่โอ้โหมันถ้าหล่นลงมาจริงๆจากที่สูงนี่คือมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยครับคือเจ็บจริงเจ็บจริง
0: เจ็บจริง
1: เจ็บจริง
0: ไม่มีสตันนะ
1: ไม่มีครับ
0: ต้องมีวิธีลงไหมว่าต้องลงยังไง
1: อ๋อมันก็
0: เอาอย่าลงดีกว่านะ
1: ครับผมอย่าให้ตกดีกว่าครับคือจะปลอดภัยที่สุดก็คือระวังให้มากที่สุดครับ
0: ครับผมฟังแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วแหละครับว่าในการทำงานบนที่สูงแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีสาเหตุใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันตรายกับเขากันได้อ่ะไปถามคุณหมอกันดูครับและเช่นเคยครับตอนนี้ผมอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงรัตนันครับหรือว่าคุณหมอฝนครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของกรณีที่เกิดพนักงานที่ทำงานบนพื้นที่สูง
2: ค่ะ
0: แล้วเกิดพลัดตกลงมาครับคุณหมอก่อนอื่นเลยคุณหมอบอกว่าสาเหตุของคนงานพนักงานเหล่านั้นเนี่ยตกลงมาน่าจะมาจากสาเหตุใดครับ
2: สาเหตุที่ทำให้คนตกลงมาเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุนะคะอันแรกเลยก็คือลักษณะของงานที่ทำอยู่บนนั้นนะคะถ้าอยู่บนนั้นเป็นเวลานานหรือว่าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องลงรายละเอียดเยอะอันนี้ก็จะทำให้มีโอกาสตกลงมาได้เยอะนะคะอันที่สองก็คือส่วนบุคคลว่าคนนั้นเนี่ยมีความพร้อมไหมพักผ่อนมาเพียงพอหรือเปล่านะคะโรคประจำตัวนี่นะคะมีการควบคุมที่ดีหรือเปล่าแล้วก็อันที่3เลยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะคะบันไดต่างๆนะคะมันจะมีหลายๆประเภทนะคะนั่งร้านเอ่ยอะไรเงี้ยก
0: ็คือ
2: ถ้าใช
0: ่
2: ถ้ามีความปลอดภัยอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็ทำให้เกิดการชำรุดแล้วก็พลัดตกลงมาได้นะคะอันที่4ก็จะเป็นพวกสภาพแวดล้อมนะคะก็คือพวกอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าฝนตกเปียกลื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการพัดตกลงมาได้ง่ายแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยนะว่ามีอุปกรณ์ให้ใช้หรือเปล่ามีการฝึกอบรมหรือเปล่าอย
0: ่
2: างเงี้ยค่ะ
0: งั้นเบื้องต้นในแง่ของการทำงานให้เกิดความปลอดภัยคุณหมอครับมีกำหนดไหมครับว่าเราต้องแบ่งเวลาในการดูแลตัวเองยังไงทำนานแค่ไหนต้องดื่มน้ำไหมแล้วมันต้องดื่มเพราะอะไรคุณหมอครับ
2: ก็จริงๆ เวลาเนี่ยไม่ได้มีกำหนดตายตัวว่าครั้งหนึ่งจะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ควรจะมีการพักเป็นระยะนะคะแล้วก็ที่ต้องดื่มน้ำเนี่ยเพราะว่าพอเกิดการขาดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะมีความดันต่ำลงแล้วก็ยิ่งเสียเหงื่อด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มีหน้ามืดอะไรได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะมีการพักลงมาดื่มน้ำรับประทานอาหารตามเวลาค่ะ
0: อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นผมเร่งง่ายๆเลยครับพนักงานมันเร่งมากนายจ้างเขาชอบบอกมาแบบนี
2: ้
0: พองานมันเร่งปั๊บเอาข้าวเอาน้ำคือไปนั่งกินเลยบางทีอยู่บนตึกสูงทั้งวันเลยขึ้นทีเดียวลงมันอีกทีเดียวเลย อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าควรทำไหมครับ
2: ควรจะลงมาพักก่อนนะคะเพราะว่านั่งร้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ที่เหมาะที่จะไปนั่งทานข้าวแล้วยิ่งถ้าไม่มีราวกั้นอะไรเงี้ยก็จะยิ่งเสี่ยงเลย
0: เสี่ยงเลย
2: ใช่
0: อยู่ในเรื่องของร่างกายด้วยหรือเปล่าครับอยู่บนที่สูงนานกับลงมาข้างล่างบ้างมันมีการปรับอะไรไหมคุณหมออ
2: ๋อตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร
0: ่ไม่ค่อยเยอะครับอ๋อ
3: สาเหตุของการพลัดตกจากที่สูง1งานที่มีความเสี่ยงเช่นต้องใช้เวลาทำงานบนที่สูงเป็นเวลานาน 2. ลักษณะส่วนบุคคลเช่นอายุมากน้ำหนักตัวมากเกินไปการขาดประสบการณ์การทำงานพฤติกรรมเสี่ยงสภาวะสุขภาพไม่พร้อม 3. สภาพบริเวณที่ทำงานเช่นแสงสว่างหรือที่พื้นผิวไม่เรียบ 4. การบริหารจัดการเช่นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย5. อุปกรณ์บันไดนั่งร้านที่ใช้ไม่เหมาะสมหรือเกิดชำรุดเช่นบันไดที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนใช้หรือนั่งร้านที่ประกอบอย่างไม่ถูกต้อง 6. สภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศที่ร้อนจัดหรือฝนตกเป็นต้น
0: ได้รู้ถึงสาเหตุของการทำงานที่สูงและอาจจะมีโอกาสในการพลัดตกลงมาได้บ้างแล้วเหมือนกันนะครับและอย่างนี้ทำอย่างไรล่ะครับให้เราสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและทำงานได้อย่างสบายใจกันด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
3: การทำงานบนที่สูงมีความเสี่ยงอย่างไรและทำไมถึงมาทำอาชีพนี้
0: เบื้องต้นเห็นบอกว่ามันต้องมีการฝึกมีการอบรมด้วย
4: ครับผม
0: ยังไงบ้างอธิบาย
4: เริ่มมาจากการเป็นลูกน้องเขาก่อนดูเขาก่อนนะคร
0: ับ
4: ว่าการขึ้นการลงเขามันจะต้องระวังแบบไหนจะต้องขึ้นแบบไหนแล้วก็จะต้องระวังยังไงอะไรครับ
0: ก็ต้องดู
4: ใช้ประสบการณ์คือประสบการณ์จากการเป็นดูเข
0: า
4: แล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยให้มากที่สุด
0: นี่ก็แปลว่าเหมือนกับคนที่มาทำอาชีพนี้ง่ายๆคือว่า

0: ขาเรียกว่าทำสารพัดนั่นแหละแต่อยู่บนที่สูง
1: ครับ
0: เบื้องต้นก็คือมันเริ่มมาจากมาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกมือ
1: ครับผมเป็นลูกมือ
0: ดูเขาแล้วก็วิธีการในการอบรมต่างๆก็จะได้มาจากรุ่นพี
1: ่ครับผม
0: แล้วก็ต้องมาใช้กับประสบการณ์ตัวเองด้วย
1: นิดนึงครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าไม่เคยใช้บันไดเหล่านี้บันไดนี้กับบันไดลิงที่อาพาธอย่างเดียวเลยพี
1: ่
0: มันต่างกันไหม
1: มันต่างกันครับถ้าจะเอาความมั่นคงจริงคือบันไดที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้จะโอเคกว่า
0: โอเคกว่า
1: ครับผม
0: ก็คือ
1: แน่นอน
0: เซฟกับเรามากกว่าบันไดนี้ที่เราพลาดไป
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันมีโอกาสลื่นถลายได
1: ้ใช่ครับ
2: การเลือกใช้บันไดควรเลือกใช้บันไดที่มีลักษณะแข็งแรงแบบนี้แทนครับส่วนบันไดแบบที่พี่แจ็คกำลังใช้งานอยู่นั้นเป็นลักษณะที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้พลัดตกลงมาได้อีกด้วยครับและนอกจากนี้การใช้งานบันไดที่ถูกต้องมีข้อห้ามสำคัญคือเราไม่ควรยืนหรือนั่งขั้นบนสุดของบันไดเพราะหากเกิดอาการหน้ามืดหรือเสียการทรงตัวการยืนหรือนั่งบนขั้นสูงสุดจะทำให้เราไม่มีหลักยึดแต่หากเรายืนอยู่ในขั้นที่ต่ำลงมาอย่างน้อยๆ2ขั้นบันไดเมื่อเสียการทรงตัวก็ยังสามารถจับขั้นบันไดที่อยู่สูงขึ้นไปเพื่อพยุงตัวได้อีกทั้งการยืนอยู่บนบันไดไม่ว่าจะเป็นบันไดพาดหรือบันไดทรงเอจะต้องพยายามให้ร่างกายกับบันไดสัมผัสกันอย่างน้อย3จุดเสมอไม่ว่าจะเป็นในกรณีทำงานหรือในกรณีปีนขึ้นลงเช่นกันนะครับการทำงานบนหลังคาอาคารสูงผู้ปฏิบัติงานต้องยืนอยู่บนโครงสร้างตลอดเวลาที่ต้องทำงานถือเป็นงานที่สิ่งอันตรายและมีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะพลัดตกลงมาได้ตลอดเวลาดังนั้นควรมีอุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแบบนี
0: ้ฟังดูแล้วมันดูทั้งเสี่ยงดูไม่ค่อยปลอดภัยแล้วทำไมเลือกทำงานนี้พี
1: ่คือมันเป็นอาชีพครับเป็นอาชีพที่เราต้องทำแต่ก็ระวังให้มากที่สุดนะครับเรื่องอุบัติเหตุนี่คือถ้าพลาดมาแล้วนี่คือมันอาจจะไม่เจ็บ
0: อ
1: าจจะมากกว่าเจ็บอีกก็ได้อย่างเงี้ยครับ
0: คือเอาง่ายๆคืออาจ
1: ต้องระวัง
0: ไปเลย
1: ครับผม
0: มันมีความเสี่ยง
1: ใช่ครับ
0: แค่เสี้ยวเดียวเองนะ
1: นิดนึงก็พลาดมานิดนึงก็คือเจ็บแน่ๆ
0: แปลว่าจากโอกาสที่เราเข้ามาทำจนมีความเอ็กซ์เพิร์ทหรือชำนาญด้านนี
1: ้ครับผม
0: ก็จนกลายเป็นอาชีพแบบนี้กันด้วย
1: ครับ
0: แล้วการพักผ่อนล่ะครับบางทีบอกว่าต้องขึ้นไปยาวๆเลยถ้ามีลูกน้องส่งของให้ก็อยู่ยาวไปเลยพักผ่อนมีบ้างไหมครับ
1: พักผ่อนมีไหมพักผ่อนก็คือลงมาข้างล่างจะดีกว่าครับถ้าพักผ่อนก็คือ
0: ทำไมล่ะก็นอนข้างบนเลยแล้วไม่ต้องขึ้นลง
1: คือเสียเวลานิดนึงดีกว่าครับ
0: ดีกว่ายังไง
1: ดีกว่าถ้าเราขึ้นไปนอนข้างบนคือบางทีเรานอนดิ้นหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่ที่นอนอยู่แล้วครับคือมันเป็นที่ทำงาน
0: ตอนนอนเนี่ยเราไม่รู้จริง
1: ใช่
0: เกิดสะดุ้งตื่นมานึกว่าอยู่บ้าน
1: ใช่ครับ
0: เดินออกมานี่อันตรายเลย
1: อันตรายมาก
0: แล้วในแต่ละวันครับในการทำงานเนี่ยเขามีแบ่งไหมครับว่าทำงานได้ไม่เกินกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องเบรกหรือว่าแล้วแต่สถานที
1: ่แล้วแต่สถานที่อ่ะ
0: แล้วแต่ประเภทของงาน
1: ใช่ครับ
0: ถ้างานมีการใช้สมาธิสูงใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: จดจ่อเยอะก็ต้องพักเบรกนานหน่อย
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ว่าทำต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วเวลากลับบ้านพักผ่อนยังไงพี่นอนครบ8ชั่วโมงไหมหรือว่าเอานอนเหมือนเดิมเหมือนคนทั่วไป
1: นอนปกติเหมือนคนทั่วไปแหละครับแต่คืออย่าอดนอน
0: อย่าอดนอน
1: เพราะว่าเราขึ้นอยู่ที่สูงนี่คือความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างเยอะคือต้องพักผ่อนให้มากๆ
0: ให้มาก
1: ม
0: ีเช็คเรื่องความดงความดันต้องไหมฮะ
1: ม
0: ีไม่ตื่นมาบางวันแบบวันนี้มึนหัวจังเลยไม่อยากขึ้น
1: ก็มีบ้างครับก็คือถ้าว่ารู้สึกนี้ก็คือจะหยุดเลยดีกว่าไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราขึ้นไปอยู่บนแล้วคือมันเสี่ยงความเสี่ยงมันเยอะครับ
0: มันเยอะกว่า
1: เยอะกว่าครับ
0: บางวันนี่มีไหมบางทีผมเชื่อหลายๆคนพอกลับบ้านมันควรจะนอน8ชั่วโมงนี่แหละแต่มันไม่ไหวอ่ะมันมีงานอื่นงานลาดงานหลวงต้องดูลูกอะไรอีก มีไหมที่บางทีเช้ามาโดบเลยเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
1: ก็มีบ้างครับ
0: มันช่วยไหม
1: ก็นิดนึงฮะ อย่างมันก็ช่วยได้นิดนึง
0: ดื่มบ่อยไหมครับหรือว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ดื่ม
1: ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ดื่มครับ
0: แปลว่าถ้ามันมีกระตุ้นก็ต้องมีช่วงที่มันคลาย
1: ใช่ครับ
0: ก็อาจจะอันตรายเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ถ้าไม่พร้อมร่างกายพักดีกว่า
1: ครับผมพักผ่อนดีกว่า
0: ฟังสาเหตุที่อาจจะก่อไปถึงความเสี่ยงนะครับของอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำงานบนที่สูงกันแล้วครับถ้างั้นวิธีในการทำงานให้ปลอดภัยต้องมีวิธีในการป้องกันอย่างไรอ้าวมาดูกันเลยครับสาเหตุที่เก เกิดอันตรายนั้นมีหลากหลายจริงๆแล้วเราวิธีในการเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นทำงานที่สูงยังไงบ้างครับ
3: ค่ะอันดับแรกเลยเรื่องการพักผ่อนนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนคือพยายามอย่าอดนอนเพราะว่าพออดนอนแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายเรามีความอ่อนล้านะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่าย
0: คร
3: ับ
0: อ
3: ันดับที่สองก็คือพวกเครื่องดื่มของมึนเมาต่างๆเนาะในคืนก่อนที่จะขึ้นทำงานเนี่ยก็พยายามอย่าดื่มนะคะ
0: ห้ามเลยดีที่สุดไม่ดื่มดีสุด
3: ค่ะแล้วก็พวกยาต่างๆเนาะยาที่มีฤทธิ์กดประสาทแล้วก็สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็พยายามควบคุมโรคให้ดีหมายถึงว่าเบาหวานความดันอย่างเงี้ยค่ะให้น้ำตาลระดับน้ำตาลแล้วก็ระดับความดันเนี่ยไม่ต่ำหรือสูงเกินไปนะคะก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคุณหมอมองว่านายจ้างหรือว่าผู้ควบคุมงานเนี่ยมีผลกับความปลอดภัยของพี่ๆที่ทำงานไหมคร
3: ับอ๋อมีมากเลยค่ะเพราะว่าตัวนายจ้างเองเนี่ยสามารถกำหนดได
0: ้
3: ว่าจะให้ลูกจ้างเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนที่จะขึ้นทำงานเนาะแล้วก็สามารถกำหนดได้ว่าจะให้อุปกรณ์อะไรเขานะคะซึ่งบันไดที่ปลอดภัยนั่งร้านที่ปลอดภัยอันนี้ช่วยป้องกันได
0: ้เซฟตี้ที่ล็อกตัวไว้ปลอดภัย
3: ใช
0: ่มีการตรวจเช็คทุกวันปลอดภัย
3: ใช่
0: หรือเผลอๆนายจ้างกับผู้คุมงานสั่งเขาไว้แล้วว่าขึ้นไป2ชั่วโมงลงมาด้วยนะ
3: ใช่สามารถกำหนดได้เลย
0: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้สำคัญมาก
3: สำคัญมาก
0: แล้วคุณหมอคิดว่ามันน่าจะช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
3: ก็ถ้าทุกอย่างเรามีการทำให้พร้อมเนาะทั้งตัวบุคคลเองสภาพแวดล้อมการทำงานอุปกรณ์ที่ช่วยเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ลดการตกได้มากเลยนะคะตัวคนทำงานเองก็จะทำได้งานทำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจด้วย
0: และสุดท้ายงานก็ออกมามีสุขภาพด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: สุดท้ายครับคุณหมอมีอะไรฝากถึงพี่ๆที่ทำงานบนที่สูงที่เสี่ยงอันตรายบ้างครับ
3: ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ถ้าคนที่มีโรคประจำตัวก็ดูแลโรคประจำตัวของตัวเองให้ควบคุมให้ดีนะคะแล้วก็จะได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะอีกอย่างคืออุปกรณ์นะคะอย่าลืมเตรียมเช็คให้ครบนะคะแล้วก็พวกบันไดอะไรอย่างเงี้ยเอาเลือกที่มีไม่ชำรุดนะคะมีความแข็งแรงเพียงพอค่ะ
0: ครับผมจะได้ไม่สายเกินแก้
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงจะได้กลับบ้านทุกวันไปหาคนที่เรารักนั่นเองวันนี้ขอบคุณหมอครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับในการทำงานในระดับความสูงที่แตกต่างกันก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับผู้ที่ทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่นั้นจำเป็นต้องมีทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของงานด้วยนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้แล้วทุกท่านควรจะตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยสูงสุดตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับผมมีอุปกรณ์ที่จะมาเช็คกันหน่อยดีกว่าครับว่าถ้าคุณทำงานบนที่สูงแล้วคุณมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วหรือยังสักครู่เดียวครับ
1: โอ้เสี่ยงมากครับความสูงนี่คือต้องระมัดระวังคืออาชีพเนาะมันก็ถ้าเราเลือกได้ก็คือไม่อยากจะขึ้นข้างบนหรอกถ้าเราขึ้นก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยเซฟตี้ให้มากๆก็โอเคแล้วครับ
2: การทำงานในที่สูงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับได้แก่บันไดประเภทต่างๆต้องมีความแข็งแรงเพียงพอรถกระเช้าต้องมีราวกั้นที่มั่นคงแข็งแรงนั่งร้านต้องประกอบอย่างถูกวิธีมีราวกั้นและมีความแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังต้องมีเข็มขัดนิรภัยหรือเชือกช่วยชีวิตพร้อมทั้งหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทกศีรษะอีกด้วยครับที่สำคัญที่สุดก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นที่นำมาใช้งานอย่างเข้มงวดโดยผู้คุมงานครับเช่นราวกั้นหรือรั้วกันตกตะข่ายสิ่งปิดกั้นหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆเพื่อป้องกันการพลัดตกของผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งของสายรัดหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมต่อการใช้งานส่วนผู้ปฏิบัติงานต้องมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อให้รู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วย
0: ฮึบอ้าวล่ะล็อกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะในการทำงานบนที่สูงนะครับจำเป็นต้องอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานครับซึ่งก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่เราทำด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับอุปกรณ์ดังกล่าวเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างและวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยครับ
2: ในวันนี้เรามีวิธีการใช้บันไดพาดอย่างปลอดภัยมาฝากกันด้วยนะครับเลือกบันไดที่มีความสูงเหมาะสมสภาพแข็งแรงรับน้ำหนักได้อย่างน้อยประมาณ 3-4 เท่าของน้ำหนักตัวราวจับบันไดและอื่นๆต้องอยู่ในสภาพดีส่วนยึดล็อกเมื่อขยายบันไดให้ยาวขึ้นสามารถยึดได้อย่างมั่นคงขั้นบันไดไม่ลื่นสำรวจพื้นที่จะใช้วางบันไดพาดกำแพงควรมีการยึดตรึงให้มั่นคงก่อนเริ่มใช้ครับการปีนบันไดควรหันหน้าเข้าบันไดทั้งขึ้นและลงมือทั้งสองควรจับบันไดครับอุปกรณ์ที่ต้องนำขึ้นไปใช้ให้สะพายหรือชักรอกขึ้นไปงานที่ขึ้นไปควรอยู่ในระยะไม่เกิน1เมตรเพราะการเอื้อมมือไปไกลกว่านั้นอาจจะทำให้เกิดเสียสมดุลและทำให้บันไดล้มลงได้ครับสำหรับบันไดสเต็ปให้เว้น2ขั้นสุดท้ายห้ามยืนบนนั้นข้อห้ามในการใช้บันไดพาดห้ามใช้บันไดในขณะเดียวกันมากกว่า1คนห้ามดัดแปลงบันไดไปใช้งานในลักษณะอื่นๆเช่นใช้บันไดพาดเป็นทางเดินระหว่างตึกไม่ควรหันหลังให้กับบันไดขณะขึ้นและลงเวลาทำงานห้ามนำบันไดชำรุดมาใช้งานห้ามใช้บันไดโลหะในงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเพียงแค่นี้ก็สามารถลดความเสี่ยงลงได้แล้วล่ะครับ
0: ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ทำงานบนที่สูงนั้นมีอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกใช้และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็ช่วยในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายของเรากันได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายและอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีครับต้องดูแลร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนทำงานในทุกๆอาชีพเช่นกันนะครับจะได้ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นเองแหละครับสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับว่าเราจะมีอาชีพใดที่จะนำมาฝากและเตือนทุกคนจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกับพวกเราครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการ ตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำๆซากๆกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: สาเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่ากินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
2: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
1: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
2: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
0: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
2: เป็นไร
1: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: พี่ครูธรรมดาเนาะเนี่ย
0: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศร

นาสิกแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวด์เราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตนาสิกแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น

ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะนึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปทางรามา Channel นะครับอยู่กับผมแค่นาติรุธนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านี่สงกรานต์แล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเดินทางกันอยู่นะครับหรือว่าบางคนอาจจะถึงที่หมายแล้วก็ได้วันนี้สิ่งที่เราจะชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหน้าร้อนนี่แหละฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับหลายคนบอกว่าร้อนเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายตัวแต่รู้หรือไม่ครับว่าช่วงหน้าร้อนแบบนี้มีโรคที่มากับหน้าร้อนเนี่ยเยอะมากๆโรคที่มากับหน้าฝนตอนนั้นเยอะแล้วใช่ไหมโรคหน้าหนาวก็เยอะหน้าร้อนก็เยอะเหมือนกันเรียกว่าทั้งปีโรคเยอะไปหมดเลยนะฮะแต่โรคที่เกี่ยวกับหน้าร้อนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามไปเลยครับวันนี้ครับแขกรับเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับทำให้เรารู้จักและบางทีอาจจะได้ป้องกันได้ในช่วงหน้าร้อนนี้ต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นพพรอภิวัฒนากุลครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์อาจารย์นพพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เราพบเจอกันอีกแล้วในช่วงก่อนสงกรานต์
2: ครับผม
1: สงกรานต์เนี่ยอาจารย์มีแผนไปไหนไหมครับผมอยากรู้คิวของคุณหมอหยุดได้หยุดไหม
2: ผมได้หยุดครับแต่ผมคงอยู่บ้านครับ
1: อยู่บ้านเนาะ
2: ครับ
1: ไม่ออกไปไหนใช่ไหม
2: อ๋อคงออกไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดครับ
1: ต่างจังหวัดนี่น่าจะรถติดเยอะมาก
2: ครับ
1: จ
2: ังแล้วก็คนเยอะ
1: จันสาดน้ำสงกรานต์ไหม
2: ก็นิดหน่อยครับ
1: จริงว่าอาจารย์เล่นอยู่เหรอ
2: เล่นบ้างไม่เยอะไม่ได้เราไม่ได้ไปที่ถนนข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นก็แบบในแบบกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างงี้มากกว่า
1: ผมว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วแต่ก็รู้สึกว่าในกรุงเทพค่อนข้างคึกครื้น
2: ใช่
1: เหมือนกันพอสมควรนะครับ
2: ครับ
1: คราวนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอากาศร้อนโดยเฉพาะสงกรานต์นะเพราะว่าอย่างแรกเลยสงกรานต์เนี่ยคนกลับต่างจังหวัดกันก็เยอะ
2: ครับ
1: บางทีก็คนที่เป็นโรคอยู่แล้วก็กระจายกันเยอะเหมือนกัน
2: ครับ
1: อากาศร้อนเนี่ยมีผลกับภูมิคุ้มกันของร่างกายไหมครับอาจารย
2: ์จริงๆแล้วถ้าอากาศร้อนแป๊บเดียวนะครับเช่นแบบวันนี้ร้อนแล้วพรุ่งนี้เย็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที
1: ่
2: เขาบอกกันว่ามันจะต้องเป็นร้อนแบบเรื้อรังนานๆเช่นอาจจะต้องไปอยู่ในที่แบบทะเลทรายนาน
1: ๆ
2: อย่างนั้นอาจจะมีผลได้บ้างเพราะว่าเซลล์ของเราก็อาจจะทำงานเซลล์ของภูมิคุ้มกันอาจจะทำงานไม่ปกติได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับทำให้แบบโอ้โหป่วยหนักเป็นโรคอะไรมากอย่างนี้ไม่ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเรานับในประเทศไทยก็ได้ครับ
2: ครับ
1: หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาว
2: ครับ
1: หน้าไหนที่มันสภาพอากาศไหนที่มันมีผลกับภูมิคุ้มกันมากที่สุดครับ
2: จริงๆประเทศไทยเราไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แบบ
1: ไม่ได้พีคขนาดนั้นใช่ไหม
2: ครับไม่ใช่แบบ41 42แล้วก็มันเป็นติดลบเงี้ยโอกาสที่มันจะทำให้ร่างกายรวนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าภูมิคุ้มกันมันจะเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะต้องเจอภาวะอย่างนั้นนานๆซ
1: ึ่
2: งเราไม่ค่อยถึงขนาดนั้นครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะแบ่งเป็น3ภาคก็ตามแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอากาศมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้น
2: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากใช่ครับ
1: ในกรณีประเทศไทยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดในต่างประเทศที่มันแบบหาต่างกันสุดขั้วมีผลเหมือนกัน
2: ก็อาจจะมีผลได้ครับเพราะว่าเซลล์มันอาจจะทำงานไม่ปกตินะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับอาจจะทำงานไม่ปกติมันอาจจะจริงๆอากาศร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปมันก็เหมือนเป็นสเตรสหรือความเครียดอย่างหนึ่งซึ่งมันทำให้มีผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอยู่แล้วยังเรารู้กันอยู่ว่าถ้าเราเครียดเมื่อไหร่เนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะตกลงก็คลายๆกันครับ
1: โอเค
2: แต่มันต้องเป็นระยะนานพอสมควรระดับนึงครับ
1: อันนี้เราไม่ได้พูดถึงการป่วยนะเราพูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มีผลกับอากาศนะครับ
2: ครับ
1: คราวนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อเพราะว
2: ่
1: าแคนรู้สึกว่าจะคุยมาทุกช่วงเลยนะฮะว่าโอเคโรคติดเชื้อในช่วงหน้าหนาวก็แบบนึงโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยเราคุยกันบ่อยมาก
2: ครับผม
1: หน้าร้อนน่ะมันจะมีอะไรให้ติดเชื้ออีกอาจารย
2: ์ครับจริงๆขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักๆนะครับก็คืออันที่1คือเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสภาพแวดล้อมอากาศอันที่2ก็คือภูมิคุ้มกันของเรานะครับว่าเราแข็งแรงมั้ยเคยได้รับวัคซีนอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับภาวะโภชนาการเป็นยังไงถ้าโภชนาการดีภูมิคุ้มกันก็ดีโภชนาการไม่ดีภูมิคุ้มกันก็จะไม่ดีนะครับอีกอันนึงคือตัวเชื้อโรคก็เชื้อโรคมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฤดูเนี่ยมันก็จะมีความเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะชอบไม่เหมือนกันหน้าหนาวก็จะเป็นเชื้อกลุ่มนึงหน้าฝนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงหน้าร้อนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงตอนนี้นะครับก็คือเรากําลังจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคบางโรคเนี่ยมันก็จะสามารถเติบโตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะโรคที่มากับอาหารที่เราอาจจะเคยได้ยินพวกแบคทีเรียต่างๆ E. coli, Campylobacter อะไรพวกเนี้ยมันก็จะมากับอาหารหรืออะฮีวาสมัยก่อนแต่เดี๋ยวเราไม่ค่อยมีละมันก็จะมาช่วงหน้าร้อนเพราะว่าอุณหภูมิแบบเนี้ยมันทำให้แบคทีเรียพวกนี้มันโตเร็วขึ้นครับ
1: เหมือนกับ ถ้าเราวางอาหารไว้ในที่ร้อนๆเนี่ยมันก็จะเสียเร็ว
2: ใช่ครับเสียเร็วก็คือหมายถึงว่าแบคทีเรียมันโต
1: ที่อาหารเสียคือแบคทีเรียมันโต
2: หรือเชื้ออื่นๆอาจจะไม่เป็นแบคทีเรียจะเป็นเชื้อราก็ได้
1: นั่นคือผลที่บางทีเราแช่ตู้เย็นมันเลยอยู่ได
2: ้ใช่ถูกต้องเลย
1: ทีเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเชื้อโรคสนุกเลยที
2: ใช่ครับบางกลุ่มนะฮะก็จะสนุกเพราะว่ามันโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราตั้งอาหารอย่างเดียวกันนะครับตอนหน้าหนาวเนี่ยอาจจะอยู่ได้ประมาณสักวัน2วันแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยครึ่งวันอาจจะบูดแล้วก็ได
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเจาะลึกกันแน่นอนเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนะครับคราวนี้พอพูดถึงโรคติดเชื้อเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าถ้าเกิดติดเชื้อก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
2: ครับ
1: ทุกเคสเลยอยากให้อาจารย์ให้ความรู้จุดตรงนี้หน่อยครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ไม่จำเป็นนะครับคือโรคติดเชื้อมันเกิดจากหลายอย่างนะครับเกิดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ต้องใช้ยาปฏิชีวะหรือยาฆ่าเชื้อ
1: ครับ
2: แต่โรคบางอย่างมันก็ยังไม่มียาเช่นไวรัสหวัดธรรมดาที่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะครับพวกนี้เนี่ยหรือไวรัสโรต้าไวรัสโนโรที่เราเคยคุยกันพวกนี้เนี่ยยังไม่มียาต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาศัยภูมิคุ้มกันล้วนๆในการรักษาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นว่าติดเชื้อจะต้องมียาฆ่าเชื้อทุกโรคครับ
1: อันนี้เดี๋ยวเราชวนคุยกันก่อนที่จะเข้าข่าวเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าเป็นปัญหาที่หลายคนเจอเหมือนแคนเหมือนกันอย่างล่าสุดตอนนี้แคนเสียงไม่ค่อยปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอาการนะจ๊ะก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บคอ
2: ครับ
1: ไอ้คนอย่างเราเนี่ยเวลาเราใช้เสียงในการทำงานเนี่ยพอเจ็บคอปุ๊บเนี่ยผมไม่สนอะไรจะกินยาฆ่าเชื้อก่อนจะกินยาฆ่าเชื้อเพื่อที่อย่างน้อยถ้าเกิดเป็นยาฆ่าเชื้อเนี่ยกินปุ๊บมันจะได้ฆ่าเชื
2: ้อ
1: แต่ข้อเสียของการกินยาฆ่าเชื้อหรือเราเรียกกันว่ายาแก้อักเสบใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: คือมันกินแล้วมันต้องกินจนครบโดสของมันถ้าเกิดไม่ครบเดี๋ยวมันก็จะดื้อยาอีกแต่แฟนผมไม่ให้กินเขาบอกว่าไม่รู้เลยว่ามันเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสกันแน
2: ่ครับผม
1: ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเนี่ยสรุปสุดท้ายคือไม่ใช่แบคทีเรีย
2: ครับ
1: ผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับอาจารย์กินอะไรไม่ได้เลย
2: อ่ะสมมติเริ่มแต่อาการเจ็บคอก่อนนะครับก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นจากอะไรถ้าสมมติว่ามันเป็นจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรอให้มันหายเอง30วันส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆดีขึ้น
1: ทำไมไวรัสถึงทำให้เจ็บคอเป็นแบคทีเรีย
2: ได้ครับเพราะว่ามันไปติดเชื้อบริเวณเซลล์ที่ลำคอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้แต่ว่าแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้เหมือนกันแต่ว่าคุณหมอเนี่ยสามารถดูได้คร่าวๆว่าอันนี้เป็นจากแบคทีเรียหรือไวรัสจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นหรือจากประวัติเบื้องต้นก็พอจะแยกได้นะคราวนี้ถ้าเป็นจากไวรัสเนี่ยนึกแน่นอนถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ไม่มียานะก็ปล่อยให้มันหายเองเพราะว่ายาอื่นที่ให้ไปมันก็ไม่ทำอะไรมันอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยเราก็แนะนำว่าจะต้องให้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเพื่อจะทำให้อาการดีขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับคราวนี้คำถามก็คือถ้าสมมติว่าเป็นจากไวรัสแล้วดันไปกิน
1: ยาฆ
2: ่าเชื้อถามว่ามีปัญหาอะไรไหมมันก็เหมือนกับว่าเราเสียเงินหรือเสียบางอย่างโดยไม่จำเป็น
1: มันหายไหมมันหายไหม
2: ก็ไม่หาย
1: เพราะมันฆ่าไม่ถูกตัว
2: ถูกต้องครับมันคือมันก็หายแหละแต่มันหายหมายความว่า
1: ไม่ได้หายเพราะยานี
2: ้ใช่มันหายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการได้ยาฆ่าเชื้อเกินความจำเป็นเนี่ยก็คือเสี่ยงกับการเกิด side effect หรือว่าผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็น
1: ครับ
2: ถ้าโชคดีไม่มี side effect หรือไม่มีผลข้างเคียงก็โอเคแต่ใครจะรู้ว่ากินครั้งนี้อาจจะมีผลข้างเคียงก็ได้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองสิ่งที่เรากลัวมากๆคือว่าพอเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่สเตอร์ไลน์นะครับคือเราเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่กับเราเนี่ยเป็น10ล้านตัวท
1: ั้
2: งในคอในลำไส้นะครับทำไมถึงเรามีแบคทีเรียแบคทีเรียพวกนี้มันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งผลิตสารบางอย่างให้เราเช่นแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยช่วยผลิตวิตามินเคนะฮะวิตามินเคครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยมาจากแบคทีเรียในลำไส้
1: ครับ
2: อันที่สองมันป้องกันไม่ให้แบคทีเรียร้ายๆเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายเราคือมันเป็นเหมือนทหารแหละป้องกันไม่ให้ตัวร้ายๆเข้าม
1: า
2: เพราะนั้นเวลาเรากินยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยแบคทีเรียตัวดีๆของเราเนี่ยก็ถูกฆ่าไป
1: เพราะมันฆ่าเกลี้ยงเลย
2: ถูกต้อง
1: ไม่ได้เลือกว่าฆ่าเฉพาะตัวนี้
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยประเด็นนี้ไม่เคยคิดเลยนะ
2: ครับ
1: เราจะคิดแต่ว่าพอกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้รักษาแถมต้องกินให้ครบไม่งั้นกินไม่ครบเนี่ยมีความเสี่ยงที่ดื้อยาแต่ว่าลืมคิดที่อาจารย์บอกเลยว่ามันก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียดีๆ
2: ใช่
1: ที่มันช่วยให้ร่างกายดีไปด้วย
2: ใช่คุณแคร์หรือท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้โรคบางโรคเนี่ยเราใช้โปรไบโอติก
1: ผมเคยได้ยิน
2: โปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียตัวดี
1: ทุกวันนี้ผมกินเนี่ยกินอยู่เลยอาจารย์เป็นซองกลิ่นผลไม้
2: ใช่ใช่ใช่
1: นั่นคือแบคทีเรียเหรอ
2: ใช่ครับถ้าโปรไบโอติกคือแบคทีเรียถ้าพรีไบโอติกคือเป็นไฟเบอร์ครับ
1: โอเคต่างกันเน
2: าะต่างคณะโปรกับพรีไม่เหมือนกันโปรมีชีวิตพรีไม่มีชีวิต
1: แล้วกินแบบไหนดีอาจารย
2: ์ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรนะคะถ้าต้องการแบคทีเรียตัวดี
1: ครับ
2: ก็คือกินโปรไบโอติกส์นะฮะก็คือมันก็จะไปทำให้ลำไส้เราทำงานเป็นปกติบางคนก็อาจจะบอกว่าเนื่องจากมีภาวะบางอย่างทำให้แบคทีเรียในลำไส้เสียสมดุลเช่นหลังจากท้องเสียอย่างเงี้ยแบคทีเรียมันเสียสมดุลเขาก็กินโปรไบโอติกส์แต่ถ้าเป็นพรีไบโอติกคือเป็นเหมือนเป็นกลุ่มไฟเบอร์กินแล้วทำให้โปรไบโอติกในร่างกายเราเนี่ยมันเจริญเติบโตดีขึ้น
1: ครับ
2: ก็เป็นการเพิ่มโปรไบโอติกเหมือนกันครับ
1: โอเคอยากรู้อาจารย์การเจ็บคอจากไวรัส
2: ครับ
1: กับการเจ็บคอจากแบคทีเรียเราสามารถแยกความแตกต่างได้ไหมเจ็บแบบจี๊ดๆจะเป็นแบบนี้จะอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าม
2: ีความยากพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาแบบง่ายๆที่ท่านผู้ชมอาจจะพอดูได้นะครับสมมุติว่าเจ็บคอมากนะครับอ้าปากดูแล้วเห็นตรงคอเนี่ยมีจุดขาวๆเป็นหนองอย่างเงี้ยมักจะเป็นแบคทีเรียอาการแบคทีเรียมักจะรุนแรงกว่าเช่นไข้สูงเจ็บคอมากกลืนน้ำลายแล้วแบบกลืนไม่ได้เลยเจ็บมากอันนี้แบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับแบคทีเรียแน
1: ่
2: ๆนะครับแต่ถ้าเป็นไวรัสส่วนใหญ่มันก็จะกระจุบกระจิบนิดนึงอาจจะเจ็บเล็กน้อยไข้ต่ำ
1: ๆ
2: พอทำงานได้บ้าง
1: โอเคครับถ้าเกิดมาหนักกลืนน้ำลายแล้วเจ็บคอมากๆเนี่ยน่าจะแบคทีเรียแน่นอน
2: ใช่ใช่ครับใช่
1: บางคนบอกว่าถ้าเกิด
2: มันคนเจ็บร้าวไปถึงหูอย่างเงี้ยใช่เลยครับแบคทีเรียค่ะ
1: ได้แนวคิดไปแล้วเราจะได้ไม่กินยากันมั่วซั่ว
2: จริงๆไปหาคุณหมอนิดนึงดีกว่านะครับเพราะที่1 จะได้แน่นมั่นใจว่าใช่แบคทีเรียอันที่2จะได้ยาถูกต้อง
1: โอเค
2: นะครับ
1: ได้ครับนี่เป็นความเข้าใจเรื่องของยาฆ่าเชื้อที่เอามาเกริ่นกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เราจะพุ่งกันไปที่ประเด็นเรื่องของโรคติดเชื้อนั่นแหละแม้ว่าฤดูร้อนเนี่ยจะมีโอกาสการกระจายเชื้อโรคที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้เราจะสามารถป้องกันได้เพราะว่าถ้าเกิดติดแล้วมันติดเลยไงแต่ถ้าเกิดป้องกันไม่ให้ติดได้ก็จะดีมากกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยนะฮะเรื่องแรกครับหมอแผนกมะเร็งฮะ3รายติดเชื้ออีโคไลมีไข้ท้องเสียมีคนนึงเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงนะครับโรงพยาบาลในฮ่องกงเนี่ยพบการระบาดของเชื้ออีโคไลครับชนิดที่ทำให้ลำไส้อักเสบแล้วก็มีเลือดออกครับโดยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ทางโรงพยาบาลรายงานว่าแพทย์แผนกมะเร็ง3รายมีอาการไข้และท้องเสียในวันที่4 6แล้วก็10กุมภาพันธ์ตามลำดับนะครับในจำนวนนี้ครับแพทย์วัย30กว่าปีรายนึงมีอาการรุนแรงต้องเข้าห้องฉุกเฉินในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับและเสียชีวิตภายใน24ชั่วโมงส่วนแพทย์อีก2รายครับมีอาการไม่รุนแรงมากนักขณะที่ทางโรงพยาบาลยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการติดเชื้อของทั้ง3รายมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ตามรายงานของสื่อฮ่องกงครับแพทย์ที่เสียชีวิตเริ่มมีอาการก็คือ4กุมภาพันธ์และเมื่อมาถึงห้องฉุกเฉินครับอยู่ในภาวะหมดสติขาดออกซิเจนและมีความดันโลหิตต่ำต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ2ชนิดพร้อมการให้ออกซิเจนแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ครับศาสตราจารย์หยวนกัวหยงครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงบอกว่ากรณีที่ผู้ใหญ่เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโคไลจริงๆพบได้ยากมากนะครับและแพทย์ที่เสียชีวิตรายนี้ก่อนหน้านี้ก็แข็งแรงดีไม่มีโรคเรื้อรังที่น่าผิดปกติก็คือระยะเวลาการเกิดอาการท้องเสียไปจนถึงเสียชีวิตนั้นสั้นมากครับไม่เป็นไปตามอาการทั่วไปของโรคจึงไม่สามารถตัดประเด็นใดออกได้แนะนำให้มีการชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทางนายแพทย์อูเจียหยงครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคติดเชื้อของฮ่องกงระบุว่าทางการนั้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮ่องกงและโรงพยาบาลต่างๆเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดไม่เพียงแต่ตรวจหาเชื้อในรูปแบบปกตินะครับแต่ว่ายังใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์จีโนมขั้นสูงเพื่อระบุสาเหตุของการเสียชีวิตให้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับโอเคอาจารย์ครับไอ้เชื้อเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อมันอีโคไลเคยได้ยินว่ามันเกี่ยวกับทำให้ท้องเสียจริงๆทำความรู้จักอีโคไลนิดนึงครับมันร้ายแรงขนาดแบบมีหมอตายแบบนี้เลยอาจารย
2: ์มันเป็นอีโคไลก็เป็นแบคทีเรียตัวนึงจริงๆมันอยู่ในลำไส้เรานะฮะแต่นี้ถ้าสมมติว่า

0: คนนะครับและอุจจาระทุกคนไปพอเชื้อเนี่ยมีอีโคไลแน่นอน
1: หรอ
0: มีอีโคไลแน่นอนคราวนี้เนี่ย
1: อาจารย์หมายความว่าเนี่ยผมมีอีโคไลใน
0: มีเป็น
1: ตัวอาจารย์
0: ใช่ครับทุกคนมีหมดเลยครับ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: คราวนี้ที่มันเกิดเรื่องนี้ก็คือว่าอีโคไลเนี่ยอย่างที่บอกคือว่ามันก็จะมีแบบอีโคไลที่แบบดีกับไม่ดี
1: ครับ
0: ถ้าเป็นอีโคไลที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันก็แสดงว่ามันก็แบบมันไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับเราแต่ว่ามันก็จะมีบางสายพันธุ์ซึ่งมันมีความสามารถในการก่อโรคได
1: ้
0: เช่นทำให้เกิดท้องเสียทำให้สามารถติดเชื้อในกระแสเลือดหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือขั้นร้ายแรงคือติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไออีโคไลตัวนี้อีโคไลสายพันธุ์รุนแรงหรือเปล่าซึ่งอีโคไลมีหลายสายพันธุ์มาก
1: นั่นหมายความว่าอีโคไลเนี่ยเป็นชื่อกว้างๆของไอตัวแบคทีเรียนี้แต่ว่ามันก็มีหลากหลาย
0: สายพันธุ
1: ์สายพันธุ์นั้นอีก
0: ใช่ครับเหมือนโควิดแล้วก็มีแบบอัลฟาเดลต้าโอเมก้าใช่ไหมฮะอีโคไลก็เหมือนกัน
1: อีโคไลก็เช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: โอเคนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราท้องเสียครับอาจารย
0: ์ครับ
1: มันมาจากอีโคไลหมดเลยไหมครับ
0: ไม่จำเป็นท้องเสียเป็นจากได้หลายโรคนะครับเช่นบางเป็นจากอาฮิวาไวรัสหรืออะไรหลายอย่างอีโคไลก็อีโคไลบางสายพันธุ์ทำให้เกิดท้องเสียได้นะฮะแต่อีโคไลส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ก็คือไม่ก่อโรคก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราท้องเสียเนี่ยอาจจะไม่ใช่จากอีโคไล
0: ต้อง
1: ไ
0: ปใช่
1: เราท้องเสียจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์อ๋อได้หมดเลยฮะแบคทีเรียไวรัสปรสิตหรือพาราไซต์เชื้อรา
1: ครับ
0: เป็นต้นหรือว่าอาหารเป็นพิษเป็นจากเขาเรียกว่าสารพิษก็ได้ครับ
1: โอเค
0: เป็นได้หลายมากครับ
1: แต่ว่ารอบนี้เราคุยถึงเรื่องของอีโคไลนะครับอีโคไลเนี่ยสามารถแบ่งแยกย่อยได้ยังไงบ้างอย่างที่อาจารย์บอกมาแล้วพอแบ่งหลักๆได้ไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆมันมีถ้าแบ่งหลักๆมันก็มีหลายแบบนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าอย่างคนที่ในข่าวเนี่ย
1: ค
0: ือติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะเป็นสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อนอกลำไส้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าอีโคไลส่วนอยู่ในลำไส้มันจะมีอยู่สายพันธุ์นึงเนี่ยชอบติดเชื้อนอกลำไส้เนี่ยเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองหรือในทางเดินปัสสาวะก็พบบ่อยนะฮะอีกสายพันธุ์นึงก็คือทำให้เกิดท้องเสียแบบมีเลือด
1: ครับ
0: อุจจาระมีมูกเลือดนี่ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะฮะหรือบางอย่างก็ทำให้อุจจาระเป็นน้ำเหมือน
1: คนละจุด
0: ๆใช่ใช่เอาคร่าวๆที่เรารู้จักกันแบบนี้ก่อนก็ได้ครับ
1: ที่พบบ่อยๆอาจารย
0: ์ที่พบบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบถ่ายเป็นน้ำปกติวันสองวันก็หาย
1: อ่ะไม่รุนแรงมาก
0: ไม่รุนแรงมากใช่
1: ครับอาการที่พบบ่อยที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ค่อยถึงขั้นเสียชีวิต
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแค่แบบว่าถ่ายบ่อยอาจจะหมดแรงเสียเชื้อแร่ไปแล้วอย่างนี้มันมีเคสเสียชีวิตอ่ะมันมีกลุ่มไหนที่ต้องแบบมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ
0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือว่าอีโคไลที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแบบรุนแรงส่วนใหญ่เราจะเจอในคนไข้กลุ่มที่เปราะบางกลุ่มแรกก็คือเด็กทารกแรกเกิดอย่างที่เรารู้แล้วว่าอีโคไลเนี่ยอาจจะอยู่ในบริเวณลำไส้หรือว่าบริเวณอวัยวะเพศของมารดา
1: ครับ
0: งั้นเวลาเด็กคลอดออกมาบางคนเนี่ยก็จะรับเชื้อนี้มาแล้วก็เกิดการติดเชื้อ
1: ครับ
0: อาจจะการเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดในเยื่อหุ้มสมองนะครับอาจจะมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได
1: ้โอ้
0: อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอายุเยอะไปเลย
1: โอเคกลุ่ม608เขาบอกอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับแล้วก็กลุ่มที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเช่นกินยากดภูมิคุ้มกันก
1: ็
0: อาจจะเกิดอาการรุนแรงได้คราวนี้ในกรณีในข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นคนไข้อายุประมาณ30กว่าแข็งแรงดีมาตลอดถ้าแบบนี้เนี่ยติดอีโคไลจนเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่ในข่าวเขาบอกว่าเขาต้องเอาเชื้อเนี่ยไปดูอย่างละเอียดแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรพิเศษมันถึงสามารถผลิตความรุนแรงขนาดนั้นได้นะครับซึ่งก็ต้องระวังเพราะว่าถ้ามันแพ้ไปเนี่ยมันอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงกับหลายๆคนได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะต้องดูว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แปลกไปจากคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะทำไมเคสเนี้ยถึงเสียชีวิตเขามีจริงๆก็บอกว่าแข็งแรงนี้มาตลอดจริงๆเขามีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เลยทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น
1: เพราะว่าตามหลักของอีโคไลมันไม่น่าจะพาไปถึงจุดนั้นใช่ไหม
0: ใช่ในอายุ30ปีไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนเนี่ยแปลกก็คือต้องดูว่าอันที่หนึ่งคนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่างซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าที่สองเป็นอีโคไลสายพันธุ์ที่มันแบบรุนแรงมากหรือเปล่านะครับซึ่งนี้มีความสำคัญครับ
1: ครับอีโคไลมันจะอยู่ในพวกไหนที่ทำให้ท้องเสียเนี่ย
0: พวกไหนหมายความว่า
1: อยู่ในอาหารยังไงหรือว่า
0: อ๋ออยู่ในปนเปื้อนเพราะว่ามันอยู่ในอย่างที่เรารู้ก็คือมันอยู่ในอุจจาระใช่ไหมฮะสมมติว่าคนปรุงอาหารล้างมือไม่สะอาดแล้วก็ปนเปื้อนในอาหารก็ติดละ
1: ซึ่งบางทีเนี่ยอาหารไม่ได้จำเป็นต้องเสียด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าสมมติว่ามันทิ้งเอาไว้นานถ้าสมมติเชื้อน้อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ไปปรุงให้สุกมันก็ตายแหละมันตายง่ายนะครับ
1: ครับ
0: ถูกของร้อนหมายครับต้มแป๊บเดียวก็ตายละแต่ถ้าสมมติว่ากินอาหารที่ไม่สุกนะครับสมมติว่ามันปนเปื้อนเล็กน้อยก็ไม่มีอาการแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งทิ้งไว้จากเล็กน้อยมันก็แบ่งตัวใช่มั้ยโดยเฉพาะหน้าร้อนอุณหภูมิกําลังดีมันก็จะแบ่งตัวพอเยอะ มันก็สามารถทำให้เกิดโรคได
1: ้ครับอาจารย์ครับมันมีเรื่องนึงที่ผมเคยอ่านมาก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเราไม่ควรกินข้าวที่แช่เย็นไว้นานๆหรือว่าข้าวผัดที
0: ่
1: อันตราย
0: ไม่ใช่ฮะอันนั้นจะเป็นอีกเชื้อหนึ่งเขาเรียกว่าบาซิลัสเซอร์เรียสอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียอันนึงซึ่งที่เราอาหารเป็นพิษจากเชื้อตัวนี้ไม่ได้เป็นจากตัวแบคทีเรียนะฮะเป็นจากสารพิษที่มันผลิตแบคทีเรียตัวนี้มันจะผลิตสารตัวหนึ่งออกมาทำให้เราอาเจียนกับท้องเสีย
1: ครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทิ้งข้าวไว้นานๆเนี่ยแบคทีเรียมันก็จะผลิตท็อกซินออกมาได้เรื่อย
1: ๆ
0: ทำให้เกิดอาการแต่ถ้าสมมติว่ากินทันทีหรือว่าปรุงให้ดีก่อนท็อกซินตัวนั้นมันก็จะตายมันก็เสื่อมประสิทธิภาพก็ไม่ใช่เกิดโรคครับ
1: คนละตัวกัน
0: คนละตัวกัน
1: แต่ก็ทำให้ท้องเสียกับอ้วกได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่อย่างที่ผมบอกว่าคืออาการท้องเสียบางทีมันแยกยากนะครับว่าเป็นจากเชื้ออะไรคร
1: ับโอเคไอ้กลับมาที่อีโคไลกันต่อนะครับที่อาจารย์บอกว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีเชื้อที่ปริมาณพอสมควรก็จะเกิดอาการท้องเสียนะครับอาการแบบไหนที่เรียกว่าอุ๊ยโอเคเราย้อนกลับว่าอาการท้องเสียเชื่อว่าทุกคนเคยเป็น
0: ครับ
1: อย่างผมเนี่ยมันก็มีการเป็นอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์บางทีเราเป็นคนอึ๊สเองอ่ะเราจะรู้ว่าอันนี้มันอึ๊สไม่ปกติหรือบางทีมันกั้นไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วออกมาก็เป็นน้ำแต่ก็บางทีก็ยังพอไหวที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้
0: ครับ
1: ถ้าประมาณเนี้ยสิ่งที่แคนทำก็คือแคนจะกินตัวเกลือแร่เกลือแร่นี่ไม่ได้รักษาใช่ไหมครับ
0: จะเรียกว่ารักษาก็อาจจะได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเวลาท้องเสียเนี่ยลำไส้ของเรามันจะถูกทำลายไปบางส่วนนะครับซึ่งการที่จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระบวนการซ่อมแซมเนี่ยมันก็น้ำเกลือแร่ก็อาจจะช่วยได้นะครับถ้าได้ยินข่าวล่าสุดที่คุณตำรวจ
1: สารวัตรแจ
0: ๊ใช่ใช่เขาก็ใช้น้ำเกลือแร่ในรักษาจนรอด
1: ครับโอ้ล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์อาจารย
0: ์วันดี
1: ใช่ใช่
0: เขาจะวันดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเกลือแร่เลย
1: ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเยียวยา
0: ถูกต้อง
1: ในเบื้องต้นได้
0: คือจริงๆน้ำเกลือแร่มันไม่ได้ไปฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่ามันทำให้ร่างกายเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: ไม่ขาด
0: แล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวเร็วขึ้นต่อสู้กับเชื้อโรคได
1: ้โอเคผมแอบถามนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมท้องเสียเขาชอบให้กินคาร์บอนไหมครับ
0: อ๋อแต่จริงๆ
1: มันช่วยไหมอ่ะ
0: ป
1: ั
0: จจุบันเรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็คือคาร์บอนไม่ได้ช่วย
1: เออหรอ
0: มัน
1: จะเริ่มกินเข้าไปแล้วเวลาถ่ายมันจะสีดำอ่ะ
0: ใช่เขาเชื่อว่ามันจะไปดูดซับสารพิษถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วท้องเสียส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากพิษหมดอ่ะบางอย่างมันเกิดจากตัวแบคทีเรียอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูดซับได้หมดจริงๆปัจจุบันเขาก็ไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่
1: แล้วแบบนี้พวกคาร์บอนนี่กินไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ซึ่งวันนี้มันมีประโยชน์ไหมจริง
0: เอางี้คืออย่างนี้พอกินแล้วดีขึ้นอ่ะจริงๆแล้วมันบอกยากนะครับเพราะบางทีคนปกติอย่างคุณแคนเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลย
1: มันก็ดีขึ้นเองได
0: ้ใช่หนึ่งถึงสองวันก็ดีขึ้นเองได้ถูกต้อง
1: โอเคคราวนี้อ่ะถ้าเกิดพอรักษาตัวเองได้เนี่ยมันก็โอเคต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าควรจะไปหาหมออ
0: ันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือถ้ามีเสียน้ำเยอะเรารู้ได้ไงว่าเสียน้ำเยอะถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็จะรู้ว่าเราเริ่มเพลียไม่มีแรงเนี่ยควรจะไปหาหมอละนะในเด็กเขาก็จะดูซึมลง
1: ครับ
0: ดูแบบไม่เล่นเหมือนเดิมอีกอันที่อยากให้ดูคือปัสสาวะ
1: ครับ
0: ถ้าสมมติเสียน้ำเยอะจน6ชั่วโมงไม่ปัสสาวะอันนี้ถือว่าเริ่มรุนแรงแล้วอันนี้ควรจะต้องไปหาคุณหมอละ
1: ให้การเสียน้ำเยอะนี่เรากินน้ำเข้าไปได้ไหมครับอาจารย
0: ์ได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าช่วงท้องเสียเนี่ยการกินน้ำช่วยแต่ว่าเป็นน้ำเกลือแร่จะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เสียน้ำอย่างเดียวในอุจจาระเราเสียเกลือแร่ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท้องเสียแล้วเรากินน้ำเกลือแร่ได้ทันยังปัสสาวะได้ดีย ังรู้สึกไม่ได้เพลียมากก็แสดงว่าเราสามารถตามมันทันแล้วก็จะรักษาตัวเองที่บ้านได้แต่ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยท้องเสียมากจนกระทั่งแม้แรงจะกินน้ำยังไม่มีเลยแบบเนี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ต้องไปหาหมอแล้ว
1: okay.
0: แล้วผมให้ดูอีกอันนึงคือปัสสาวะอย่างที่บอกคือในผู้ใหญ่หรือเด็กโตเนี่ยถ้า6ชั่วโมงแล้วยังไม่ปัสสาวะเลยแสดงว่ามันถึงระดับนึงแล้วที่จะต้องนิดการดูแลในเด็กเล็กเด็กเล็กเขาฉี่บ่อยเนาะเด็กเล็กเขาจะบอกว่าถ้า4ชั่วโมงไม่ฉี่ต้องไปหาหมอแล้ว
1: ครับโอเคนี่เป็นอาการการสังเกตเบื้องต้นนะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับกินยาเองได้ป่ะ
0: ยาอะไรเอ่ย
1: เยอะ
0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีอันนึงนะครับเกิน 90% ของลูกท้องเสียไม่ต้องการใช้ยาฆ่าเชื้อในการรักษา
1: อ้าวมันเป็นแบคทีเรียอาจารย
0: ์แบคทีเรียส่วนนี้มันก็เป็นอะไรที่มีความเค้าเรียกว่าซับซ้อนนิดนึงนะครับคือแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยถ้าเรากินยาฆ่าเชื้อไปอ่ะมันไม่ได้ช่วยเพราะว่าร่างกายมันจัดการมันเองได้อยู่แล้วนะครับแล้วอย่าลืมว่ายาฆ่าเชื้ออย่างที่เราคุยกันต้นชั่วโมงว่ามันไปฆ่าแบคทีเรียตัวอื่นด้วยแล้วจริงๆแล้วว่าการเยียวยาของลำไส้เราอ่ะเราต้องการแบคทีเรียตัวดีเพื่อที่จะไปกำจัดแบคทีเรียไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณแฮนอาจจะเคยได้ยินว่าในการรักษาท้องเสียในเด็ก บางคนเนี่ยเราให้โปรไบโอติกด้วยเพื่อที่จะไปปรั

0: สมดุลในลำไส
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการกินยาฆ่าเชื้อโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันอาจจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวดีมากกว่าด้วยทำให้การปรับสมดุลมันอาจจะช้าทำให้การรักษาอาจจะช้าได้แต่ว่าการติดเชื้อแบคทีเรียบางอย่างเช่นชื่อชิกเจอร่าหรือแคมเปโรแบคเตอร์พวกนี้อาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อได้แต่ว่าเราดูนะครับการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยสั้นๆ3วันไม่เกิน5วันไม่เหมือนเจ็บคอนะฮะ10วันหรือปอดบวม7วันหรือ10วันยาฆ่าเชื้อในลำไส้เนี่ย3วันหรือ5วันไม่เกินนี
1: ้ก็หายละต้องหาย
0: ใช่
1: โอเค
0: เราไม่ให้ยาวันนั้นครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราจัดการตัวเองที่บ้านไม่ได้แล้วไปหาหมอครับที่เมื่อกี้เราดูกันแล้วว่าถ้าเกิดถ่ายเบื้องต้นไม่ได้ก็ต้องให้เกลือแร่เพิ่มเติมแล้วไม่ไหวจริงๆไปหาหมอหมอทำอะไร
0: ให้น้ำเกลือครับก็เพราะเรากินเองไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องให้น้ำเกลือน้ำเกลือก็จะมีน้ำแล้วก็มีเกลือแร่ครับ
1: นั่นคือวิธีที่หมอทำเลยครับ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วหมอผมรู้ว่าหมอจะแบบว่าใส่ยาเข้าไปไม่ใช่เหรอ
0: ส่วนใหญ่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามากกว่า 90% ของท้องเสียไม่ต้องการยาปฏิชีวนะหมอก็ใช้น้ำเกลือหรืออย่างเก่งคือสมมติอาเจียนเยอะอาจจะให้ยาหยุดอาเจียน
1: ครับ
0: ครับผมอันนั้นก็จะเป็นการรักษาที่โรงพยาบาลทำให้ได้ก็คือหมายความว่ากินไม่ทันกินไม่ไหวก็ให้น้ำเกลือพอกินให้น้ำเกลือไประยะหนึ่งก็เริ่มมีแรงก็ให้กินน้ำเกลือแร่ต่อ
1: โอเค
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งสำคัญก็ไม่สามารถที่จะไปแก้จุดตรงนั้นได้ทันทีหรอกแต่ก
0: ็
1: ให้น้ำเกลือเพื่อเป็นการป้องกัน
0: ไม่ให้
1: เสียเกลือแร่มากเกิน
0: ใช่แล้วก็หลักการรักษาจริงๆการรักษาท้องเสียที่จำเป็นก็คือเรื่องเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกฟู้ดเทอราปีการรักษาด้วยอาหารก็คืออันที่หนึ่งน้ำเกลือแร่นี่แหละอันที่สองคืออาหารที่มีประโยชน์ทำให้ลำไส้มันฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายข้าวต้มหรือโจ๊กหรือเนื้อหมูเนื้อปลาที่ย่อยง่ายอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ลำไส้เนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นครับ
1: โอเคเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างเคลียร์นะครับแอบถามนิดนึงอันนี้สงสัยเองอาจารย์ตอนเมื่อก่อนตอนเวลาผมไปเข้าค่ายรอด
0: อ
1: มันจะมียาชนิดนึง
0: นั่นอยู
1: ่ถ้าเป็นท้องเสียกินยานั้นได้ป่ะ
0: ห้ามเลยนะครับไม่ให้กินเพราะว่าท้องเสียเนี่ยเวลามันถ่ายออกมาเนี่ยก็คือเชื้อโรคกับสารพิษออกมาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเราไปหยุดมันก็จะอยู่ข้างอยู่ในร่างกายเรา
1: โอเค
0: ใช่
1: คือประสงค์เราไม่ได้ต้องการหยุดถ่ายแต่เราต้องการให้โอเคของเสียมันถ่ายมาถูกแล้วแหละเพราะมันเป็นการขจัดของเสียมา
0: เพียงแต่ว่าเราทำยังไงก็แล้วแต่รอให้ร่างกายมันสมานคือเอางี้ถ้าเราไปดูกลไกจริงๆเนี่ยเวลาท้องเสียเนี่ยคือเซลล์ลำไส้เราไม่สามารถดูดซึมน้ำกลับเข้าไปได้ปกติเรากินน้ำไปเนี่ยหรือกินอาหารไปลำไส้เราต้องดูดกลับได้แต่คราวนี้ไอ้แบคทีเรียหรือไวรัสมันไปทำลายเซลล์ลำไส้ทำให้มันไม่สามารถดูดซึมน้ำได
1: ้
0: มันก็เลยถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นทำยังไงก็แล้วแต่ให้ไอ้เซลล์ลำไส้เนี่ยมันกลับมาปกติเดียวที่สุดไอ้เชื้อไอ้สารพิษอะไรที่มันสร้างเนี่ยมันก็ออกไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าเราไปอุดมันไว้มันก็ยังอยู่กับร่างกายเราไปเรื่อยๆไม่จำเป็นห้ามนะครับ
1: นี่ห้ามเลยนะผมว่าต้องมีหลายคนนะคิดเหมือนผมอะในเมื่อมันถ่ายดีนะใช่ไหมก็อุดมันซะเลย
0: แต่ว่าถ้าสมมติไปโรงพยาบาลในบางกรณีจริงๆน้อยนะครับคุณหมออาจจะให้ยาตัวนี้มีที่ใช้นะคร
1: ับ
0: แต่ต้องแบบ very special กรณีพิเศษ under คุณหมอจริง
1: ๆ
0: ไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมไปซื้อยาจำพวกนี้กินเองนะคร
1: ับ
0: คือถ้าท้องเสียอยากจะรักษาเองเช่นแบบยังแบบพอไหวเงี้ยน้ำเกลือแร่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็น้ำเกลือแร่นะครับ
1: แล้วจุดประสงค์ของไอ้ยาชนิดนี้ผมจำชื่อไม่ได้ด้วยไอ้ยาชนิดนี้มันคือจุดประสงค์มันทำมาเพื่ออะไรครับ
0: อ๋อมันทำให้ลำไส้มันไม่บีบตัวฉะนั้นมันก็ไม่ท้องเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคบางโรคซึ่งเกิดจากการที่ลำไส้บีบตัวมากเกินไปหรือว่ามีเซลล์บางอย่างที่ทำให้เกิดการหลั่งสารน้ำมากเกินไปซึ่งมันน้อยมากๆเลยครับโอกาสที่เราจะเจอผมเอางี้ไอ้ยาตัวนี้ผมแทบจะไม่เคยสั่งเลยครับ
1: โอเค
0: มันต้อง very special จริงๆครับ
1: แล้วอาจารย์มีอะไรจะบอกสำหรับคนที่เอาไว้เพื่อแบบอุดเพื่อไม่ให้ถ่ายบ้าง
0: คือ
1: ผมได้เคยผ่านมาแล้ว
0: คือเข้าใจว่ารอดอนี้ก็คือกำยำแข็งแรงนะครับกินนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าไม่แนะนำนะครับอย่าเลย
1: จริงๆไม่มีผลเสีย
0: ใช่ใช่จริงๆเขาก็อนุญาตให้ไปอุจจาระไม่ใช่หรอครับ
1: มันไม่ค่อยสะดวกอาจารย
0: ์เข้าใจ
1: อย่างของผมเนี่ยจำได้ว่าเราคือในการเข้าค่ายรอดอเนี่ยมันจะมีเป็นผัดใช่ไหมครับผัดหนึ่งผัดสองผัดสามผมเป็นผัดสุดท้ายกิจกรรมวันแรกในการไปถึงคือกลบซ่วมอาจารย
0: ์อ๋อเข้าใจอ
1: ีก5วันที่เหลือทำไงใช่ไหมเราก็ต้องไปขุดเพื่อที่จะนั่นเองผมก็เลยกินสรุปผมกินยาตัวนั้นไปอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันอึดอัดไหมอึดอัดใช่ไหมครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ถ่ายเลยตลอด5วันแต่ผมบอกเลยนะหลังจากหมด5วันเนี่ย
0: หายยากมาก
1: ใช่เพราะมันแบบถ่องมากว่า
0: ใช่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำอย่างยิ่งนะครับ
1: โอเคอยู่ดีพาไปเรื่องถ่ายยังไม่รู้เหมือนกันอาจารย์
0: ครับ
1: กลับมาหน่อยหน้าร้อนเนี่ยอาหารมันก็จะเสียเร็ว
0: ใช่ครับ
1: มีอาหารแบบไหนที่เราต้องระมัดระวังบ้างครับอาจารย์

0: เอาง่ายๆนะครับตรงไปตรงนะอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกอาหารสุกๆดิบๆเอางี้เถอะ
1: โอเค
0: พยายามเลี่ยงถ้าไม่จำเป็น
1: อย่างพวกแบบของดิบของ
0: ใช่ใช่ใช่ของดองไม่แน่ใจแต่ว่าของดิบเนี่ยมันถ้า

0: นี่ยหน้าร้อนปัจจัยหนึ่งก็คือทำไมถึงมีโรคพวกนี้เยอะเพราะว่าเราชอบกินของเย็นกันซึ่งไม่ได้ปรุงสุก
1: ครับ
0: เราก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เกิดโรคแบบนี้ได้
1: ครับ
0: หลีกเลี่ยงของสุกสุกดิบดิบ
1: โอเค
0: ครับน้ำไม่แนะนำให้กินน้ำตามที่เราไม่แน่ใจถ้าเป็นน้ำใส่ขวดที่แบบตามร้านเนี่ยชัวร์กว่าเขาน่าจะผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมาแบบนั้นดีกว่าน้ำแข็งก็เลือกจากผู้ผลิตที่ไว้ใจได้ว่าผลิตจากน้ำสะอาดจริงๆนะครับแล้วก็นมหรือผลิตภัณฑ์จากพวกเดลี่โปรดักต์ดูวันหมดอายุนิดนึงนะครับแล้วก็ถึงแม้จะไม่หมดอายุแต่ถ้าตั้งทิ้งไว้นานๆข้างนอกก็ไม่น่ามีเหมือนกันนะครับเสี่ยง
1: ระวังเรื่องของของกินในช่วงหน้าร้อนมากๆนะ
0: ครับ
1: ผมได้ยินมาว่าข้าวมันไก่อาจารย์มันก็เป็นอาหารชนิดนึงที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อนนี่จริงขนาดไหนครับอาจารย
0: ์ก็มันจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงเรียกว่าซัมโมเนล่า
1: ซัมโมเนล่า
0: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในชอบอยู่ในไก
1: ่
0: แล้วก็ไข่นะครับที่ปรุงไม่สุกงั้นถ้าสมมติเราปรุงสุกสมมติข้าวมันไก่แบบอบมาจากหม้อเลยเน
1: ี่
0: ยสบายใจได้แต
1: ่
0: ถ้าสมมติว่าแบบ
1: มันยังมีเลือดๆอยู่
0: ยังมีแบบสุกๆดิบๆอย่างนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: หรือปรุงมาแล้วทิ้งไว้นานนะครับก็ให้ระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยจริงๆแล้วข้าวมันไก่ผมว่าท่านจะติดคือปรุงสุกแล้วเชื้อตายหมดแล้ว
1: ครับ
0: หยิบออกมาสับเป็นเขียง
1: เ
0: ขียงนั่นแหละ
1: เพราะว่าเขียงมันอาจจะสับไก่สดมา
0: ใช่หรือมันต้องทำความสะอาดดีๆเพราะฉะนั้นมันตรงนั้นน่ะคือจุดที่มันจะปนเปื้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเอามาปุ๊บสับๆๆแล้วกินเลยเชื้อมันอาจจะยังไม่เยอะแต่ถ้ามาตั้งทิ้งไว้เชื้อที่จากเขียงอาจจะโต
1: เพราะอากาศมันร้อน
0: ถูกแล้วพอมันจํานวนเยอะมันทําให้เกิดโรคได้ถ้าน้อยไม่เกิดโรคถ้าเยอะเกิดโรคนะ
1: ไอ้ซัมโมเนล่าเนี่ยก็ทําให้ท้องเสียเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับและจะมีมุกเลือดด้วยครับ
1: มันมีกี่อันที่ทำให้ท้องเสียเยอะมากเลย
0: เยอะมากเลยครับอีโคไลนี่เป็นแค่หนึ่งในมีรู้หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันด้วยซ้ำนะครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าซัมโมเนล่าเนี่ยนอกจากในไก่มันมีในไข่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไข่ดิบ
0: ใช่ครับเอางี้สมมติว่ากินไข่ที่ไม่สุกครับมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเปลือกไข
1: ่โอเค
0: มันซ่อนตัวอยู่ในเปลือกไข่เพราะฉะนั้นเวลาตอกอ่ะถ้าสมมติว่าไข่นั้นไม่ได้ต้มดีๆนะครับแล้วเปลือกมันยังมีเชื้ออยู่อ่ะมันก็จะทำมันก็จะปนเปื้อนตอนที่เราปอกได้ครับ
1: คือพอพูดถึงไข่ดิบเนี่ยมันจะมีคนที่อย่างผมชอบกินพวกชาบูครับอาจารย
0: ์ชาบูอ๋อ
1: ชาบูเนี่ยสิ่งที่เราชอบเลยคือการเอาเนื้อเนี่ยจุ่มลงไปในไข่ดิบแล้วก็กินมันจะอร่อยมาก
0: เอาง
1: ี้
0: ผมว่าถ้าอยากจะปลอดภัยเนี่ยไข่นั่นก่อนจะตอกอ่ะล้างให้ดีๆเลย
1: เอามันอยู่ด้านนอกเหรอครับอาจารย
0: ์มันอยู่ในเปลือก
1: อยู่ในเปลือก
0: ใช่ครับ
1: อ่าฮะแล้วแบบเนี้ยมันมีพอดีผมเห็นว่าไข่มีการขาย2แบบด้วยครับไข่ชนิดที่ขายสําหรับกินดิบได้กับไข่ที่ไม่ได้บอกอะไรซึ่งไข่ที่ขายสําหรับกินดิบได้เนี่ยจะแพงกว่าปกติ
0: อ๋อ
1: ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้เชื้อนี้ด้วยหรือเปล่าที่มันจะแบบมีกระบวนการในการแบบทําลายอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อก็ต้องดูถ้าสมมุติเข้ามาจากแหล่งที่เชื้อถือได้เช่นเค้ามีการทําความสะอาดเปลือกไข่ดีๆผมว่าเชื้อมันก็ไปหมดแหละแต่ผมว่าก่อนจะกินน่ะก็ล้างดีๆสักนิดนึง
1: โอเค
0: นะครับ
1: ได้ครับ
0: ก็จะปลอดภัยครับ
1: นี่แค่เรื่องแรกข่าวแรกนะฮะยาวเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ได้คิดถึงในรายละเอียดเหมือนกันเอามาเตือนกันนะครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาครับนักวิจัยจีนค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้เหมือนโควิด-19 นะครับอันนี้เป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมเห็นมาแต่ก็ดูไม่ได้ตื่นตูมสักเท่าไหร่นะครับไม่นานมานี้กลุ่มนักวิจัยชาวจีนเนี่ยไปเจอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวครับอาจจะแพร่สู่มนุษย์ได้คล้ายๆกับโควิด-19 นะครับงานวิจัยนี้นำโดยศาสตราจารย์สือเจิ้งลี่ครับเป็นนักไวรัสชั้นนำของประเทศจีน ก็บอกว่าการศึกษาที่ดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการที่กวางโจนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาศาสตร์กวางโจพบว่าไวรัสใหม่นี้เป็นสาขาหนึ่งของไวรัส HKU5 ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในค้างคาวที่ญี่ปุ่นค้างคาวญี่ปุ่นที่ฮ่องกงนะครับไวรัส HKU5 นั้นจัดอยู่ในกลุ่มของไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือว่า MERS นะครับที่สำคัญผลการศึกษาล่าสุดเนี่ยไวรัสที่ค้นพบใหม่นี้สามารถจับกับตัวรับ ACE2 ได้ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับที่ไวรัสซาโคก็คือไวรัสโควิด-19 เนี่ยเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์รายงานบอกว่าแม้ไวรัสตัวนี้มีศักยภาพในการก่อโรคระบาดแต่ว่าในขณะเดียวกันครับยังไม่มีเหตุต้องวิตกกังวลมากนักเนื่องจากประสิทธิภาพในการแพร่เชื้อของไวรัสนี้ยังต่ำกว่าโควิด-19 เป็นอย่างมากนะครับคือพอบอกว่า พาดหัวข่าวมาบอกว่าเจอสายพันธุ์ใหม่ในข่าวที่อาจจะ

0: สูบมนุษย์ได้เหมือนโควิดผมว่าหลายคนกลัวเลยในมุมของอาจารย์เนี่ยข่าวนี้มันทำให้เราต้องกลัวขนาดไหนครับอาจารย
1: ์คืออันที่หนึ่งต้องดูก่อนว่าไวรัสตัวนี้มันทำให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์แล้วหรือยังเราเจอในครั้งข่าวใช่ไหมฮะแล้วเรารู้ว่ามันสามารถจับกับ AC2 ได้แต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันสามารถแพร่มาสู่คนได้ไหมเอาอย่างนี้ไข้หวัดนกเนี่ยตอนนี้เรารู้จักกันดี
0: รู้จักกันดี
1: ไข้หวัดนกเนี่ยมันมีความแปลกนิดนึงก็คือว่าติดจากนกหรือไก่มาสู่คนได้สมมติคนนี้เป็นไข้หวัดนกแล้ว
0: ค
1: นคนนี้โอกาสให้คนอื่นเนี่ยน้อยมาก
0: ก็คือติดจากนกมาสู่คนแต่จากคนคนนี้จะไปสู่คนต่อนี่ยาก
1: ยากใช่มันต้องดูตรงนี้ด้วยว่าไวรัสมันมีความสามารถยังไงนะครับถ้ามันติดจากสัตว์มาสู่คนได้แต่คนสู่คนไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยกลัวนะครับแล้วก็ไปคอนโทรลแอนิมอลสัตว์ตรงนั้นแทนถูกไหมฮะ
0: เมื่อกี้ที่ผมฟังแล้วผมสงสัยไม่เข้าใจนะที่บอกว่าไวรัสที่ค้นพบใหม่เนี่ยสามารถจับกับตัวรับ ACE2 เนี่ยคืออะไรคร
1: ับ ACE2 คือเป็นตัวรับจริงๆมันก็อยู่ในสปอร์ตอยู่ในทางเดินหายใจเอางี้ไวรัสมันจะเข้าสู่คนเราได้เนี่ยมันต้องสามารถจับกับเซลล์ของเราได
0: ้ครับ
1: มันถึงจะเข้าไปทำลายเราได้ถ้ามันจับกับเราไม่ได้มันก็ทำไม่ได้คราวนี้เวลาแต่ละตัวก็จะมีตัวรับต่างๆกันดีไอโควิดก็ดีหรือไวรัสตัวนี้มันคือ ACE2 มันเป็นชื่อตัว
0: เป็นชื่อของตัวรับค
1: ือ
0: ถ้าเกิดไอไวรัสตัวนี้มันรับกับไอตัว ACE2 ของเราได้เนี่ยมันก็จะสามารถเข้าสู่คนได้
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่ว่ามันจับได้ดีหรือเปล่า
0: ต้องดูอีกที
1: จับแล้วมันเข้าเซลล์ได้ดีไหมก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: ตอนสงกรานต์เนี่ยจะมองว่าการระบาดมันจะเพิ่มมากขึ้นไหม
1: ตัวไหนครับ
0: ไอตัวไวรัสเนี่ยต่าง
1: ๆจริงๆถ้าเราดูมาปี2ปีที่แล้วเนี่ยหลังสงกรานต์เนี่ยโควิดก็พุ่งถ้าดูนะฮะซึ่งก็แปลกใจเพราะว่าคนมาอยู่รวมกันเยอะๆถูกไหมครับมันก็มีโอกาสแล้วก็ไม่ได้ใส่แมสมันก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได
0: ้ครับ
1: อยู่แล้วครับ
0: ถามอาจารย์หน่อยว่าทุกวันเนี้ยตอนเนี้ยอาจารย์กลัวการระบาดของโควิดหรือไข้หวัดใหญ่มากกว่ากัน
1: กลัวทั้งสองอย่าง
0: ไม่ต่างเลย
1: ใช่ครับคือไม่อยากให้มีระบาดอะดีที่สุดครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นความโชคดีนิดนึงว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีวัคซีนถ
0: ึ
1: งแม้จะไม่ได้ป้องกัน 100% แต่ลดความรุนแรงได้ที่สำคัญก็คือมียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่มีแล้วยาต้านมีตั้งนานแล้วโอเซลทามิเวีย
0: ผมเข้าใจว่ามีแต่ไอ้ตัววัคซีน
1: ไข้หวัดใหญ่นะฮะครับที่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เนี่ยมียาต้านฮะ
0: ยาต้านต่างจากวัคซีนยังไงครับอาจารย
1: ์ยาต้านคือยาฆ่าเชื้อ
0: ถ้าเกิดเป็นแล้ว
1: กินยาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ
0: ่โอ้โอเค
1: ครับ
0: โอเคถ้าเกิดเป็นวัคซีนเนี่ยเราเอาฉีดเพื่อป้องกันความรุนแรง
1: ถูกต้องครับ
0: หรือบางทีอาจติดน้อยเลยถ้าติดปุ๊บลดความรุนแรง
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นแล้วมียาต้าน
1: สำหรับไข้หวัดใหญ่นะครับ
0: โอเค
1: ใช่
0: โควิดมีไหมครับอาจารย์
1: โควิดก็มีครับที่เราเรียกว่าพวกแพ็กโซวิดหรืออะไรพวกนี้
0: โอเค
1: โมโนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบแพร่หลายยังไม่ได้มีเนื่องจากโควิดมันเพิ่งรู้จักมา 2-3 กี่ปี5ปีละมันยังไม่ได้เหมือนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเรารู้ว่ายาตัวนี้มันดีมากๆสำหรับโควิดเนี่ยเรายังอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่แต่ว่ายา 2-3 ตัวที่เรามีอยู่ก็ถือว่าเป็นยาที่ดีพอสมควรแต่ว่าสำหรับโควิดเนี่ยเราจะเก็บไว้สำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่น68หรือคนที่มีโรคประจำตัวแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยยาตัวนี้ใครเป็นเราก็ให้มันจะช่วยลดความรุนแรงลงแล้วก็ช่วยลดทำให้เราดีขึ้นเลยว่ะเอาง่าย
0: ๆโอเค
1: ครับ
0: เรื่องนี้เข้าใจได้ครับมีคำแนะนำเบื้องต้นไหมฮะในการป้องกันการระบาดเพราะว่าหลายคนผมว่านะทุกวันนี้คนแทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับโควิดเลย
1: ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคือสมัยที่โควิดระบาดเราใส่แมสตลอดเวลา
0: ครับ
1: ใช่ไหมถ้าเรามาออกรายการอย่างนี้เรา
0: ใช่
1: ถ้าไม่ใส่แมสถูกไหมฮะตอนนี้ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าครับสมมติว่าท่านจะไปมีกิจกรรมข้างนอกเช่นเล่นน้ำอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: โอเคไม่ต้องใส่แมสก็ได้ใส่แมสคงไม่สนุกแล้วเปียกพอผูกน้ำแล้วใส่แมสไม่ใส่แมสไม่ต่างกันคราวนี้อยู่ข้างนอกเนี่ยจริงๆโอกาสที่จะแพร่เชื้อเนี่ยมันเนื่องจากเป็นอากาศเปิดเนี่ยโอกาสแพร่เชื้อน้อยไม่ได้สูงนะแต่น้อยนะครับผมว่าถ้าสมมติว่าเราไปเล่นข้างนอกไปเล่นสาดน้ำไปมีกิจกรรมกลางแจ้งโอเคไม่ใส่แมสได้แต่ว่าหลังจากเสร็จแล้วล้างมือนิดนึงนะครับกลับบ้านขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ใส่แมส
0: เ
1: พราะงั้นมันคนแน่นแล้วก็อยู่ในที่ปิด
0: ครับ
1: อย่างนั้นผมว่าอย่างนั้นดีกว่าผมว่าเท่านี้ก็ลดไปได้เยอะแล้วครับใช่
0: เขาเรียกว่าจุดไหนที่คิดว่ามีความเสี่ยงจุดนั้นก็ป้องกัน
1: ใช่
0: จริงสำคัญคือมือเนี่ยล้างมือทุกครั้งที่กลับบ้านเพราะนี้ช่วยได้เยอะมาก
1: ๆหรือไอ้เจลแอลกอฮอล์ถ้ายังพอมีอยู่ก็ติดตัวไป
0: ครับ
1: พอสมมติว่าเล่นน้ำเสร็จก็ล้างมือนิดนึง
0: นะพื้นฐานที่เราเคยทำกันในช่วงโควิดก็ลองทำกันต่อไปก็ได้
1: ใช่แล้วไอ้อันที่สองคือไข้หวัดใหญ่เราที่เรารู้ว่ามีวัคซีนป้องกันถ้ายังไม่ได้ฉีดมาภายใน1ปีก็ไปจิ้มสักนิดนึง
0: โอเค
1: มันไม่ได้ป้องกัน 100% หรอกนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแล้วมันก็จะลดความรุนแรง

0: โอเค
1: โควิดวัคซีนก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะครับ
0: โอเคอันเนี้ยเราพอจะรู้จักกันเรื่องต่อมาเนี่ยผมบอกเลยนะผมก็เหมือนจะเคยได้ยินชื่อคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้รู้จักจริงๆไข้อีดำอีแดง
1: อ๋อ
0: ไข้อีดำอีแดงมาดูกันหน่อยนะฮะไม่ใช่โรคอุบัติใหม่แต่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอพานุมาตรนะฮะยานเวสกุลนะครับเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาพูดถึงกรณีที่มีข่าวว่าพบเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครป่วยเป็นโรคไข้อีดำอีแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีการหยุดเรียนในบางชั้นเรียนกรมควบคุมโรคก็ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคร
1: ับ
0: โดยให้โรงเรียนคัดกรองเด็กทุกเช้าให้เด็กที่ป่วยหยุดเรียนแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองขอให้เฝ้าระวังโรคนะครับย้ำบอกว่าโรคไข้อีดำอีแดงนั้นไม่ใช่โรคใหม่ครับขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกโรคนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ปี2558ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่าสเตปโตคอคคัสชนิด A นะฮะก่อให้เกิดโรคหลายชนิดคออักเสบโรคติดเชื้อทางผิวหนังเป็นต้นส่วนใหญ่ก็มีอาการไม่รุนแรงสถานการณ์ของโรคไข้ดำแดงนะครับในวันที่1มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์ปีนี้พบว่าผู้ป่วยทั้งหมดนะฮะ455รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและมักจะเกิดในเด็กอายุ 5-15 ปีนะครับจานชื่อมันแบบอะไรวะเนี่ยไข้อีดำอีแดงทำไมมันถึงต้องชื่อไข้เป็นแบบนี้ครับอาจารย์
1: เพราะว่าโรคนี้ครับมันเวลาเป็นน่ะเป็นโรคไข้ดำแดงนะครับเนี่ยเวลาเป็นเนี่ยผื่นเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆแล้วบางคนก็อาจจะคำๆเขาก็เลยเรียกว่าอีดำอีแดง
0: คือเป็นแล้วมีผื่น
1: ใช่
0: มีไข้ด้วย
1: มีไข้
0: แล้วมีผื่น
1: ใช่ครับ
0: เป็นดำดำแดงแดง
1: ใช่มันก็เลยเรียกตรงไปตรงมาครับ
0: แล้วก็ตามตัวอย่างนี้เลยฮะอาการที่เกิดขึ้นสำหรับเชื้อไวรัสนี้เป็นไงบ้างครับ
1: เมื่อกี้ไม่ใช่ไวรัสแบคทีเรีย
0: แบคทีเรียเหรอ
1: ใช่เมื่อกี้เห็นไหม
0: โอเคสเตรปโตคอคคัสอาจารย์ครับเหมือนผมจะเคยได้ยินชื่อไอสเตรปโตคอคคัสเนี่ย
1: ครับ
0: มันคนละอันกับที่กินลูกหูดับใช่ไหมคร
1: ับ อันนั้นสเตปโตคัสซูอีสสเตปโตคัสเป็นนามสกุลนะฮะแต่เขาก็จะมีมีเมมเบอร์หลายอันนะครับ
0: เป็นหนึ่งในเมมเบอร์
1: ใช่สเตปโตคัสครับ
0: โอเคแต่นี่คือกลุ่มเมมเบอร์ชนิด A
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เกิดโรคไข้อีดำอีแดง
1: ใช่แล้วจริงๆเมื่อกี้ต้นชั่วโมงเลยที่คุณแคนพูดถึงคออักเสบอ
0: ่
1: ะที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ครับผม
1: คือตัวนี้แหละ
0: เหรอ
1: สเตปโตคัสกลุ่ม A เนี่ยทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื
0: ้อใช่
1: ก็ที่ผมบอกว่าอ้าปากแล้วเห็นหนองอ่ะก็คือตัวนี้แหละ
0: คือสเตปโตคอคคัส
1: ใช่
0: ชนิด A
1: ใช่แล้วในบางคนหรือบางสายพันธุ์มันทำให้เกิดไข้ดำแดง
0: โอเค
1: แต่จริงๆแล้วที่เรารู้จักกันก็คือมันทำให้เกิดคออักเสบที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อที่เรารู้จักกันดีๆนะฮะแต่ว่าบางสายพันธุ์มันทำให้ผลิตสารที่ทำให้เกิดผื่นได
0: ้อ๋อโอเค
1: เชื้อเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไข้ดำแดงเนี่ยจะมีส่วนใหญ่จะมีเจ็บคอด้วย
0: เพราะว่ามันก็มีผลตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: สาเหตุเกิดจากอะไรเชื้อพวกนี้มันมาจากไหนครับอาจารย
1: ์ก็จริงๆเชื้อพวกนี้มันก็อยู่ในคอเรานี่แหละเพียงแต่ว่าถ้ามันเพิ่มจำนวนมากขึ้นมันทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้
0: ครับ
1: งั้นก็ติดต่อทางเนี่ยทางการหายใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าโรคนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ในมุมมองของผมนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียถ้าคนที่เป็นเรารู้แล้วว่าเป็นนะกินยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง24ชั่วโมงปุ๊บไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: เหรอ
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอาการเนี่ยของการป่วยเจ็บคอต่างๆเนี่ยไวรัสน่ากลัวกว่าแบคทีเรีย
1: ในแง่ของการแพร่เชื้อมัน
0: อ๋อในแง่ของการแพร่เชื้อ
1: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่แล้วยังมียาใช่ไหมฮะมันก็จะแพร่ได้ประมาณ3วัน5วันเรื่อยๆถูกไหมอย่างโควิดอย่างเงี้ยแพร่ได้3วัน5วัน
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะแต่ตัวนี้ถ้าสมมติคุณหมอวินิจฉัยได้โอ้ใช่แน่นอนกินยาฆ่าเชื้อปุ๊บ24ชั่วโมงหยุดเลยไปโรงเรียนได้
0: เขาบอกว่ากินยาฆ่าเชื้อปุ๊บเนี่ย24ชั่วโมงจะหายเจ็บคอเลยหรอ
1: ไม่อาจจะยังมีอาการอยู่แต่ไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: ไม่แพ้เลย
1: อาการก็จะดีขึ้นด้วยเช่นสมมติว่าเดิมไข้สูงกินเลยไม่ได้เลยก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ถ้าไหวก็ไปโรงเรียนได้เพราะไม่แพ้เชื้อแล้ว
0: โอเคมันก็มีความน่ากลัวต่างกันไหมนะอาจารย์เนาะถ้าไวรัสก็จะน่ากลัวอีกแบบนึงแบคทีเรียก็จะรุนแรงมาก่อนแต่ถ้าเกิดเจอยาที่ถูกต้องก็จะ
1: ดีเลยดีเลย
0: สิ่งสำคัญคือเราต้องดูเป็น
1: ต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไข้อีดำอีแดงเลยอาจารย์กว่าที่จะเกิดอาการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นอีดำอีแดงเนี่ยมันนานไหมกว่าจะผื่นขึ้นกว่าจะอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆไม่นานนะครับส่วนใหญ่คือสมมติว่าเป็นมีไข้เจ็บคอแค่วันสองวันถ้ามันจะมีผื่นมันก็เป็นแล้วล่ะครับ
0: โอเคมี
1: เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าลูกๆเจ็บอันนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าอายุ5-15ปี
0: ใช่คร
1: ับเป็นอายุที่เกิดบ่อยถูกต้องเลยครับงั้นอายุน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นละเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่พีคเท่าอายุ
0: ทำไมอะครับเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าอันมันอธิบายได้หลายอย่างนะครับก็คือไวรัสก็ดีแบคทีเรียก็ดีเวลามันจะเกิดโรคมันต้องมีตัวมันต้องจับกับเซลล์ของเราได้ใช่ไหมแล้วอายุแต่ละอายุมันก็จะมีความสามารถที่จะทำให้แบคทีเรียมาจับ

0: ได้สั่งกัน
1: แล้วก็ C2 เลยเมื่อกี้ว่าคนนั้น
2: แต่อันนี้ไม่ใช่ A42 นะมันก็จะเป็นอันนั้นอย่างที่สองก็คือภูมิคุ้มกัน
0: ครับ
2: คนยิ่งอายุเยอะสัมผัสโรคมาเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็จะมีมันก็อาจจะไม่ติดแล้ว
1: โอเคนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ในวัยเนี้ย5-15 ปีก
2: ็
1: จะเป็นช่วงพีคที่สุดที
2: ่
1: ตัวแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยมันจับได้โดยเฉพาะไอ
2: ้ตัว
1: แบคทีเรียตัวเนี้ย
2: ใช่
1: ม
2: ัน
1: จับได้ดีกว่า
2: ใช่ครับใช
1: ่โอเคเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยเลย15มานิดนึงละก็
2: ผมจำได้ว่าตอนที่ผม20กว่าผมก็ยังเป็นอยู่น
1: ะจังเป็นอยู่
2: ตอนอยู่20กว่าครับ
1: เพราะฉะนั้นก็พอเป็นได้อยู่
2: ใช่
1: โอเคเอาง่ายๆถ้าเกิดอาการเจ็บคอแล้วก็สังเกตว่ามีผื่นขึ้นสีแดงๆอะไรเงี้ยก
2: ็ไปหาหมอดีกว่า
1: ไปหาหมอเลย
2: เราจะได้จริงๆยารักษาง่ายมากยาแบบพื้นๆเพราะว่าเชื้อตัวนี้ไม่ค่อยดื้อยาด้วยนะครับรักษาง่ายมาก
1: โอเค
2: ครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องดื้อยากินยา1 วันอย่างที่บอกอาการดีขึ้นเลยแล้วก็ไปโรงเรียนได้แต่ว่าความยากมันก็คือว่าจะเรียกว่าความยากไหมคือต้องกินยา10 วันเป๊ะๆต้องกินนานถึงแม้ว่ากินไปแล้ว2 วันอาการเหมือนฉันหายแล้วห
1: ้
2: ามหยุดเพราะว่ามันอาจจะยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ต้องกินต่อให้ครบนะครับแล้วก็ความรุนแรงมันอีกอันนึงคือว่าคนไข้บางคนนะฮะติดเชื้อตัวนี้แล้วอาจจะทำให้เกิดไตอักเสบตามได้นะครับ
1: ครับ
2: แต่ก็รักษาได้นะครับ
1: กินเป็นตัวไหนครับอะม็อกซิลินพวกนี้
2: อะม็อกซิซิลินใช่ไม่เคยดื้อนะครับตัวนี้
1: โอเคไม่เคยดื
2: ้อแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงอย่าไว้ใจไว้แบคทีเรียตัวนี้นะครับถ้าเป็นแล้วไม่รักษาหรือกินยาไม่ครบมีโอกาสเป็นเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่ว่าไข้รูมาติดได้ถ้าเคยได้ยินไข้รูมาติดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาไม่เหมาะสม
1: ไข้อะไรนะครับอาจารย
2: ์ไข้รูมาติก
1: มันคืออะไรครับอาจ
2: ารย์มันเป็นการอักเสบของหลายๆอวัยวะแต่ที่เรากลัวคือลิ้นหัวใจรั่วหรือลิ้นหัวใจอักเสบทำให้เกิดภาวะหัวใจพิการได้นะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเรียกว่าโรคหัวใจรูมาติกคุณแคนอาจจะเกิดไม่ทันสมัยก่อน
1: ไม่รู้จักเลยครับอาจารย
2: ์ก็คือสมัยก่อนอะเราไม่ค่อยรักษาตัวโรคนี้อย่างถูกต้องเนาะก็จะมีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยกลายเป็นโรคหัวใจรูมาติกจนถ
1: ึ
2: งผู้ใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไว้ใจมันนะฮะถ้าสมมติมีไข้เจ็บคอไปคุณหมอดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นไอ้แบคทีเรียตัวนี้ต้องกินยาฆ่าเชื้อ10 วันนะครับ
1: แล้วถ้าในกรณีที่เป็นแต่ว่าเราไม่ได้กินยาแล้วครับอาจารย์มันจะหายเองได้ไหมครับ
2: หายเองได้แต่ว่าถ้าโชคร้าย
1: ก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี
2: ้ใช่โรคหัวใจรูมาติกครับ
1: มีความเสี่ยงก็เป็นทุกคน
2: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดเราเป็นแล้วรักษาตัดความเสี่ยงนั้นไปดีกว่า
2: ต้องใช่ครับแล้วก็เราพอรักษาปุ๊บเราไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นด้วยครับ
1: โอเคอาจารย์ครับนอกจากไอ้โรคที่โอเคเราเป็นหวัดใช่ไหมครับเป
2: ็
1: นแบคทีเรียต่างๆมีอีดำอีแดงมันมีโรคอะไรไหมที่มันแบบเกี่ยวกับพวกแบคทีเรียเงี้ยชื่ออะไรที่มันไม่ใช่ที่เราไม่ค่อยรู้จักอีกครับอาจารย
2: ์อ๋อเกี่ยวกับข้ออักเสบเหรอคร
1: ับ ประมาณนั้นนะครับ
2: ข้ออักเสบส่วนใหญ่จะเป็นไอเชื้อตัวนี้ครับต้องนั้นก็จะเป็นไวรัสละ
1: โอเค
2: แต่ว่าช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวปีที่แล้วมันจะมีแบคทีเรียตัวนึงที่เรียกว่าไมโครพลาสมาระบาดเหมือนกัน
1: เหมือนเคยได้ยินครับอาจารย
2: ์ใช่ๆนี่ตัวนี้มันทําให้เกิดเป็นหวัดบางคนถ้าเป็นเยอะนิดนึงอาจจะลงปอดเป็นปอดบวมแล้วอาจจะมีผื่นได้แต่ไม่ใช่ผื่นดําแดงเป็นผื่นแบบแดงๆชมพูมากกว่า
1: ครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้ทั่วเนี่ยมีอาการอยู่ก็คือมันยังคงเสียงเป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย
2: ์ผมว่าอีกอันนึงที่จะต้องดูสําหรับคุณแคร์หรืออีกหลายๆคนที่เป็นแบบนี้นะครับก
1: ็
2: คือภูมิแพ้
1: ม
2: ันทำให้เหมือนมีน้ำมูกไหลลงคอตลอดเวลาแล้วมันทำให้คอมันระคายได้อันนี้ต้องไปดูนิดนึงโดยเฉพาะช่วงต้นปีที่ผ่านมาฝุ่นเราเยอะถูกไหมครับ
1: ครับ
2: คนที่มีอาการที่จะเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็เลยเป็นเลย
1: อาการภูมิแพ้มันไม่ได้เป็นตลอดใช่ไหมครับ
2: ไม่เป็นตลอดก็คือต้องถูกทริกเกอร์หรือถูกกระตุ้นด้วยสารบางอย่างเช่นฝุ่นนี่แหละตัวดีเลย
1: ครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามีอาการเยอะเพราะว่าผมเข้าไปในบ้านใหม่พอดีบ้านใหม่ผมเพิ่งเสร็จ
2: อ๋อสีใช่ไหมฮะ
1: แล้วรู้สึกว่ายังมีกลิ่นอะไรที่มันแสบจมูกอยู่อันนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้
2: ถูกต้อง
1: แล้วทำไงดีครับ
2: ก็อันที่หนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นมีอาการแล้วฮะก็ต้องกินยาเราก็จะมียาภูมิแพ้ใช่ไหมครับก
1: ็
2: จะช่วยคุมอาการอันที่สองคือหลีกเลี่ยงเช่นสมมติว่าเข้าไปในนั้นคิดว่ามันยังมีสิ่งกระตุ้นอยู่ก็สวมแมสมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% แต่ว่าก็ลดลงไปได้เยอะเลย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้หน้ากากที่เราไว้ป้องกันโควิดอะครับผมว่ายังมีประโยชน์อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันยังไม่สามารถป้องกัน PM 2.5 ได้ 100% แต่มันก็ลดไปได้ระดับนึง
1: โอเค
2: ก็ดีกว่าไม่ใส่นะครับ
1: สุดท้ายครับอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับช่วงหน้าร้อนนี้ต้องป้องกันหรือว่าเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างครับ
2: ก็จริงๆก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับก็เธอเดินสายกลางดีกว่าผมว่าเนาะก็คือว่า อาหารก็กินร้อนช้อนกลางอันนี้ปลอดภัยแน่ๆนะครับน้ำเย็นกินได้นะครับแต่ว่าขอให้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได
1: ้
2: นะครับอันสุดท้ายล้างมือบ่อยๆนิดนึงก
1: ็
2: จะช่วยลดโรคได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็หน้ากากแมสหน้ากากอนามัยก็ยังมีประโยชน
1: ์ครับ
2: ไม่ได้แนะนำให้ใส่ตลอดเวลาเหมือนสมัยโควิดแล้วนะครับถ้าอยู่ในที่ที่แบบห้องปิดแล้วมีคนเยอะก็ใส่นิดนึง
1: โอเค
2: นะครับเวลาอยู่กลางแจ้งจะไม่ใส่ก็ได้
1: ครับ
2: ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้มีได้ฉลองเทศกาลช่วงหน้าร้อนอย่างมีความสุขนะครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับขอคำถามสุดท้ายนิดนึงฮะถ้าเกิดบอกว่าเป็นหวัดเจ็บคอกินน้ำเย็นได้ป่ะ
2: ได้ครับเอางี้มักจะถูก
1: เขาจะบอกว่ากินน้ำเย็น
2: จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เย็นจนแสบคอ
1: ครับ
2: คุณแคนเคยเห็นใช่ไหมบางทีมันเย็นเจี๊ยบถึงแม้เราจะไม่เป็นหวัดเราก็ยังแสบคอแบบนั่นแหละไม่เอาแต่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆเด็กเจ็บคอเนี่ยผมจะแนะนำให้กินไอศกรีมด้วยซ้ำเพราะว่าที่หนึ่งมันลื่นคออันที่สองก็คืออาหารอย่างอื่นเดี๋ยวคงไม่กินอ่ะเจ็บคอไอศกรีมก็คือมันก็จะมีความหวานก็จะให้พลังงานด้วยนะครับแล้วก็มันจะทำให้แบบเหมือนช่วยทำให้คอสบายขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเย็นเจี๊ยบจนมันบาดคอ
1: โอเค
2: ไปได้ใช้ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ็บคอเป็นหวัดกินน้ำเย็นได้นะจ๊ะแต่เย็นเกินไป
2: ไอศกรีมก็ได้นะครับ
1: ผมนี่เถียงกันที่บ้านเลยกินได้อะไรอย่างนี้โอเคประมาณนี้นะครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ช่วงสงกรานต์พักผ่อนกันเต็มที่นะครับเดี๋ยวหลังสงกรานต์กลับมาติดตามรายการเราได้ใหม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
2: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: เจอกันใหม่หลังสงกรานต์นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สำหรับโรคซิฟิลิสเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างซึ่งหลักๆ ก็จะติดทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ครับซิฟิลิสเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่คิดว่ามันไม่มีแล้วนะครับในความเป็นจริงเนี่ยโรคเหล่านี้ยังอยู่แล้วก็อุบัติการเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในวัยรุ่นทำให้มีการติดเชื้อในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างสูงรวมถึงพอตั้งครรภ์ปุ๊บจะก่อปัญหาในระยะยาวเพราะว่าทารกในครรภ์เนี่ยบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการเสียชีวิตแต่บางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการพิการแต่กำเนิดทำให้เป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้ยังอยู่กับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องให้ความสนใจอยู
1: ่โรคซิฟิลิสพบได้ในผู้ป่วยทั้งชายและหญิงพบมากในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์โดยอัตราการติดเชื้อเพิ่มจาก 2.16 คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2551เป็น9คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2560
0: ซิฟิลิสเนี่ยเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซิฟิลิสเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดเป็นเกลียวทำให้เกิดการติดเชื้อได้ในมนุษย์สมัยก่อนจะเป็นเรื่องของการได้รับเลือดปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นหลักสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผลเลือดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติผลเลือดที่ผิดปกติอยู่ตัวนึงก็คือตัวที่ตรวจหาเชื้อซิฟิลิสหมอจะต้องขอเจาะเลือดเพิ่มเพื่อตรวจยืนยันในปัจจุบันกลุ่มใหญ่ๆเลยคือเจอตอนเจาะเลือดไม่ว่าจะเป็นเจาะเลือดจะสมัครงานนะครับฝากครรภ์บางกลุ่มก็จะคล้าย HIV ก็คือมาตอนมีอาการระยะแรกของซิฟิลิสนะครับก็จะมีรอยโรคเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปเองนะครับในระยะเวลา 3-8 สัปดาห์ระยะที่2เนี่ยที่อวัยวะเพศก็จะมีลักษณะเป็นปื้นๆเป็นคล้ายๆผื่นนูนๆกระจายบริเวณอวัยวะเพศพร้อมกับมีผื่นบริเวณร่างกายจะมีลักษณะพิเศษคือมีบริเวณที่ฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปได้เองอีกระยะที่3ระยะนี้เนี่ยเป็นระยะเรื้อรังผู้ป่วยจะยังมีเชื้อในร่างกายแต่ว่าไม่แสดงอาการสามารถจะส่งผ่านหรือว่าแพร่เชื้อได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอีกจะเข้าสู่ระยะที่4ก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานของสมองที่แย่ลงรอยโรคที่ระบบไหลเวียนโลหิตก็จะทำให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดใหญ่โป่งพองแล้วก็แตกได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับ
3: ผลเลือดกลับมาแล้วนะฮะดูผลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อซิฟิลิสนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรักษา
0: สำหรับเรื่องของซิฟิลิสเนี่ยจะต่างกับ HIV ก็คือรักษาหายขาดสำหรับระยะที่1ระยะที่2เนี่ยรักษาไม่ยากเลยครับอาจจะเป็นการกินยาหรือฉีดยาเพียงครั้งเดียวก็หายแล้วสำหรับซิฟิลิสเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านปล่อยไว้จนเรื้อรังเป็นการติดเชื้อในระยะที่3ระยะที่4การรักษาจะยากขึ้นแล้วก็มีการทำลายอวัยวะภายใน

าจจะรักษาหรือว่าแก้กลับคืนมาไม่ได้โอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับก็ตอนนี้เนี่ยซิฟิลิสที่เป็นจะเป็นในระยะเรื้อรังอยากให้พาแฟนนะครับมาตรวจด้วยบางทีรักษาแต่ตัวคนไข้อย่างเดียวพอรักษาหายปุ๊บก็กลับไปติดเชื้อซ้ำอีกถึงแม้จะหายขาดถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงรับเชื้อมาเพิ่มก็เป็นใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้อื่นอย่างเช่นการใช้ของมีคมร่วมกันหรือว่าการสักการเจาะที่ไม่ได้มาตรฐานนะไม่ถูกหลักอนามัยพวกนี้นะครับถุงยางอนามัยอาจจะไม่ได้ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกโรค 100% ซิฟิลิสเนี่ยบางครั้งมันอาจจะอยู่นอกบริเวณที่ถุงยางอนามัยครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดตรงนี้มีสำหรับบางท่านที่สังเกตตัวเองมีแผลบริเวณอวัยวะเพศมีไข้ผื่นขึ้นสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ต้องอายคุณหมอเพราะว่าถ้าท่านได้รับการตรวจได้รับการวินิจฉัยการรักษาทำได้ไม่ยากแล้วก็มีประสิทธิภาพครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

ร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตแล้วคือจะตัดสอบเตะกับเป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆ
2: สวัสดีครับโคตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโบวีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโบวีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโบวีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15 ปีแล้วนะครับ
2: แต่ว่า
3: เพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโบวีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป
3: ่ะคือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโคตรปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
3: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีแล้วที่เล่นมา
3: 15 ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยากนะ
3: เคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโดมา
3: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับเมื่อนั้นผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทนึงสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเปอร์ฟอร์มานซ
1: ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตาสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริง
3: ๆเป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
2: พอดีครับ
3: เหมือนเราใส่ชุดเทควันโดไหม
2: คล้ายๆเลยครับเหมือนเลย
3: พร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าร่ายรำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโววีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
2: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผม
3: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโววีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โววีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
2: อ
3: ๋
2: อใช่
3: เ
2: ฉลียด
3: แต่เป็นโววีนัมคล้องหากันนะสมมติยิ้มไหลไหลนะครับคล้องแบบนี้นะครับ
2: โอเคครับ
3: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
2: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บเริ่มทำท่าเบสิก
4: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21 ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2 ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1 ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นมาติดนะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่2ทีไปแล้วก็ไปไปแล้วเดินกลับไปตอนที่2ไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อน เออใช่
2: โอเค
4: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นท่ารับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทหนึ่งในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับโอเคขอบคุณครับไปพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับ มือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปดีท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวินัมเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการหมุนหน้านะครับเช่นโชว์ฟันโชว์โชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีหมุนหน้าไปหยิบอาวุธดีขึ้นไหมแล้วเขาลองดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับหมุนหน้าไป
2: ควาย
4: นั่ง
2: เอาไหล่ซ้ายลง
4: นี่แขนไปใช่และ
2: ไปครับ
4: ไปเดี๋ยวควายขาไม่ควายหลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโอวินัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากโทษนะครับลองดูเตะ
2: ปึ๊บ
4: แล้วโดดครั้งนี้โดดข้ามขาเตะขึ้น
2: ปึ๊บ
4: แล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโอวินัมจริงๆเวลาลงครับเขาจะไม่ลงเราจะลงท่านหรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอ่ะแมวหน้ามาลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยมาอยากลองไหม
2: มันจะต่างกันใช่
4: ไหมไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันซะส่วนใหญ่โอ้ดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มหรือมือหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นแค่นั้นเองจะโดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมติผมโดนพี่พีทเตะนะ
2: ครับ
4: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
2: ได้ครับ
4: เพราะว่ามันเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไป
5: ชอบแพ้เจ็บ
4: โอเคไปอ่ะใครพี่นัทมาโอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโอวินัมเขาจะพูดเบสิกถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงขาเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของโอวินัม
2: โอเค
4: ซึ่งมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
2: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโบวินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงๆเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบ มันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือรำโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
4: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
2: ใช่
4: เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
2: ดองชึง
4: ถังกัง
2: ถังกัง
4: ดองชึงถังกังคือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดู
2: ได้ครับ
4: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพี่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
2: ครับ
4: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
2: เยี่ยม
4: อยากลองดูเลยไหมครับ
2: ได้ครับ
4: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
6: ออกยิงไหลชา
2: ร์ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ท่ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันท่าได้อะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบอะเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่ออ่ะเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
3: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
2: ไม่มีนวม
3: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววินัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
2: เดียวกันเลย
3: เราก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววินัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการทำแต้มจากมือนะ
2: ครับ
3: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโววินัมนะครับอย่างเช่นสมมุติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างนี้ไม่ได
2: ้ฟาว
3: อย่างนี้ผิดกติกาเขาจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
2: ม
3: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมายด
2: ์ครับ
3: 3รีมายด์จะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววินัมคือ
2: จะไม่
3: ช้อนแบบนี้ไม่นี่เค้าเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างนี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เค้าล้มแรงจะได้2แต้ม
2: โหดูความแรงด้วย
3: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บแล้วแบบล้มไปแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
2: ก็คือ
3: 1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะเตะต่อยๆมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปุ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจำไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
2: ม
3: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้มออกเสีย1แต้ม นะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสียหนึ่งแต้มต้องออกสองขา
2: ออก
3: ขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์สามารถทำดองชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่ไหมครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู้เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับอ่ะ1 2
7: ดีครับ
3: 3
7: ดีครับ
3: 4 5
7: 1 2
3: ดี2
7: 1 2ดีครับ
3: 3
7: ปึ๊บดี
3: 4
7: ดี
2: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
3: ยิ้มยิ้มไหลไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับป้าต่อยได้ต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: Yeah.
1: Einer am Boden.
0: จับขาได้นะช้อนอ้าวโอเคครับออกครับขอบคุณขึ้นมาครับผมยิ้มยิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
2: สนุกดีครับรู้สึกว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอะมันเลย
0: ใช่
2: ก็มีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็น martial art จริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโด old school เรียกว่าเตะเอา impact จริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือ touching
2: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยาง performance และ combat นะครับครบหมดแล้วนะครับคือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเค้าเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเค้าก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเค้าดูดีเลยนะเพราะ1ล่ะบุคลิกเค้าหุ่นเค้าเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เพอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟและกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเพอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมุติว่าเขากระโดดหนีบ flying scissor kick หรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับ acting ลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
2: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
2: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโดสี่อย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
2: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
2: แล้วอย่างพี่ป่าแบบทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วเราเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นน่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
2: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่มั้ย
2: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกมั้ยฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลนี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหันเล่น
3: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้ลอง
2: เทควันโด
3: ใช่ป่ะตอนนั้นเรา

0: แล้วเราได้ที่3กลับมาแล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว์ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
1: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ได้ไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลเรื่องการโดนีพอดองเชิงอะไรเงี้ย
2: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมมาหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
3: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
0: ต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ปะ
3: ครับ
0: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
1: ้
0: ร
1: ู้
0: จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว
3: ่
0: าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยลองฟอร์มทีมรวมกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
2: ใช
0: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
2: ใช่
3: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
0: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีคจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเนี่ยพี่พีคจะบอกพี่พีคจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราก็บอกว่าพี่พีคครับพี่พีคซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาตอบพวกผมนะครับอะไรอย่างงี้
2: ต้องชิมบลูทูธเคยเนี่ย
0: รู้จักไหมรู้จักการซ้อมบลูทูธไหม
2: เฮ้ย
0: อันจริงๆมันคือมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนหนึ่งอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
3: แต่ไม่มีคนซ้อม
0: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกันสามคนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
3: เจ๋ง
2: จริง
3: แล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมบินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
4: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลาย10สโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
3: ้อ่ะก็น่าจะ
4: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
1: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
0: แชมป์เอเชีย
1: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกตะยังมีกําลังอยู่ครับแต่ที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
0: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
1: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช
2: ์เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กรุ่นหลังต่อคนต่ออะไรแบบนี
0: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โววินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก็
3: ยังไม่เป็นที่รู้จ
0: ัก ซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อนแล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี
3: ้
0: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่กีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
3: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
0: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่สตาร์โววินัมตรงสนประชาชื่นนะครับ แต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็นโปรเซสที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่า

0: นอกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
1: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์เชลอาร์ต
2: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยอะแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
1: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละครนะ
2: เราวิ่งโดด
1: หนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
2: เท่เลย
1: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
2: แอคชั่นกำกับแอคชั่นครับ
3: กำกับรับแสดงด้วย
2: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอนจอยกับการได้มารู้จักโววีนัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววีนัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 ดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มสังเกตด้านผนังนี่นะครับก็จะมีภาพของนักกีฬา
1: ครับ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
1: ก็เป็นคนไข้หรือว่าเป็นนักกีฬาที่ครูบาอาจารย์เราของที่คลินิกเนี่ยดูแลกันมาตั้งแต่รุ่นอาจารย์อาวุโสมา
0: เป็นนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นเลยนะฮะนี่คุณแทมมี่ก็มีด้วยนะฮะแสดงว่าคนที่เล่นกีฬาเนี่ยจะบาดเจ็บกันทุกคนเลยเหรอฮะ
1: นักกีฬาในระดับแข่งขันจริงจังเนี่ยเขามีการใช้งานร่างกายเยอะนะครับฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่จะมีการบาดเจ็บจากการที่ใช้งานมากของร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยครับซึ่งก็ต้องดูแลกันจึงไม่แปลกที่ว่าจะมีนักกีฬาหรือว่ามีคนไข้ที่ดูแลกันเป็นระยะยาว
0: แสดงว่านักกีฬาหนึ่งคนเนี่ยนอกจากตัวโค้ชผู้ฝึกสอนแล้วเนี่ยยังต้องมีคุณหมอมีเขาเรียกว่านักกายภาพบำบัดนักวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาดูแลนักกีฬาคนนั้นควบคู่กันไป
1: ซึ่งในระดับนักกีฬาทีมชาติอะไรของเราก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจารย์ของเราก็เป็นที่ปรึกษาของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยที่จะกีฬาที่ฝึกซ้อมหรือว่าไปแข่งขัน
0: แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
1: ใช่ครับ
0: เพื่อทำให้นักกีฬาแต่ละท่านนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแสดงศักยภาพแสดงความสามารถขีดสูงสุดของร่างกายที่เขาจะสามารถทำได
1: ้ก็ต้องเค้นความสามารถให้เขาได้โชว์ความสามารถให้ดีที่สุด
0: ครับ
1: อีกทั้งเวลาถ้าบาดเจ็บก็ต้องทำยังไงก็ตามให้นักกีฬาเนี่ยกลับมาฟื้นตัว
0: เ
1: ล่นได้เร็วที่สุดนะครับ
0: ท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีนะครับ
1: อันนี้คุณวัสุคมเป็นนักกายภาพบำบัดของเรานะครับ
0: ฮะ
1: คุณวัสุคมหรือคุณน้ำนี่ก็จะดูในเรื่องของการให้การรักษาในส่วนของการทำกายภาพบำบัดเดี๋ยวคุยกับคุณน้ำเองเลยกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับไอ้เครื่องไม้เครื่องมือ
0: ตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเห็นมีเจลอะไรเต็มหัวเข่าไปหมดเลยครับ
2: ครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องอัลตราซาวด์นะครับจะช่วยลดอาการบาดเจ็บหลังจากที่เล่นกีฬาได
0: ้
2: นะครับเช่นอย่างพี่คนนี้เขาวิ่งออกกำลังกายมาแล้วเกิดเจ็บเข่านะครับเครื่องนี้มันจะช่วยทำให้การบาดเจ็บหายไวมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้นะครับจากที่สมมติว่าจะหายสักเดือนนึงก็อาจจะเหลือแค่2อาทิตย์ก็หายแล้ว
0: ด้วยเครื่องนี้เหรอฮะ
2: ใช่
0: มันทำงานยังไงมาถึงหายเร็วได้ขนาดนั้นครับ
2: ก็มันจะเป็นเครื่องที่ปล่อยคลื่นเสียงลงไปได้ลึกประมาณ 4-5 ซม
0: ครับ
2: เพื่อไปกระตุ้นให้พวกเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บมันหายไวขึ้นทำให้เซลล์มันได้รับสารอาหารมากขึ้น
0: โอ้โหนี่แบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะว่าเซลล์พอได้อาหาร
1: ระดับเซลล
0: ์เซลล์พอได้อาหารมากขึ้นมันก็จะหายเร็วถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วอาหารของมันคืออะไรฮะไอเจลนี่ฮะ
2: ก็มันช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะครับพอเลือดไหลมาตรงนี้เยอะมันก็พาสารอาหารมาได้มากขึ้น
1: หลักการก็คือการให้ความร้อนลึกเหมือนกับเวลาเราประคบร้อนเนี่ยมันร้อนตื้นแต่ไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันเป็นความร้อนลึก
0: เป็นคลื่นลงไป
1: ซึ่งนักกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะมีบทบาทกับเราในแง่ของการลดการปวดช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไม่ดีก็มีนักกายภาพบำบัดเนี่ยช่วยในการที่จะทำให้ข้อต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
0: อันนี้คือการรักษาแล้วก็กายภาพบำบัดถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: กีฬาบางประเภทมันต้องใช้กล้ามเนื้อที่แบบมันเป็นกล้ามเนื้อที่ในชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้อย่างตีกอล์ฟมันจะใช้กล้ามเนื้อด้านข้างใช้สะโพกบิดถูกไหมฮะกายภาพบำบัดรวมถึงวิทยาศาสตร์ทางการกีฬานี่มันช่วยได้เยอะไหมฮะว่าฝึกกล้ามเนื้อด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: พวกนี้มันจะต้องเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร
0: ์
1: ว่าคุณเคลื่อนไหวในวงสวิงของกอล์ฟเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อมัดไหนบ้างข้อมันเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วเราก็มาดูว่าจะต้องเสริมตรงไหนอันนี้ก็จะมีทั้งส่วนของกายภาพบำบัดด้วยแล้วก็มีเรื่องของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าเทรนเนอร์มาช่วยในการที่จะฝึกส่วนต่างๆด้วยครับ
0: แสดงว่าทุกคนทุกฝ่ายต้องทำงานไปพร้อมๆกัน
1: ครับ
0: แล้วถ้านักกีฬาบาดเจ็บ
1: ครับ
0: ก็ต้องช่วยกันดูแลไปพร้อมกันเถอะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องเหมือนกับนักกีฬาก็เล่นเป็นทีม
0: เป็นทีมเลย
1: ทีมแพทย์ก็เป็นทีมเหมือนก
0: ัน เป็นทีมเหมือนกัน
1: มีหมอมีนักกายภาพบำบัดมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามีคุณพยาบาลมาช่วยดูแลกันคนไข้บางรายเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าหลังการบาดเจ็บมีการยับยั้งของกล้ามเนื้อจะเห็นว่าคนไข้บางคนเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขารีบหลังข้อเข่าบาดเจ็บ

0: พวกนี้ก็อาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ทำให้การตอบสนองต่อการบริหารเนี่ยเร็วขึ้น
1: หมายถึงว่ากล้ามเนื้อรีบคือจากปกติที่ขาเนี่ยได้ใช้ออกกำลังกายเดินนู่นเดินเหินมันมีกล้ามเนื้อปกติอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่บาดเจ็บปั๊บขาข้างนั้นมันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานกล้ามเนื้อที่เคยแข็งแรงมันก็จะรีบลงไป
0: มี2เหตุผลก็คืออย่างที่คุณจิ๊บบอกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ใช้ทำให้รีบ
1: ไม่ได้ใช
0: ้กับอีกอย่างเป็นกลไกทางสมองมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเกิดการส่งสัญญาณบางอย่างไปที่สมองเราทำให้เกิดการยับยั้งกล้ามเนื
1: ้ออ ัน
0: นี้ก็เป็นเหตุ
1: สมองยับยั้งให้กล้ามเนื้อมันรีบอ
0: ่
1: ะ
0: รีบ
1: เอาทำไมอย่างนั้นล่ะฮะ
0: เพราะเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้ใช้ส่วนที่มีการบาดเจ็บหรืออะไรแต่ซึ่งในข้อมูลบางอย่างเนี่ยยังเรายังไม่รู้ทั้งหมด
1: แต่นี่มันเป็นกลไกของธรรมชาติถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าส่วนนี้กำลังจะไม่สบายอ่ะไปดูแลส่วนอื่นก่อนส่วนนี้ให้พักก่อนอะไรเงี้ยเหรอฮะ
0: อันนี้ก็เป็น
1: ไปได้
0: ความพยายามที่จะคิดเหตุผลอธิบายนะ
1: เราก็เลยใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ
0: กระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการทำงาน
1: มันก็แล้วแต่เคสนักกีฬาของหรือว่าผู้ป่วยแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องมาดูเป็นรายไปว่ารายนี้มีปัญหาอะไรยังไงใช่ไหมครับ

0: ดูฝั่งนี้ยังพอเข้าใจได้นะฮะว่าเหมือนกับรักษาคนไข้หลังจากการผ่าตัดแต่ถ้ามองฝั่งนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเหมือนกับฟิตเนสเลยฮะคุณหมอมันแน่ใจเหรอว่านี่คือโรงพยาบาลฮะมันเป็นฟิตเนสตามโรงแรมหรูๆเลยนะฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นส่วนของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตให้นักกีฬามีความพร้อมในการที่จะกลับไปเล่นกีฬาหรือว่าช่วยเหลือตัวเองในการที่จะหายจากการบาดเจ็บนะครับ
0: อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ในห้องเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาคนทั่วไปเวลาเขาจะเสริมสร้างก็แค่ขยับแข้งขยับขาวันละ 3-5 เซตแต่ถ้าเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยคือเท่านั้นไม่พอมันก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขอบเขตการใช้งานร่างกายของเขามันสูงกว่าคนทั่วไป
1: ใช่ครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของ medical grade หมายความว่าเครื่องออกกำลังกายต่างๆเนี่ย ความสามารถในการตั้งน้ำหนักมันก็จะถี่ขึ้น เพื่อที่จะเราปรับทีละนิดได้ หรือว่าเซตวงการเคลื่อนไหวได้ว่าอยากจะให้ขยับมากน้อยแค่ไหน
0: นี่คือเครื่องอะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเครื่องไอโซไคเนติกนะครับเป็นเครื่องทดสอบกล้ามเนื้อ
0: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: ผมจะต้องยังไงฮะขึ้นไปนั่งอะไรยังไงครับ
1: เดี๋ยวต้องรู้จักกับคนที่มาช่วยทดสอบให้เรานะครับก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็เป็นน้องกาญจนานะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ
0: เชิญเลยครับสวัสดีครับคุณกาญจนา
2: สวัสดีค่ะ
1: น้องกาญจนาหรือว่าน้องเจี๊ยบนะครับ
0: คุณเจี๊ยบนะ
1: ครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของเรา
0: เครื่องนี้คือมันต้องเริ่มต้นยังไงครับคุณเจี๊ยบครับที่จะทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อผมเนี่ยฮะ
2: เริ่มแรกนะคะ
0: ผมขึ้นกันเลยนะ
1: เชิญเลยครับ
2: เชิญนั่งเลยค่ะนั่งค่ะคุณยัง
0: ทางด้านนี้นะฮะ
2: ค่ะ
0: นั่งนะครับ
2: ค่ะ
0: ต่อไปขั้นตอนต่อไปไงครับ
2: ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวหนูจะปรับเบาะให้เหมาะกับสรีระของพี่นะคะ
0: ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับมันเป็นไฮดรอลิกนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: คล้ายๆกับเบาะไฟฟ้ารถยนต์เนี่ยคุณผู้ชมครับปรับเบาะไฟฟ้านะ
2: ใช่ทีนี้มีต่อตัวล็อก
0: ใส่เบลด้วยฮะ
1: ไม่ให้หนีไม่ให้หนี
0: เดี๋ยวอันนี้มันเครื่องเล่นอะไรหรือเปล่า
2: เด
0: ี๋
2: ยวจะเหาะเอาไป
0: มีตัวที่เบลด้วย
1: ห้ามหนีห้ามหนี
0: โอ้ตายแล้วโอ
1: ้ขึ้นแล้วห้ามเปลี่ยนใจ
0: ครับ
2: อีกด้านนึง
0: เอาแล้วไงคุณผู้ชมครับผมว่ามันไม่ธรรมดามันไม่ใช่เครื่องทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่ามันมีเซนติเบลสองฝั่งเลยนะฮะซ้ายขวาสะพายแร่งวัฒนะแล้วไงต่อฮะ
2: เดี๋ยวหนูจะเซตเครื่องนะคะ
1: เห็นตัวเล็กอย่างนี้นี่เทรนทีมชาติมานักต่อนักแล้วนะ
0: ดูแล้วมันไอตัวนี้มันใหญ่น่ากลัวมากเลยเนี่ยมันคือเครื่องตัดกระดูกป่ะฮะปับ
2: เตะขา
0: โทษนะครับ
2: ค่ะนั่นนิดนึงนะคะ
0: ครับ
2: ยังไม่หมดค่ะ
0: ยังไม่หมดนะฮะ
2: มีตัวล็อกนะคะคล้อง
0: ครับ
2: ค่ะ
0: คุณเจี๊ยบไม่ทำอะไรผมทำหมดแล้วครับตอนนี้ยังไงต่อครับ
2: ตอนนี้ก็ปล่อยขาตามสบายนะคะไม่ออกแรง
0: อันนี้ตัวอะไร
1: เช็ควงการเคลื่อนไหวเหมือนกับวอร์มเบาๆก่อนนะครับ
2: ตอนนี้ให้วอร์มนะคะออกแรงวอร์มไปกับเครื่องทีนี้จะถึงขั้นตอนการทดสอบแล้ว
0: โอ้โหบรรยากาศเครียดเลยเจี๊ยบยังไงต่อครับ
2: คือพี่ต้องออกแรงเองนะคะเครื่องจะพาขึ้นก่
0: อ
2: นนะคะแล้วพี่ก็กดลงเต็มที
0: ่
2: แต่ขึ้นเต็มที่เราเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผมแต่ผมสงสัยเบลเนี่ยเรากำลังวัดขาไม่ใช่เหรอคุณเจี๊ยบ
2: ค่ะ
1: แต่ต้องไม่มีแรงส่งจากตัวครับให้แน่ใจเราวัดขาจริงๆ

0: ไม่ได้มีมีโครงใช้ตัว
1: เฉพาะส่วนวัดเฉพาะส่วนจริงๆนี่คือเน้นขาดูขา
0: ก็คือกล้ามเนื้อต้นขาจริง
2: พร้อมแล้วนะคะ
1: ครับ
2: กดลงเต็มที่ค่ะ
0: ออกแรงลงเต็มที่
2: ออกแรงเต็มที
0: ่งัดขึ้น
2: กดลงออกแรงเต็มขึ้นเต็มที
1: ่เหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้คือมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขเลย
0: ใช่ค่ะเป็นกราฟเป็นค่ากราฟให้เราดูว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงยังไงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นอย่างไร
1: เห็นเป็นตัวเลขเลย
0: เห็นเป็นตัวเลข
1: ชัดเจนเลย
0: ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเป้าหมายก็คือสมมตินักกีฬาผ่าตัดมาเนี่ยเป้าหมายอย่างน้อยที่เขาจะกลับไปเล่นได้เนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้างบาดเจ็บเนี่ยต้องได้อย่างน้อย 80%
1: อ๋อมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่
0: ใช่เมื่อเทียบกับด้านตรงข้ามที่ไม่บาดเจ็บนะคร
1: ับ คร
0: ับ
1: แล้วเท่าที่ดูเนี่ยผลที่แสดงออกมาขาผมเป็นยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่เราจะได้ค่าคือค่าความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากับด้านหลังสัดส่วนก็ควรจะประมาณ3:2นะครับซึ่งอันเนี้ยโดยสัดส่วนเนี่ยพอใช้ได้พอใช้ได้
1: ใช่ไหม
0: พอใช้ได้
1: ผมไม่ใช่เป็นคนขารีบไม่มีแรง ถึงแม้จะใส่กางเกงรีบก็ตามทีนะฮะกล้ามเนื้อพอได้อยู่ใช่ไหม
0: พอได้อยู่ครับ
1: โอเคอาการของคนไข้ที่จะเข้ามาพบกับคุณหมอเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาด้วยอาการอะไรครับ
0: ในจุดนี้ของเราก็เป็นคลินิกกีฬานะครับก็จะดูแลคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการกีฬาซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเรื่องของข้อเข่าบาดเจ็บนะครับก็ปัญหาที่เจอบ่อยและทำให้คนไข้เดือดร้อนถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นพวกเอ็นข้อเข่าขาดครับ
1: เอ็นข้อเข่าขาด
0: ครับ
1: โอ้โหกิจกรรมอะไรของนักกีฬาครับที่ทำให้เอ็นข้อเข่าขาดได้ครับ
0: ก็มีหลายส่วนครับเวลาพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการปะทะก็ได้คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าต้องมีการสมมติฟุตบอลนะครับก็ง่ายๆบ้านเราฟุตบอลฮิตก็ถ้าเสียบสกัดถึงจะเจ็บ
1: ครับ
0: อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เสียหลักเองก็ได้เช่นวิ่งสปีดแล้วจะโยก
1: จะหยุด
0: จะ
1: โยกเปลี่ยนมุม
0: สับขาหลอกแล้วบางทีแบบไปแต่ตัวขาไม่ไปก็เกิดการบาดเจ็บเข่าบิดได
1: ้เข่าบิดจนทำให้เอ็นขาด
0: ใช
1: ่มันเกิดจากกระดูกหรือเอ็นหรืออะไรยังไงในหัวเข่าเราครับ
0: ส่วนใหญ่ก็พอมีการเคลื่อนไหวที่ผิดไปของข้อเข่าส่วนที่มีการบาดเจ็บก็มักจะเป็นพวกเอ็นของข้อเข่าอะครับซึ่งตัวเอ็นเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะครับมีหลายเส้นไอ้กระดูกเองเนี่ยมันพื้นฐานมันไม่ได้มีความมั่นคงมากมายนักมันอยู่ได้ก็โดยความแข็งแรงของเอ็นที่มาเสิร์ฟด้านข้างก
1: ับ
0: กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆนะครับทีนี้เอ็นที่มีการฉีกขาดบ่อยเป็นเหตุให้คนไข้ต้องได้รับการผ่าตัดบ่อยก็จะเป็นเรื่องของเอ็นไขว้หน้าซึ่งอยู่ภายในข้อเป็นเอ็นที่อยู่บริเวณกลางๆข้อครับอันนี้ก็เป็นภาพของโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่นะครับที่เราเอาเนื้อเยื่อรอบๆออกแล้วเหลือแต่กระดูกกับเอ็นนะครับส่วนที่มีการบาดเจ็บบ่อยก็คือตัวเอ็นไขว้หน้าตัวข้อเข่าจะเห็นว่ารูปทรงการเคลื่อนเนี่ยกระดูกมันไม่ได้มีความมั่นคงเยอะครับฉะนั้นความมั่นคงที่จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่มีข้อเคลื่อนข้อพลิกเนี่ยก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของเอ็นพวกนี
1: ้
0: แล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆครับถึงจะทำให้เราทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเล่นกีฬาได้โดยสมบูรณ์ครับ
1: อ๋อแต่อาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนใหญ่จะเกิดจากเอ็นไขว้หน้า
0: ใช่ครับเป็นอันที่เราพบบ่อยเพราะว่า
1: ทำไมเอ็นไขว้หน้าถึงบาดเจ็บบ่อยกว่าเส้นเอ็นเส้นอื่นล่ะครับ
0: เพราะว่าลักษณะของการกิจกรรมกีฬาที่มีการบิดพลิกหมุนตัวเนี่ยครับก็จะทำให้มีการฉีกของตัวเอ็นไขว้หน้านี้ได้ง่าย
1: อ๋อพอเรารู้ปุ๊บแล้วก็จะทำการรักษา
0: ครับทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะได้จากการซักประวัติตรวจร่างกายถ้าเกิดซักประวัติตรวจร่างกายยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำสแกนขึ้นแม่เหล็กหรือว่า MI สแกนอันนี้เป็นตัวอย่างภาพ MI สแกนก็คือว่านอกเหนือจากกระดูกเนี่ยเราจะเห็นไอ้พวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะครับเนี่ยเห็นพวกกระดูกอ่อนผิวข้อได้วินิจฉัยได้ว่ามันมีรอยถลอกของพวกกระดูกอ่อนผิวข้อด้วยหรือไม่ปกติอย่างในภาพสัญญาณภาพอันนี้เนี่ยเอ็นไขว้หลังที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ชี้นะครับก็จะเป็นลำเอ็นดำๆอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นี่คือ
0: เอ็นไขว้หลังนะครับพอเราขยับขึ้นมาหน่อยเอ็นไขว้หน้าที่มีการบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะเบลอๆไม่ชัดขาวๆแสดงว่ามีเลือดออก
1: มีการฉีกขาม
0: ีการฉีกขามีเลือดออกทำให้เราวินิจฉัยได้คร
1: ับ แล้วอาการของพอเอ็นขาดปั๊บหรือว่ายังไม่ขาดก็ตามทีจนทำให้เกิดอาการปวดเข้ามาหาคุณหมอเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงมันจะเจ็บยังไงอะไรยังไงครับถึงต้องมาหาหมอเนี่ย
0: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพื่อที่จะแยกแยะว่าอันไหนเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับข้อสังเกตเช่นมีเสียงลั่นในข้อเข่าเนี่ยขณะที่มีการบาดเจ็บเช่นเข่าบิดแล้วมัน

0: เสียงกรอบหรือบางทีเนี่ยเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยได้ยินก็มีนะครับ
1: ดังออกมาข้างนอกเลย
0: ครับ
1: ก็คือเจ็บเลยแล้วงั้นเจ็บแน่นอน
0: เจ็บแล้วก็เล่นต่อไม่ไหวคือการบาดเจ็บที่ทำให้คนไข้หรือว่านักกีฬาเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยแสดงว่าเป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรง
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายก็คือพวกอาการเข่าบวมถ้าเกิดหลังการบาดเจ็บไม่นานเข่าบวมเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ทำให้เข่าบวมก็คือเลือดที่ออกมาในข้
1: อ
0: ฉะนั้นโครงสร้างที่มีการบาดเจ็บก็เป็นโครงสร้างที่มีเลือดมาเลี้ยงในข้อเข่าเช่นพวกเอ็นในข้อกระดูกในข้อมันแตกพวกนี้ก็ทำให้มีเลือดออกในข้อเข่าบวมเร็วแต่กรณีที่เข่าบวมหลังจากนั้นอย่างเช่นบาดเจ็บวันนี้กลับไปบ้านนอนวันรุ่งขึ้นถึงบวมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการอักเสบซึ่งแสดงว่าความรุนแรงของการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะน้อยกว่าครับ
1: ครับและสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็มีโอกาสเกิดแต่น้อยกว่าคนที่เล่นกีฬาต้องปะทะอะไรกันแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้อาการของเราเนี่ยเราควรจะมาหาคุณหมอหรือว่าเราควรจะปล่อยให้หัวเข่าของเราสมานแผล
0: ไออาการที่จะทำให้มาหาแพทย์ก็คือว่าปวดแบบ
1: ปวดจนแบบเดินไม่ไหว
0: มันรบกวนการใช้งานเคลื่อนไหวลำบากนะครับหรือว่าทำกิจกรรมไม่ได้ตามที่เราตั้งใจจะทำเช่นอยากเล่นกีฬาเล่นไม่ได้เพราะว่าเจ็บ
1: ครับ
0: หรือคนไข้บางคนก็มีปัญหาเรื่องของวงการเคลื่อนไหวเช่นมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วแล้วมีชิ้นส่วนบางอย่างที่มีการบาดเจ็บเข้าไปขัดในข้อไอ้ตัวเอ็นไขว้หน้าที่ขาดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียขาดแล้วขาดเลยมันไม่ขาดเพิ่มไปจากนี้แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะมีปัญหาก็คือว่าผิวข้อหรือว่าหมอนรองข้อเข่าที่มีการเสียดสีจากการบิดซ้ำของข้อเข่าเนี่ยมันจะมีการบาดเจ็บเพิ่ม
1: มันสึกหรอเพิ่มขึ้น
0: ใช่
1: เหมือนกับอย่างที่บอกเนี่ยคือถ้าให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นภาพเนี่ยคือเวลาถ้าสมมติไอ้ไขว้หน้ามันขาดไปปั๊บ
0: มันก็จะมีการบิดหมุนของข้อเข่าได้มากกว่าธรรมดา
1: เพราะว่าไอ้ตัวยึดกระดูกมันขาดไปละ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันจะ
0: เกิดการเสียดสี
1: มากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ต้องมารักษาเพื่อที่จะกลับไปเล่นกิจกรรมเดิมได้
0: ใช่ครับ
1: เรารักษายังไงฮะในเมื่อมันขาดแล้วมันสมานได้ไหม
0: ก็อย่างที่เราคุยเรื่องของความต้องการในการใช้งานถ้าความต้องการในการใช้น้อยหลีกเลี่ยงกิจกรรมได้ก็
1: หลีกเลี่ยง
0: ทำความเข้าใจไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าในกลุ่มที่ความต้องการในการใช้งานมากการรักษาก็คงต้องอาศัยการผ่าตัดเข้ามาช่วยซึ่งปัจจุบันก็ใช้เทคนิคการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
1: อ๋อส่องกล้อง
0: ครับ
1: ไม่ต้องเปิดหัวเข่า
0: ครับ

0: กล้อง2ข้อเนี่ยครับก็
1: เท่านี้เองเหรอฮะ
0: เท่านี้ครับขนาดประมาณดินสอหรือปากกาครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นบาดแผลก็คือประมาณสักเซนหนึ่งพอเพียงให้สอดอุปกรณ์เข้าไปในข้อได
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็มีทางให้น้ำเข้าเพราะว่าเราต้องการสำเร็จการที่จะขยายให้ข้อมันมีความกว้างมีพื้นที่ในการทำงานของเรามากขึ้น
1: ครับครับ
0: แล้วก็มีตัวเลนซึ่งจะไปต่อกับตัวกล้องวิดีโอ
1: ก็ทำงานง่ายขึ้น
0: ใช่ภาพที่แจ่มชัดขึ้นเราก็ทำงานง่ายข
1: ึ้
0: น
1: แล้วไงขั้นตอนคืออ่ะคุณหมอจะเจาะเข้าไปยังไงฮะผมอันนี้
0: เป็นตัวอย่างว่าในกรณีที่มีเอ็นไขว้หน้ามันฉีกขาดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือหาเอ็นมาทดแทนเอ็นที่มีการฉีกขาดไป
1: สมมตินี่คือเส้นเดิมมันขาดไปละ
0: ครับ
1: มันก็คือขาดไป
0: เอาออกนะครับเสร็จแล้วก็ต้องหาเอ็นใหม่มาทดแทนเพราะว่าเราไม่สามารถเย็บซ่อมกลับคืนได้
1: ไม่ได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: เอาแล้วจะเอาเอ็นที่ไหนมาใส่แทนเส้นเดิม
0: ใช่ก็ต้องเอาอาศัยเอ็นที่เป็นอะไหล่ของมันนะครับก็คือเอ็นสบ้า
1: อ๋อนี่ลูกสบ้าที่เราเห็นเนี่ยฮะหัวเข่าน
0: ี่กระดูกสบ้านะครับไอ้พวกนี้ก็ความกว้างประมาณสัก3เซนในคนจริงนะครับประมาณ3เซนเรายืมมา1ใน3ส่วนครับ
1: ตัดออกมาเลยเหรอฮะ
0: ครับตัดออกมา1ใน3ส่วน
1: คืออ่ะ3เซนก็ตัดออกมา1เซน
0: 1เซนตรงกลาง
1: ครับ
0: หัวท้ายมีกระดูกติดมาด้วยซึ่งไอ้ตัวกระดูกที่ติดมาด้วยเนี่ยมีประโยชน์ในการยึดตึงทำให้มีความมั่นคงในการยึดตึงสูงครับคืออีกช้อยนึงก็คือเป็นเอ็นด้านในหรือเรียกว่าเอ็นแฮมสตริงซึ่งเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้ง2อย่างเนี่ยมันมีส่วนอื่นที่ทดแทนหน้าที่ฉะนั้นการเอาเอ็นมาใช้เนี่ยมันไม่มีปัญหาในระยะยาวส่วนที่ด้อยไปในช่วงแรกเมื่อเทรนกล้ามเนื้อฝึกให้มีความแข็งแรงเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะชดเชยส่วนที่เราเอามาใช้ได
1: ้
0: ครับ
1: ถามคุณหมอก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปในเมื่อเอ็นไขว้หน้ามันขาด
0: ครับ
1: ทางการแพทย์มันไม่สามารถเย็บเอ็นที่มันขาดให้มาประสานกันต่อกันเป็นเส้นเดิมได้หรือ
0: ครับอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อมันเสียไปแล้วครับเนื้อมันยุ่ยแล้วก็มันอยู่ในข้อมันไม่สามารถเย็บให้มีความตึงคือเอ็นที่จะทำหน้าที่ได้มันต้องตึงด้วย ถ้าเย็บแล้วหย่อนหรือว่าเย็บได้เนื้อไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์เพราะฉะนั้นณวันนี้คือต้องใช้เอ็นส่วนอื่น
0: ใช่มาทดแทน
1: มาแทนเส้นเดิมเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับเส้นเดิมเลาะออกไปก่อน
0: ครับ
1: แล้วพอได้เส้นใหม่ปั๊บทำยังไงต่อ
0: เส้นใหม่ปุ๊บเราก็สมมติอันนี้ข้อเข่านะครับเราก็จะเจาะช่องที่ข้อเข่าครับเรียนแบบจุดเกาะจริงตามธรรมชาติของเส้นเอ็น
1: อ๋อรูนี้จะเกิดขึ้นจริงในคนไข้
0: ใช่
1: เจาะแบบนี้เลย
0: เราส่องกล้องเข้าไปใช้อุปกรณ์พิเศษในการที่จะเจาะ
1: กระดูก
0: มีสว่านเจาะกระดูกจืดนะครับเจาะรูเข้าปั๊บแล้วก็เอาเอ็นเข้าไปแทนที่เอ็นที่มีการฉีกขาดนะครับก็ร้อยเอ็นเข้าไป
1: ครับลองนึกภาพตามนะครับคุณผู้ชมคือเจาะรูตรงนี้ไปโผล่นี
0: ่ครับ
1: ทะลุไปท่อนบน
0: ใช่
1: มาโผล่ทางฝั่งนี
0: ้ครับผมอันนี้เป็นรูเล็กๆนะครับเพื่อที่จะสอดเข็มที่จะเอาเอ็นออกมาได
1: ้แล้วเอ็นเส้นใหม่ที่เราตัดมาจากหัวเข่าซาบ้าเนี่ยก็ร้อยเข้าไปหมดเลย
0: ใช
1: ่แล้วฝั่งนึงก็จะมีกระดูกหัวท้าย
0: ใช่กระดูกก็จะฝังอยู่ในรูที่เราเจาะไว้
1: อ๋อแต่มันจะยึดได้ด้วยอะไรฮะ
0: ก็มาถึงอุปกรณ์ในการยึดตึง อุปกรณ์ที่เราใช้ยึดตึงนี่ก็จะใช้เป็นสกรู
1: ครับ
0: นะครับที่เราจะขันเข้าไปในรู
1: ครับ
0: นะครับขันไปเรื่อยๆก็จะเบียดเอ็นได
1: ้
0: สุดท้ายก็คือไอ้ท้ายของสกรูเนี่ยก็จะเสมอกับรูทุกอย่างอยู่ในกระดูกฉะนั้นจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่โผล่มารบกวนคนไข
1: ้ครับ

0: ตัดเรียบร้อยแล้วคนไข้นี่ใช้กิจกรรมเหมือนเดิมออกแรงเหมือนเดิมเลยได้ไหมฮะหรือว่าต้องมีอะไรควบคู่กันต่อไป
1: สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการผ่าตัดก็คือการดูแลหลังการผ่าตัดนะครับก็ต้องมาบริหารให้ข้อเข่าเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่ามีศักยภาพในการใช้งานเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นขั้นเป็นตอนช่วงแรกที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการลดอาการปวดแล้วก็บริหารให้งอเหยียดข้อเข่าได้เต็มที่เพราะว่าใหม่ๆเนี่ยหลังการผ่าตัดเนี่ยแค่เหยียดงอเนี่ยบางทีก็ยังลำบากอาการปวดด้วยหรือว่าอาการอักเสบภายหลังการผ่าตัดในช่วงแรกด้วยทำให้คนไข้ยังงอเหยียดลำบากก็ต้องบริหารให้สิ่งเหล่านี้ดีก่อน
0: คือนอกจากการผ่าตัดแล้วยังต้องมากายภาพบำบัดแล้วก็ฝึกทำให้มีกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่า

0: มติว่าสมาร์ตตัวเรียบร้อย69เดือนนี้ผ่านไปแล้วเนี่ย คนไข้คนเดินที่บาดเจ็บ
1: ครับ
0: จะกลับไปเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าสกิลกล้ามเนื้ออะไรมันจะลดน้อยลงผมเคยได้ยินว่านักกีฬาเวลาบาดเจ็บปั๊บเนี่ยความสามารถจะลดน้อยลงเพราะว่าเคยบาดเจ็บมาก่อนรักษามายังไงก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้จริงไหมฮะ
1: ในเรื่องของเอ็นที่มีการบาดเจ็บเนี่ยเราหาของใหม่ไปแทนได้แต่เราต้องเทรนให้นักกีฬามีศักยภาพในการที่จะป้องกันการบาดเจ็บซ้ำเพื่ออีกอย่างที่เราต้องดูแลคือเรื่องของจิตใจมันอยู่ข้างในบางคนเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะแยง
0: แยงแล้วเคยโดนแบบนี้แล้วมันปวดมากมันเจ็บมากวันนึงกลับไปเล่นแบบเดิมก็เล่นไม่ได้เต็มที่เพราะจิตใจกลัว
1: ใช่
0: แสดงว่านอกจากกายภาพแล้วเนี่ยรักษาร่างกายแล้วในด้านของจิตใจสำคัญมาก
1: สำคัญเพราะว่าเราต้องเทรนให้เขามีความมั่นใจในการที่จะกลับไปเล่นได้ไม่ใช่แค่ฝึกยกเวทเฉยๆเขาต้องฝึกการวิ่งทักษะการวิ่งการกระโดดการทรงตัวฝึกควบคุมกล้ามเนื้อเกรงขาให้ได้คอนโทรลขาให้ได
0: ้เหมือนเริ่มบิ้วใหม่เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: การที่ร่างกายของเราแข็งแรงแบบนี้มันก็ไม่เป็นโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเป็นโรคแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาหาหมอคุณหมอก็มีวิธีในการดูแลรักษาร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงแบบเดิมได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่ทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนั้นได้มาพบกับโรคใหม่มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นในนักกีฬา
1: ใช่
2: นะครับหรือว่าอะไร
1: เป็นการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่า
2: เส้นเอ็นไขว้หน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากมากนะครับขอบคุณครับ
1: ดีครับ
2: คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการซิลิล่าเดอะไลฟ์ได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณหมอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

คุณผู้ชมเคยนอนไม่หลับบ้างไหมครับพลิกไปพลิกมาก็นอนไม่หลับครับใช้วิธีนับแกะนับเป็นล้านตัวก็ยังไม่หลับครับคุณผู้ชมครับเอ๊ะหรือว่าผมเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วครับเนี่ย

0: ช่วยครับมันกังวลนะครับเรื่องทางบ้านเรื่องอะไรเงี้ยมันทำให้กวนกวายนอนไม่หลับครับ
1: ก็มันจะนอนเหมือนตื่นทั้งคืนอ่ะหลับหลับตื่นตื่นแล้วตื่นเช้ามามันมึน
2: มันกังวลแล้วมันทำให้แบบว่าโอ้โหคิดไปต่างๆนานาไปหลายเรื่องเลย
3: มันยังไงถ้าผมไม่ได้ดื่มแล้วผมไม่หลับเลย
4: พยายามอยากนอนให้หลับนะคะง่วงแต่มันนอนไม่หลับอะค่ะไม่รู้มันมาจากสาเหตุอะไร
5: เป็นช่วงที่แบบกำลังเครียดๆจะรู้สึกว่ากังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
6: ถ้าเกิดเรานอนกลางวันมากก็คือนอนไม่หลับเครียดมันก็ทรมานเพราะว่าคิดจะหลับตายยังไงมันก็ร่างกายมันไม่หลับ
7: นอนไม่หลับเป็นโรคหรือไม่และถ้าเกิดนอนไม่หลับแล้วสามารถกลับมานอนหลับได้หรือไม่คำถามอีกเพียบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถามอาจารย์ประจำศูนย์นิทรรักษ์และภาควิชาจิตเวชศาสตร์อาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุตรสรทิศครับ
8: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: เวลาอาจารย์เจอคนไข้ส่วนใหญ่คำถามที่แบบยอดฮิตเลยเขาจะถามนี้ครับคุณหมอขาหนูนอนไม่หลับทำยังไงดี
8: ทำใจก่อนครับนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับวันนี้นอนไม่หลับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะหลับนะครับเพราะคนเราทุกคนต้องเคยมาแล้วนะเคยนอนไม่หลับคืนนี้ไม่หลับไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวหลับได
7: ้
8: นะครับอย่าเพิ่งตกใจ
7: มีไหมครับที่คนรู้สึกว่านอนไม่หลับติดต่อกันเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นเดือนอาการแบบนั้นมันส่งผลอะไรครับ
8: คนที่นอนไม่หลับติดต่อกันนานๆส่วนใหญ่มาหาหมอเพราะว่าเราทุกคนเคยนอนไม่หลับเราทราบมันทรมานถ้าเรานอนไม่หลับสักคืนสองคืนเราพอทนได้ถ้าติดต่อกันหลายๆคืนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครยอมทนนะครับเมื่อก่อนอาจจะไปซื้อยาที่ร้านขายยายานอนหลับเดี๋ยวนี้ยานอนหลับขายไม่ได้แล้วตามร้านขายยาเพราะรัฐบาลควบคุ
7: ม
8: เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาหาหมอ
7: แสดงว่านอนไม่หลับไม่ได้ถือว่าเป็นโรค
8: นอนไม่หลับเป็นได้ทั้งโรคเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ตามธรรมชาติถ้าคนเรานอนไม่หลับแค่ครั้งสองครั้งคืนสองคืนถือว่าปกติแต่ถ้านอนไม่หลับบ่อยๆต่อเนื่องกันจนมีผลกระทบต่อการทำงานการใช้ชีวิตเช่นเรากลางวันเราเพลียทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได
7: ้แล้วอย่างนี้เราจะแยกแยะได้ไงครับว่าระหว่างนอนไม่หลับกับโรคนอนไม่หลับครับ
8: ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะรู้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพรุ่งนี้เราจะสอบเด็กนักเรียนจะสอบเอ็นโอ้ตื่นเต้นนอนไม่หลับพอสอบเอ็นเสร็จเขานอนหลับเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นเพราะเครียดหรือคนบางคนจะแต่งงานตื่นเต้นเจ้าสาวตื่นเต้นนอนไม่หลับพอแต่งงานปั๊บนอนหลับเขารู้เองเขารู้เองว่าเขานอนไม่หลับเพราะว่าอะไรนะครับส่วนคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไหมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนต้องรักษาไหมเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมานอนไม่หลับเลยหรือนอนไม่หลับ4-5วันต่ออาทิตย์เนี่ยเป็นมากเป็นบ่อยเป็นนานเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเขามีปัญหาเขาก็จะมาหาหมอ
7: สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นโรคนอนไม่หลับครับ
8: ก่อนอื่นต้องขอแยกก่อนนะครับว่าเป็นโรคนอนไม่หลับหรือว่าเป็นอาการนอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนเป็นโรคปวดหลังพอปวดหลังแล้ว
3: นอน
8: มันปวดหลังมันปวดจนนอนไม่หลับอันนี้คือนอนไม่หลับเพราะว่าปวดหลังนะครับเราก็ต้องไปรักษาปวดหลังให้ดีพอปวดหลังดีเราก็นอนหลับได้หรือคนผู้ชายอายุมากเป็นต่อมลูกหมากโตต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่
7: อ
8: ยพอปัสสาวะบ่อยก็นอนไม่ค่อยหลับต้องตื่นมาปัสสาวะเรื่อยๆอันนั้นก็ต้องไปรักษาต่อมลูกหมากให้ดีนะครับหรือบางคนเป็นซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็มีอาการนอนไม่หลับก็ไปรักษาซึมเศร้าให้ดีก็จะหลับได
7: ้
8: อันนั้นต้องแยกก่อนนะครับอันนี้คืออาการของนอนไม่หลับจากสาเหตุโรคต่างๆอีกส่วนนึงคือนอนไม่หลับที่เป็นโรคนอนไม่หลับเองโดยตรงคือไม่ได้มีสาเหตุจากโรคซึมเศร้าไม่ได้มีปวดหลงปวดหลังนะครับไม่มีสาเหตุอะไรแต่ว่านอนไม่หลับ
7: แล้วโรคนอนไม่หลับจริงๆมันมีสาเหตุอะไรบ้างครั

ลูกนอนไม่หลับเนี่ยเขาแบ่งสาเหตุได้หลายประการอันที่หนึ่งก็คือความวิตกกังวลกังวลนี่คือกังวลว่าจะนอนไม่หลับเป็นหลักใหญ่เช่นเริ่มต้นเราจะมีปัญหามีความเครียดอะไรก็แล้วแต่ทำให้เรานอนไม่หลับนะครับเช่นบางคนติดหนี้เครียดไม่มีเงินใช้กังวล

0: พอมีเงินเข้ามาใช้หนี้หมดหายกังวลแต่ว่ายังนอนไม่หลับเพราะว่าอะไรฮะเพราะเดิมที่เรากังวลเรื่องหนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็งัวเรานอนไม่หลับเราก็โอ้เรากังวลนอนไม่หลับนอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับพอใช้หนี้เสร็จเรากังวลว่าคืนนี้เราจะหลับไหมพอเรากลัวว่าเราจะนอนไม่หลับ
1: ก็เลยนอนไม่หลับจริ งๆ
0: เลยนอนไม่หลับพอยิ่งกลัวก็จะยิ่งนอนไม่หลับอันที่2เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมการนอนหรือเรียกว่าสุขลักษณะทางการนอนที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร
1: ่ยังไงคร
0: ับนะครับผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเช่นว่าเราเข้าไปนอนแล้วนอนไม่หลับการนอนเนี่ยฝืนไม่ได้ถ้าเราฝืนมันจะยิ่งตื่นเต้นยิ่งตกใจยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าอย่าหลับนะมันจะหลับ
1: โอ้นะครับมันเหมือนง่ายมากเลยนะอาจารย
0: ์ลองยกตัวอย่างนะฮะดูง่ายๆเวลาเราขับรถ
1: อย่าหลับนะ
0: อย่าหลับนะโอ้โหความง่วงมันมาทันที
1: อย่าหลับนะบวยอย่าหลับบวยข้างอันตรายมากอย่าหลับบวยมันจะง่วงเลย
0: มันง่วงการนอนนี่คือถ้าเราฝืนมันจะเกิดผลตรงกันข้ามเราบอกว่าอย่าหลับมันจะหลับถ้าเราบอกว่าให้หลับมันจะตื่นนะครับนี่คือการนอน
1: เหมือนเวลาเรารู้ว่าตอนเช้าต้องมีงานเช้ามากนอนคือจับเวลาคิดว่านอนประมาณนี
0: ้
1: นอนเลยดีกว่านอนเลยปุ๊บมันไม่หลับ
0: เพราะเรายิ่งบังคับตัวเราเอง
1: เลยเวลานอนจริงๆซะอีก
0: ครับผมเพราะเราบังคับตัวเองว่าต้องหลับนะถ้าไม่หลับเดี๋ยวตื่นเช้าไม่ไหวนะครับเรายิ่งกังวลพอเรากังวลคิดไปตัวนาฬิกา1ชั่วโมงผ่านไปไม่หลับสักทีความกังวลยิ่งเพิ่มขึ้นพอความกังวลมากขึ้นเราก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งไม่หลับยิ่งหลับยากพอนอนไม่หลับเข้าหลายๆคนก็จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนเพื่อหวังว่าจะช่วยตัวเองหลับได้ดีขึ้นหลายๆคนเช่นเคยนอน 4-5 ทุ่มก็พยายามเข้านอนเร็วขึ้นเช่นทุ่มหรือ2ทุ่
1: ม
0: เพื่อจะได้นอนได้มากขึ้นคิดว่าถ้าเรานอนอยู่นานขึ้นจะหลับได้ง่ายขึ้นซึ่งผิดฮะ
1: อ้อเหรอ
0: ครับนอนไม่หลับเนี่ยพอเรายิ่งนอนเร็วมันก็จะยิ่งไม่หลับ
1: ผมก็คิดง่ายๆว่าถ้านอน 4-5 ทุ่มไม่หลับหรือว่านอนตีหนึ่งตีสองไม่หลับก็มานอนเร็วขึ้น
0: เพราะในการนอนเนี่ยนะฮะธรรมชาติของเราจะมีนาฬิกาในสมองทุกคนจะมีนาฬิกานะครับคอยบอกเวลาของเราถ้าบอกง่ายๆว่าเราอาจจะง่วงตอน 4 ทุ่มหรือ 5 ทุ่
1: ม
0: นาฬิกานี่เป็นเรือนเดียวกับที่บอกว่าเราหิวกี่โมงเช่นคนเราย่อยเที่ยงแล้วย่อยออกหิวแล้วหิวข้าวนะครับผมบอกให้กินข้าวตอน11โมงกินลงไหม
1: บางคนก็ไม่ลง
0: ไม่ลงมันยากมันยังไม่หิว
1: มันแล้วแต่ฝึกด้วยนะคร
0: ับ นะครับมันยากทีนี้แบบเดียวกันไอ้การเรียนเนี้ยมันก็บอกเหมือนกันหิวเมื่อไหร่ง่วงนอนเมื่อไหร่มันบอกเราง่วงนอนตอน 4-5 ทุ่
1: ม
0: แล้วเรานอนไม่หลับแต่เราพยายามไปนอนเร็วขึ้นนาฬิกาบอกยังไม่ใช่เวลานอนมันก็ยิ่งนอนไม่หลับแต่ถ้าเราเข้าไปนอนให้ดึกขึ้นเคยนอน 4-5 ทุ่มใช่มั้ยครับแต่ตอนนี้มันนอนไม่หลับไปนอนเที่ยงคืนหรือ 00:00 นมันจะหลับง่ายขึ้นเพราะว่านาฬิกามันจะเฮ้ยเลยเวลานอนไปแล้วนะเลยเวลานอนไปแล้วนะเราจะหลับได
1: ้คนที่นอนไม่หลับมากๆส่งผลอะไรบ้างที่อันตรายมากครับ
0: เอาที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือถ้าเรานอนไม่หลับหรือเราอดนอนการเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะง่วงนอนสมาธิเราไม่ดีการตัดสินใจต่างๆไม่ดีนะครับถ้าเราอดนอนคืน2คืนไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะครับอย่าไปตกใจแต่ถ้าเราอดนอนนานนะครับแน่นอนมันจะเกิดความเครียดในร่างกายจะเกิดกระตุ้นนะก็จะมีปัญหาเรื่องความดันสูงขึ้นมาได้นะครับบางคนเป็นเบาหวานได้ระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับนะ
1: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะป้องกันให้เรานอนหลับเราจะมีการวิธีการออกแบบชีวิตยังไงบ้างครับ
0: ข้อที่หนึ่งนะไม่ต้องป้องกันนะ
1: ยิ่งป้องกันก็คือกังวลแล้ว
0: ข้อหนึ่งไม่ต้องป้องกันนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะคนที่นอนไม่หลับคือคนขี้กังวลนะครับ

0: ถ้าเราไปกังวลว่าต้องทํา1 2 3 4แล้วพอเราทําได้2กับ3 1กับ4ไม่ได้ทําเรากังวลแล้วพอกังวลแล้วเดี๋ยวก็จะนอนไม่หลับไม่ต้องคิดมากครับถ้ามันไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับมันไม่ต้องไปป้องกันอะไรนะครับนะสิ่งที่จะพูดนี่คือสําหรับคนที่นอนไม่หลับแล้วจะทํายังไงดีถึงจะนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับป้องกันเนี่ยไม่ต้องทํา
1: แต่สําหรับคนที่
0: มีปัญหานอนไม่หลับอยู่แล้วอาจจะทำยังไงเพื่อให้หลับได้ดีขึ้น
1: ทำยังไงครับอาจารย
0: ์ข้อที่หนึ่งนะครับเข้านอนเมื่อเราง่วงนอนเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงยังไม่ต้องเข้านอนไม่ต้องรีบเพราะเรารู้ตัวเราเองว่าเราง่วงพอง่วงเมื่อไหร่เราเข้านอนเมื่อนั้น

สองห้องนอนเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับห้ามอ่านหนังสือในห้องนอนห้ามดูทีวีในห้องนอนห้ามเล่นคอมพิวเตอร์ในห้องนอน

0: แต่อาจารย์ครับบางคนเถียงนะครับว่าเนี่ยดิฉันนะคะอ่านหนังสือแล้วดิฉันเหมือนยานอนหลับเลยค่ะอ่านแล้วฉันจะง่วงมากเลย
1: ถ้าคุณนอนหลับอยู่แล้วจะทำอะไรก็ทำไปไม่ว่ากันแต่อันนี้สำหรับคนที่นอนไม่หลับ
0: สมมติถ้าเกิดกิจกรรมที่คุณอ่านหนังสือแล้วหลับก็ทำต่อไป
1: ไม่แม่คือไม่มีปัญหาอะไร
0: ดูทีวีแล้วหลับไปกับทีวี
1: ก็ทำต่อไปไม่ได้ห้ามสามก่อนเข้านอนเนี่ยอย่าทำงานอย่าทำการบ้านอย่าเอาอะไรมาคิดมากอย่าเล่นคอมพิวเตอร์มากถ้าวัยรุ่นหน่อยก็อย่าเล่นเกมมาก
0: เล่นไลน
1: ์นะครับ
0: คุกกี้รันเนี่ยวางบ้าง
1: เพราะสมองมันจะคิดมันจะวิ่งนะครับเหมือนรถยนต์นะครับเวลาเราวิ่งมาปั๊บไกลๆใช่ไหมเอามือไปแตะหน้ากระโปรง
0: ม
1: ันร้อนมันต้องรอมันต้องรอให้คูลดาวน์ลงนะครับคิดง่ายๆบางครั้งถ้าเราดูทีวีหรืออ่านนิยายโอ้ต่างจีนผมชอบอ่านนิยายจีนถ้าอ่านมากแล้วติดพันค้างกึกครึ่งเล่มไปนอนคืนนั้นมันจะฝันเริ่มฝันมันจะอินนะหลายๆคนจะเป็นมันจะอินนะมันจะหลับได้ไม่ลึกนะครับเพราะสมองมันจะยังวิ่งมาเต็มสปีดของไอ้เรื่องที่เราตื่นเต้นอยู
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้น 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทำอะไรที่มันใช้สมองมาก
0: อย่าไปเร้า
1: อย่าไปเร้าม
0: ันอย่าไปอยู่กับสิ่งเร้า
1: ครับผมอย่ากินอาหารหนักๆเยอะๆก่อนนอนนะครับพอแล้วกินอาหารเยอะๆอิ่มมากพอเรานอนราบไปเนี่ยกรดมันจะไหลย้อนขึ้นมาพอไหลย้อนมามันก็จะแสบหน้าอกมันก็จะตื่นขึ้นมาเพราะมันเจ็บนะครับ
0: ถ้ารู้สึกว่าคืนนั้นอ่ะอยากจะนอนกินนมอุ่นๆสักแก้ว
1: ก็ได้ครับถามว่าถ้ากินแล้วทำให้หลับไหมมันก็แล้วแต่คนนะครับบางถ้าบางคนศรัทธาว่าโอ้ถ้ากินนมอุ่นแล้วทำให้หลับพอเรากินปั๊บเราสบายใจเราสบายใจเราก็หายกังวลแล้วก็หลับแต่ถ้าบางคน
0: สักแผ่น
1: อะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนบอกไม่เคยกินนมไม่เคยหิวไม่เคยอยากจะกินก็ไม่ต้องกินนะครับคือการกินนมให้หลับเนี่ยหนึ่งมันอาจจะทำให้เราไม่หิวนะครับแต่ถ้าเราไม่ปล่อยเข้ามันก็หายหิวไปเองหลายๆคืนติดกันเราก็จะไม่หิวเมื่อเรากินข้าวเช้านะครับเราเริ่มกินข้าวเช้าทุกวันทุกวันทุกวันเราจะหิวถ้าเราลองหยุดกินข้าวเช้าสัก 3-4 วัน
0: ก็จะไม่หิว
1: มันก็ไม่หิว
0: นะครับชินไปเอง
1: กลางคืนก็เหมือนกันถ้ากินนมเป็นประจำเราก็กินต่อไปพอเราไม่กินมันก็จะหิวแต่คนที่ไม่เคยกินอยู่แล้วมันไม่หิวอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ต้องไปกิน
1: ก็ไม่ต้องไปกินมันนะครับ
0: และในกรณีคนที่แบบป่วยจริงๆเป็นโรคนอนไม่หลับจำเป็นต้องมีการกินยานอนหลับไหมครับ
1: ก็ไม่จำเป็นนะครับมันมีการรักษาได้ 2-3 วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนอย่างที่ผมบอกแล้วเช่นการเข้านอนให้ดึกขึ้นนะใช้ห้องนอนนอนอย่างเดียวนะครับไม่กินอาหาร
0: ก่อนนอน
1: มีการหลีกเลี่ยงชากาแฟนะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆเราอย่าไปกินชากาแฟเพราะมันมีคาเฟอีนมันจะทำให้เรานอนหลับยากนั่นคือพวกนี้นะครับปรับปรุงพฤติกรรมพวกนี้ก่อนนะครับ
0: ถ้าปรับแล้วไม่หาย
1: ปรับแล้วไม่หาย
0: ยังนอนไม่หลับอยู
1: ่ก็อาจจะต้องทานยานอนหลับช่วย
0: แล้วใช้ยานอนหลับจะติดไหมครับอาจารย์
1: จะติดไหมแล้วแต่คน
0: บางคนแบบถ้าไม่ได้กินนี่มันไม่หลับเลยมันต้องสักเม็ดนะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ติดการติดยาต้องเข้าใจก่อนว่าติดยาคืออะไรติดยาคือการที่ต้องกินยาต่อเนื่องกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรากินเหล้าเดิมกินหนึ่ง
0: เพิ่มโดส
1: 1ขวดถึงจะเมา1แก้วถึงจะเมาต่อมาต้องกิน2แก้วถึงจะเมา3แก้วถึงจะเมาอันนี้เรียกว่าติดเหล้าใช่มั้ยครับเหมือนกับกินยานอนหลับเริ่มจากกิน1เม็ดถึงจะหลับเพิ่มเป็น2เม็ด3เม็ดอันนี้เรียกว่าติดยานอนหลับนะครับ
0: สมมุติถ้าเกิดกรณีติดแล้วแต่ว่าไม่กินยาล่ะเคยกินยานอนหลับแล้วไม่กินยานอนหลับแล้วมันจะนอนหลับมั้ยครับ
1: มันมีวิธีนะครับที่จะช่วยให้หยุดยานอนหลับได้นะครับ

0: ว่ามันก็อาจจะลำบากนิดนึงอย่างเช่นคนที่ติดยานอนหลับหรือกินยานอนหลับแล้วเราอยากจะหยุดยานอนหลับนะครับวิธีคือเราให้หยุดยานอนหลับเลย
1: แบบหยุดเลยหยุดเลยรักเลย
0: อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินนะถ้ากินเยอะๆอาจจะค่อยๆลดยาลงถ้าไม่เยอะก็หยุดเลยนะครับแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการนอนนะครับเราจะลดการนอนลงวิธีการรักษานะครับเช่นเราเคยนอน4ทุ่มจนถึง6โมงเช้าผมอาจจะลดการนอนลงให้คุณนอน
1: เที่ยงคืน
0: ตีหนึ่งจนถึง6โมงเช้าถ้ายังไม่ถึงตีหนึ่งอย่าเพิ่งเข้าห้องนอนนอนหลับกี่โมงไม่รู้กี่ทุ่มไม่รู้นะครับพอ6โมงเช้าให้ลุกทำอย่างนี้ให้ลดเหลือแค่5ชั่วโมงต่อคืนทำไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งผ่านไปผมเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นพอหลับได้ดีก็ค่อยเข้านอนเร็วขึ้นเป็นเที่ยงคืน45นาที อีกเดือนหนึ่งค่อยๆปรับมาเป็นเที่ยงคืนครึ่งค่อยๆถอยมาเพิ่มการนอนให้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดคือถ้าเรากินยานอนหลับกินมานานอย่าตกใจไม่ต้องกลัวนะครับถ้ากินมานานแล้วหลับได้ก็กินต่อไปถ้ากินตามคำสั่งแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากนะถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์มันไม่ได้อันตรายมากยานอนหลับนะครับถ้ากินในประมาณที่เหมาะสมระยะยาวก็ไม่ได้มีปัญหามากมายนะอย่าไปตกใจกลัวนะครับยิ่งกลัวยิ่งนอนไม่หลับ
1: ทีนี้อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่ารู้สึกตัวว่านอนไม่หลับแล้วคำถามก็คือควรจะนอนต่อไปหรือควรจะทำอะไรครับ
0: ครับผมสำหรับคนที่เข้าไปนอนนะครับแล้วนอนไม่หลับนะครับถ้าเราเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับสิ่งที่เขาแนะนำคือลุกออกจากห้องนอนลุกออกไปอาจจะไปนั่งดูทีวีไปฟังเพลงไปสวดมนต์ไปทำอะไรที่มันสบายสบายจนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้ามานอนใหม
1: ่
0: นะครับห้ามไปทำอะไรที่คิดว่าเอ๊ะนอนไม่หลับแล้วทำอะไรที่มีประโยชน์เช่นบางคนไปทำงานทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือทำเอางานขึ้นมาทำเปิดคอมพิวเตอร์นั่งทำงานไม่ห้าม

0: เช่นเดียวกันถ้าเราหลับไปแล้วเราตื่นขึ้นมากลางดึกนอนไปแล้วมันไม่หลับครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ลุกออกมาอีกเหมือนกันลุกออกมาจากห้องนอนเลย
1: สมมตินอนไม่หลับแล้วนับแกะดีไหมหรือสวดมนต์ช่วยได้ไหมครับ
0: นับแกะนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปนอนแล้วรู้สึกหลับยากเราก็นั่งนับแกะได้ฮะแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วผ่านไปยังไม่หลับก็ต้องลุกออกจากห้องนอน
1: เข้าเกณฑ์เดิม
0: ครับเข้าเกณฑ์เดิมสวดมนต์นะครับคือถ้าคนที่นอนไม่หลับแล้วไปสวดมนต์อาจจะช่วยได้บ้างคือทำให้ใจเราสงบให้เรานิ่งแล้วรอจนกว่าเราจะง่วงค่อยกลับเข้ามานอนนะครับ
1: มีไหมครับคนที่นอนที่ไหนก็หลับครับ
0: มีครับนะคนเราก็มีทั้งที่หลับยากและหลับง่าย
1: อ๋อมีครับ
0: อ
1: ย่างผมเนี้ยผมแบบเผลอแป๊บเดียวแล้วมันบางทีตกใจสะดุ้งเสียงกวนตัวเองมันเอ้ยนี่หลับแล้วเหรอทำไมมันเร็วเหลือเกินมีไหมครับ
0: มีครับมี
1: มันมาจากสาเหตุอะไรคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นต้องดูอีกทีนึงฮะคือหนึ่งต้องดูว่ากลางคืนนอนพอหรือเปล่าเช่นบางคนนะถ้าอย่างคุณบุ้ยถ้าเกิดถ่ายหนังถ่ายละครกลางคืนอดนอนกลางวันมันก็ง่วงมันก็หลับนะครับ
1: ถ้าเกิดมาจากสาเหตุคือพักผ่อนไม่เพียงพออันนั้นก็ปกติ
0: ครับผม
1: แล้วมีไหมครับพักผ่อนแล้วพักผ่อนเยอะมากนอน10ชั่วโมง12ชั่วโมงกลางวันยังง่วงอย่างเงี้ย
0: อันนั้นต้องดูสาเหตุลึกลงไปอีกนะครับเช่นถ้าเกิดกลางคืนเรานอนพอแล้วใช่ไหมครับแล้วกลางวันยังง่วงยังหลับง่ายต้องมาดูข้อที่1ไอ้ที่ว่านอนพอน่ะพอจริงมั้ยคือนอน10ชั่วโมงแล้วนอนนั้นมีคุณภาพแค่ไหนเช่นบางคนเป็นโรคนอนกรนพอนอนกรนเนี่ยมันเหมือนหลับ10ชั่วโมงแต่คุณภาพมันไม่ได้ได้ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพกลางวันมันก็จะง่วง
1: อย่างนี้เรื่องของการนอนมีคุณภาพหรือไม่เรามีการตรวจสอบได้ไหมครับ
0: อันแรกข้อที่1เราดูจากประวัติก่อนนะครับเช่นถ้าเราบอกว่านอน8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงจำนวนชั่วโมงถือว่าพอแล้วตรวจสอบง่ายๆถ้าตื่นเช้ามาเราสดชื่นนะครับสามารถใช้ชีวิตได้ทำงานได้เรียนหนังสือได้อันนั้นถือว่ามีคุณภาพไม่ต้องทำอะไรต่อแต่ถ้าตื่นเช้ามาแล้วยังเพลียง่วงนอนนะยังหาวทำงานไม่ได้นะครับหลับกลางวัน
1: อ
0: ันนี้ก็จะถือว่าต้องมาตรวจการนอนมาดูว่ามีโรคนอนกรนไหมหรือโรคขากระตุกไหมหรือว่ามีสาเหตุอะไรไหมที่ทำให้ตื่นบ่อยในตอนเวลากลางคืนนะครับอันนี้คือต้องมาตรวจการนอน
1: ถ้าพูดเลยว่าการนอนอาจารย์คิดว่ามันสำคัญอย่างไรกับชีวิตเราบ้างครับ
0: คือการนอนเนี่ยนะฮะเป็นประมาณ1ใน3ของชีวิตเราคนเรานอนประมาณ8ชั่วโมงต่อคืนก็1ใน3
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรานอนหลับไม่ดีนะครับก็หมายความ1ใน3ของชีวิตเรานี่มีปัญหาระบบมันก็อาจจะรวนได
1: ้
0: นะครับพอตื่นเช้ามาเราอาจจะมีปัญหาเช่นอารมณ์หงุดหงิดปวดหัวนะครับ

0: ไปทำงานก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเรียนหนังสือก็เรียนได้ไม่ดี
1: นอนไม่หลับพอวันที่มันทำงานมันก็ยิ่งทรมานพอใกล้จะกลางวันอะไรซึ่งอยากจะหลับก็หลับไม่ได้อีกนะเนี่ยค่ะมันทรมานมันปวดหัวมันเดินมันลอยตัวลอยลักษณะอย่างนั้น
2: ก็จะเพียๆครับแล้วก็เหมือนจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องสมองเหมือนสมองทำงานไม่เต็มที่มั้งครับ
3: มันก็เพียๆมันแบบมันแบบโลกหมุนเหมือนแบบจะเป็นลมอะไรเงี้ย
4: มึนหัวแบบมีอาการจะอาเจียนอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: ตื่นเช้ามามันก็เพลียมันตื่นแต่ร่างกายมันคือมันมีความรู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนมันก็มีความรู้สึกที่อยากจะทำอะไร
6: ความเชื่อที่ผมเรียนมานะคือนอนก็คือการร่างกายมีรีเซ็ตตัวเองพ
0: ัก
6: ผ่อนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าไม่นอนเลยมันก็จะซ่อมแซมน้อย
0: อันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับข้อมูลที่ว่าจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยนะครับแต่ว่าแน่นอนคือมันเกิดจากความเครียดพออดนอนปั๊บร่างกายมันเครียดนะครับมันก็ความดันสูงพอความดันสูงปั๊บมันก็มีโรคต่างๆตามมาของความดัน
6: ความเครียดก็ไปทำลายอยู่แล้ว
0: ครับผม
6: แล้วจริงไหมครับอาจารย์ที่บอกว่าคนที่พอมีอายุมากผมเชื่อเลยว่าแต่ก่อนสงสัยทำไมคุณพ่อคุณแม่ผมท่านทำไมตื่นเช้ามากเลยท
0: ่
6: านอายุมากน่าจะนอนน้อยพอผมเริ่มเนี่ยสามเก้าแล้วรู้สึกเฮ้ยมันนอนน้อยเองอาจารย
0: ์
6: จริ งไหมครับย
0: ิ
6: ่งแก่ยิ่งนอนน้อย
0: โดยทั่วไปเขาว่าคนเราเนี่ยครับพอเริ่มโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยการนอนจะเท่าเดิมจนถึงอายุมากๆ80-90ก็จะนอนเท่าเดิม
6: ก็8ชั่วโมง
0: ฮะแล้วแต่คนถ้าเราเคยนอน6ชั่วโมงก็จะ6ชั่วโมงเคยนอน8ก็จะ8แต่เพียงแค่การนอนมันจะเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงเท่าเดิมแต่การนอนอาจจะเปลี่ยนไปเช่นในคนสูงอายุอาจจะเข้านอนเร็วขึ้นง่วงเร็วขึ้นนะครับในการในสมองจะบอกเขาง่วงเร็วขึ้นเช่นอาจจะจากเดิม4ทุ่มมาเป็น3ทุ่มหรือ2ทุ่
6: ม
0: นะครับก็จะตื่นเร็วขึ้นหรือบางคนกลางวันไม่ได้ทำงานแล้ว
6: นอน
0: กลางวันกลางคืนก็จะตื่นเร็วขึ้นนะครับมันก็จะมีผลตามมา
6: อาจารย์ครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์มีวิธีบอกคุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับกับเรื่องปัญหาเรื่องของการนอนหรือว่าทิ้งท้ายแบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบครับอาจารย์ครับ
0: นอนไม่หลับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็หายไปเองถ้าเราไม่กังวลไม่ห่วงกับมันเดี๋ยวเราก็นอนหลับได้นะครับถ้ามีปัญหาเรื้อรังนอนไม่หลับต่อเนื่องมาระยะเวลาหนึ่งแก้ง่ายๆครับพยายามเข้านอนให้ดึกขึ้นนะครับแค่นั้นเองลองดูแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไม่สำเร็จแล้วค่อยมาพบแพทย์
6: วันนี้ผมเลิกกังวลเลยครับเลิกเครียดแล้วถ้านอนหลับอยู่แล้วก็สบายใจได้ขอบคุณอาจารย์สนทัศน์มากครับวันนี้คุณผู้ชมครับติดตามตอนต่อไปนะครับกับซีรีส์ The Life ซีรีส์มองโรคในแง่ดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คือผมสงสัยครับเป็นเบาหวานทำไมต้องงดบุหรี่ด้วยบุหรี่จะหวานกี่โมงครับ
0: ถ้าพี่สงสัยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เอาจริงก็สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมคนเป็นเบาหวานถึงห้ามสูบบุหรี่เรื่องนี้ต้องถามคุณหมอครับ
2: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะบุหรี่หวานกี่โมงปกติบุหรี่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรโดยตรงกับโรคเบาหวานนะครับไม่ใช่นะว่าสูบบุหรี่แล้วกลายเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลขึ้นอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับแต่ทำไมไม่ว่าคุณหมอคนไหนก็ตามโดยเฉพาะหมอเบาหวานอย่างผมนะครับต้องแนะนำว่าคุณต้องเลิกบุหรี่ก็เพราะว่าบุหรี่กับเบาหวานเนี่ยเอามารวมกันไม่ดีมากๆครับผมโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคที่น้ำตาลสูงพอน้ำตาลสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดเนี่ยเป็นแผลเล็กๆทำให้เกิดโรคทางหลอดเลือดต่างๆครับเช่นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวขยับแขนขาไม่ได้อันนั้นก็เป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานครับแล้วบังเอิญไอ้เจ้าบุหรี่เนี่ยถ้าใครก็ตามนะครับที่สูบบุหรี่ก็จะเพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดต่างๆนี่ครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดบุหรี่ก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดเอามารวมกันเนี่ยไม่ดีมากๆเลยครับจะเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับที่เป็นโรคเบาหวานหรือใครก็ตามที่ไม่เป็นเบาหวานนะเราก็แนะนำให้ไม่ควรสูบบุหรี่เด็ดขาดครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆเลยตรวจติดตามกับคุณหมอควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคุมอาหารออกกำลังกายและที่สำคัญอย่าสูบบุหรี่นะครับเป็นไงคุณโบชัดเจนไหมครับ
0: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมพี่ครับชัดเจนไหมครับ
1: ชัดแจ๋ว
0: พูดแบบนี้หรือได้ฟังแบบนี้แล้วอยากจะโยนซองบุหรี่ทิ้งเลยดีกว่านะฮะถือว่าฟังแบบนี้แล้วดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับยังไงขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ไม่มีอะไรติดใจแล้วนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับท่านไหนเจอตู้บนหมอของเราเจอที่ไหนเนี่ยมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาได้เลยนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทาง Rama Channel นะครับ
3: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
4: หมอขอบ่น
5: หมอขอบ่น
4: จะบ่นแล้วนะครับ
5: สิ่งที่หมอจะบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราและมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
3: แอลกอฮอล์ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
6: หมอขอบ่น

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะรายการลัดคิวหมอรามาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออฟไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์เราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำทางรามาชาแนลนะคะรายการนี้เป็นรายการออกอากาศสดค่ะเราลัดคิวของอาจารย์หมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมสดสดกันเลยค่ะนะคะนอกจากจะให้ความรู้เรื่องของโรคภัยการเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็ยังให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันและรักษาตัวเองยามเมื่อเกิดโรคภัยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นรายการออกอากาศสดคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราถามคำถามอาจารย์หมอรามาในรายการสดๆตอนนี้ได้เลยค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามา Channel ก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็บอกข้อมูลของคุณผู้ชมมาด้วยหรือถ้าไม่สะดวกในการที่จะพิมพ์นะคะก็โทรศัพท์มาได้เลย

0: ไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะคะแพ้ยาอะไรอยากจะให้คุณหมอนั้นตอบเรื่องอะไรบ้างอาการที่สงสัยอาการที่อยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะทุกคำถามเรามีคำตอบนะคะสำหรับอาจารย์หมอในลัดคิวหมอรามาค่ะวันนี้อาจารย์หมอสองท่านที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์ปูค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์สดิษฐ์สิงหทัตสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเคสของรายการในวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะเสาร์อาทิตย์นี้วันที่23และ24เมษายนนะคะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นการจัดงานทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ค่ะช่องทาง Facebook นั้นนะคะเข้าไปที่ Royal Thai Embassy Seoul ค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะสะกดแบบหน้าจอนี้เลยนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่ YouTube นะคะก็ไปที่ Asian Korea Center ได้นะคะ2ช่องทางที่สามารถรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะคุณผู้ชมจะพบกับรายการโซไทยเฟสติวัลออนไลน์2022 Healthy ไทยในวันที่23และ24เมษายนนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะเวลานะคะที่เราจะจัดนะคะถ้าเป็นเวลาในประเทศไทย 11:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ที่เกาหลีก็สามารถรับชมได้ในเวลาเดียวกันนะคะสดๆเวลาเดียวกันเลยก็คือเวลาเกาหลี 13:00 น.ถึง16นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายค่ะมีทั้งเรื่องราวของกีฬาอาหารการท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอจากรามาชาแนลค่ะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะและร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะคุณผู้ชมจะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook ของเพจสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซรอยัลไทยแอมบาซีโซได้ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันนะคะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของรามาชาแนลนะคะตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะพร้อมให้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันได้แล้วนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับที่44นี้เรามีเรื่องเด่นๆคือข้ามทางข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่และก็เข้ากับสภาพอากาศตอนนี้นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโอ้โหแต่ละเรื่องนั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะ @rama.mahidol.ac.th หรือเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาสแกนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะเห็นขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนหน้าจอค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกเท่านั้นค่ะเริ่มได้เลยนะคะสแกนหน้าจอตอนนี้เข้าไปอ่านเนื้อหาในนิตยสารแอดรามาฉบับที่44กันได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์ปูอาจารย์มะเหมี่ยวคะเรามาถึงเคสของวันนี้แล้วนะคะเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของไส้เลื่อนพอพูดถึงไส้เลื่อนเนี่ยดิฉันเป็นผู้หญิงนะฉันก็คิดว่าโอ้ยเป็นผู้หญิงไม่เป็นหรอกไส้เลื่อนไส้เลื่อนเป็นแต่ผู้ชายแต่จริงๆแล้วไส้เลื่อนเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ชายเท่านั้นลองไปดูเรื่องราวนี้กันก่อนค่ะ
1: ไส้เลื่อนเป็นโรคที่

0: ผู้ชายหลายคนกังวลใจเพราะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าผู้หญิงเนื่องจากผู้ชายสายสตรองวัย40บวกจะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้พละกำลังเช่นเล่นเวทออกกำลังกายโดยมีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อรวมกับกล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบที่มีความหย่อนยานขาดความแข็งแรงส่วนในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า60ปีมักพบไส้เลื่อนลงอัณฑะหรือไส้เลื่อนลงไข่จากการเป็นโรคต่อมลูกหมากโตท้องผูกเรื้อรังสูบบุหรี่ส่วนไส้เลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุจากการยกของหนักรวมถึงการผ่าตัดหรือผ่าคลอดเนื่องจากการตั้งครรภ์จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องอ่อนแรงจนเกิดไส้เลื่อนขึ้นมาได้ซึ่งถึงแม้ไส้เลื่อนจะเป็นภาวะที่แม่นอันตรายแต่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานเพราะจะทำให้ลำไส้ทะลักออกมาเยอะจนผนังของช่องท้องเกิดการรัดตัวทำให้ลำไส้เลือดเนื้อเยื่อเกิดการติดเชื้อและตายในที่สุดซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินอย่างเร็วที่สุดเพราะหากผ่าไม่ทันอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันแล้วรีบมาพบแพทย์โดยเร็วจะช่วยให้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
1: เรื่องราวของไส้เลื่อนนี้อาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินกันเลยเหรอคะอาจารย์ปูคะ
2: อ๋อใช่ครับถ้าเกิดมีการไส้ออกไปแล้วก็เกิดไอ้ผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยที่มันคล้ายๆมีรูอยู่ขอบๆเนี่ยเป็นรัดลำไส้นะครับทำให้ไส้ขาดเลือดนะครับอันนี้ต้องมาผ่าฉุกเฉินไม่งั้นไส้จะเน่าแล้วก็ทำให้อันตรายถึงชีวิตได้ครับ
3: แต่อยากถามอาจารย์ปูว่าจริงๆแล้วสาเหตุของไส้เลื่อนนะคะมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะอาจารย์
2: จริงๆหลักๆเลยนะครับสาเหตุของไส้เลื่อนเนี่ยมันเป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับคือการเบ่งในช่องท้องนะครับก็คือเวลามีการเบ่งเยอะๆเช่นเบ่งทายเบ่งปัสสาวะอย่างที่ในคลิปเนี่ยบอกว่ามีการต่อมลูกหมากโตมีการเบ่งเยอะๆหรือไอเลื้อรังหรือมีการยกของหนักมากๆเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นทําให้มีความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ผนังหน้าท้องเนี่ยจุดที่เคยอ่อนแรงหรือว่าจุดที่มีโอกาสที่จะอ่อนแรงง่ายๆเนี่ยก็จะเกิดไส้เลื่อนบริเวณนั้นเช่นบริเวณขาหนีบนะครับก็ทำให้เกิดตรงนั้นได้ในผู้ชายหรือว่าคนที่เคยผ่าตัดอย่างเช่นผ่าข้อหรือผ่าทุกอย่างนะที่มีการผ่าบริเวณหน้าท้องเนี่ยตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนผ่าตัดบริเวณนั้นได้ครับ
1: ค่ะคือดิฉันเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องไส้เลื่อนเลยนะอาจารย์ปูคะคำว่าไส้เลื่อนนี่หมายความว่าไส้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันเลื่อนลงไปเหรอหรือยังไงคะทำไมถึงเรียกว่าไส้เลื่อนนะคะ
2: ครับจริงๆคำว่าไส้เลื่อนเนี่ยคือตามคำนิยามเนี่ยคืออวัยวะบางอย่างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งเดิมของมันเคลื่อนไปอยู่ตำแหน่งอื่นซึ่งบริเวณหน้าท้องเนี่ยอวัยวะที่มันจะเคลื่อนได้ง่ายๆเนี่ยก็คือพวกลำไส้เนี่ยแหละครับลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหรืออาจจะเป็นไขมันในช่องท้องเนี่ยก็จะมีการเลื่อนออกไปตามรูหรือว่าไปตามผนังไม่ถึงกับเป็นรูหรอกคือเป็นผนังที่อ่อนแรงเหมือนมีรูอยู่ก็จะเลื่อนออกไปตรงรูตรงนั้นแหละครับก็ทำให้เราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับ
1: ค่ะ
3: แล้วอาการที่คนไข้พอจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีไส้เลื่อนแล้วอะค่ะคือเป็นยังไงคะมันจะมีก้อนหรือว่ามันจะมีอาการปวดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับอาจารย์ไม่มีส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เนี่ยจะเจอลักษณะมีก้อนมาก่อนก้อนที่ไม่เคยมีมาเลยอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีอยู่ทำไมมีก้อนออกมาอยู่ตรงนี้นะเช่นตำแหน่งขาหนีบหรือตำแหน่งแผลผ่าตัดที่เราเคยมีที่เรามีเนี่ยก็อยู่ๆก้อนออกมาลักษณะก้อนเบื้องต้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะมีลักษณะของเข้าๆออกได้อาตื่นเช้ามาพอยืนขึ้นมีก้อนตรงๆบริเวณขาหนีบพอนอนลงไปนะครับหรือว่าไม่ได้เดินหรือว่าอะไรนอนเนี่ยก็ยุบลงไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของการไส้เลื่อนนะบางคนอาจจะมีอาการอื่นด้วยก็คือมีการปวดรวมด้วยคือปวดหน่วงๆนะเวลาออกกำลังหรือมีอาการทำแอคทิวิตี้อะไรต่างๆก็จะมีการปวดหน่วงๆก็เป็นอาการหนึ่งของไส้เลื่อนได้ครับ
3: ค่ะแล้วเวลาสมมติเนี่ยมีอาการแบบมีก้อนปุบๆโผล่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือควรจะไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือว่าสังเกตอาการได้รอได้คะอาจารย
2: ์จริงๆไส้เลื่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยการรักษาไส้เลื่อนจะต้องผ่าตัดสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าถ้ามีอาการเนี่ยควรจะต้องผ่าเลยแล้วล่ะเพราะเรากลัวอย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือว่าเกิดเราไปเบ่งเยอะๆขึ้นมาแล้วมีลำไส้เนี่ยมันทะลักออกไปรูที่เคยมีอยู่ที่เคยเข้าๆออกได้เนี่ยบางทีเกิดไปเบ่งเยอะลำไส้เกิดทะลักไปทำให้รูตรงนี้มันเป็นรัดลำไส้เนี่ยจะเกิดไส้เน่าดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนก็แนะนำให้ผ่าเลยปัจจุบันก็มีการทำการศึกษาเยอะขึ้นบอกว่าจริงๆถ้าไม่ได้มีอาการเนี่ยอาจจะพอที่จะรอได้ก็คือไม่ได้เป็นลักษณะที่ควรจะต้องอาจจะไม่

0: จำเป็นที่ต้องรีบผ่าแต่จะรอได้แต่เขาก็เชื่อว่าถ้าติดตามการรักษาไปเนี่ยคือติดตามอาการพวกนี้ไปสักพักเนี่ยก็จะมีเริ่มมีอาการขึ้นมาละเริ่มมีอาการปวดขึ้นมาละสุดท้ายก็ต้องมาผ่าอยู่ดีอันนี้ก็คือแล้วแต่สัตวแพทย์บางท่านว่าบางคนท่านก็อาจจะแนะนำว่าคุณจะผ่าตัดไปเลยว่ายังไงไม่มีการรักษาวิธีอื่นไส้เลื่อนคือต้องผ่าตัดอย่างเดียวครับ
1: ค่ะอาจารย์ปูคะไส้เลื่อนกับไส้ติ่งเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
0: นี่คนละโรคกันนะครับ
1: ไส้ติ่งนี่
0: เป็นอวัยวะครับอวัยวะอย่างหนึ่งที่อยู่ในร่างกายนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรยกเว้นไส้ติ่งอักเสบก็คือมีการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ต้องผ่าตัดนะครับส่วนไส้เลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอวัยวะอะไรแต่เป็นลักษณะของการเคลื่อนใช้คำว่าเลื่อนนะครับคือไส้มันก็อยู่ปกติของมันแหละแต่มันมีการเคลื่อนผิดที่ผิดทางของมันไปเราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับ
1: อ๋อค่ะแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะอาจารย์มะเหมี่ยวเราก็เห็นไปพร้อมกันว่าแต่ก่อนเนี่ยดิฉันเข้าใจนะว่าไส้เลื่อนเป็นเฉพาะผู้ชายแต่จริงๆผู้หญิงก็เป็นได้ใช่ไหมคะอาจารย์ปู
0: เป็นได้ครับถ้าเป็นลักษณะของไส้เลื่อนที่แผลผ่าตัดเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ถ้าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบเนี่ยเราจะเจอในผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็เป็นได้นะครับแต่ผู้ชายจะเจอเยอะกว่าเพราะว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของผู้ชายที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงเดิมเนี่ยตอนที่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยผู้ชายเนี่ยจะมีอัณฑะอยู่ในช่องท้องนะสักพักหนึ่งอัณฑะเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนลงไปลงถึงอัณฑะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่อัณฑะที่เคลื่อนลงไปตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายนะบางคนก็เวลาผ่านไปอายุเยอะๆเนี่ยก็จะมีการอ่อนแรงบริเวณนั้นยิ่งมีการเบ่งเยอะๆก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ของผู้หญิงเนี่ยตรงนั้นก็จะมีตำแหน่งเป็นจุดเกาะเป็นเอ็นเนี่ยที่เกาะของมดลูกครับที่จะเป็นตัวรังมดลูกตรงนั้นก็จะมีการอ่อนแรงได้จะทำให้เกิดไส้เลื่อนขาดหนีบได้ในผู้หญิงครับ
2: ค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีความเสี่ยงอย่างเช่นมีแผลผ่าตัดอะค่ะแล้วมันมีวิธีแบบเหมือนป้องกันไหมคะเพราะได้อย่างนี้ฟังดูแบบโอ้ถ้าเราต้องไปผ่าตัดหน้าท้องเราก็มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแล้วมันมีวิธีป้องกันหรือเพิ่มความแข็งแรงของหน้าท้องนี่จะช่วยไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆบางคนเขาก็บอกว่าการเบื้องต้นเนี่ยต้องรักษาแผลให้ดีนะครับยิ่งมีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้ออะไรเนี่ยมันทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผนังตรงนั้นมันจะอ่อนแรงแต่มีการติดเชื้อผนังก็จะบางได้ง่ายนะครับอันที่สองเนี่ยบางคนก็บอกการทำออกกำลังด้วยการแพลงอะไรเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่ว่าไม่ได้ 100% นะครับอันนี้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะก็เราต้องป้องกันก็คืออย่าไปยกของหนักๆหรืออย่าไปเบ่งอะไรเยอะๆเพราะจะทำให้โอกาสเกิดไส้เลื่อนเนี่ยเยอะขึ้นครับ
1: ค่ะที่ยกของหนักๆนี่พอเข้าใจนะอาจารย์ปูแต่ที่เบ่งเยอะๆนี่คือเบ่งอะไรครับเบ่งอุจจาระหรือว่าคือเบ่งอะไรมันจะมีอาการอะไรบ้างคะ
0: เบ่งทุกอย่างเลยครับเบ่งอุจจาระเบ่งปัสสาวะหรือมีการไอเนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลาเรามีการเบ่งขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เกิดความดันในช่องท้องที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนกับทำให้ผนังตรงนั้นน่ะมันต้องรับแรงที่เพิ่มขึ้นของความดันในช่องท้องก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงเหมือนมีแรงมากระแทกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการบางลงก็เกิดคล้ายๆเป็นหลุมหรือเป็นรูออกไปก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนนะครับ
1: ค่ะพอเกิดขึ้นแล้วนะคะมันจะแบบว่าถ้าเราไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ต้องรักษาเนี่ยโอกาสที่มันจะแบบหายไปเองหรือว่าลำไส้มันกลับไปอยู่ในที่มันเองเนี่ยได้ไหมคะ
0: จริงๆมันเป็นรูบางคนก็เข้าออกได้นะครับลำไส้แต่ว่ารูตรงนั้นแต่ผนังที่อ่อนแรงที่เหมือนรูนั้นมันไม่ปิดไม่มีทางปิดนอกจากเราต้องไปปิดให้มันนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเราก็ผ่าเข้าไปแล้วก็เป็นการเย็บรูชนกันแต่ปัจจุบันเขาเชื่อว่าพวกนี้จะไม่เกิดการเป็นซ้ำได้ดังนั้นเราจะใส่เป็นผนังเทียมนะครับผนังเทียมก็คือปิดเข้าไปในรูนั้นเลยแล้วก็เย็บฟิกเอาไว้ก็คือเป็นการรักษาไส้เลื่อนต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวครับไส้เลื่อนวิธีอื่นไม่มีครับ
1: ค่ะและการผ่าตัดนี่เป็นผ่าตัดใหญ่ไหมคะ
0: ผ่าตัดใหญ่ครับ
1: ต้อง
0: ลุ้มกระสนกนะครับก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะเป็นการส่องกล้องหรือผ่าเปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่เลือกครับครับ
1: อ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะก็เข้านั้นนะคะการรักษาก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงการเบ่งใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดความดันในช่องท้องหรือว่ายกของหนักด้วยและการออกกำลังกายอย่างคนที่ชอบวิ่งชอบกระโดดเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนได้ไหมคะ
0: จริงๆออกกำลังกายแค่วิ่งหรือกระโดดเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ที่จะเรากังวลคือการไปยกเวทนะครับหรือการไปทุ่มน้ำหนักที่มีการยกอะไรหนักๆเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงจะมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแต่ว่ายน้ำวิ่งหรือตีแบตอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับการเป็นไส้เลื่อนนะครับไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงครับ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์แม่เหมียวมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: นะไม่มีละค่ะ
1: ไม่มีง
2: ั้นอาจารย์อธิบายชัดเจนค่ะ
1: เข้าสู่คำถามเลยนะคะ คุณไอแอมปอสวัสดีค่ะ

0: ุณประมวลคุณนิ่มนวลคุณรักชนกนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารามาชาแนลแล้วนะคะถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้อยากให้ญาติพี่น้องของเรานะคะได้ดูนะช่วยกันแชร์ค่ะนะคะดิฉันกดแชร์ไปนะเพื่อนๆจะได้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามากด Subscribe นะคะติดตามทาง Facebook นะคะแฟนเพจของรามา Channel ด้วยค่ะคุณรัชนกคุณสุวิจักษ์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมีคำถามมาแล้วค่ะคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะบอกว่าตอนนี้มีอาการคันคอและไอลองวัดไข้ดูนะคะปลอดวัดไข้แสดงว่าไข้ 37.5 ค่ะอย่างนี้นี่มีอาการอะไรคะสงสัยว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะคันคอ
1: ก็มีเจ็บคอใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนมีไข้ต่ำๆไข้เล็กน้อย 37.5 ค่ะก็คือถ้าเกิดเกิน 37.8 ก็เรียกว่ามีไข้แน่ๆแต่อันนี้เริ่มเหมือนมีตัวรุมๆซึ่งถามว่ามีเจ็บคอมีไข้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังสิ่งที่เรากังวลที่สุดในยุคนี้ก็คือเรื่องการติดเชื้อโควิดนะคะมันอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกก็ได้ซึ่งถามว่าถ้าอย่างนี้ก็แนะนำว่าเบื้องต้นอาจจะลองดูอาการตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการไปก่อนถ้าเจ็บคออาจจะกินยาลดการระคายคอหรือว่าดื่มถ้าเกิดไม่ได้อยากไปซื้อยาก็ดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวเนี้ยค่ะน้ำมะนาวน้ำผึ้งก็จะช่วยลดของการระคายคอได้แล้วก็อาจจะลองทานยาลดไข้ดูแต่ว่าถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นนอนพักแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องเอา ATK ลองมาตรวจดูนิดนึงว่ามีเรื่องของการติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะค่ะคุณระเบียบวงมุกศิษย์สวัสดีค่ะคุณกนกจันทร์ถามนะคะมีคำถามมาค่ะบอกว่าอายุ59ปีน้ำหนัก53สูง163อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาเพราะว่ามีอาการปวดท้องบ่อยค่ะแล้วก็ถ่ายบ่อยด้วยถ้าจะมาโรงพยาบาลรามาเนี่ยทำยังไงคะต้องโทรไปก่อนโทรไปนัดหรือเปล่าคะ
2: ยังไงค่ะจริงปัจจุบันเราจะแนะนำให้ไปตรวจทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนนะครับทางนั้นเขาจะช่วยดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็รักษาเบื้องต้นให้นะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วว่าเป็นเฉพาะด้านไหนทางอาจารย์เขาจะส่งมาอีกเฉพาะทางอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจะต้องไปนัดทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อน
0: ก็คือมาที่โรงพยาบาลรามาไปที่แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนใช่ไหมคะ
2: ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันของโรงพยาบาลรามาก็ได้
2: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
2: เข้าไปที่แอปก็ได้ครับแล้วก็ส่งข้อความไปก็จะมีคุณพยาบาลเนี่ยที่เขาคอยดูอยู่นะครับแล้วเขาจะตอบกลับไปให้นะครับว่าจะทำนัดให้นะครับแต่ว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคนที่ส่งเข้ามาจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับ
0: ค่ะคุณวิบูลวิจิตพรประภาสวัสดีคุณตาและอาจารย์หมอทั้งสองท่านสวัสดีค่ะคุณวิจิตบอกคุณวิจิตช่วยคุณวิบูลแชร์ให้แล้วด้วยนะขอบคุณมากค่ะอยากถามค่ะว่าอยากรู้ว่าการวัดออกซิเจนที่นิ้วต้องขึ้นเท่าไหร่ครับจึงจะถือว่าปกติผมวัดได้วันนี้94แบบนี้ปกติไหมครับคุณวิบูลอายุ74ค่ะน้ำหนัก67สูง162มีการกินยาแก้ความดันและยาไขมันอยู่ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่การวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วอะค่ะอันดับแรกเลยคือการวัดที่บ้านเนี่ยมันความแตกต่างของเครื่องที่ใช้วัดมากเครื่องคือบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ผล 100% นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูแต่ถ้าถามว่าเครื่องที่วัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ค่าถ้าเกิดเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานค่าที่ได้เนี่ยคงจะเกิน 95% นะคะถ้าเกิด94เนี่ยอาจจะต่ำไปเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าเครื่องชนิดของเครื่องยี่ห้อของเครื่องเนี่ยก็มีผลกับการผลที่วัดได้อะค่ะดังนั้นอาจจะต้องลองวัดซ้ำๆหลายๆครั้งดูอะค่ะอาจารย์คิดว่ายังไงคะ
2: ผมว่า94นี่มันต่ำไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องดูว่ามีโรคอย่างอื่นด้วยไหมเช่นบางคนสูบบุหรี่จัดๆเป็นโรคถุงลมป่งพองเนี่ยบางทีออกซิเจนในเลือดก็อาจจะค่อนข้างไม่สูงมากนักนะครับอาจจะเป็นธรรมดาของคนไข้ได้แต่ว่าถ้ากังวลอยู่ผมว่าก็มาวัดหาที่วัดที่มันดูได้มาตรฐานใช่หรือจะเอาเครื่องมาวัด2ด้วยกันพร้อมๆกันไปเลยว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าเครื่องนี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องคุณภาพนี่ก็อย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวบอกเนาะมันต่างกันได้แต่ละรุ่นยิ่งบางเครื่องเนี่ยโหราคาถูกมากมีความน่าเชื่อถือมันจะต่ำนิดนึงครับ
0: ค่ะคุณวิบูลบอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ปูบอกว่ากินยาความดันและไขมันอยู่ด้วยค่ะจะเกี่ยวกับ
1: ไม่เกี่ยว
0: ใช่ไหมไม่เกี่ยว
2: กับเรื่อง
1: ถ้าเรากลัว
2: ที่เจ็บ

0: ใช่ถ้าเรากลัวเราคือถ้าเกิดออกซิเจนในเลือดต่ำสิ่งที่เรากลัวก็คืออาจเป็นโรคปอดอย่างที่อาจารย์ปูบอกว่าแบบมีสูบบุหรี่แล้วเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือเปล่าหรือว่ามีเป็นโรคหอบหืดเป็นภูมิแพ้ซึ่งถ้าเกิดแบบเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดหนักๆก็อาจจะมีออกซิเจนในเลือดต่ำได้หรืออีกอันนึงก็คือเป็นโรคหัวใจแต่ว่าถ้าโรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวใจชนิดที่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่ทำให้มีแบบเหมือนเขียวได้ออกซิเจนในเลือดต่ำได้ค่ะแต่ว่าถ้าฟังดูเนี่ยอาจจะต้องดูว่ามีโรคปอดเรื้อรังร่วมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีไม่ได้สูบบุหรี่แข็งแรงดีก็น่าจะเป็นที่เครื่องวัดแนะนำว่าถ้าอยากให้มั่นใจก็จะไปคลินิกใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วขอวัดออกซิเจนดูก็ดีเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะคุณพจนลักษณ์ปิยกุลชัยเดชนะคะขออนุญาตเรียนถามคุณหมอปูค่ะเกี่ยวกับยาไพร็อกซิแคมเหรอยาไพร็อกซิแคมบีไซโครเด็กซินค่ะเป็นยาเกี่ยวกับแก้อักเสบใช่ไหมคะเนื่องจากดิฉันรับประทานแล้วการอักเสบที่ข้อนิ้วกลางซ้ายหายอักเสบค่ะเคยทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดมากไปไหมคะ
2: จริงๆพาราซิแคมก็กินเช้าเย็นได้นะครับก็เป็นคือจริงๆเป็นยาลดการอักเสบนะแต่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับบางคนจะรู้สึกสับสนกันว่ายาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นยากลุ่มที่ไม่ได้มียาฆ่าเชื้อแต่ช่วยลดการอักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปวดกล้ามเนื้อปวดข้อใช่ไหมครับอาจารย์มะเหมียวครับ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็รับประทานได้แต่ว่าถ้าทานแล้วสมมติลองหยุดยาแล้วยังมีอาการนิ้วข้อนิ้วอักเสบเนี่ยอาจจะต้องหาสาเหตุเพราะว่ายากลุ่มนี้เป็นยารักษาเหมือนปลายเหตุก็คือพอมีอะไรอักเสบในร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อกล้ามเนื้อกินยากลุ่มนี้มันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วยังมีอาการอยู่อาจจะต้องไปมองหาโรคอื่นๆอย่างเช่นมีการติดเชื้ออะไรทำให้ข้ออักเสบบ่อยๆหรือว่ามีเป็นโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติโรครูมาตอยที่ก็จะเจอได้ในผู้หญิงวัย40อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเปล่าก็อาจจะต้องลองดูว่าหยุดยาแล้วอาการเป็นยังไงนะคะ
1: ค่ะเมื่อกี้ฟังปู่อาจารย์กูปูบอกว่ายากลุ่มนี้เป็นยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแสดงว่ามันมีทั้งกลุ่มยาแก้อักเสบกลุ่มยาฆ่าเชื้อแล้วก็กลุ่มยาฆ่าเชื้อที่แก้อักเสบด้วยเหรอคะ
2: จริงๆบางคนเขาจะพูดว่าเป็นยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบนะจริงๆหลักการเนี่ยไอ้จริงๆคือยาแก้อักเสบเนี่ยบางคนเขาจะคิดว่าคือยาลดการฆ่าเชื้อการติดเชื้อเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยลดการอักเสบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือเรียกว่ายาฆ่าเชื
1: ้อ
2: ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือยาที่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อคือกลุ่มเขาเรียกเอนเซมเนาะ non steroidal เนี่ย นะครับอันนี้ก็เป็นยาลดการอักเสบเช่นไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรหรอกเป็นการอักเสบเฉยๆเช่นไปวิ่งไปกระแทกอะไรช้ำเยอะๆเนี่ยก็จะให้ใช้ยากลุ่มนี้แทนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกินยาเองหรือว่าจะไปพบแพทย์เนี่ยต้องกินต้องรู้ว่ายาของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนด้วยนะคะ
2: ก็ดีครับเพราะยาแก้เสพเราไม่แนะนำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราไม่แนะนำให้กินต่อเนื่องพวกนี้จะมีการดื้อยาอะไรได้ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณแพทโต้พัดนะคะบอกว่าเพิ่งเปิดดูไม่ทันค่ะ ก็เลยอยากถามว่าถ้าผู้หญิงเป็นไส้เลื่อนจะสังเกตอย่างไรอันนี้ไส้เลื่อนในผู้หญิงนะจันปูคุณพัตโต้บอกว่าอายุ50ปีค่ะ
2: ก็คล้ายๆกับผู้ชายเลยครับก็คือจะมีก้อนออกมานะครับถ้ามีก้อนบริเวณขาหนีบเนี่ยก็อันนี้ก็ใช่แล้วครับผู้หญิงเนี่ยจะมีบางกลุ่มที่จะมีก้อนอยู่บริเวณต้นขาได้นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นไส้เลื่อนต้นขาหนีบนะครับอันนี้ก็จะทำให้มีก้อนเข้าๆออกๆได้หรือมีอาการปวดจุกๆบริเวณนั้นได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีก้อนมาบริเวณแผลผ่าตัดอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนเหมือนกันนะครับอาการเหมือนผู้ชายเลยครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอาการไม่ต่างกันครับ
1: อาการไม่ต่างกันเดี๋ยวที่อาจารย์บอกว่าเป็นก้อนเนี่ยคือมันปกติแล้วผิวของเราเนี่ยจะไม่เคยเป็นก้อนเพราะถ้ามันเป็นก้อนขึ้นมาอันนี้ต้องสงสัยละว่าอาจจะเป็นไส้เลื่อนอย่างนี้เหรอคะ
2: ครับใช่ถ้ามีก้อนขึ้นมาบริเวณตำแหน่งที่มันน่าจะเกิดไส้เลื่อนนะครับก็คือขาหนีบนะครับหรือว่าบริเวณผ่าตัดนะครับแต่จริงๆเนี่ยยิ่งถ้าก้อนเข้าออกได้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเลยว่าน่าจะเป็นไส้เลื่อนนะครับเวลาหรือว่ามีก้อนมาดันกลับเข้าไปได้หรือว่าเวลานอนแล้วก้อนยุบลงอะไรเงี้ยเนี่ยค่อนข้างชัดแต่บางกลุ่มอาจจะมีก้อนขึ้นมาขาหนีบอยู่ตลอดอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแยกค่อนข้างยากอาจจะต้องให้มาตรวจกับคุณหมอนะครับเช่นจะเป็นพวกของต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดตรงนั้นครับ
1: แล้วไส้เลื่อนมันเกิดตรงบริเวณอื่นได้ไหมนอกจากตรงขาหนีบอะค่ะ
2: จริงๆถ้าไม่ได้เคยผ่าตัดอะไรนะครับตำแหน่งที่คือคนที่หน้าท้องที่ไม่เคยผ่าอะไรเนี่ยจะเกิดตรงขาหนีบซะส่วนใหญ่แต่ที่เกิดบริเวณอื่นเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าเป็นไส้เลื่อนที่เจอน้อยๆเช่นไส้เลื่อนออกมาบริเวณข้าง

0: กล้ามเนื้อผนังหน้าท้องนะครับหรือว่าบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนที่อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดก็เกิดขึ้นได้แต่พวกนี้พบได้ค่อนข้างน้อยนะครับ
1: ค่ะมาที่คำถามของลุงพรนะคะลุงพรอายุ68ปีค่ะถามว่าการที่อัณฑะถูกกระทบกระเทือนแล้วเกิดอาการจุกถ้าเป็นบ่อยๆจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพทางเพศไหมครับ
0: จริงๆก็ต้องปกติการกระทบกระเทือนตรงอัณฑะเนี่ยต้องจุกอยู่แล้วว่าบริเวณนี้มันจะมีลักษณะของเส้นประสาทมาเลี้ยงค่อนข้างเยอะจะจุกท้องเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปกระทบกระเทือนมันบ่อยๆนะครับพวกนี้จะทำให้จริงๆว่าไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องไส้เลื่อนอะไรแต่มันเป็นความไม่สุขสบายครับการจุกเนี่ยนะครับครับ
1: ค่ะแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพทางเพศไหมถ้าจุกบ่อยๆอัณฑะกระทบกระเทือนบ่อยๆเนี่ยค่ะ
0: สุขภาพทางเพศนี่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวมากนักนะครับถ้าไม่ได้กระทบกระเทือนรุนแรงมากนะครับจนมีการแตกต้นอัณฑะแตกหรือว่ามีเลือดออกในอัณฑะเนี่ยจะไม่เกี่ยวมากถ้ากระทบกระเทือนเบาๆเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวครับครับ
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมีคำถามนะคะของคุณ ของคุณกันทิยาค่ะนะเดี๋ยวเราดูที่คันคำถามนี่คำถามใน Facebook เราถามหมดแล้วนะไปที่คำถามของคุณกันทิยาค่ะค่อนข้างยาวนะคำถามของคุณกันทิยาคุณกันทิยาอายุ67ปีบอกรายละเอียดมาค่อนข้างครบเลยค่ะอายุ67ปี BMI 21.5พบปัญหาค่าเฮมาโตคริกหรือ HCT ต่ำกว่าเกณฑ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ค่า MCV 90ขึ้นไปค่าฮีโมโกลบิน HGB 12คาบเส้นมาตลอดค่ะเจาะเลือดเดือนเว้น2เดือนมาตลอดล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ปี65ค่า HCT มาที่ 36.20แต่พอมา29มีนาคมค่า HCT มาอยู่ที่ 34.80 ค่า HGB 11.6 หล่นลงมาจาก12เนาะทีแรกบอกว่า12ส่องกล้องลำไส้ปกติหมอบอกดีมากไม่มีฤทธิ์สีดวงตอนแรกกินธาตุเหล็กแต่แพ้เกิดอาการท้องเสียก็เลยเลิกกินตอนนี้เช็คค่าธาตุเหล็กได้69ถึง70โดยที่ไม่กินธาตุเหล็กเจาะค่าธาลัสซีเมียปกติตอนนี้กังวลค่ะทำอย่างไรดีคะกังวลเรื่องอะไรคะเดี๋ยวกันดิฉันอ่านไปนะดิฉันไม่เข้าใจค่ะเพิ่มเติมค่ะตอนพยายามกินอาหารมีประโยชน์มากกว่าเดิมควรตรวจอุจจาระเพิ่มเติมไหมคะออกกำลังสม่ำเสมอค่ะโยคะช้าโยคะช้าช้าแล้วก็เดินเร็วด้วยค่ะ
2: คือฟังดูเอาจริงๆแล้วเนี่ยระดับฮีโมโกลบินสำหรับวัยผู้หญิงนะคะก
1: ็
2: คือเราจะตัดที่ต่ำกว่า12จะถือว่ามีภาวะซีดแต่ถ้าในผู้ชายก็จะตัดที่ประมาณ13ถ
1: ึ
2: งแปลว่ามีภาวะซีดเพราะฉะนั้นเหมือนฟังดูเนี่ยค่าฮีโมโกลบินตัว HGB อะค่
1: ะ
2: มันค่อนข้างตอนแรกเหมือนดีแล้วก็คือมาต่ำลงเล็กน้อยซึ่งค่าปกติอะค่ะเวลาคนไทยที่ซีดนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราก็จะต้องดูมันก็จะมีปัจจัยสาเหตุเนี่ยสองอันหลักๆในคนไทยก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวขาดธาตุเหล็กก็คือเพราะว่าคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยแล้วสมมติเรามีประจำเดือนทุกเดือนแต่เรากินธาตุเหล็กไม่พอก็ทำให้ธาตุเหล็กขาดอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เจอบ่อยๆโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยมีประจำเดือนโดยเฉพาะในวัยรุ่นก็จะยิ่งเจอบ่อยเป็นพิเศษเพราะว่าวัยรุ่นก็จะเหมือนกังวลเรื่องความอ้วนผอมก็จะกินน้อยนะคะส่วนอันที่2ก็คือสาเหตุที่2ก็คือทาลัสซีเมียที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียซึ่งพาหะของทาลัสซีเมียเนี่ยมันไม่ใช่โรคเพราะว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยเขาจะมีอาการตั้งแต่ตอนเด็กๆซีดให้เห็นชัดๆมีตับน้ำโตแต่ว่าถ้าเป็นแค่พาหะเนี่ยก็จะส่วนใหญ่นะคะมักจะเจอตอนที่เช็คอัพร่างกายเช็คอัพมีการเจาะเลือดแล้วก็เพิ่งเจอว่าอ๋อมีซีดเล็กน้อยแต่ฟังดูเนี่ยของที่ถามมานะคะก
1: ็
2: คือเหมือนตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยเคยอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นตัวโรคของทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นพาหะค่ะตัว MCV ที่บอกค่ามาเนี่ยมักจะต่ำกว่า80แต่ของที่ถามมาเนี่ยคือจำได้ประมาณ90ใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ย MCV คือขนาดของเม็ดเลือดแดงขนาดเม็ดเลือดแดงเนี่ย จะสัมพันธ์กับหมายถึงว่าถ้าตัวเล็กก็จะเจอในพาหะทาลัสซีเมียเจอในการขาดธาตุเหล็กแต่ของที่กล่าวมาเนี่ยก็คือทั้งธาตุเหล็กบอกว่าได้69ซึ่งอันนี้เยอะมากไม่แน่ใจว่าค่าถูกหรือเปล่าเพราะว่
1: า
2: ปกติค่าธาตุเหล็กเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเอาเกิน 16% ถือว่าปกติแต่อันนี้มัน69เลยไม่มั่นใจว่าเป็นค่าตัวไหนอะค่
1: ะ
2: ก็เลยอันนี้นิดนึงเพราะมันดูสูงปกติคนทั่วไปเนี่ยจะสักประมาณ30-20อันนี้ดูเยอะไปมากเลยไม่มั่นใจเรื่องของค่าตัวนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าณตอนนี้ถามว่าต้องกังวลใจขนาดที่แบบว่าต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคิดว่าถ้าเกิดตัวฮีโมโกลบินเกิน12แล้วก็คือหมายถึงว่าเกิน12มานานอาจจะแบบ11นิดเป็นช่วงที่กินไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ก็คิดว่าสามารถสังเกตอาการได้นะคะแต่ถ้าเกิดกังวลมากถามว่าการตรวจอุจจาระก็ถ้าแนะนำก็คือให้ตรวจเหมือนดูว่ามีเลือดในอุจจาระหรือเปล่าก็คือเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีเลือดออกมาในอุจจาระโดยที่ไม่ได้มีให้เห็นแบบเยอะๆแบบเป็นเลือดสดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีการเสียเลือดทีละนิดก็อาจจะทำให้มีเรื่องของการขาดธาตุเหล็กไม่พอได้ซึ่งแต่ก็แปลกตรงที่เพราะว่าส่องกล้องแล้วสิ่งที่เรากลัวในผู้ที่สูงวัยเกิน60เนี่ยที่มีภาวะซีดก็คือเป็นจากกลุ่มมะเร็งลำไส้หรือเปล่าแต่ว่าเห็นบอกว่าส่องกล้องลำไส้แล้วก็ปกติดีหมดก็เลยคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่คิดว่ามีโรคอะไรที่น่ากังวลหรือว่าจะต้องรีบมาตรวจหรือมารักษาให้สังเกตอาการตัวเองดูก่อนได้ค่ะ
1: คุณกันทิยาก็สังเกตอาการก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู
2: ่กินให้ครบ5หมู่แล้วก็กินพวกกลุ่มที่เป็นธาตุเหล็กหรือว่ากลุ่มที่เป็นแหล่งของตัววิตามินดีแหล่งของโฟลิกอะค่ะอย่างเช่นกินเนื้อแดงเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวไข่แดงตับหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไอ้ตับกับไข่แดงเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของตัว
0: คอ
2: เลสเตอรอลที่สูงนะคะแล้วก็กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้อันนี้ก็จะได้ทั้งโฟลิกวิตามินบีธาตุเหล็กค่ะประมาณนี้แต่ว่าเห็นบอกว่ากินธาตุเหล็กแล้วบอกว่ามีแพ้ยาโดยบอกว่าท้องเสียจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้ยานะคะคนทั่วไปมักจะสับสนระหว่างผลข้างเคียงจากยากับอาการแพ้ยาผลข้างเคียงจากยาก็คือสามารถเกิดได้ทุกคนที่กินยาตัวนั้นซึ่งยาธาตุเหล็กเนี่ยเป็นยาตัวหนึ่งที่มักจะทำให้มีเหมือนท้องอืดท้องมวนปวดท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยบางคนมีถ่ายเหลวได้อันนี้เป็นอาการปกติเป็นอาการข้างเคียงที่เจอได้จริงๆถ้าเกิดมีอาการแบบนี้สามารถบอกคุณหมอและให้เปลี่ยนยาได้นะคะมันมีชนิดของยาที่เรื่องของผลข้างเคียงของท้องเนี่ยน้อยนะคะก็กลับไปคุยกับคุณหมอได้แต่ว่าอาการแพ้ยาเนี่ยคือไม่ได้เกิดทุกคนที่กินยาอาการแพ้ยามันจะเป็นแบบกินยาแล้วมีผื่นขึ้นปากบวมมีคันผื่นลมพิษหายใจไม่ออกมีช็อกอะไรเงี้ยนั่นคือเรียกว่าแพ้ยาเพราะฉะนั้นที่คุณกันทิยาเป็นเนี่ยคือเป็นแค่ผลข้างเคียงซึ่งถ้าคิดว่ากินพวกเนื้อแดงไข่แดงไม่ชอบกินหรือว่ากลัวคอเลสเตอรอลสูงก็กินวิตามินธาตุเหล็กเสริมแต่แค่กลับไปบอกคุณหมอว่ากินยี่ห้อนี้แล้วมีอาการมันก็จะมียี่ห้อที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าก็มีค่ะ
1: ค่ะหรือว่าถ้าอยากหลีกเลี่ยงไม่กินธาตุเหล็กก็เลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่ถ้าเกิดกลัวคอเลสเตอรอลก็เนื้อหมูไม่ติดมันอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: โอเคคุณพัตโตถามเพิ่มมานะคะอาจารย์ปูคะคุณพัตโตที่ถามเรื่องโรคไส้เลื่อนในผู้หญิงถามมาว่าคุณปูค่ะคุณปู่อายุ80ปีเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ชอบใส่กางเกงใน มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนไหมคะ
0: จริงๆไม่เกี่ยวนะครับ
1: ไม่
0: ใส
1: ่
0: เกงในกับไม่ใส่เกงในเรื่องไส้เลื่อนนี่ไม่เกี่ยวกันครับอันนี้เป็นความเชื่อสมัยดั้งเดิมแล้ว แต่ยิ่งอายุเยอะๆขนาดนี้เนี่ยผนังจะอ่อนแรงง่ายนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นไส้เลื่อนถ้ามีอาการอย่างที่บอกก็มาตรวจนะครับครับสัมพันธ์กับอายุด้วยแต่ว่าเรื่องใส่กางเกงในไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหมดิฉันก็ได้ยินมาตลอดนะว่าถ้าไม่ชอบใส่กางเกงในจะเป็นไส้เลื่อนยืนยันอาจารย์ปูยืนยันว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ
1: อ๋อไม่โอเคค่ะไขข้อข้องใจไปเลยนะคะคุณลองภูค่ะคุณลองภูถามสอบถามเรื่องฉีดวัคซีนโควิดค่ะเข็มแรกเนี่ยฉีดซีโนแวคSV เข็ม2ฉีดแอสตราเซเนกาเข็ม3ฉีดโมเดอร์นาเข็ม4เพิ่งฉีดวันนี้ค่ะฉีดไฟเซอร์นะคะถ้าครบ4เดือนจะต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกหรือไม่ครับก็คือฉีดมา4เข็มละ4เข็มนี่คือ4วัคซีนเลยนะซีโนแวคแอสตราโมเดอร์นาไฟเซอร์ก็เลยถามว่าถ้าครบ4เดือนแล้วเนี่ยต้องไปฉีดเข็ม5มั้ยคะ
0: จริงๆ
2: ตอนนี้ที่ค่ะอาจารย์ปูเชิญค่ะ
0: จริงๆมันยังไม่มีคำแนะนำนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้

0: ยังแนะนำถึงแค่เข็ม4อยู่นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยไม่แน่คงต้องดูสถานการณ์ของโรคโควิดอีกทีนึงครับครับ
1: ค่ะแล้วก็น่าจะตอนนี้เราพยายามเหมือนรอวัคซีนที่เป็นล็อตใหม่ก็แนะนำว่าตอนนี้ก็คือใจร่มๆก่อนมีไฟเซอร์เข็ม4แล้วเพิ่งฉีดไปวันนี้เนี่ยก็ความเสี่ยงน่าจะน้อยมากเพราะฉะนั้นก็precautionตัวเองตามปกติใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็เข็ม5ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวรอฟังข่าวรอฟังว่ามันมีวัคซีนเวอร์ชันใหม่มาหรือเปล่าก็อาจจะไปฉีดเวอร์ชันนั้นอาจจะคุ้มกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังข่าวแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำเรื่องเข็ม5ค่ะ
2: คุณกันทิยาให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวเมื่อกี้ที่บอกเรื่องค่าเหล็กนะบอกว่าค่าเหล็ก 69.5 ค่ะและเลฟเฟอร์เรนซ์15-150
1: ตัวเลขหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าปกติค่าเหล็กคือเวลาเราเจาะเลือดต้องอธิบายก่อนนะคะการตรวจค่าเหล็กในร่างกายอะค่ะว่ามีปริมาณเท่าไหร่เราจะมีเจาะทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าซีรัมไอออนก็คือการตรวจระดับของธาตุเหล็กในเลือดซึ่งอันนี้ก็คือบอกได้แค่ว่ามีธาตุเหล็กเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันพอเพียงในร่างกายเราหรือเปล่าค่าที่2เขาเรียกว่า TIBC เขาเรียกว่า Total Ion Binding Capacity ก็คือความสามารถของร่างกายที่ไปจับธาตุเหล็กซึ่งปกติเกณฑ์การวินิจฉัยว่ามีการขาดธาตุเหล็กเนี่ยเราจะเอาตัวธาตุเหล็กหารกับตัวที่เป็นความสามารถในการจับธาตุเหล็กอะค่ะซึ่งหารกันเนี่ยถ้าน้อยกว่า 16% จะถือว่ามีภาวะขาดธาตุเหล็กแต่ถ้าเกินก็คือถือว่าปกติแล้วตัวสุดท้ายก็คือเป็นเขาเรียกว่าเฟอริตินก็คือเป็นความการสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายของเราก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะดูทั้ง3ตัวเลยไม่แน่ใจว่าค่า69ของที่คุณกันทิยาบอกเนี่ยเป็นตัวไหนอะค่ะคือโดยส่วนใหญ่มันจะต้องมาทำอาหารสูตรกันแล้วดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ
2: คุณกันทิยาบอกว่า reference ใช่ไหม REF 15-150เกี่ยวกันไหมคะ
1: อันนี้แสดงว่ายังไม่ได้เป็นเอามาหารกันอันนี้น่าจะเป็นแค่เฉพาะค่าของซีรัมไอออนหรือระดับธาตุเหล็กในร่างกายซึ่งแค่อันนี้ตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอจะต้องมีค่าอีก2ตัวค่ะที่เป็นตัวที่เรียกว่า TIBC หรือว่าการจับธาตุเหล็กในร่างกายความสามารถของการจับธาตุเหล็กในร่างกายกับตัวเฟอริตินซึ่งถ้ารู้3ตัวนี้บอกค่ามาเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวจะช่วยดูให้ว่าธาตุเหล็กโอเคหรือเปล่าค่ะ
2: อ๋อคุณกันทิยาฟังอยู่เลยค่ะตอนนี้ฟังอยู่คอมเมนต์มาเพิ่มว่า
1: ค่ะ
2: เฟอริตินค่ะเฟอริติน
1: ค่ะเป็นค่าเฟอริตินอันนั้นเป็นแค่บอกว่าความสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายไม่ได้เป็นตัวบอกปริมาณธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าจะวินิจฉัยว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอเนี่ยแนะนำว่าต้องตรวจตัวซีรัมไอออนก็คือเป็นธาตุเหล็กในตัวซีรัมก็คือในเลือดของเรากับตัวPIBC ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็คือจะช่วยทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวใช้เอาวินิจฉัยธาตุเหล็กแต่ว่าจริงๆเฟอริตินของคุณกันทิยาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคือแนวโน้มเนี่ยน่าจะไม่ได้มีภาวะขาดธาตุเหล็ก คือคิดโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคุณหมอเนี่ยน่าจะพยายามหาสาเหตุว่าแบบทำไมซีกลงเล็กน้อยตรวจทั้งธาตุเหล็กในร่างกายตรวจทั้งลำไส้ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าซีกได้ไม่ต่ำไปกว่า11เนี่ยคิดว่าน่าจะสังเกตอาการแล้วก็ตรวจเลือดทุกปีดูได้นะคะ
2: ค่ะคุณกันทิยาฟังอยู่ค่ะบอกมาว่าจะไปตรวจต่อค่ะถ้าฟังอยู่นะคุณกันทิยาอาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าคุณกันทิยายังไม่ต้องกังวลนะให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ทานอาหารให้ครบถ้วนทำดังเนี้ยดีแล้วใช่ไหมคะคุณกันทิยา
1: แต่ว่าคือถ้าเกิดเหมือนพอเราตรวจเช็คแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าทำไมมันดูเม็ดเลือดแดงดูต่ำลงไปอีกเนี่ยจริงๆเราก็ตรวจธาตุเหล็กแล้วก็ดีตรวจลำไส้ก็ดีอาจจะต้องไปมองหาว่าคืออันนี้เป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกไปว่าซีดที่พบบ่อยในคนไทยก็คือขาดธาตุเหล็กกับทาลัสซีเมียที่เป็นพาหะแต่ที่เจอได้ไม่บ่อยแต่พอเริ่มผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะเจอได้ก็คือตัวที่ไขกระดูกก็คือปกติเม็ดเลือดเราเนี่ยสร้างจากไขกระดูกถ้าไขกระดูกทำงานไม่ดีมันก็ทำให้เม็ดเลือดเนี่ยต่ำไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดดังนั้นเนี่ยถามว่าจะต้องกังวลไปถึงสเต็ปที่แบบไขกระดูกทำงานไม่ดีไหมไม่ใช่ค่ะแต่ว่าลองติดตามผลเลือดถ้าผลเลือดยังอยู่ในแนวโน้ม11-12เนี่ยหมอคิดว่าเราสังเกตอาการได้แต่ถ้ามันต่ำลงเนี่ยอาจจะต้องไปค้นหาสาเหตุเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ค่ะ อาจารย์ปูมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเคสของคุณ
0: ไม่มีครับ
2: ไม่มีนะเพราะว่าอาจารย์ว่ามีอธิบายละเอียด
0: อธิบายละเอียดมากแล้วครับอาจารย์
2: คุณกันที่ยาบอกว่าขอบคุณค่ะที่ไม่ละทิ้งคำถามดิฉันเห็นคำถามของคุณกันที่ยามาหลายวันละแต่บางทีเนี่ยดิฉันพอบางทีเนี่ยคุณหมอที่มาเราอาจจะคุยถึงเรื่องโรคอื่นๆที่อาจจะเรื่องโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังข้อกระดูกที่ไม่ได้เกี่ยวอันนี้ดิฉันก็เลยยังไม่ได้เลือกคำถามมาไม่ละทิ้งคำถามของใครเลยนะคุณผู้ชมถามมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์เราเก็บไว้ทุกคำถามนะคะแล้วก็ถ้าดิฉันทำเองดิฉันจะจำได้ว่าคำถามไหนตอบไปแล้วคำถามไหนยังไม่ได้ตอบถ้าได้จังหวะได้โอกาสอย่างเงี้ยก็จะนำมาถามค่ะคุณกฤษดาถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าค่า SGOT กับค่า SGPT อันไหนคือค่าตับคะอันไหนคือค่าตับ
1: ค่ะ
2: ทั้งคู
1: ่ใช่ค่ะ
2: อ๋อทั้งคู่
1: เลยแต่ว่าค่าที่เฉพาะกว่าคือตัวไหนนะคะอาจารย
0: ์จริงๆจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่เฉพาะ GPT นะครับอาจารย์ครับครับแต่ว่าตัวไหนเราจะดูร่วมกันนะครับดูด้วยกัน
2: ครับโอเคทั้งคู่นะ SGOT กับ SGPT
0: นะถ้าสูงเนี่ยก็บอกว่าจะมีการถูกทำลายของเซลล์ตับนะครับกลุ่มพวกตับอักเสบเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดค่าตัวพวกนี้สูงขึ้นมาได้ครับ
2: คุณพงเสมค่ะคุณพงเสมเป็นเพศชายนะอายุ63ปีน้ำหนัก75สูง165ไม่มีไข้นะแต่ว่าสัปดาห์นี้คุณพงเสมบอกว่ารู้สึกเบื่ออาหารกลืนน้ำลายลำบากหน้ามืดเป็นบางครั้งนอนไม่ค่อยหลับตอนกลางคืนนี่ตื่นตั้ง 1-2 ครั้งค่ะอยากทราบว่าผมเป็นโรคอะไรอันตรายมากไหมครับควรจะดูแลตัวเองอย่างไรคะอายุ63ค่ะ
0: อันนี้ยังคิดไม่ค่อยออกเป็นอะไรดูค่อนข้างไม่ค่อยจำเพาะนิดนึงนะครับ
2: คือน้ำลายลำบากหน้ามืดกลางคืนนอนไม่หลับตื่นนอนกลางคืนเป็นอะไรบ้าง
1: แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นจากก็คือเวลาถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะเหมือนมีหน้ามืดเบื่ออาหารไม่อยากอาหารคิดว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าที่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นจากอะไรซึ่งถามว่าในผู้สูงวัยเพศชายเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นวัยทองในเพศชายด้วยค่ะคือซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยก่อนเวลาเรารักษากลุ่มวัยทองแล้วมีอาการนอนไม่หลับเนี่ยเราก็อาจมีการอย่างแรกสเต็ปแรกเราคงไม่ได้ไปพึ่งที่ยานะคะสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ให้เพื่อให้เหมาะสมกับการนอนหลับที่ดีค่ะอย่างเช่นอย่างแรกก็คือพยายามลดหน้าจอคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราใช้หน้าจอเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือหน้าจอมือถือก็คือพยายามงดหน้าจอเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าที่มันกระตุ้นสายตาเราทำให้การนอนเราเนี่ยไม่หลับสนิทหลับตื่นหรือบางคนหลับยากเพราะฉะนั้นก็คืองดหน้าจอเลย2ชั่วโมงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนชากาแฟเนี่ยช่วงตั้งแต่ตอนบ่ายถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับก็คือตั้งแต่บ่าย3เนี่ยไม่ควรดื่มแล้วอะค่ะแล้วก็พยายามเข้านอนให้ตรงเวลาพยายามอย่าเปลี่ยนเวลานอนเพราะการเปลี่ยนเวลานอนเนี่ยจะทำให้ตัวร่างกายของเราเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็จะทำให้มีแบบการนอนไม่หลับหลับไม่สนิทแล้วก็พยายามอย่านอนดึกก็คือประมาณผู้สูงวัยก็แนะนำประมาณ4ทุ่มก็เริ่มนอนได้แล้วจะได้ตื่นเช้าแล้วทำให้มันเป็นเหมือนทุกวันเท่าๆกันร่างกายก็จะได้จดจำแล้วก็จะทำให้สามารถนอนหลับเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดพักผ่อนเพียงพอเนี่ยอาการเบื่ออาหารหน้ามืดน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องลองมาตรวจดูว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ปูพูดว่าอาการที่พูดมาเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ว่าจะเป็นโรคไหนลองปรับพฤติกรรมเรื่องการนอนก่อนก็ได้ค่ะ
2: แต่คุณโสนภาค่ะคุณโสนภาอายุ58นะบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปผ่าตัดหมอให้เจาะเลือดดูตับไตเบาหวานหมอบอกว่ามีไวรัสตับอักเสบ B ก็เลยอยากรู้ว่าอันตรายแค่ไหนจะสามารถรักษาหายหรือไม่และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะ
0: อันนี้ต้องดูค่านะครับว่ามันเป็นแบบว่าเป็นฉับพลันหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B นะครับผลเลือดนี่ที่เขาเจาะเนี่ยมันจะพอบอกได้นะครับถ้าเป็นแบบว่าฉับพลันเนี่ยอาจจะต้องมาติดตามการรักษาบางทีติดเชื้อปุ๊บแล้วก็หายไปอันนี้ก็หายไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางคนเนี่ยเกิดเป็นลักษณะของเป็นพาหะอันนี้อาจจะต้องมารับประทานยาเราต้องมาเจาะดูค่าของไวรัสว่าสูงขนาดไหนถ้าสูงมากเนี่ยอาจจะต้องมีการกินยาเพื่อกดลักษณะกดจำนวนของไวรัสลงเพราะว่า การเป็นพาหะตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยนะครับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้นะครับ
2: ค่ะ
0: ต้องติดตามการรักษาแล้วครับถ้าเจาะเจอนะครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: โอเคค่ะ

0: ไปที่คุณอุดรนะคะคุณอุดรอายุ80ละปวดหลังถึงขาปวดหลังและถึงขาเวลาลุกเนี่ยจะปวดมากค่ะถ่ายอุจจาระแข็งด้วยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคเกาต์ก็เลยถามมาว่าอยากทราบว่าเป็นอะไร
1: เกามันเกิดที่หลังครับ
2: ยังไม่ได้น่าจะมี3ปัญหานะคะก็คือปัญหาแรกก็คือปวดหลังเล้าลงขาถามว่าในโรคเกาต์เนี่ยมีตำแหน่งที่ปวดเป็นบริเวณหลังได้ไหมส่วนใหญ่ไม่บ่อยอะค่ะส่วนใหญ่เกาต์เนี่ยจะปวดแบบนิ้วเท้าเป็นข้อเล็กๆไม่ใช่ข้อใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ข้อแกนกลางลำตัวค่ะซึ่งอาการเหมือนบอกว่าปวดแล้วก็ร้าวลงร้าวไปที่ขาแล้วก็เหมือนมีอาการเฉพาะบางท่าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือในผู้ที่เริ่มอายุเยอะๆแล้วเนี่ยก็คือมีกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าที่ทำให้เหมือนมีอาการปวดเฉพาะบางท่าทางต้องถามประวัติเพิ่มว่ามีชามีอ่อนแรงที่ปลายขาร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้ามีเนี่ยแนะนำว่าอันนี้เป็นภาวะที่อาจจะต้องมาตรวจเพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะเพราะว่าในคนสูงวัยเนี่ยเจอได้เลยกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ากระดูกสันหลังเสื่อมหรือบ้างอย่างเงี้ยค่ะเจอได้ซึ่งก็มีปวดหลังร้าวลงขาได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์แล้วก็มาเอ็กซเรย์ดูเพื่อดูลักษณะของกระดูกสันหลังนะคะปัญหาที่สองเรื่องไข่แข็งก็เป็นอะไรที่เจอได้ในผู้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับอาจารย์คร
2: ับแต่ว่าไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแนะนำว่าจะต้องเหมือนส่องกล้องสักทีไหมคะส่องกล้องลำไส้อะค่ะอาจารย์
1: จริงเรื่องการส่องกล้องลำไส้นะครับถ้าอายุเกิน50ปีแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำไม่ส่องนะครับหรือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้อายุ40ปีขึ้นไปควรจะส่องถ้าส่องแล้วปกติเนี่ยก็เป็นคำแนะนำคือส่องทุกห้าปีนะครับอันนี้ควรจะต้องมาส่องถ้าอายุ80ถ้ายังไม่เคยส่องเลยก็น่าจะมาเช็คดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของที่เรากลัวคือกลัวมะเร็งลำไส
0: ้
1: นะถ้าไม่ได้เจออะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นจากกลุ่มคนสูงอายุพวกนี้ก็จะมีการท้องผูกอยู่แล้วการขับถ่ายกินอาหารกินน้ำน้อยนะครับหรือการเบ่งการอะไรค่อนข้างยากก็ทำให้เกิดอุจจาระแข็งได้ร่วมกับบางกลุ่มที่มีอาการของกระดูกทับเส้นเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของท้องผูกได้ด้วยครับอาจารย์ครับ
2: ใช่ค่ะก็แนะนำลองปรับพฤติกรรมอาหารกับสิ่งที่ทานก่อนเนี่ยค่ะดื่มน้ำเยอะๆถ้าไม่ได้มีเป็นโรคไตนะคะไม่ใช่เป็นโรคไตเดี๋ยวดื่มน้ำเยอะเดี๋ยวโดนคุณหมอไตโดก็คือดื่มน้ำเยอะๆทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์แล้วก็อีกอันนึงก็คือพยายามขยับร่างกายคือปกติถ้าแบบผู้สูงวัยบางทีก็เหมือนนั่งๆนอนๆเนี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีการเคลื่อนตัวของลำไส้อาจจะมีการเหมือนออกกำลังกายเบาๆเล่นโยคะปิดซ้ายบิดขวาเงี้ยเพื่อการกระตุ้นลำไส้ทำให้ลำไส้เนี่ยบีบตัวดีขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาสุดท้ายที่ถามมาลืมไปแล้ว
0: โรคเกาต์นะค
2: ะเป็นโรคเกาต์
0: โรคเกาต์ค่ะ
2: เป็นโรคเกาต์ก็คือแค่ดูแลเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่ก็คือพวกสัตว์ปีกอะไรอย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงแล้วก็มันก็จะมียาที่คุณหมอให้กินเพื่อคุมอาการคุมระดับตัวกรดยูริกในร่างกายเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะก็อันนี้ไม่ได้น่ากังวลสามารถคุมอาการได้รักษาได้ง่ายค่ะ
0: ค่ะคุณสุพัมมราบุญเลิศถามมาสั้นมากเลยค่ะเหงื่อออกซีกซ้ายซีกเดียวซีกซ้ายซีกเดียวนะเกิดจากอะไรคะให้ข้อมูลมาแค่นี้ค่ะ
2: น่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทค่ะคุณตาเพราะว่าการที่คนเราเหงื่อออกเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบประสาทของเราในการสั่งการก็เลยถ้าอย่างเงี้ยน่าจะต้องมาตรวจ
1: เพราะว่า
2: ใช่
1: ครับแต่ถ้าผิดปกติซิกออกซิกซ้ายซิกเดียวนี้ต้องผัดเช็คแล้วครับนะครับน่าจะให้หมอระบบประสาทเขาช่วยดูครับ
0: เพราะว่าถ้าบางทีปกติถ้าเราเหงื่อออกปกติมันควรจะออกแบบถ้าแบบถ้าแจ็คกะแล้ก็น่าจะทั้งซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าซิกเดียวนี้น่าจะเกี่ยวกับระบบประสาทใช่ไหมคะ
2: ระบบประสาทอัตโนมัติเพราะว่าเราคุมเหงื่อของเราไม่ได้ว่าแบบฉันร้อนแต่ฉันไม่อยากให้เหงื่อไม่ได้แสดงว่าระบบประสาทอัตโนมัติต้องมีอะไรที่ผิดปกติค่ะเลยทำให้เหงื่อออกได้ซีกเดียวค่ะ
0: ค่ะนี่คุณสุพัมมราคำถามสั้นนะแต่ไม่แน่นะปัญหาอาจจะใหญ่ก็ได้นะต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะนะคะคุณอนุรักษ์ค่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าเป็นโควิดนะบอกอายุ55สูง155หนัก56ความดัน140เป็นโควิดน้องสาวก็เป็นด้วยจะรักษากักตัวได้กันดีไหมเพราะว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลถ้าคนเป็นโควิด2คนเนี่ยกักตัวอยู่ด้วยกันโอเคไหมคะได้ไหมคะ
1: ไม่มีปัญหานะครับอยู่ด้วยกันได้ครับ
0: ไม่ม
1: ีเลยครับก็จะได้ช่วยกันแล้วได้มีเพื่อนนะครับกักตัวคนเดียวอาจจะถ้ามีเพื่อนนะครับก็ได้ไม่เหงาครับกักตัวอยู่ด้วยกันได้แต่ต้องมีคนคอยส่งข้าวส่งน้ำนะครับอย่าไปซื้อเองนะครับ
0: ค่ะแล้วก็

0: แล้วก็นับ10วันเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้ใช่มั้ยคะอาจารย์
1: นั่นแหละปัจจุบันยัง10วัน
2: ค่ะวันแรกที่มีอาการหรือวันแรกที่ตรวจเจอค
0: ่ะ
2: นับเป็น10วันค
0: ่ะค่ะคำถามของคุณกฤษดาบอกว่าค่าเครตินีนเหรอคะ
2: ค่า
0: เครตินีนคือค่าไตแล้วค่า eGFR คือค่าอะไรครับ
2: เป็นค่าการทำงานของไตเหมือนกันค่ะมันจะบอกเหมือนว่าไตสามารถขับของเสียได้เท่าไหร่ซึ่งมันก็จะเหมือนปกติเราตรวจมาการคำนวณเป็นอัตโนมัติค่ะหมายถึงว่าเครื่องตรวจเนี่ยมันคำนวณให้เราซึ่งก็เป็นค่าการทำงานของไตเช่นเดียวกันค่ะ
0: คุณกฤษดาเธอเพิ่งไปเจาะเลือดมาเลยสงสัยค่ะ เลยมาถามเรื่องค่าที่เจาะเลือดมาหลายตัวเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะเอาคำถามของคุณวิโรจน์ค่ะคุณวิโรจน์บอกว่าฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม3มาเมื่อวันที่30มกราคมที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแล้วก็จะครบ4เดือนต้นเดือนมิถุนายนจะจองฉีดเข็ม4ของรามาได้ทางไหนครับ
1: จริงๆตอนนี
2: ้ครับ
1: อาจารย์มันจำไม่หมดครับ
2: ไม่เป็นไรอาจารย์ปุ๊
1: บค่ะจำไม่หมดเลยครับอาจารย์เชิญครับ
2: ค่ะก็คือจริงๆจองได้เลยก็คือมันจะมีเบอร์ของศูนย์วัคซีนนะคะจริงๆเคยมีขึ้นในของตัวรามาชาแนลก็คือสามารถโทรมาจองได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้โทรมาจองก็คือมันจะมีให้ walk in แต่ว่ามีมันเป็นวันๆนะคะไม่ตอนนี้ศูนย์วัคซีนเราไม่ได้เปิดทุกวันแล้วค่ะเพราะว่าหมายถึงว่าจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนจำนวนวัคซีนก็ลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะโทรมาถามก่อนว่ามีวันไหนแต่ว่าสามารถ walk in ได้หรือว่าจะจองมาก่อนก็ได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ค
0: ่ะคุณแมวลูกสาว4ขวบอันนี้ถามไปแล้วนะคุณเดินกะลาก็ถามไปแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นี่คำถามนะคะค่อนข้างจะหลากหลายวันนี้ที่ฉันก็ได้รับความรู้เพิ่มเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าไส้เลื่อนเนี่ยผู้หญิงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะวันนี้ถามคำถามค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสำหรับคำถามที่ค้างอยู่สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราประชาสัมพันธ์นะคะงานดีๆนะคะซึ่งเป็นงานเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็คืองาน Royal Thai Embassyโซนะคะเป็นงานเทศกาลไทยเกาหลีเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ adrama.mahidol.ac.th ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมียวและดิฉันนารากรลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: หมอขอบ่นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินต้องเงี่ยหูมาฟังทางนี้ครับเพราะว่าคุณหมอมีเรื่องกังวลใจจะมาบ่นคนไข้สายโซเชียลให้ได้ฟังกันคุณหมอพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอขอบ่นถึงคิวหมอสักทีวันนี้หมอมีเรื่องมาบ่นอีกแล้วค่ะหมอก็รักษาปัญหาเกี่ยวกับหูหลายต่อหลายเคสนะคะเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องการที่คนไข้เนี่ยไปเซฟรูปมาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มาถามหมอค่ะคุณหมอป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องการได้ยินมาป้าเนี่ยเอารูปอันนี้มาให้คุณหมอดูอยากจะรู้ว่ารูปนี้ค่ะเป็นยาหยอดที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องการได้ยินหรือว่ายากินที่จะลดปัญหาเรื่องเสียงวิ้งวิ้งดังในหูมันจริงหรือเปล่าคะหมอแบบนี้นะคะหมอต้องบอกเลยนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็หลอกได้เหมือนจริงซะด้วยค่ะก็จะเอาภาพคนที่น่าเชื่อถือมาใส่เสื้อกาวมีบทความแล้วก็บอกว่าจบจากที่นู่นที่นี่แล้วก็มาโฆษณายาว่าเป็นยาหยอดหรือว่ายากินที่จะช่วยลดเรื่องเสียงดังวิ้งวิ้งในหูได้ช่วยให้หายหูตึงได้นะคะซึ่งหมอต้องขอบอกเลยว่าไม่

0: จริงค่ะโปรดฟังหมอตัวจริงเสียงจริงคนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตัวไหนที่ยืนยันว่ามียาที่ใช้หยอดหรือว่ายาที่ใช้กินนะคะที่จะช่วยลดอาการหูตึงจากภาวะที่เรามีไวที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอาการที่มีเสียงดังวิ้งวิ้งรบกวนในหูได้เลยนะคะสำหรับเรื่องเสียงวิ้งวิ้งที่เกิดจากประสาทหูเสื่อมนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มียาที่จะรักษาที่ต้นเหตุค่ะแต่ก็มียาที่สามารถช่วยปลายเหตุให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะอย่างคนไข้ที่รู้สึกว่าเสียงวิงวิงเนี่ยรบกวนการนอนค่ะหมอก็จะให้ยาที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเปิด YouTube นะคะที่มีเสียงคลื่นทะเลเสียงน้ำตกเพื่อไม่ให้ห้องเงียบจนเกินไปค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเสียงรบกวนในหูเนี่ยมันน้อยลงได้ค่ะหรือในกรณีที่ตรวจการได้ยินแล้วอะค่ะการได้ยินลดลงในระดับที่ควรจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังหมอก็จะแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยฟังนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยลดเสียงรบกวนในหูได้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะครั้งหน้าถ้ามีปัญหาปรึกษาหมอตัวจริงนะคะไม่เอาหมอปลอมค่ะ
1: คุณหมอมายืนยันขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาเห็นโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้นะครับอย่าพึ่งไว้ใจนะครับห้ามหูเบาฟังหูไว้หู
2: คุณหมอบอกแล้วนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในช่วงนี้ครับหลายๆคนอาจจะเครียดกันอยู่อาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องงานอาจจะเป็นการเครียดจากเรื่องสุขภาพความเครียดนะครับเป็นสาเหตุหลักอันนึงของการนอนไม่หลับมีคนในประเทศนี้ครับหลายคนมากที่มีอาการนอนไม่หลับและช็อตคัทหรือทางลัดอันนึงที่หลายๆคนเลือกใช้ก็คือการใช้ยานอนหลับเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหานั้นวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าผลข้างเคียงมันมีอะไรกันอยู่บ้างและเราจะใช้มันอย่างไรให้ถูกวิธีมีอาจารย์บอลครับมาอยู่กับเราครับรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์บอลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ครับเราได้คนที่รู้เรื่องยามาคุยกับเราเลย
2: ครับ
1: อันดับแรกเลยถ้าเราจะพูดถึงการนอนไม่หลับก็คงจะต้องพูดถึงสาเหตุของมันก่อนว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีอะไรกันอยู่บ้างนอกจากความเครียดแล้ว
2: ก็เวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยจริงๆผมต้องถามอาจารย์เต้กับก่อนว่าอาจารย์เต้เคยนอนไม่หลับไหมครับ
1: ประจำครับอาจารย
2: ์อาจารย์มีอาการยังไงบ้างครับ
1: ก็คือนอนไม่หลับครับอาจารย์ก็คือ
2: เข้านอนไม่ได้
1: เข้านอน

0: นอนไม่หลับ ก็คือเข้านอนแล้วหัวถึงหมอนแต่นอนไม่ได
1: ้
0: นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาที่เราประเมินหรือว่าเวลาเราดูคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยครับนอกจากอาการเรื่องการเข้านอนที่นอนไม่ได้แล้วยังมีอีก2กลุ่มอาการครับที่เราถือว่าเป็นเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยเรียกว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันนะครับอันแรกเลยก็คือนอนแล้วแต่มีตื่นกลางคืนเช่นนอนไป4ทุ่ม5ทุ่มสักตี2ตี3ตื่นใหม่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็เข้าไปนอนแล้วต่อได้แต่บางคนก็นอนแล้วไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเริ่มเป็นปัญหานะครับ
1: อ
0: ีกแบบนึงครับที่พวกเรามักจะลืมกันก็คือเรานอนได้ดีมากบางทีเรานอนกันนับชั่วโมงครับ8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่กลายเป็นว่าตื่นเช้ามาโอ้ไม่ไหวยังง่วงอยู่เลยหรือแบบบางทีนั่งทำงานอยู่มีหาวต้องขอแอบไปงีบกลางวันน่ะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาอันดับแรกก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของทางออกในเรื่องการนอนไม่หลับ เราต้องเข้าใจกันว่าการนอนไม่หลับเรามี3รูปแบบนะ1เข้านอนแล้วนอนไม่ได
1: ้
0: 2นอนได้แต่กลายเป็นตื่นกลางทาง3ก็คือนอนเต็มที่เลยแต่ว่าตื่นมาแล้วไม่สดชื่น
1: มีใครที่เป็นทั้ง3อาการไหมครับผมคนหนึ่งแหละครับ
0: เป็นครบเลยอ่ะครับอาจารย์
1: เป็นครบเลยครับแล้วแต่วันเลยครับ
0: ครับแต่นี้โดยทั่วไปเนี่ยครับเราสังเกตไหมครับเวลาเราพูดถึงคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเราจะมีเรียกว่าคำอยู่2คำที่เรามักจะพูดถึงกันคือ1คือนอนไม่หลับกับ2คือโรคนอนไม่หลับ
1: อ๋อมันมีที่แบบนอนไม่หลับเฉย
0: ๆใช่
1: เป็นอาการโรคเลย
0: กับอีกอันนึงคือเป็นโรคนะโดยทั่วไปเนี่ยครับเราจะถือว่าการเกิดอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีโอกาสเจอได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่าโรคปั๊บเนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีอาการนอนไม่หลับเป็นมากและเป็นติดต่อกันจนกระทั่งมันรบกวนการดำรงชีวิตหรือการทำงานแล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยถือเป็นโรคเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก่อนที่เราจะพูดคุยกันลึกลงไปในมุมของรายละเอียดเรื่องยาเนี่ยครับฝั่งต้องเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนว่าเรากำลังจะดูแลตัวเองในมุมของอาการนอนไม่หลับหรือเรากำลังดูแลตัวเองในมุมของโรควันนี้เนี่ยเนื้อหาที่เราสองคนจะคุยกันผมว่าคงจะเป็นประเด็นที่เราพยายามจะมองกว้างๆก็คือดูที่เรื่องอาการเป็นหลักซึ่งผมว่าทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้กลับมาประเด็นที่เมื่อกี้จันเต้ถามทิ้งไว้ครับว่าปกติแล้วเนี่ยนอนไม่หลับเราเกิดจากอะไรได้บ้าง
1: ใช่
0: นะครับถ้าเกิดเราคิดแบบง่ายๆครับในช่วงจังหวะการนอนเนี่ยคือช่วงจังหวะที่เราต้องการให้ร่างกายพักผ่อนเพราะฉะนั้นสมองเราซึ่งเป็นตัวควบคุมในเรื่องของวงจรการนอนหลับเนี่ยครับก็จะพยายามทำให้สมองเราลดการทำงานทุกอย่างลงเราถึงจะหลับได้สาเหตุการนอนไม่หลับเนี่ยครับถ้าแบ่งง่ายๆก็มีอยู่แค่2สาเหตุสาเหตุที่1ก็คือกลายเป็นว่าช่วงตอนนอนสมองเราหรือร่างกายเราไปพยายามกระตุ้นมันเช่นมีเรื่องกังวลเช่นรู้สึกว่ากลัวหรือหวาดระแวงอะไรบางอย่างหรือแบบมีอะไรที่เป็นสิ่งเราตลอดเวลาเช่นเปิดเพลงบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเปิดเพลงแล้วเนี่ยทำให้เราหลับดีขึ้น
1: เพลงเบาๆคลอๆไป
0: แต่ต้องไม่ลืมว่าการมีเพลงเนี่ยการที่หูเราได้ยินเสียงเนี่ยครับมันเป็นการกระตุ้นสมองไปด้วยอ๋อ
1: เหรอฮะ
0: เพราะฉะนั้นในบางคนที่ไวมากๆก็อาจจะนอนไม่หลับเพราะด้วยสาเหตุเรียกว่าใกล้ตัวขนาดนี้นะครับหรือบางทีบางคนใช้วิธีคือเปิดไฟหัวเตียงรีไว้เล็กแต่ว่ามันก็คือสามารถกระตุ้นเราได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้เราต้องเรียนนะครับว่าสาเหตุการกระตุ้นเนี่ยต้องเรียกว่าของใครของมัน
1: แต่คนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันบางคนไวไม่เหมือนกันเช่นอย่างนี้เมื่อกี้แต่ยกตัวอย่างเนี้ยเปิดเพลงไว้เราหลับแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นมานอนกับเราด้วยเขาอาจจะไม่หลับก็ได้
1: ใช่
0: นี่เป็นต้นนะครับสาเหตุที่สองครับก็คือตัวการนอนเนี่ยสมองไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อาจจะมีโรคบางอย่างมีสภาวะบางอย่างที่ทำให้สมองทำงานในลักษณะการเปลี่ยนจากการตื่นเป็นการนอนที่ไม่สมดุลหรือผิดปกติไปก็เลยทำให้เกิดความบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ
1: มี2 สาเหตุใหญ่ๆ
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งก็คือสมองถูกกระตุ้นมันจึงพักผ่อนไม่ได
0: ้
1: กับอีกการหนึ่งก็คือไม่สามารถจะเข้าสู่วงจรการนอนได้อย่างสมบูรณ
0: ์ครับ
1: ฟังดูการที่สมองถูกกระตุ้นเนี่ยมันฟังดูเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอก
0: ส่วนใหญ่
1: ที
0: ่
1: กลไกของการนอนที่มันไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นเพราะเหตุผลจากข้างในหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับ
1: ครับ
0: ก็คือเป็น2ส่วนหลักๆนะครับ
1: แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะได้รับการจ่ายยานอนหลับล่ะครับ
0: ยานอนหลับเนี่ยครับคืออย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าจริงๆเราไม่มีพูดถึงยาเลยนะอาจารย์ยานอนหลับเนี่ยชื่อกลุ่มก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยานอนหลับแปลว่ายาตัวนี้เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์คือทำให้นอนหลับ
1: ใช ใช่
0: ซึ่งการให้ทำให้นอนหลับก็มีหลายแบบอย่างที่เมื่อกี้เราคุยตั้งแต่ต้นนะครับ

0: กินปั๊บทำให้หลับพัวถึงหมอนแล้วหลับได้หรือกินเพื่อรักทำให้เรานอนตลอดทั้งคืนได
1: ้
0: หรือกินเพื่อทำให้คุณภาพการนอนเราดีขึ้นตื่นมาจะได้สดชื่นนะยาแต่ละตัวออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันแต่เวลาเราพูดถึงยานอนหลับเนี่ยครับยานอนหลับส่วนใหญ่ที่คุณหมอจะแนะนำให้ใช้เนี่ยจะเป็นยาที่ใช้เพื่อเหมือนกับเป็นการบรรเทาอาการในระยะเวลาสั้นๆ
1: คร
0: ับ เพื่อเหมือนกับลดความทรมานให้พวกเราเพราะว่าแน่นอนเวลาเราเดินเข้าไปพบคุณหมอแล้วไปบอกหมอคะฉันนอนไม่หลับมา3คืนแล้วเรียกว่าทำงานไม่ได้แล้วเพราะเหนื่อยมากร่างกายไม่ได้พักผ่อนเลยพอเป็นอย่างนั้นฮะคุณหมอก็จะสั่งยาให้ก่อนถ้างั้นเอายาไปกินนะอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์ยาที่ให้ไปวัตถุประสงค์คือไปให้หลับพอหลับเสร็จแล้วพอเริ่มดีขึ้นทีนี้เราก็เริ่มต้องกลับมามองหาว่าสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับยานอนหลับที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยครับในทางการแพทย์เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวทางผ่านเพื่อทำให้ตัวคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยสามารถที่จะปรับหรือพยายามมองหาสาเหตุให้ได้ว่าเขามีสาเหตุอะไรในการที่ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วยาเป็นตัวที่ช่วยระหว่างทางลดความทรมานลดความเรียกว่าอาการที่มันรุนแรงต่างๆแล้วก็พอหลังจากเขาหาได้เขาแก้ไขได้ยานอนหลับก็อาจจะไม่จำเป็น
1: ยานอนหลับไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้แบบครอบจักรวาลจริงๆมันแค่เป็นตัวช่วยเพื่อเราสามารถที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงได้
0: ใช่ครับถูก
1: เมื่อสักครู่อาจารย์บอลพูดถึงว่ายานอนหลับมันมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท มีทำให้เรานอนได
0: ้ครับ
1: ทำให้เรานอนยาวมันมีกลุ่มชื่อของมันยังไงไหมครับ
0: ครับผมแบ่งให้ดูง่ายๆนะครับยานอนหลับกลุ่มที่พวกเรามักจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ยชื่อกลุ่มยาวๆเราจะเรียกว่าเบนโซเดซิปีนนะแต่ว่าชื่อสั้นๆบางทีเราก็จะยินคำว่าเบนโซเบนโซซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มนอนหลับที่ผมเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงคำว่ายานอนหลับนะประชาชนทั่วไปเนี่ยหรือผู้ฟังทุกท่านเนี่ยครับอาจจะพูดถึงยากลุ่มนี้ประมาณ 95-99% หรือด้วยซ้ำนะเพราะเป็นยากลุ่มที่ต้องเรียกว่าถูกใช้บ่อยมากยากลุ่มที่2ครับก็คือเป็นยากลุ่มประเภทที่ออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนตัวนึงในสมองซึ่งถ้าเมื่อกี้เราจำได้เราพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนวงจรการทำงานของสมองที่เกิดจากการตื่นมาเป็นวงจรการนอนสวิตช์ไฟที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับมันคือหน้าที่ของฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าเมลาโทนิน
1: เมลาโทนิน
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียนแบบมันนะมียาบางตัวที่ออกฤทธิ์เหมือนเมลาโทนินเลยเวลาเรารับประทานเข้าไปก็จะไปกดสวิตช์เปลี่ยนโหมดให้สมองเรานะครับอันนี้คือกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่ใช้รักษาโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงนะเช่นยาแก้แพ้ลดน้ำมูกเวลาเราเป็นหวัดนะครับยาแก้เมารถหรือว่าอาจจะเป็นพวกยาแก้อาเจียนพวกนี้เนี่ยบางทีในทางการแพทย์เราก็จะมีการหยิบมาใช้นะแต่ถามว่าใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อป้องกันฤทธิ์ง่วงของยาบรรเทาอาการให้คนไข้ไปก่อน
1: ครับยาเหล่านี้คร
0: ับ
1: เดินไปร้านขายยาแล้วบอกว่าต้องการยาในกลุ่มที่ทำให้หลับอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับ
0: ถ้าเป็นยา2กลุ่มหลัง
1: คือเมลาโทนิน
0: คือเมลาโทนินที่เป็นยานะครับกับยาที่เป็นโรคอื่นๆแต่มีฤทธิ์ง่วงอันนี้เนี่ยเภสัชกรที่ร้านยาสามารถที่จะพิจารณาเลือกให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได
1: ้
0: ด้วยตัวเภสัชเองแต่ถ้าเกิดเป็นยากลุ่มแรกก็คือเป็นยากลุ่มเบนโซเนี่ยอันนี้เป็นยาที่ถ้าทางกฎหมายเนี่ยเราจัดว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนั่นแปลว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยมันออกฤทธิ์กับสมองเราเต็มๆเลยนะแล้วทำให้เราอาจจะเกิดอาการทางจิตบางอย่างได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยถ้าทางการแพทย์เราจะต้องใช้ใบสั่งแพทย์ท่านผู้ฟังจะต้องได้ยากลุ่มนี้จากแพทย์เท่านั้นอาจจะเป็นจากโรงพยาบาลจากคลินิกนะครับถ้าจะเป็นที่ร้านยาต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์มายื่นเภสัชกรไม่สามารถจ่ายยาตัวกลุ่มนี้ให้กับพวกท่านโดยที่ไม่มีใบสั่งยาได
1: ้เวลาที่เราพูดถึงความเครียดว่าเป็นสาเหตุอันหนึ่งของการนอนไม่หลับผมก็เคยได้ยินว่ามันมียากลุ่มนึงที่มันไม่ใช่ยานอนหลับแต่เป็นเขาเรียกเป็นยาคลายเครียดอย่างเงี้ยยาคลายเครียดได้มันเหมือนกับยานอนหลับไหมคร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ายาคลายเครียดก็คือยากลุ่มเบนโซนั่นแหละครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่อ๋อ
1: มันไม่ได้ทำให้แค่นอนหลับเฉย
0: ๆใช่ยากลุ่มเบนโซเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยครับในการรักษาหนึ่งคือนอนไม่หลับสองคือเรื่องของคลายวิตกกังวล
1: ครับ
0: หรือรักษาโรคเครียดนั่นเองนะครับได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้จะเต็มถามหนึ่งว่ายาคลายเครียดคืออะไรก็คือยากลุ่มนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณหมอจะสั่งใช้ยาเนี่ยก็ขึ้นกับว่าคุณหมอต้องการอะไรเป็นหลักเช่นถ้าอาจารย์เต้มาบอกว่าอาจารย์เต้เครียดมาก

0: หมอสั่งยาตัวนี้ให
1: ้ครับ
0: ผมก็จะบอกอาจารย์เต้ว่าอาจารย์อันนี้เป็นยาใครเครียดนะแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันมาปรึกษาคุณหมอเรื่องนอนไม่หลับผมก็จะจ่ายยาให้อาจารย์แล้วผมก็จะบอกว่าอาจารย์ยาตัวนี้เป็นยานอนหลับนะ
1: มันก็เป็นยาตัวเดียวกัน
0: เป็นยาตัวเดียวกันใช่ครับ
1: การใช้ไปนานๆมันมีผลข้างเคียงไหมครับยานอนหลับเนี่ย
0: ผลข้างเคียงที่สำคัญของยานอนหลับเลยเนี่ยครับก็คืออันดับแรกก็คือฤทธิ์ง่วงนอนกับฤทธิ์เรียกว่ารบกวนการตัดสินใจของเราเพราะว่ายานอนหลับเองเนี่ยครับยาบางตัวเนี่ยออกฤทธิ์3วันนะก
1: ิน
0: เข้าไป1
1: เม็ด
0: กิน1คืนเนี่ยออกฤทธิ์อีก3วันกว่ายาจะถูกกำจัดออกจากร่างกายทั้งหมด
1: ฟังดูคุ้มมากเลย
0: คุ้มแต่กลายว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์ดีขนาดนั้นแต่มันอยู่ในร่างกายน
1: ะ
0: แต่ยาบางตัวอยู่แค่2ชั่วโมงก็หมดฤทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นครับโดยทั่วไปเนี่ยการเกิดผลกระทบของการรับประทานยานอนหลับสิ่งแรกที่มันจะเห็นก็คือมันต้องขึ้นกับว่ายาที่เรากำลังรับประทานอยู่เนี่ยออกฤทธิ์นานแค่ไหนโดยทั่วไปครับยาที่เราใช้กันอยู่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอมักจะเลือกใช้นะเพราะว่าสมมุตินึกภาพเรานอนสัก4ทุ่มนะตื่นสัก6โมงก
1: ็
0: ระยะเวลาออกฤทธิ์กำลังดีแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับยาบางตัวที่เลือกใช้แล้วออกฤทธิ์ยาวๆเช่น24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าระหว่างวันที่เรากำลังทำงานอยู่ก็จะได้รับผลกระทบของยาด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้มากจนกระทั่งแบบทำให้เราง่วงนอนตลอดทั้งวันแต่ก็อาจจะทำให้การทำงานของเราแย่ลง
1: การตัดสินใจก็อาจจะช้าลง
0: ใช่โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุจากการขับรถขับราต่างๆที่อาจจะยังคงเป็นประเด็นอยู
1: ่ยานอนหลับมันก็ทำให้นอนหลับนะครับอาจารย์แล้วมันก็จะช่วยแต่บางทีเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยอยู่นานมันพอใช้ไปนานๆแล้วมันจะมีผลเสียไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเกิดใช้นานๆเนี่ยครับโดยปกตินี่เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของยานอนหลับเลยนะครับกับยาคลายเครียดก็คือเมื่อเรารับประทานยาติดต่อไปสักระยะเวลาหนึ่งอาจจะสัก1หรือ2สัปดาห์แต่ในบางคนอาจจะเป็นเดือนอันนี้แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับก็คือกลายเป็นว่าเราจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าดื้อยา
1: ดื้อยา
0: ใช่ครับคือแปลว่าเราจะกินยาในขนาดเท่าเดิมแต่กลายเป็นว่าประสิทธิภาพมันลดลงเช่นสมมตินะอาจารย์เต้เกิดกินยาอยู่1เม็ดนะครับกินมาสัก2อาทิตย์ละก่อนหน้านี้กินมาหลับดีนะแต่พอสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ผ่านไปยังกินยาเหมือนเดิ
1: ม
0: เราพบว่าอาจจะทำให้เรานอนได้ไม่ดีเท่าเดิ
1: ม
0: นะครับหรือประสิทธิภาพลดลงอันนั้นคือเป็นอาการระยะยาวอันที่หนึ่งที่เราเจอได้นะครับเราเรียกว่าการดื้อยา
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงที่เราเจอได้ก็คือยาพวกนี้เวลาใช้นานๆหรือว่าใช้เข้าไปแล้วเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดกระบวนการติดยานะครับติดก็คือติดเลยครับติดแปลว่าเราไม่สามารถจะหยุดใช้ยาได้ถ้าอาจารย์หยุดใช้ยานอนหลับเมื่อไหร่อาจารย์จะเกิดอาการถอน
1: อ
0: าการถอนที่เกิดขึ้นนั่นคือตรงข้ามกับฤทธิ์ของยาพอหยุดยาปั๊บอาจารย์ก็จะเกิดอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นแล้วก็เวลาพูดถึงการติดยาพอฟังเสร็จปั๊บท่านผู้ฟังหลายท่านบางคนกลัวเลยฮะฟังรายการจบเลิกกินยาเลย
1: ถอน
0: อันนี้ไม่ได้นะครับ ต้องเน้นย้ำนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านกินยานอนหลับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งการจะหยุดยาห้ามหยุดทันที
1: อ้าว
0: ไม่งั้นจะเกิดอาการถอนยานอนหลับแล้วจะยิ่งมีอาการรุนแรง
1: หักดิบไม่ได้เลย
0: หักดิบไม่ได้ทันทีต้องย้ำเลยนะเพราะหักดิบของยานอนหลับเนี่ยสามารถทำให้เกิดอาการชักได้นะครับซึ่งรุนแรง
1: เวลาที่เรารับประทานยาบางชนิดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันอาจจะมีผลเช่นอาจจะมีผลต่อตับต่อไตอะไรอย่างเงี้ยครับยานอนหลับเนี่ยมันมีผลแบบนั้นไหมครับ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเหรอคร
0: ับอันนี้ดีครับ
1: อ้าวเหรอครับ
0: เพราะว่ายาจะไม่ทำให้ตับแย
1: ่
0: ยาไม่ทำให้ไตแย่เวลาพูดถึงประเด็นนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังมักจะเข้าใจผิดก็คือยาเนี่ยถูกทำลายออกจากร่างกายโดยใช้ตับโดยใช้เอนไซม์ที่ตับการใช้เอนไซม์ที่ตับไม่ได้แปลว่าทำให้ตับแย
1: ่
0: นะฮะดังนั้นตอบในภาพรวมก่อนก็คือว่ายากลุ่มนี้ที่เป็นยานอนหลับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ตับเป็นการทำลายทิ้งนะและยาไม่ได้มีฤทธิ์หรือไม่ได้มีผลที่จะทำให้เกิดตับอักเสบหรือไตวายเก
1: ิ
0: ดขึ้นครับ
1: เวลาที่บอกว่าติดยานะครับ เป็นเพราะว่าติดกับผลของมันที่ทำให้นอนหลับหรือว่าติดเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดโดยตัวมันเอง
0: จริงๆแล้วเนี่ยด้วยชื่อยาที่เมื่อกี้เราคุยว่าเป็นยากลุ่มนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับโดยฤทธิ์ของยาเองมันทำให้เกิดกระบวนการติดนะครับด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนั้นโดยทั่วไปถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็ยานอนหลับอาจจะเหมือนกับบุหรี
1: ่
0: อาจจะเหมือนกั

0: เหล้าที่ถือเป็นยาเสพติดเหมือนกันนะ
1: อื
0: ครับ
1: ม
0: รับประทานแล้วแม้แต่ครั้งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดการติดได้
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อบอกว่าดื้อยาเม็ดเดียวมันเอาไม่อยู
0: ่ครับ
1: อย่างนี้ผมก็เพิ่มเป็น2เม็ดของผมเองเลยได้ไหมฮะ
0: จริงๆในทางการแพทย์เราก็ทำครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่เพราะถ้าเกิดสมมติอาจารย์ไปหาหมอแล้วก็แจ้งแพทย์ว่าเนี่ยกินยาอยู่นะแต่อาการก็ยังแบบรู้สึกเหมือนมันเพิ่มขึ้นนะคุณหมอก็จะรู้แล้วอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นจุดที่บอกว่าเบียร์กันดื้อยาเกิดขึ้นโดยทั่วไปในทางการแพทย์เราก็เพิ่มยาครับ
1: ครับ
0: นะแต่นั่นคืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย
1: ์มีวิธีในการที่จะปรับยังไงก็ในเมื่อเราติดสิ่งนี้ไปแล้วถ้าเราไม่ได้มันก็คงจะนอนไม่หลับหรือกระวนกระวายครับ
0: วิธีทางการแพทย์ที่เราทำกันก็คืออันดับแรกถ้าเกิดว่ายาที่คนไข้ทานอยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างยาวนะครับเราก็จะอาศัยหลักการคือค่อยๆลดขนาดยาลงเช่นทีละสัก 25% 50% ในระยะเวลาอาจจะ2สัปดาห์3อาทิตย์นี้ต้องย้ำนะครับว่าแล้วแต่กรณีของคนไข้แต่ละรายแล้วแต่ยาแต่ละตัวแล้วแต่โรคของท่านด้วยนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือถ้าเกิดยาตัวนั้นเกิดแบบดูแล้วไม่สามารถที่จะค่อยๆลดขนาดยาเหมือนในกรณีแรกได
1: ้
0: คุณหมออาจจะใช้วิธีคือใช้ยาตัวอื่นที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกันแต่ออกฤทธิ์ยาวนะเข้าไปให้คนไข้กินรวมด้วยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลดขนาดยาตัวแรกที่เป็นยาที่เราต้องการหยุดเนี่ยออก
1: อย่างนี้เราไม่ไปติดยาตัวที่2เหรอครับอาจารย
0: ์ยาตัวที่2ก็ต้องมั่นใจว่าไม่ติดสิครับใช่ไหมครับเราต้องมั่นใจว่ายาตัวที่2คือยาที่มีโอกาสทำให้เกิดการเสพติดน้อยเราถึงจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการรักษา
1: อาจารย์บอลครับการกินยาตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ไม่ใช่คำสั่งแพทย์สำหรับเราครับบังเอิญว่าแฟนเราสมมติว่าเขามีปัญหานอนไม่หลับก็มีคำสั่งแพทย์มาให้แฟนเรากินแล้วก็แฟนก็นอนหลับดีแต่ว่าอย่างนี้เราก็เฮ้ยมันก็ตามคำสั่งแพทย์อย่างนี้แล้วก็มากินได้ไหมมันน่าจะปลอดภัยสำหรับแฟนเรามันก็น่าจะปลอดภัยสำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเด็นผมใช้คำว่าเป็นประเด็นการยืมยาย
1: ืมยา
0: คนอื่นมากินหน่อยพอเราใช้คำว่าบางทีเนี่ยบนหน้าซองยาเราก็จะเห็นข้อบ่งใช้ว่าเป็นยาคลายเครียดเป็นยานอนหลับนะเสร็จแล้วอย่างที่ดันเต้บอกคือเฮ้ยเราก็มีอาการนะเราไปขอชิมหน่อยได้ไหมผมใช้คำว่าขอชิมนะแต่ขอกินหน่อยละกันเผื่อว่ามันก็จะช่วยได
1: ้
0: ต้องถามว่ายาที่เราไปเอามามันช่วยเราไห
1: ม
0: นะครับก็ถ้าเรามีกลุ่มอาการที่มันเป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของยาอยู่แล้วเช่นเรานอนไม่หลับเรามีวิตกกังวลการกินยาตรงนั้นก็น่าจะช่วยเรานะแต่ถามว่าช่วยแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยดีขึ้นเหมือนกับที่แฟนเราดีขึ้นไห
1: ม
0: ก็ต้องตอบว่าอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าสาเหตุที่อาจารย์เต้เป็นกับสาเหตุที่แฟนเป็นอาจจะเป็นคนละสาเหต
1: ุ
0: ถึงแม้ว่ายาที่เราใช้อาจจะเป็นตัวเดียวกันหรือผมยกอีกกรณีนึงฮะแฟนอาจารย์เต้ได้ยาเอมาอาจารย์เต้บอกอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะอาจารย์เดินไปหาหมอเหมือนกันนะอาการเป็นอีกแบบนึงเลยนะแต่ได้ยาเอเหมือนกันเห็นไหมสุดท้ายคือยาอาจจะเหมือนกันแต่สิ่งที่อาจจะต่างกันครับการใช้ยาเพราะว่าขนาดที่เราใช้บางคนเนี่ยกินครึ่งเม็ดพอละจบแต่บางคนจะต้องกิน1เม็ดอาจจะต้องกินมากกว่าวันละ1ครั้งโดยสรุปก็คือในเบื้องต้นการที่เรามองว่าข้อบ่งใช้ของยาของคนข้างเคียงของเราเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน
1: ์
0: การไปหยิบมารับประทานก็อาจจะช่วยได้ในทางอาการของเราที่เป็นนะครับแต่สิ่งที่เราเดาไม่ได้ก็คือความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องเรียนฝากท่านผู้ฟังต้องขอบคุณเต้ที่ย้ำประเด็นนี้นะว่ายาใครยามันนะฮะอย่าไปแย่งกันมาใช้เดี๋ยวไม่พออ
1: าจารย์บอลครับถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยเราได้ลองทางเลือกอยู่หลายทางละในที่สุดมันไม่ช่วยอ
0: ่
1: ะก็ต้องมาอยู่ที่ยานอนหลับนี่แหละ
0: ครับ
1: เราจะใช้ยานอนหลับอย่างไรให้ปลอดภัยอะครับ
0: ในหลักการของการใช้ยานอนหลับให้ปลอดภัยก็คือหลับแทบตกไปตรงมาเลยคร
1: ับ
0: ใช้ตามที่แพทย์สั่ง
1: ใช่เลย
0: อย่าใช้อะไรนอกเหนือไปจากฉลากยาหรือสิ่งที่แพทย์บอกบางครั้งเนี่ยครับคุณหมอที่ดูแลเราอยู่เนี่ยครับหลังจากที่เขาเห็นปัญหาของเราคุณหมอจะเป็นคนกำหนดหรือเป็นคนวางแผนว่ายานอนหลับที่คุณหมอกำลังสั่งให้เนี่ยคุณหมอต้องการให้ใช้แค่ระยะสั้นๆหรืออยากให้ใช้ระยะเวลายาวๆนะเพราะฉะนั้นตัวคนไข้เองเนี่ยครับคือคนที่ต้องถามคุณหมอเป็นหลักนะคือถ้าเกิดเดินบางทีเนี่ยผมเข้าใจว่าบางครั้งเราจะเจอเหตุการณ์ที่บางทีเดินมารับยาที่ห้องยาแล้วเภสัชกรก็จะบอกพวกเราว่ายาตัวนี้อย่ากินติดต่อกันนะ
1: เ
0: พราะเดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือเกิดอาการติดยาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนั้นคือคำแนะนำในภาพรว
1: ม
0: ๆนะสำหรับโรคที่เฉพาะของแต่ละคนเนี่ยอันนี้ต้องถามแพทย์เพราะแพทย์เป็นผู้สั่งใช้นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือกินตามที่แพทย์สั่งสองครับเวลาทานยาแล้วเนี่ยอย่าปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาเองนะยกเว้นคุณหมอบอกให้ทำสามครับจะทำยังไงให้ปลอดภัยยาพวกนี้เวลาใช้แล้วคำแนะนำที่เราจะบอกเสมอคือระวังหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานยากับแอลกอฮอล
1: ์
0: เครื่องดื่มทั้งหลายยาดองยาดองรวมด้วยหมดเลยนะฮะหรือแม้แต่ยาที่มีฤทธิ์กดสมองเหมือนกันถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ายาตัวนี้มีฤทธิ์กดสมองวิธีการสังเกตง่ายๆยาตัวไหนเภสัชบอกกินแล้วง่วงนอนตัวนั้นแหละฮะมีฤทธิ์กดสมองเกือบหมดเลยนะครับมันเมื่อไหร่ก็ตามเรากินคู่กันเรากินร่วมกันแปลว่าผลข้างเคียงของยาอาจจะเยอะขึ้นได้นะครับและ4เลยอย่าหยุดยาทันทีหรืออย่าหยุดยาเองนะโดยเฉพาะในช่วงโควิดอย่างนี้นะหลายท่านมาหาแพทย์ไม่ได้ยาจะขาดอันนี้ต้องรีบโทรนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าหยุดยาเองโดยที่ไม่มีการปรับลดขนาดยาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการถอนยาซึ่งอันตรายได
1: ้วันนี้ได้คุยกับอาจารย์บอลได้ข้อมูลเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ยานอนหลับถ้าเรารู้ว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับคืออะไรยานอนหลับก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่เป็นตัวช่วยชั่วคราวเพื่อจะนำไปสู่การปรับตัวปรับพฤติกรรมและพยายามที่จะเอาสาเหตุนั้นออกไปวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บอลรองศาสตราจารย์เภสัชกรธนรัตน์สวนเสน่ห์อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมากครับคุยกับอาจารย์บอลทีไรแล้วสนุกทุกทีโอกาสหน้าต้องเชิญอาจารย์บอลกลับมาคุยกันอีกนะฮะ
0: ยินดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogditดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีที่สร้างได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: างนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมุติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายมีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: เจ้ามังกรความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้อนะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้เหนือก็จะแย่จะแล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
6: ้
3: ย
6: ไป
7: หมดเลย
5: กระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
8: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตันหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตันหากระจกภวตันหาและกระจกวิภวตันหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮึฮะฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบๆนี่แน่นี่แน่นี่แน
7: ่โอ๊ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
6: แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
8: ติดกับกระจกกามตันหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วในที่สุดเรา3คนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
8: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่ง
7: ที่เจ้าอยากเป็น
8: อยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
7: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหันหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
8: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
6: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
5: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
6: เอ้
5: าดูชัดๆสิ
6: โอ้ยเจ็บนะเอ๊ะนี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
5: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
6: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
5: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
8: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
9: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
6: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
9: อย่ามายุ่งกับข้า
10: กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไป
6: มานี่เลยสิล่ะ
10: เอ๊นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
6: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
2: วิ่งเร็ววิ่งเร็ว
8: เจ็บใจนะทั้งกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาหลอกพวกมันไม่ได้
3: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
6: ฮะเฮ้ย
2: อะไรกันเนี่ย
11: แย่แล้วอยู่ๆทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตัณหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
6: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
4: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆ
2: ได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่

0: ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกลียด
1: จริ
2: งๆใช่
1: แย่จัง
3: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
4: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
0: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
4: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ

0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
1: ขอบคุณเหมือนกันครับ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
3: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
2: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
3: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
2: ก็ใช่นะสิ
4: สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักหนึ่งก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูปิงค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมแรกของเราเป็นกิจกรรมอะไรคะใช่แล้วค่ะวันนี้เรามาพบกันในกิจกรรมแรกกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงนั่นเองเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวข่าวสารจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างนะโอ้โหยกมือกันหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวเอามือลงก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปสนทนากันเราต้องทำอย่างไรก่อนคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางกันก่อนด้วยบทเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินลือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสายเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะและเช้าวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งเห็นเด็กๆค่ะอุ๊ยมาถึงโรงเรียนก็บอกว่ามีเรื่องราวมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าเมื่อวานได้ไปตลาดนัดมาแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นใครนะขอเชิญน้องนอตค่ะ

0: ไรบ้างลูก
1: ปลากระเบน
0: มีปลากระเบนมีอะไรอีกคะ
1: ปลานีโม
0: ปลานีโมด้วยมีอะไรอีกไหมลูกมีอะไรอีกไหมคะ
1: มีปลาม
0: ีปลาปลาอะไรคะปลาฉลามมีไหมคะไม่มีหรอคะอุ๊ยแล้วในพิพิธภัณฑ์สัตว์ที่หนูไปมีตัวอะไรอีกอะลูกเพื่อนๆคนไหนเคยไปบ้างไหมคะมีอะไรอีกนอกจากปลากระเบนกับปลานิโมมีปลาฉลามด้วยหรอคะที่หนูเคยไปของหนูมีอะไรมีตัวอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็มีแล้วตอนที่ไปตรงอุโมงค์มันมีสัตว์ว่ายน้ำ
0: สัตว์ว่ายน้ำคือตัวอะไรอะคะหนูรู้จักหรือเปล่าหนูได้ถามคุณแม่ไหม
1: มันคล้ายปลาฉลาม
0: อ๋อมันคล้ายปลาฉลามแต่มันไม่ใช่เหรอลูกแล้วมันเป็นปลาอะไรคะ
1: ไม่รู้
0: อ๋อเดี๋ยววันหลังต้องไปดูมาใหม่นะแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกได้ไหมคะแล้วมีอะไรนอกจากปลาไหมคะมีเต่าไหมมีไหมคะมีเต่าไหมมีใช่ไหมคะแล้วมีตัวอะไรอีกไหมคะมีปลาไหมปลาดาวอ่ะมีไหมปลาดาวมีใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนนอตเขาไปที่ไหนมาคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไปกับใครไปกับคุณแม่ใช่ไหมคะไปกับคุณแม่แล้วไปเจอตัวอะไรบ้างลูก
2: ปลาน
0: ิ
2: โม
0: มีอะไรอีกคะ
2: ปลา
0: ปลากระเบนแล้วก็อะไรอีกคะปลาดาวแล้วก็มีเต่าด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะที่เด็กๆสามารถฟังแล้วก็จดจำที่นอตออกมาเล่าได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญเมื่อสักครู่ใครบอกว่าไปตลาดมานะอ๋อข้าวตังค่ะเชิญค่ะ
2: ข้าวไปตล
0: าดใช่ใช่ค่ะข้าวตังบอกว่าไปตลาดมาใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อ๋อไปเมื่อคืนใช่ไหมคะเมื่อวานใช่ไหมคะ
1: ใช่เมื่อวานนี้ฝนตก
0: อ๋อแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ฝนตกที่ตลาดใช่ไหมลูกแล้วทำยังไงคะ
1: ดินก็กลายเป็นขี้โคลนครับ
0: อ๋อดินกลายเป็นขี้โคลนด้วยแล้วหนูเดินทางไปอย่างไรอะลูก
1: เดินทางไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์แล้วขับกลับได้ไหมคะ
1: ได้
0: เลอะไหมคะลูก
1: ไม
0: ่เปียกไหม
1: เปียกที่รองเท้า
0: อ๋อเปียกนิดหน่อยเพราะว่าน้ำมันเฉอะแฉะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่โอ้คราวนี้พอเปียกน้ำเปียกที่รองเท้าแล้วเฉอะแฉะแล้วหนูทำยังไงต่อคะลูก
1: กลับไปที่บ้านแล้วก็ล้างรองเท้าครับ
0: เพราะเลอะขี้โคลนเหรอคะที่หนูบอก
1: ครับ
0: อ๋อเห็นไหมคะว่าเวลาเราบางทีเราไปที่ตลาดหรือไปที่อื่นนะคะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดฝนตกขึ้นมาเราก็ต้องรู้จักระมัดระวังแล้วหนูเปียกฝนเยอะไหมคะเปียกที่ตัวไหมคะตรงตัวหนูเปียกฝน
1: ไม
0: ่อ๋อหนูรอฝนหยุดก่อนใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: แล้วหนูหลบอยู่ในไหนอะคะหลบอยู่ที่ไหนตอนฝนตก
1: ในบ้าน
0: ในที่ที่มีหลังคาใช่ไหมคะก
1: ็
0: จะไม่เปียกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนไปไหนมาคะไปตลาดแตกเกิดอะไรขึ้นก่อนฝนตกขึ้นเสียก่อนเพื่อนบอกว่าไปตลาดแต่ว่าฝนเกิดตกใช่ไหมคะแล้วมีอะไรเลอะคะ
2: ข
0: ี้
2: โคลน
0: ขี้โคลนค่ะเพราะว่าพอฝนตกลงมาที่พื้นดินใช่ไหมคะบางทีเวลาเราไปเดินก็จะทำให้ดินกลายเป็นโคลนนั่นเองใช่ไหมคะรองเท้าก็เลยเป็นยังไงคะเปื้อนนั่นเองใช่ไหมคะก็จึงต้องไปล้างทำความสะอาดแล้วเวลาที่ฝนตกค่ะเราต้องทำอย่างไรอะคะลูก
2: ใส
0: ่เสื้อกันฝนป้องกันยังไงได้อีกคะใส่รองเท้าบูทก็ได้ใช่ไหมคะโอ้โหเก่งกันมากๆเลยค่ะที่เด็กๆ เคยมีประสบการณ์ของตนเองแล้วก็เลยสามารถนำมาบอกได้ใช่ไหมคะปรบมือหนึ่งครั้งเอามือวางที่ตักค่ะเด็กๆปลายทางคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวกับคุณครูปลายทางและเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวคุณห้องคุณครูปิ๊งนะคะก็จะไปสนทนาข่าวกันต่อเช่นเดียวกันค่ะ ไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะ

0: เอ๊ะเมื่อสักครู่ใครบอกอยากออกมาเล่าอีกนะให้เอามือแตะหูค่ะแตะหูก่อนยกมือค่ะขอเชิญน้องโอโซนค่ะน้องโอโซนนั่งตัวตรงเลยแล้วก็ยกมือสูงเลยใช่ไหมคะแสดงว่ามีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมคะโอโซนถือได้ค่ะโอโซนมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังคะ
1: ไปสถานีรถไฟ
0: ที่ไหนคะ
1: ที่ใกล้ใกล้บิ๊กซี
0: อ๋อแล้วไปทำอะไรคะที่สถานีรถไฟ
1: ไปเที่ยวกับอาเบลแล้วก็อาแบงแล้วก็น้องกวันแล้วก็คุณแม่แล้วก็ป้าป้าแล้วก็โอโซนออนเซนแล้วก็คุณยาย
0: โอ้โหแสดงว่าไปกันหลายคนไหมคะเพื่อนเพื่อนโอ้เดี๋ยวลองนับใหม่ได้ไหมคะมีใครมั่งนะคะ
1: คุณป้าม
0: ีใครมั่งนะคะ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: ป้าป้า
0: ป้าป้าก
1: งกง
0: กงกง
1: แล้วก็ยาย่าย
0: าย่า
1: อาแบง
0: อาแบง
1: อาเบล
0: อาเบล
1: น้องกวันแล้วก็โอโซนแล้วก็ออซิ
0: ลแล้วโอโซน
1: แล้วก็คุณยายแล้วก็คุณแม
0: ่โอ้โหคุณแม่ไปแล้วคุณแม่ไปแล้วมีเยอะมากเลยอ่ะเป็น10คนเลยใช่ไหมคะโอโซนเยอะไหมคะโอ้แล้วหนูนั่งรถไฟไปเหรอคะแสดงว่าไปนั่งรถไฟไปเที่ยวใช่ไหมคะแล้วไปที่ไหนมาบ้างคะที่เที่ยว
1: ก็ไปห้างเสร็จไปห้างเสร็จแล้วก็กลับบ้าน
0: แล้วทำไงต่อคะ
1: แล้วก็ไปนอนแล้วตื่นเช้ามาแล้วก็
0: แล้วก็
1: ไปโรงเรียนต
0: ่ออ๋อไปตอนวันหยุดมาเหรอคะแล้วตอนที่นั่งรถไฟโอโซนทราบไหมว่าเราต้องนั่งอย่างไร
1: ต้องนั่งให้เรียบร้อย
0: เพราะว่าอะไรอะคะ
1: เพราะว่าจะตกเพราะว่ารถไฟมันแรง
0: รถไฟขบวนนี้วิ่งเร็วเลยเหรอคะเป็นยังไงคะวิ่งอยู่ที่ไหนรถไฟวิ่งอยู่ตรงบนไหน
1: บนราง
0: อ๋อบนราง
1: แต่ว่าโอโซเกือบโอโซนั่งเพลินเกินไปจนโอโซจะหลับตา
0: โอ้แล้วยังไงอีกคะ
1: แล้วก็โอป้าป้าโอโซเดินไม่ไหวแล้วก็จะให้ป้าป้าอุ้มแต่ว่าโอโซต้องเดินต่
0: อเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าตอนนั้นโอโซจะขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟ
0: มีประสบการณ์ในการขึ้นสะพานตอนที่นั่งรถไฟด้วยใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมคะลูก
1: ตื่นเต้น
0: อ๋อตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมคะใครเคยนั่งรถไฟเหมือนโอโซนบ้างนะโอ้โหหลายคนอาจจะมีประสบการณ์การนั่งรถไฟเช่นเดียวกันกับโอโซนค่ะน่าสนุกมากเลยค่ะโอโซนขอบคุณนะคะปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะโอ้โหโอโซนไปไหนมาเพื่อนๆไปกับใครบ้างไปกันกี่คนเลยเป็น10คนเลยค่ะเพราะว่าโอโซนบอกหลายคนมากเลยนะคะแล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาคะไปเที่ยวที่ไหนคะโอโซนบอกว่านั่งรถไฟไปที่ห้างไกลๆห้างใช่ไหมคะแล้วโอโซนก็บอกว่ารถไฟก็ขึ้นอะไรด้วยขบวนรถไฟขึ้นอะไรด้วยคะสะพานค่ะก็จะมีประสบการณ์นะคะในการนั่งรถไฟแตกต่างกันไหมคะกับการนั่งรถเครื่องหรือรถมอเตอร์ไซค์แตกต่างไหมคะเพราะว่ารถไฟต้องวิ่งที่ไหน
2: ที่บนราง
0: บนรางค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมีประสบการณ์ของตนเองค่ะในการนำข่าวสารต่างๆนะคะมาบอกเล่าด้วยภาษาของตนเองค่ะและยังพูดนะคะได้เป็นประโยคที่ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆหลายคนบอกว่าชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบค่ะเพราะว่าได้ทำอะไรคะลูก
1: ได
0: ้เคลื่อนไหวออกกำลังกายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีเครื่องดนตรีมาให้เสียงสัญญาณจังหวะกับเด็กๆด้วยแต่เด็กๆจะต้องฟังเสียงดีๆนะเพราะว่าคุณครูปิงจะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบไหนคะมีแบบไหนบ้างจังหวะช้าจังหวะเร็วและจังหวะสองครั้งติดกันแบบนี้แสดงว่าต้องหยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีค่ะเด็กๆทราบข้อตกลงในการเคลื่อนไหวของเราแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเด็กๆปลายทางด้วยเช่นเดียวกันค่ะใครตัวชิดกันนะได้ค่ะพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะเมื่อกี้ทำท่าอะไรอยู่คะลูกกดอะไรนะคะ
1: จ
0: ุ
1: ดเค
0: ้กจุดเค้กโอ้โหแสดงว่าไปเห็นมาแน่ๆเลยข้าตังทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ว
0: ิ่งวิ่งน้องก้าวล่ะทำท่าอะไรคะ
1: แมว
0: แมวน้องอันตาล่ะคะทำท่าอะไรอยู่จ๊ะถือลูกโป่งอ๋อมีหลากหลายท่ามากๆเลยแข่งหรือเปล่านะเด็กๆหลายคนนะคะหยุดตามจังหวะเสียงสัญญาณหยุดได้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปลายทางทำท่าอะไรอยู่นะคะทำท่าโอ้กำลังกระโดดเหรอคะบางคนก็บอกว่าวันนี้ค่ะได้ทำท่าแปลกใหม่เพราะว่าทำท่าเหมือนชาวนาเหรอคะลูกเกี่ยวข้าวเหรอคะโอ้โหแปลกมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็มีท่าทางใหม่ๆมาทำให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อค่ะ

0: น้องนอตทำท่าทางอะไรอยู่ครับ
1: ซุปเปอร์แมน
0: ซุปเปอร์แมนน้องมารีล่ะคะทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
2: กบ
0: หนูทำท่าอะไรอยู่คะอิงฟ้าก
2: ระโดด
0: เหมือนกันเลยเด็กๆหลายคนเริ่มทำท่าแปลกใหม่ได้ดีขึ้นค่ะวิเห็นน้องเอ๋ยทำท่าอะไรอยู่จ๊ะกินก๋วยเตี๋ยวเหรอคะแล้วน้องก้าวล่ะลูก
3: รถต
0: ัก รถตักอย่างนี้เหรอคะโอ้โหมีท่าแปลกใหม่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจัดแจกอุปกรณ์ค่ะเพราะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คือลิปบิ้นค่ะอยากทำไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะยืนอยู่ตัวแข็งๆแล้วคุณครูปิ๊งจะเดินไปหาใครยืนตัวแข็งก่อนแล้วคุณครูยื่นไปให้ค่ะหยิบเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งเดินไปให้เองเด็กๆหยิบเลยค่ะ
3: สีเขียวตัวแหละ
0: หยิบค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลองคิดไว้รอเลยนะว่าเด็กๆจะนำลิปบิ้นไว้ตรงไหนดีเด็กๆจะนำลิปบิ้นไว้ตรงไหนดีนะเด็กๆสามารถวางลิปบิ้นไว้ตรงไหนก็ได้แต่ว่าทำหล่นได้ไหมคะต้องระมัดระวังอย่าให้หล่นนั่นเองพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะได้ค่ะเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ค่ะไปหรือยังคะ

0: เปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ค่ะเอาไว้ตรงไหนดีนะเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ค่ะพร้อมยังคะเดินแล้วนะเชิญแต้มกับมักกี้เดินแล้วค่ะเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ค่ะ
1: รองเท้าได้ไหมมันเหมือนมาก
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโอ้โหหลายคนนะคะเริ่มเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์เป็นแล้วแต่ว่าต้องเร็วขึ้นกว่านี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวครูปิ๊งจะให้เสียงสัญญาณตอบพร้อมไหมคะเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ค่ะตรงไหนก็ได้ให้เด็กๆจับคู่สีที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน

0: ไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะแล้วนั่งลงค่ะไหนใครยังไม่ได้คู่นะใครยังไม่ได้คู่นะเข้ามาคู่กับใครมีคนไม่จับคู่ไม่ทันค่ะให้โอกาสเพื่อนดีไหมคะดีลุกขึ้นยืนเดี๋ยวให้โอกาสเพื่อนจับคู่ใหม่คราวนี้ต้องรีบจับให้ทันพร้อมแล้วไปกันต่อค่ะกระจายออกไปเหมือนเดิมให้เด็กๆจับกลุ่มนะ3คนที่มีสีเดียวกันค่ะ3คน3คนนะนับให้ถูกนะแล้วได้กลุ่ม3คนแบบนี้3คนแบบนี้ค่ะ1 2 3แล้วนั่งลงค่ะ3คนกลุ่มนี้ยังไม่ครบค่ะ3คนค่ะขยับมาสิคะขยับมาทางนี้หน่อยค่ะที่รักขยับถอยหลังมาหน่อยหันหน้าเข้าหากลุ่มแล้วให้เด็กๆชูริบบิ้นขึ้นบนข้างบนแบบนี้เลยไหนดูซินับก่อนว่าครบ3หรือเปล่า1กลุ่มครบ3 2กลุ่มครบ3เอ้าครบ3ทุกกลุ่มเลยค่ะแล้วให้นำริบบิ้นของแต่ละกลุ่มมาวางต่อกันเป็นวงกลมวางหันหน้าไปหาเพื่อนต่อกันเป็นวงกลมลองดูซิจะเป็นวงกลมไหมนะดูซิจะเป็นวงกลมไหมคะวงกลมแบบนี้นะโค้งๆแบบนี้มาชนกันลองดูสิคะเป็นไหมคะโค้งๆให้มาชนกันทุกเส้นโค้งมาต่อกันเลยเอ้ยดูเพื่อนสิคะทำได้ไหมทำกับกลุ่มตัวเองค่ะโค้งมาชนกันไหนดูสิไหนดูสิโค้งได้ไหมคะเอามาต่อกันสิคะขยายออกไปแล้วก็เอามาต่อกันโค้งให้เป็นวงกลมโค้งไหมโค้งไหมกลุ่มไหนโค้งได้แล้วโค้งให้เป็นวงกลมได้ยังคะเอามาต่อตรงนี้ค่ะอันนี้เรียกโค้งใช่ไหมคะโค้งมาต่อกันให้เป็นวงเดียวก็จะได้วงกลมตอนนี้เด็กๆทำวงกลมไปหรือยังปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่เด็กๆนำชิ้นส่วนนะคะของอุปกรณ์ของตนเองค่ะนำมาต่อกันนะคะกับเพื่อนๆเด็กๆอาจจะมีจินตนาการความคิดเริ่มสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นค่ะให้คุณครูนะคะช่วยดูเด็กๆค่ะว่าเด็กๆสามารถทำได้หรือไม่ตามที่คุณครูได้สั่งนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กๆเก็บอุปกรณ์แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะมาเลยค่ะเก่งมากเลย
1: สีเขียวเยอะเกิน
0: เก่งมากเลยค่ะเก่งมากค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หากว่าเรากำลังสบายจงหัวเราะดังหากว่าเรากำลังสบายจงนั่งตัวตรงตัวตรงแล้วนะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อนะคะยืดขาออกแล้วค่อยๆเอามือเลื่อนไปจับตรงข้อเท้าอุ๊ยอุ๊ยใครจับตรงเท้าถึงมากโอ้โหแสดงว่าเก่งมากๆเลยเอาขาวางตึงๆไว้เลยนะคะ

0: ไว้นะคุกเข่าไว
1: ้เข่าไว้นะคะโน้มตัวลงไปให้ตึงๆเลยนับ1

0: ขึ้นค่ะวันนี้เด็กๆนะคะออกกำลังกายสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะสนุกเหมือนกันหรือเปล่าคะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายนะคะอย่างสนุกสนานแล้วก็สามารถคิดท่าทางนะคะในการเคลื่อนไหวของตนเองได้ดีขึ้นค่ะฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆได้ดีขึ้นเช่นกันค่ะแล้ววันนี้เด็กๆยังได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์อะไรคะ
1: ลิปบิ้น
0: สังเกตจากอะไรของลิปบิ้นด้วยคะสีใช่ไหมคะเพราะว่าคุณครูให้จับกลุ่มหรือจับคู่ค่ะตามสีของอุปกรณ์นั้นๆค่ะคุณครูอาจจะให้สร้างสรรค์จากการต่ออุปกรณ์นะคะเป็นรูปร่างต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำสักครู่นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเรามาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เด็กๆลองสังเกตภาพดูสิคะโอ้โหมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะป้ายอะไรคะป้ายบอร์ดหน่วยการเรียนรู้ของเราใช่ไหมคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะลูกเห็นครอบครัวเหรอคะเห็นใครบ้างในครอบครัวมีคุณปู่มีคุณยายเด็กๆ คุณพ่อกับคุณแม่ค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้ในหน่วยครอบครัวมีสุขพูดตามนะคะ
1: ครอบคร
0: ั
1: วมีสุข
0: หน่ว
1: ย
0: ครอบครัวมีสุข
1: ครอบครัวมีส
0: ุ
1: ข
0: ใช่แล้วค่ะครอบครัวของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยบุคคลหลายบุคคลเลยมีทั้งบางคนบอกมีคุณปู่มีคุณย่าบางคนก็บอกว่าแต่ที่บ้านของหนูค่ะมีคุณตามีคุณยายแต่ว่าม
2: ีทั้งคุณพ่อกับค
0: ุณแม่บางคนก็บอกว่าแต่บ้านหนูค่ะอยู่แค่คุณแม่กับคุณพ่อ2คนแล้วก็ตัวหนูเป็นกี่คนคะ3คนเองแต่ละครอบครัวเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันค่ะ
2: บ้านหนูมีแม่แล้วก็มีพ่อ
0: ใช่วันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็เลยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้

0: เรื่องนี้ค่ะเรื่องสมาชิกในครอบครัวและจำนวนสมาชิกในครอบครัวอีกรอบนะคะเรื่องสมาชิกในครอบครัว
1: และ
0: จำนวนสมาชิกในครอบครัวถูกต้องแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณครูนะคะก็มีเพลงมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะอยากฟังคะเพลงนี้ค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงบ้านนี้มีรักเพลง
1: บ
0: ้
1: านน
0: ี้
1: ม
0: ี
1: ร
0: ัก ใช่แล้วค่ะในบทเพลงนะคะก็จะร้องแบบนี้เดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะร้องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบดีไหมคะเด็กๆพร้อมฟังแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางฟังไปพร้อมๆเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางนะคะเพลงบ้านนี้มีรักค่ะเดี๋ยวเด็กๆฟังคุณครูปิ๊งร้องเพลงนี้ก่อนได้ไหมคะเพลงนี้ร้องแบบนี้นะคะ

นิทานให้ฉันฟังเรานิทานให้ฉันฟังฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่านี่ตัวของฉันนี่ตัวของฉันเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของทุกคนลาลาลาลาลาลาปรบมือให้หน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆอยากร้องหรือยังคะถ้าอยากร้องแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งร้องแล้วเด็กๆก็ร้องตามดีไหมคะทำได้ไหมลูกทำได้ใช่ไหมคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรนะคะบ้านนี้มีรักค่ะเพลงจะร้องแบบนี้นะคะทีละบรรทัดนะลูกนี่

0: เล่นกับฉันได้ทุกวัน
1: เล
0: ่
1: นก
0: ับ
1: ฉ
0: ัน
1: ได
0: ้
1: ท
0: ุ
1: กว
0: ัน แสนสุขใจ
1: แสนสุขใจ

0: องเล่นให้ฉันเล่น
1: ทำห
0: ้
1: องเล
0: ่
1: นให
0: ้
1: ฉ
0: ัน
1: เล
0: ่
1: น
0: แสนสุขใจ
1: แสนสุขใจ
0: แสนสุขใจ

0: เป็นที่รักของทุกคน
1: ลัลลัลล
0: าลัลลัลลาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเพราะไหมคะเด็กๆนะคะร้องกันได้ทุกคนแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเด็กๆคนไหนชอบบ้างคะเพลงนี้บอกถึงใครบ้างรู้ไหม
1: ยาย
0: ขอเชิญน้องมากกี้ค่ะเพลงนี้บอกว่ามีใครบ้างคะ
2: ยาย
0: นี่มีใครบ้างคะ
2: มียายกับพ่อแล้วก็แม่
0: มียายไหมคะเด็กๆมีเปล่าม ีคุณอะไรกันแม่นะ
3: ยายกับเด็ก
0: มีคุณย่าใช่ไหมคะในเพลงมีคุณยายไหมยังไม่มีแต่ว่าถ้าบ้านของเด็กๆมีคุณยายสามารถเปลี่ยนตรงนี้ที่บอกว่านี่ย่าของฉันก็เปลี่ยนเป็นนี่ยายของฉันก็ได้นะคะดีไหมคะเวลาเด็กๆไปร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็สามารถเปลี่ยนได้ดีไหมคะปรบมือให้หน่อยค่ะแล้วนอกจากคุณพ่อเขาบอกคุณพ่อเป็นยังไงทำอะไรกับฉัน
1: เล่น
0: กับฉันใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ทำอะไร
1: สร้างของเล
0: ่
1: น
0: ทำของเล่นหรือสร้างของเล่นหุ่นแสดงว่าน็อตตั้งใจฟังมากเลยค่ะแล้วคุณย่าทำอะไรคะ
1: อาบน้ำ
0: อะไรนะคะเล่านิทานนั่นเองแล้วตัวของฉันล่ะ
1: ทำเล
0: ่
1: น
0: เป็นที่
1: รักของทุกคน
0: เป็นที่รักของทุกคนใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆนะคะเป็นเด็กอะไรเป็นเด็กดีนั่นเองเพลงนี้ก็เลยบอกถึงคนในครอบครัวของเราใช่ไหมคะแล้วเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าคนในครอบครัวของเรามีใครบ้าง
1: พ
0: ่
1: อ
0: เดี๋ยวลองมาดูแผนผังนี้ค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะว่าครอบครัวของเราจะต้องมีใครบ้างเริ่มจากตัวเราก่อนนะเด็กๆบางคนเป็นเด็กผู
1: ้
0: ชายเด็กๆบางคนก็เป็นเด็กผู้หญิงเด็กๆเกิดมาจากใครคะ
1: พ
0: ่
1: อแม
0: ่คุณแม่ของเราใช่ไหมคะก็เกิดมาจากทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเนี่ยก็เกิดมาจากทั้งคุณแม่แล้วก็คุณพ่อใช่ไหมคะทุกคนก็มีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแต่คุณพ่อคุณแม่ของเราล่ะคุณพ่อคุณแม่ของเรามีคุณพ่อคุณแม่ไหม
1: ม
0: ีใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาดูกันต่อว่าจากตัวเราแล้วสมมุติว่าอันนี้คือพี่น็อตก็มีคุณพ่อแล้วก็มีคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วพี่น็อตพ่อของพี่น็อตก็มีคุณพ่อกับคุณแม่แต่คุณพ่อกับคุณแม่ของคุณพ่อพี่น็อตเรียกว่าคุณปู่พูดสิคะคุณปู
1: ่
0: คุณย่า
1: ย
0: ่
1: า
0: เป็นพ่อกับแม่ของใครพ่อกับแม่ของใคร
1: ของ
0: ใครพี่น็อตของคุณอะไรเนี่ย
1: ของ
0: คุณพ่อใช่ไหมคะใช่คุณพ่อคุณแม่ของพี่น็อตไหมใช่ไหมสองคนนี้ใช่พ่อแม่ของพี่น็อตไหม
1: ใช่ใช
0: ่ไหมคะไม่ใช่เป็นของใครคะพี่น็อตออกมาบอกคุณครูปิงสิคะคนนี้สองคนนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ของใคร
2: แม่
0: ของคุณอะไรเนี่ย
2: คุณพ
0: ่
2: ออ
0: ้าของคุณพ่อใช่ของพี่น็อตไหมใช่ไหมหันไปดูซินี่คนนี้สองคนนี้นะคนนี้กับคนนี้ใช่คุณพ่อของพี่น็อตไหมคุณปู่กับคุณย่าใช่ไหมเป็นพ่อของใครเป็นพ่อกับแม่ของใคร
2: พ่อ
0: ของคุณพ่อใช่ไหมคะใช่ของพี่น็อตไหมไม่ใช่แต่ว่าเรียกว่าพี่น็อตเรียกว่าใครคุณคุณปู่พูดสิคะกับ
2: คุณย
0: ่
2: า
0: คุณย่าปรบมือให้พี่น้อตหน่อยค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะนอกจากคุณพ่อกับคุณแม่ของพี่น้อตเมื่อกี้คุณพ่อของพี่น้อตไปแล้วนะ มาดูฝั่งคุณแม่บ้างคุณแม่ของพี่น็อตก็ต้องมีใคร
4: ค
0: ุ
4: ณตาก
0: ับ
4: ค
0: ุ
4: ณยาย
0: เก่งมากค่ะมารีเพราะว่าคุณแม่นะคะก็เกิดมาจากคุณยายใช่ไหมคะเป็นแม่กับพ่อของคุณยายแต่เด็กๆเรียกว่าคุ
1: ณตา
0: คุณตา
1: ค
0: ุ
1: ณยาย
0: คุณยายเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณแม่เราเรียกว่าคุณตาคุณยาย
4: ตาและค
0: ุ
4: ณยาย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนนะคะเกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันหมดเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นลูกของคุณปู่คุณย่ากับคุณตาคุณยายเช่นเดียวกับเด็กๆเห็นไหมคะบางคนไม่ได้มีแค่ตัวเราคนเดียวนะบางคนก็มีน้องใครมีน้องเล็กๆบ้างบางคนก็มีน้องแต่บางคนก็เป็นน้องบางคนก็บอกว่าหนูมีพี่ใครมีพี่บ้างโอ้บางคนก็บอกว่าหนูไม่มีน้องหนูมีแต่พี่ใช่ไหมคะ
4: ไม่หน
0: ู
4: ไปบ้าน
0: นะ
4: พี่ฉันมา
0: ได้จ้ะใช่แล้วค่ะอันนี้เรียกว่าแผนผังแผนผัง
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: แผนผัง
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็นำภาพคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆส่งภาพมาให้คุณครูปิ๊งแล้วเป็นภาพครอบครัวเป็นภาพครอบครัว
4: อันนี้ใคร
0: เดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้ออกมาดูว่าเป็นใครลองสังเกตดูสิคะมีใครอยู่บ้างอุ๊ยมีขนมเค้กด้วยใครยืนอยู่หลังขนมเค้กคะ
4: คุณพ่อเ
0: ล็กขอเชิญเจ้าของภาพค่ะขอเชิญเจ้าของภาพค่ะเป็นภาพใครคะ
5: ก้า
0: วเป็นภาพน้องก้าวใช่ไหมคะน้องก้าวถือไปให้กล้องดูหน่อยค่ะถือหันไป
4: ก้าวไม่ต้อง
0: บ้านใช่ไหมคะใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับในภาพน้องก้าวเห็นว่ามีใครบ้าง
5: พ
0: ่
5: อ
0: ไหนคนไหนคุณพ่อแล้วมีใครอีกคะ
5: แม่
0: ไหนคนไหนคุณแม่แล้วมีใครอีกคนนึงคะ
5: พี่เกียร์
0: มีพี่ด้วยเพราะก้าวเป็นน้องใช่ไหมคะเป็นน้องเล็กอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแต่มีพี่ผู้หญิงหรือผู้ชาย
5: ผู้ชาย
0: เป็นพี่ผู้ชายครับคะน้องนับให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าครอบครัวของก้าวมีจำนวนกี่คน
5: หนึ่งสองสาม
0: นับก้าวหรือยังเท่าไรคะ
5: 4
0: คนถูกต้องไหมคะเดี๋ยวให้พี่ก้าวลองนับใหม่นับแบบช้าๆอ่ะ1 2 3 4 4เท่าไหร่คะเด็กๆ4คนใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนอกจากจะให้เด็กๆนะคะออกมานับจำนวนสมาชิกในภาพครอบครัวของเด็กๆนะคะคุณครูปิ๊งก็มีภาพครอบครัวของเด็กๆทุกคนเลยเป็นการให้ผู้ปกครองนะคะส่งภาพมาให้คุณครูปลายทางเช่นเดียวกันค่ะคุณครูปลายทางนะคะอาจจะให้ผู้ปกครองค่ะส่งภาพครอบครัวนะคะหรือนำภาพครอบครัวมาให้เด็กๆนะคะได้นับจำนวนกันค่ะวันนี้น้องก้าวนับจำนวนแล้วใช่ไหมคะและเมื่อนับจำนวนเสร็จแล้วค่ะเราจะมาดูที่บอร์ดจำนวนสมาชิกในครอบครัวคุณครูปิ๊งมีตัวเลขไว้เด็กๆลองสังเกตสิคะมีตัวเลขอะไรบ้าง
1: 2
0: 3
1: 4
0: 5
1: 6
0: 7มีตัวเลขหลายจำนวนเลยเพราะว่าเด็กๆสังเกตไหมคะทำไมคุณครูปิ๊งถึงไม่มีเลข1อาจจะเหงาใช่ไหมคะถ้ามีคนเดียวไม่เป็นครอบครัวค่ะครอบครัวต้องมีจำนวนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะจะเป็นคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้คุณครูปิ๊งก็เลยนำตัวเลขนะคะมาติดให้เด็กๆแล้วจะให้เด็กๆนำภาพครอบครัวของตนเองค่ะไปติดจำนวนให้ถูกต้องแต่เด็กๆต้องทำอะไรก่อนถึงจะรู้ว่าได้เลขเท่าไหร่ต้องทำอะไรก่อน
1: น
0: ับใช่ไหมคะน้องก้าวนับได้เท่าไหร่คะลูกน้องก้าวรู้ไหมเลข4อยู่ตรงไหนลองไปชี้สิคะ

ติดในช่องเลข4ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะจำนวนนะคะพี่ก้าวขอนับได้จำนวน4พี่ก้าวก็ติดในช่องเลข4ถูกไหมคะถูกใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางค่ะลองนับจำนวนนะคะครอบครัวของตัวเองค่ะว่ามีสมาชิกกี่คนในภาพนะคะเด็กๆคะเมื่อนับแล้วก็มาติดภาพนะคะลงในบอร์ดจำนวนสมาชิกในครอบครัวค่ะแล้วคุณครูปลายทางก็พาเด็กๆนับนะคะว่ามีกี่ครอบครัวนะคะที่มีจำนวนเท่าๆกันค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

0: างไรบ้างคะแถวไหนยาวที่สุด
1: แถว
0: ไหนยาวที่สุด
1: แถว
0: เลขอะไรคะอ๋อแถวเลขอะไรคะลองนับจำนวนอันนี้มีเท่าไหร่1ครอบครัวภาพแถวเลข3ล่ะ1 2 3 4 5 6เท่าไหร่คะ6ใช่ไหมคะแถวเลข4นะคะ1 2 3 4 5 6 7อันไหนเยอะกว่า7เยอะกว่า6ใช่ไหมคะแล้วภาพไหนที่มีจำนวนเท่ากันเลขอะไรอีกเลขหนึ่งมีจำนวน1คือเลขอะไรคะเนี่ยเลข7มี1ครอบครัวกับเลข2มี1ครอบครัวที่เหลือที่เยอะที่สุดก็คือเลข4ที่มีจำนวนคน4คนในสมาชิกในครอบครัวบางครอบครัวก็มีจำนวนสมาชิก3คนมีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเด็กๆคะแล้วช่องไหนที่ไม่มีเลขอะไรคะเลข5กับเลข6ไม่มีเพราะว่าครอบครัวเด็กๆอาจจะไม่ได้อยู่นะคะหลายคนบางครอบครัวอาจจะอยู่กันแค่คุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็เด็กๆบางครอบครัวก็อาจจะอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าแล้วก็เด็กๆก็ได้นะคะอาจจะได้5ก็ได้6ก็ได้แต่แล้วแต่ครอบครัวของเด็กๆนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะนับจำนวนใครคะคนในครอบครัวของใครของตนเองใช่ไหมคะเด็กๆนับได้ไหมคะเก่งกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเริ่มนับจำนวนได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ทราบแล้วนะคะว่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวแต่ละครอบครัวค่ะมีจำนวนเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางให้เด็กๆนับจำนวนนะคะบ่อยครั้งค่ะในทุกๆกิจกรรมเด็กๆก็จะสามารถเริ่มนับจำนวนได้เก่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมที่เด็กๆชื่นชอบกันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วยกมือขึ้นมาเลยขยับนิ้วมือค่ะขยับเร็วๆค่ะขยับเร็วอีกค่ะยืดแขนมาข้างหน้าค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบน่ารักมากๆเลยค่ะเอามือวางที่ตักเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เลือกทำ3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมการปั้นค่ะเด็กๆนะคะก็จะใช้ดินน้ำมันแล้วก็แผ่นอะไรคะแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมการวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะลูก
1: สีเทียน
0: แล้วก็อะไรนะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและวันนี้ค่ะกิจกรรมที่3ของเรานะคะที่เป็นกิจกรรมใหม่ค่ะเป็นกิจกรรมการกลิ้งสีค่ะเด็กๆมาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะลูกหินหรือลูกแก้วค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะและกล่องหรือถาดใส่นะคะเวลาเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมการกลิ้งสีค่ะเราก็จะต้องนำกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานใส่เข้าไปก่อนใช่ไหมคะเพราะอะไรถึงใช้ถาดรู้ไหมคะเพราะอะไรคะใช่แล้วค่ะเมื่อเราใช้ลูกหินหรือลูกแก้วนะคะเวลากลิ้งอาจจะตกได้ถ้าเราใช้แค่กระดาษแบบนี้อย่างเดียวใช่ไหมคะอาจจะล่วงหล่นได้ใช่ไหมคะเราจึงต้องใช้ถาดนะคะหรือกล่องมาช่วยนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะใส่กระดาษลงไปเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ใช้อะไรตักเอ่ยใช้อะไรตักคะช้อนค่ะตักลูกแก้วหรือลูกหินนะคะใส่ลงไปในกล่องค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆเคยทำแล้วใช่ไหมคะแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมานะคะให้เกิดภาพสวยงามตามจินตนาการค่ะและเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมตักออกด้วยตักตรงมุมแบบนี้นะคะเด็กๆเปลี่ยนสีได้ไหมได้เด็กๆเปลี่ยนสีเด็กๆก็ค่อยๆตักขึ้นมานะคะและเช่นเดิมค่ะหมุนมือกิ้งไปกิ้งมาให้สีไปรอบๆทั่วๆกระดาษเลยเมื่อพอใจแล้วเด็กๆทำอย่างไรต่อคะ
1: ตัก
0: ตักอะไรคะตักขึ้นในใช้สีแดงมาตักได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: เรา
1: จะ
0: หลับสีเราต้องดูสีด้วยนะมันจะผสมกันใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานพึงพอใจแล้วเรานำผลงานไปไหนก่อนไปตากให้แห้งเสียก่อนค่ะเด็กๆหลายคนเคยทำกิจกรรมนี้แล้วใช่ไหมคะวันนี้เป็นการทำครั้งที่2แล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามที่เด็กๆชื่นชอบค่ะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้ววันนี้นะคะคุณครูปิ๊งก็จะเปิดมุมให้เด็กๆได้เข้าเล่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะ